นะคะกะทินะคะน้ำนะคะนมสดหรือนมข้นจืดอื่นๆนะคะที่เป็นของเหลววิธีการอ่านค่านะคะจากถ้วยตวงของเหลวนะคะก็เราจะวางไปบนโต๊ะนะคะในพื้นราบนะคะแล้วเราก็เทของเหลวใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะก้มลงนะคะนักเรียนต้องย่อลงไปให้อยู่ในระดับสายตาแล้วเราก็จะอ่านค่านะคะว่าตรงไหมปริมาณที่เราต้องการค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกะละมังนะคะอ่างผสมนะคะหรือที่เราเรียกว่าอ่างผสมนะคะก็จะมีไม้พายไม้พายพลาสติกนะคะหรือนะคะก็จะมีในส่วนของตะกร้อมือนะคะตะกร้อมือก็เอาไว้สำหรับนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันไม่ว่าจะเวลาเราทำไข่เจียวเวลาเราทำเบเกอรี่ต่างๆเราก็จะใช้ตะกร้อมือนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตนะคะวิธีการตวงนะคะตวงจากช้อนตวงแล้วก็ถ้วยตวงนะคะเป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บในปริมาณที่สมมติว่าถ้าเราต้องการเป็นครึ่งถ้วยตวงนะคะเราก็จะตักนะคะก็คือใส่ภาชนะใส่ถ้วยตวงของเรานะคะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้แห้งแบบนี้มันเป็นลักษณะเหลวๆหรือแฉะๆหน่อยนะคะเราเองก็ตักนะคะแล้วก็กดนะคะกดเข้าไปให้เต็มถ้วยตวงนะคะเดี๋ยวเราจะตวงให้เต็มถ้วยตวงนะคะเราจะได้ปริมาณที่เราต้องการนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ชั่งไว้ในภาชนะเป็นถ้วยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแป้งนะคะในส่วนของแป้งส่วนของแป้งหรือว่าน้ำตาลทรายเป็นของปรุงรสต่างๆเป็นเบกกิ้งโซดาเป็นผงฟูเองก็ดีนะคะใช้ในส่วนของช้อนตวงนะคะแล้วเราก็ตักนะคะเราจะตักลงไปให้มันพูนขึ้นมาลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ถ้าเป็นใช้สันมีดก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นส่วนของพายพลาสติกหรือว่าอุปกรณ์ที่ตรงสันนะคะเป็นด้านเรียบๆนะคะเราก็จะปาดไปที่วัตถุดิบของเรานะคะหรือแป้งนะคะจะปาดไปแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะครั้งเดียวนะคะนี่นะคะถือว่าเป็นลักษณะที่ถูกต้องของการตวงของแห้งนะคะจากช้อนตวงนะคะเราจะใช้ในส่วนของสันอุปกรณ์ต่างๆที่มันเป็นด้านเรียบนะคะปาดลงไปเพียง1ครั้งเท่านั้นค่ะค่ะการตวงของแห้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะการอ่านค่าของเหลวก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาทำความรู้จักกันในส่วนของนะคะทำความรู้จักกันในเรื่องของอาหารและขนมไทยนะคะอาหารและขนมไทยนะคะเป็นมรดกอันล้ำค่าคือเป็นวัฒนธรรมการกินนะคะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการกินที่ของไทยเรามีมาตั้งแต่โบราณนะคะตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยนะคะแล้วเราก็นำในส่วนของวัตถุดิบต่างๆมาประกอบนะคะประกอบอาหารวิธีการประกอบนะคะที่หลากหลายนะคะโดยใช้วัตถุดิบนะคะที่มีในประเทศของเรานะคะมาปรุงอาหารให้ได้รสชาตินะคะอาหารไทยนะคะก็จะเน้นรสชาติที่จัดจ้านแล้วก็ครบทุกรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มนะคะมาทุกรสชาติครูยกตัวอย่างเช่นต้มยำนะคะที่ชาวต่างชาตินะคะเขารู้จักกันดีต้มยำกุ้งนะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะคะเป็นรสชาติที่ครบรสนะคะรับประทานเข้าไปแล้วก็ถ้าเป็นรู้สึกสดชื่นนะคะก็ทำให้นะคะอาหารของเรานะคะเป็นที่รู้จักไปมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะลักษณะเด่นของอาหารไทยนะคะก็จะมีรสชาติกลมกล่อมอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็อาหารไทยเราก็จะมีส่วนของสมุนไพรไทยนะคะเป็นส่วนประกอบหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงต่างๆนะคะที่เราได้ใส่ในส่วนของสมุนไพรลงไปหอมกระเทียมนะคะข่าตะไคร้เป็นต้นนะคะนักเรียนนอกจากนี้นะคะอาหารที่เราได้รับประทานเข้าไปแล้วก็จะมีส่วนของคุณค่าทางโภชนาการที่เราจะได้รับนะคะสารอาหารที่เราได้รับในเมนูอาหารต่างๆนะคะเราก็จะได้ครบทั้ง5หมู่โดยแล้วก็จะมีโปรตีนนะคะที่เราได้จากเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็เป็นส่วนต่างๆหรือว่าวิตามินนะคะได้จากผักนะคะต่างๆค่ะ
ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการประกอบอาหารนะคะโดยการทำอาหารแต่ละอย่างนะคะก็จะมีวิธีการประกอบอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการประกอบอาหารประเภทต่างๆนะคะแล้วก็เทคนิคนะคะที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะในที่บ้านของตนเองนะคะไม่จำเป็นว่าต้องทำตามทฤษฎีเป๊ะๆนะคะแต่ว่าเรามีพื้นฐานทางด้านความรู้ในการประกอบอาหารนะคะแล้วเราก็นำกลับไปใช้ได้นะคะค่ะการประกอบอาหารนะคะวิธีการประกอบก็จะมีเรื่องของการต้มผัดแกงทอดที่นักเรียนรู้จักนะคะมีการประเภทยำประเภทผ้านะคะการนึ่งนะคะการผัดการปิ้งการย่างนะคะการรวนการเคี่ยวการตุ๋นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทของของหวานนะคะที่รวมอยู่ในอาหารของเราด้วยนะคะค่ะประเภทแรกนะคะเราไปเรียนรู้เรื่องของประเภททอดนะคะประเภททอดนะคะเป็นการทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันพืชนะคะหรือว่าไขมันจากสัตว์นะคะเป็นตัวกลางเราจะใช้น้ำมันเป็นตัวกลางในการทำความร้อนนะคะให้อาหารที่เราใส่ลงไปนั้นสุกนะคะโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทอดนะคะก็จะมี170องศาถึง210องศาเซลเซียสด้วยกันนะคะทีนี้นักเรียนก็ต้องเลือกใช้นะคะอุณหภูมิให้เหมาะสมครูซามีเคล็ดลับในการบอกนิดหนึ่งนะคะการทอดนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไปซื้อน้ำมันพืชที่บ้านน้ำมันที่บ้านเรานะคะไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะนักเรียนก็ถ้ารู้ว่าเป็นน้ำมันนักเรียนก็จะไปหยิบเลยในเชลของน้ำมันแต่ที่นี้น้ำมันนะคะสังเกตลักษณะง่ายๆนะคะก็จะมีในส่วนของน้ำมันที่ใช้สำหรับผัดและน้ำมันที่ใช้สำหรับทอดนะคะความแตกต่างของน้ำมันผัดกับทอดนะคะต่างกันที่คุณสมบัตินะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกใช้น้ำมันสำหรับทอดในการนำมาทอดเท่านั้นโดยน้ำมันสำหรับทอดนะคะจะมีลักษณะสีเข้มนะคะเป็นน้ำมันปลาล์มนะคะซึ่งจะทำให้ทนความร้อนนะคะเพราะว่าการทอดอาหารนะคะเราจะใช้ระยะเวลานะคะจนกว่าอาหารจะสุกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาน้ำมันที่มีจุดเดือดต่ำนะคะจะเกิดควันขึ้นมาง่ายนะคะเมื่อเกิดควันขึ้นมาง่ายก็จะส่งผลให้อาหารของเรานั้นมีกลิ่นนะคะแล้วก็อาหารจะไม่สุกไม่กรอบเท่ากับการใช้น้ำมันทอดนะคะเป็นการใช้น้ำมันปลาล์มน้ำมันปลาล์มนะคะในการทอดนะคะแล้วเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองในการผัดนะคะเทคนิคในการประกอบนะคะอย่างที่ครูบอกไปก็คืออุณหภูมิต้องเหมาะสมนะคะกับอาหารที่ใช้ทอดนะคะและนอกจากนี้ก็อยู่ที่ชิ้นนะคะหรือว่าชิ้นขนาดของอาหารนะคะอาหารขนาดใหญ่นะคะปลาทอดนะคะเราก็จะใช้ระยะเวลาในการทอดนานนะคะหรือถ้าเป็นอาหารชิ้นเล็กๆนะคะอาจจะใช้ไฟกลางนะคะก็คือใช้ตั้งไฟให้กระทะน้ำมันเดือดนะคะจากนั้นก็ลดไฟลงมาเป็นขนาดกลางแล้วก็ใช้ทอดอาหารนะคะการทอดอาหารเราจะไม่พลิกกลับอาหารนะคะบ่อยๆครั้งนะคะเราจะทอดจนกว่าอีกด้านนึงแน่ใจว่าสุกแล้วนะคะมีลักษณะเหลืองสุกแล้วเราถึงจะพลิกกลับอาหารอีกด้านนึงนะคะเพื่อความกรอบแล้วก็สีสันของอาหารที่สวยนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนของประเภทผัดนะคะประเภทผัดก็คือการทำให้อาหารสุกนะโดยการใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ตามด้วยวัตถุดิบที่เราจะทำการผัดนะคะแล้วเราก็ใช้ตะหลิวนะคะพลิกกับอาหารไปมาให้อาหารสุกนะคะส่วนใหญ่โดยทั่วไปอาหารประเภทผัดเราจะใช้ระยะเวลาสั้นนะคะระยะเวลาในการประกอบอาหารสั้นแต่เราจะใช้ไฟนะคะอุณหภูมิในการประกอบอาหารที่แรงนะคะที่เป็นไฟเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะยกตัวอย่างเช่นนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะหรือผัดผักต่างๆนะคะเราจะเตรียมวัตถุดิบหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะในส่วนของผัดผักเราก็จะหั่นวัตถุดิบไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วเมื่อน้ำมันในกระทะเราร้อนนะคะเราก็จะนำวัตถุดิบเราใส่ลงไปนะคะผัดนะคะให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะแล้วเราก็จะผัดด้วยระยะเวลาไม่นานนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดมันสุกทั่วกันนะคะค่ะ
เทคนิคในการประกอบก็คือใช้ไฟแรงแล้วก็ระยะเวลาสั้นนะคะวัตถุดิบจะ

องสดและสะอาดนะคะในเรื่องของการผัดแล้วก็การเตรียมอาหารนะคะให้พร้อมในการปรุงอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าการผัดเราจะใช้เวลาแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นวัตถุดิบการเตรียมไว้ก่อนเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะต้องมีเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะลงมือผัดนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเป็นในเรื่องของประเภทต้มนะคะประเภทต้มก็คือการนำอาหารนะคะหรือวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักเป็นเนื้อสัตว์นะคะใส่ลงไปในหม้อต้มพร้อมกับน้ำหรือนะคะเราจะทำให้น้ำเดือดก่อนแล้วเราก็ใส่วัตถุดิบนั้นลงไปก็ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการต้มไข่นะคะการต้มหมูนะคะต้มไก่นะคะการต้มนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะรูปแบบนะคะก็จะมีการต้มแบบใส่กะทิก็จะเป็นเรื่องของต้มขาไก่นะคะถ้าเป็นในส่วนของประเภทต้มยำก็จะมีแบบใส่กะทิและไม่ใส่กะทินะคะถ้าใส่กะทิก็จะเป็นต้มขาไก่ที่เราเห็นเป็นประเภทต้มยำนะคะแต่ว่าจะเติมกะทิลงไปนะคะส่วนต้มยำธรรมดาอย่างเช่นต้มยำกุ้งนะคะต้มยำน้ำใสเราก็จะใส่เป็นน้ำนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติตามด้วยความเผ็ดนะคะความเปรี้ยวนะคะความเค็มเป็นต้นนะคะเทคนิคในการประกอบนะคะวัตถุดิบเราจะต้องสดและน้ำของเรานะคะก่อนที่เราจะใส่อาหารลงไปนะคะเพื่อไม่ให้อาหารของเราคาวนะคะชิ้นเนื้อคาวนี้เราก็จะใส่เป็นเนื้อสัตว์ลงไปหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะหรือถ้าเป็นในส่วนของต้มยำนะคะการที่จะช่วยดับคาวของวัตถุดิบนั้นนะคะเราจะใส่เป็นสมุนไพรนะคะข่าตักไคร้ใบมะกรูดลงไปในน้ำพร้อมกับน้ำนะคะเมื่อเดือดนะคะเราจึงใส่เนื้อสัตว์ตามลงไปนะคะแล้วก็ผักต่างๆแล้วสุดท้ายเราก็จะปรุงรสชาติค่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของประเภทยำหรือว่าพร่านะคะประเภทยำและพร่านะคะยำกับพร่าเนี่ยแตกต่างกันในส่วนของเรื่องของการปรุงแล้วก็ลักษณะอาหารการลักษณะของชิ้นเนื้อนะคะการยำจะหมายถึงการนำเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผักต่างๆนะคะมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงนะคะโดยเราอาจจะทำน้ำยำไว้แล้วซึ่งน้ำยำของเรานะคะก็จะมีพริกนะคะมีน้ำปลามีน้ำตาลทรายตัดรสชาตินิดหน่อยเพิ่มความเปรี้ยวลงไปนะคะเปรี้ยวหอมจากมะนาวนะคะแล้วก็วัตถุดิบในการยำก็จะมีหอมใหญ่นะคะต้นหอมผักชีหรือว่าเป็นขึ้นช่ายนะคะเป็นตั้งโออย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะใช้ผักนะคะที่เป็นเพิ่มความหอมประเภทนี้นะคะลงไปคลุกเคล้ากับอาหารที่เราได้ลวกไว้ก่อนแล้วนะคะนำมาคลุกเคล้าให้แล้วก็ปรุงรสชาตินะคะส่วนการพร่านะคะการพร่าเนี่ยเนื้อในการพร่านะคะก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่ได้รับการลวกนะคะหรือการลวกในให้อาหารเนี่ยสุกในระยะหนึ่งนะคะไม่ต้องสุกนานเกินนะคะคือเราจะไม่ใช้ระยะเวลานานในการลวกนะคะเราต้องการให้เนื้อสัมผัสของเขานะคะมีความกรอบเด้งนะคะรสชาติหวานนะคะยกตัวอย่างเช่นการลวกกุ้งนะคะเราจะไม่ทำให้ถ้าเราลวกนานนะคะกุ้งของเราก็จะมีความแข็งกระด้างนะคะหลังจากนั้นเราก็นำเนื้อสัตว์ของเรานะคะที่ลวกแล้วก็สุกในระดับหนึ่งนะคะก็มาปรุงรสชาติแต่ในเรื่องของการพร่าวัตถุดิบที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาแล้วก็การลวกผักอย่างเช่นการทำพร่ากุ้งนะคะเราก็จะใช้ถั่วพลูนะคะในการนำมาเป็นวัตถุดิบนะคะแล้วก็นำถั่วพลูไปลวกใช้ระยะเวลาสั้นในการลวกเหมือนกันนะคะแล้วก็นำมาปรุงรสชาติด้วยน้ำพริกเผานะคะแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวนะคะก็จะเป็นในส่วนของการทำพร่าค่ะต่อไปนะคะประเภทปิ้งและย่างนะคะการปิ้งและการย่างนะคะหลากหลายคนนะคะบอกว่ามันก็คือประเภทเดียวกันนะคะแต่ว่าวันนี้ครูจะมาบอกว่าการปิ้งและการย่างนะคะไม่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือการวางอาหารเหนือไฟนะคะคือเราจะใช้เราจะปิ้งกับย่างบนเตาถูกต้องไหมคะเราจะวางอาหารนั้นๆเหนือเตานะคะก็คือได้รับไอความร้อนเหมือนกันแต่นะคะแตกต่างกันตรงที่วัตถุดิบที่นำมาประกอบนะคะการปิ้งและการย่างจึงต่างกันโดยนะคะการปิ้งนะคะเป็นการนำวัตถุดิบนะคะที่
มีลักษณะแห้งหรือว่าเป็นลักษณะที่สุกมาแล้วนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะครูยกตัวอย่างในส่วนของลูกชิ้นปิ้งนะคะข้าวเหนียวปิ้งนะคะไม่ทราบว่านักเรียนเคยได้ทานกันไหมข้าวเหนียวปิ้งนะคะอาจจะเป็นมันปิ้งเผือกปิ้งต่างๆนะคะหรือจะเป็นปลาแห้งนะคะเนื้อแห้งก็ได้นะคะที่นำมาวางไว้บนเหนือเตานะคะเหนือความร้อนเราใช้ไอความร้อนในการปิ้งนะคะแล้วเราก็พลิกกลับอาหารไปมาให้อาหารนะคะสุกลักษณะนะคะที่ดีของอาหารเราก็จะได้กลิ่นความหอมจากอาหารนะคะกลิ่นความหอมจากการปิ้งเข้ามานะคะส่วนการย่างล่ะการย่างก็เป็นการนำอาหารนะคะในส่วนลักษณะของเนื้อสัตว์ที่เป็นของสดนะคะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือหมูย่างนะคะหมูย่างคอหมูย่างต่างๆนะคะในชิ้นเนื้อที่เราตัดตกแต่งเรียบร้อยแล้วนำมาย่างนะคะโดยก่อนนำย่างเราก็จะมีการหมักนะคะปรุงรสชาติต่างๆแล้วก็นำมาย่างลักษณะของการย่างเราอาจจะใช้ไฟแรงกว่าการปิ้งสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะพลิกกลับอาหารไปมาเช่นเดียวกันกับการปิ้งนะคะทั้งนี้นะคะเราจะเรียกว่าการปิ้งหรือว่าการย่างนะคะในเรื่องของการที่เราไปเจอที่ตลาดไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นไก่ปิ้งก็ได้นะคะที่บางคนเขาก็เรียกกันการเรียกนะคะไม่ผิดนะคะนักเรียนก็สามารถเรียกได้แต่ว่าอันนี้เป็นทฤษฎีเล็กๆน้อยๆนะคะให้นักเรียนรู้ว่าวิธีการปิ้งกับย่างนะคะเราจะเลือกใช้วัตถุดิบนะคะที่แตกต่างกันเราจึงทำให้ในการเรียกชื่อก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะไปสู่การประกอบอาหารนะคะประเภทของของหวานนะคะซึ่งเมื่อกี้ในเราพูดกันไปแล้วว่ามีวิธีการประกอบใช่ไหมคะมีวิธีการประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดนะคะการปิ้งการย่างเป็นต้นนะคะแล้วก็การประกอบอาหารประเภทของหวานนะคะก็จะแยกออกเป็นหลากหลายประเภทเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทของไข่นะคะประเภทนึ่งประเภทกวนประเภทอกและก็ประเภทต้มนะคะครูจะยกตัวอย่างประเภทไข่นะคะการประกอบอาหารจากไข่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากท้าวทองกีมานะคะหรือท้าวทองกีบม้านะคะที่เป็นสไตล์ของโปรตุเกสนะคะก็คือเขาจะมีการนำไข่นะคะมาใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็จะเห็นจากประเภทตระกูลทองขนมตระกูลทองต่างๆเช่นทองหยิบนะคะทองหยอดฝอยทองเป็นต้นนะคะประเภทไข่ต่อมาก็จะเป็นประเภทนึ่งนะคะประเภทนึ่งก็จะมีในส่วนของการขนมชั้นนะคะการนึ่งการนำแป้งมาผ่านกรรมวิธีต่างๆนะคะแล้วก็ตามทำตามสูตรนะคะประเภทหนึ่งนะคะสังขยาเป็นต้นนะคะต่อมาก็จะเป็นประเภทกวนนะคะประเภทกวนนะคะหรือว่าการผัดไส้ต่างๆนะคะการอบเราก็จะมีขนมเป็นอาหารว่างนะคะอย่างเช่นขนมกลีบลำดวนขนมผิงอย่างนะคะเป็นมาแต่ไทยโบราณเป็นต้นนะคะส่วนการต้มอย่างเช่นขนมต้มแดงนะคะขนมต้มขาวนะคะที่นักเรียนคุ้นเคยกันที่มีซื้อขายกันตามท้องตลาดทั่วไปนะคะทีนี้นะคะมาในส่วนของวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารประเภทของหวานเนี่ยนะคะมันก็จะมีส่วนของแป้งนะคะที่จะใช้ในการประกอบอาหารนะคะซึ่งก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งมันสำปะหลังแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะแป้งถั่วเขียวและก็แป้งสาลีนะคะที่ทั้งหมดนี้นะคะที่ครูได้พูดไปนะคะก็เป็นแป้งเป็นแป้งส่วนใหญ่ที่เรานำมาประกอบอาหารประเภทของหวานที่เป็นขนมไทยนะคะโดยส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะเป็นต้นหรือว่าแป้งมันสำปะหลังนะคะคุณลักษณะนะคะเดี๋ยวครูพาไปทำความรู้จักของคุณลักษณะของแป้งข้าวเจ้าก่อนเลยอันดับแรกนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะก็จะเป็นลักษณะของการนำข้าวเจ้านะคะก็คือมาผ่านกรรมวิธีการโม้นะคะโม้แป้งนะคะแป้งข้าวเจ้าก็จะมีลักษณะเป็นผงนะคะสีขาวนะคะขาวขุ่นแล้วก็จะมีลักษณะเนื้อจะหยาบหยาบหน่อยนะคะเป็นลักษณะเนื้อที่จะหยาบหยาบนะคะคุณสมบัติเมื่อแป้งโดนความร้อนหรือเมื่อแป้งสุกนะคะแป้งจะมีลักษณะขุ่นนะคะตัวแป้งเมื่อโดนความร้อนก็จะขุ่นแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนนะคะในส่วนของข้าวเจ้านะคะ
แป้งข้าวเจ้าที่เราใช้กันนะ

ทีนี้แป้งข้าวเจ้าก็จะนํามาทําเป็นขนมชั้นครูจะยกตัวอย่างเป็นขนมชั้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นโดยเราก็นํามาผสมกับกะทินะคะเพิ่มความหอมหวานแล้วก็เพิ่มน้ําตาลนะคะแล้วก็ใช้สีจากธรรมชาติเป็นการคั้นน้ําใบเตยใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ทําตามสูตรนะคะเสร็จแล้วเรานําไปนึ่งนะคะลักษณะของขนมชั้นที่ได้เนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นจับตัวกันเป็นก้อนก็คือลักษณะเหนียวๆนะคะแล้วก็จะมีลักษณะการขุ่นนะคะจะไม่ใสนะคะลักษณะของตัวขนมชั้นนะคะต่อมาเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวก็เรานำใช้ข้าวเหนียวนะคะมาผ่านการโม้กรรมวิธีเหมือนกันนะคะแต่แป้งข้าวเหนียวเนี่ยจะมีลักษณะหยาบกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็ลักษณะสีของเขาจะมีสีเข้มกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะเมื่อโดนความร้อนแป้งข้าวเหนียวของเราก็จะมีลักษณะคุณเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีความเหนียวความหนืดความข้นกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะยกตัวอย่างเช่นในการทำขนมต้มนะคะการทำขนมต้มเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะซึ่งนักเรียนผัดไส้นะคะในตัวส่วนของตัวไส้หรือว่าที่เราเรียกว่าหน้ากระฉีกนะคะโดยการนำน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ในส่วนของมะพร้าวทึ่งทึกที่เราขูดไว้ไปผัดนะคะลงมือผัดผัดจนเป็นเหนียวข้นนะคะแล้วก็มีความหอมนะคะแล้วก็ปั้นก้อนไว้เตรียมใส่ไส้แล้วเราก็นำแป้งข้าวเหนียวนะคะมานวดนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเหมือนกันเสร็จแล้วก็นำไส้นะคะกับแป้งมาห่อหุ้มกันจากนั้นก็ไปต้มในน้ำเดือดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำขนมต้มนะคะโดยจากเราใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะเมื่อสุกแล้วนักเรียนจะสังเกตว่ามีความขุ่นนะคะตัวแป้งตัวขนมนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของขนมนะคะไม่มีความขุ่นแล้วแต่ว่าจะมีความเหนียวนะคะเมื่อนักเรียนบริโภคเข้าไปนักเรียนจะให้ลักษณะแป้งนะคะเป็นความเหนียวนะคะความเหนียวหนืดนะคะแต่ถ้านักเรียนต้มนานเกินไปนะคะตัวขนมต้มแป้งนักเรียนก็จะเมื่อนำออกมาไว้ด้านนอกแล้วแป้งอาจจะมีความแข็งกระด้างนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการต้มก็สำคัญนะคะเมื่อมันสุกขนมต้มของเราก็จะลอยขึ้นมานะคะตัวแป้งก็จะเป็นลักษณะขุ่นๆนะคะสังเกตง่ายๆค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของแป้งมันสำปะหลังนะคะแป้งมันสำปะหลังนะคะเราจะใช้ในการประกอบอาหารด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างในการทำราดหน้านะคะเราจะนำแป้งมันสำปะหลังของเรานะคะที่เราได้มาจากกรรมวิธีการโม้เช่นเดียวกันนะคะลักษณะแป้งจะเป็นเบาๆนะคะเป็นสีขาวนวล นะคะนำมาใส่ในตัวราดหน้าน้ำราดหน้านะคะนักเรียนก็ปรุงรสชาติให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ในปริมาณวิธีการใส่ก็คือจะผสมกับน้ำเปล่าก่อนนะคะแล้วนักเรียนก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทราดลงไปในตัวน้ำซุปนะคะหรือน้ำที่นักเรียนปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะคนให้เข้ากันนะคะก็จะน้ำของนักเรียนก็จะเกิดความข้นหนืดขึ้นมานะคะแต่น้ำที่ได้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าจะมีลักษณะใสนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของแป้งมันเมื่อเจอความร้อนแล้วนะคะก็จะมีลักษณะใสนะคะแล้วก็จะทำให้อาหารเนี่ยคะเหนียวด้วยนะคะแต่ข้อเสียก็คือเขาจะคืนตัวเมื่อเขาหายร้อนแล้วนะคะเขาจะคืนตัวนะคะคุณสมบัติของแป้งมันนะคะต่อไปเป็นแป้งเท้ายายม่อมนะคะแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยเราจะไว้ใช้สำหรับนำไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นขนมชั้นเองนะคะผสมกันกับแป้งเท้ายายม่อมนะคะเพื่อให้ในส่วนผสมของขนมชั้นเนี่ยเขามีความใสขึ้นมานะคะแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเกล็ดนะคะไว้ใช้สำหรับเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมลงไปในสูตรต่างๆของการทำขนมไทยนะคะต่อมานะคะเป็นแป้งถั่วเขียวนะคะแป้งถั่วเขียวหรือว่าแป้งสลิ่มนะคะจะเป็นลักษณะใสนะคะเราจะใช้ในการกวนนะคะกับน้ำแล้วก็เติมน้ำตาลทรายหรือว่าสีจากธรรมชาติต่างๆนะคะแล้วก็กดลอดผ่านพิมพ์นะคะเราจะเรียกว่าสลิ่มนะคะลักษณะของสลิ่มที่ได้ก็จะมีลักษณะใสๆนะคะตัวเนื้อแป้งเมื่อโดนความร้อนก็จะมีลักษณะเป็นใสๆเหมือนวุ้นนะคะต่อมาเป็นแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีก็จะมีทั้งแป้งเค้กนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแล้วก็แป้งขนมปังซึ่งมันจะแตกต่างกันตรงที่ปริมาณโปรตีนในแป้งนะคะส่วนใหญ่ที่เราใช้ในการทำอาหารไทยหรือว่าขนมไทยนะคะก็จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือว่าแป้งอีกชนิดนึงเป็นแป้งบัวแดงนะคะเป็นแป้งสาลีเช่นเดียวกันนะคะ
แป้งสาลีเนี่ยเราจะเลือกใช้ในแป้งที่มีลักษณะความเบานะคะก็คือมีปริมาณโปรตีนน้อยนะคะได้แก่แป้งที่ว่าไปแล้วสักครู่นี้ก็จะเป็นแป้งบัวแดงนะคะหรือเช่นในการทำซาลาเปานะคะเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเมื่อเรารู้จักส่วนผสมของแป้งครูก็จะพานักเรียนทุกคนนะคะไปในส่วนของการเลือกวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะนอกจากเราเรียนรู้วิธีการประกอบอาหารมาสักครู่แล้วนะคะเราก็จะมาในส่วนของการเลือกวัตถุดิบเช่นในส่วนของผักผลไม้นะคะในส่วนของเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเครื่องปรุงรสนะคะเครื่องเทศและสมุนไพรนะคะที่ครูจะพานักเรียนไปเลือกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะในเรื่องแรกนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะค่ะเนื้อหมูนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าหมูนะคะมีส่วนประกอบหลากหลายที่นักเรียนสามารถนำมาบริโภคได้ใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่นะคะนักเรียนจะเห็นนะคะในส่วนก็หมูก็จะมีทั้งหมูเนี่ยจะกินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหมูคอหมูนะคะสันคอนะคะมีตรงซี่โครงนะคะสันในส่วนของมันแข็งส่วนของพื้นท้องนะคะส่วนของขาหมูสะโพกหรือว่าคากินะคะที่เราเห็นครูจะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเนื้อหมูที่เป็นสัดส่วนของหมูเนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีการประกอบอาหารที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าหมูเนี่ยนะคะเราก็เดินหมูก็เดินใช่ไหมคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเราเดินเราจะใช้กล้ามเนื้อในการเดินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงสะโพกตรงขานะคะจะเป็นส่วนที่เหนียวนะคะนักเรียนส่วนที่เหนียวเราจะนำไปประกอบอาหารประเภทเคี่ยวนะคะประเภทตุ๋นครูจะยกตัวอย่างเช่นนะคะในส่วนของคากิหรือขาหมูนะคะเราจะนำไปทำเป็นขาหมูนะคะที่นักเรียนไปซื้อทานนะคะก็จะมีในขาหมูนะคะก็จะมีไขมันต่างๆแล้วก็จะมีเนื้อนะคะเมื่อเราเคี่ยวนะคะเราตุ๋นไปนานๆ นะคะมันจะเกิดความเปื่อยนะคะความนุ่มแล้วน้ำที่เราปรุงรสก็จะแทรกซึมเข้าไปในส่วนของเนื้อนะคะของเราแล้วเราก็จะได้รสชาติที่อร่อยนะคะแล้วก็ความอร่อยนั้นก็จะได้มาจากไขมันจากสัตว์ด้วยนะคะต่อไปนะคะการเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะเราก็จะดูที่เนื้อสีชมพูนะคะแล้วก็มีไขมันแทรกนะคะต่อมานะคะไปในส่วนของเนื้อไก่นะคะไก่นะคะจากที่เราดูนะคะก็จะมีทั้งปีกไก่นะคะตัวสะโพกนะคะติดน่องสะโพกตัวน่องไก่นะคะส่วนที่นิ่มที่สุดนะคะก็จะเป็นส่วนของสันในไก่นะคะเราจะเลือกไก่ที่ผิวเต็มไม่เหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะหนังไม่มีรอยฉีกขาดนะคะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของไข่ไก่นะคะไข่ไก่เนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักนะคะที่เราจะใช้นะคะในทั้งอาหารและขนมนะคะไข่ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดนะคะเราจะเลือกในส่วนของที่มีน้ำหนักนะคะจับขึ้นมาแล้วมันจะไม่เบานะคะมันจะมีความหนักนะคะมีน้ำหนักอยู่ในตัวนะคะแล้วก็สีของเปลือกไข่ก็จะนุ่นนวลนะคะจับแล้วนะคะจะสักมือมาค่ะไม่ลื่นนะคะค่ะต่อมานะคะนอกจากไข่แล้วนะคะก็จะเป็นการเลือกซื้อของอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลก็จะเป็นกุ้งนะคะเป็นปลานะคะเป็นปลาหมึกต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นปลานะคะปลาเราก็จะเลือกที่ตาใสนะคะแล้วก็เหงือกนะคะเหงือกปลาจะสีแดงสดนะคะเมื่อเรากดลงไปที่เนื้อปลาแล้วไม่เป็นรอยบุ๋มตามนิ้วที่เรากดลงไปนะคะถือว่าเป็นอันใช้ได้นะคะถ้าเป็นกุ้งนะคะเราก็จะเลือกที่ตาใสนะคะที่เปลือกแข็งนะคะแล้วก็ส่วนหัวจะเชื่อมต่อกันกับส่วนตัวนะคะจะไม่หัวกับตัวเราจะไม่แยกจากกันนะคะถือว่าจะเป็นกุ้งที่สดนะคะต่อมานะคะเป็นการเลือกซื้อผักและผลไม้นะคะการเลือกผักและผลไม้นะคะผักก็จะแยกออกไปนะคะในส่วนของประเภทผักใบนะคะผักใบนะคะเราจะเลือกที่ไม่มีสีเหลืองนะคะก้านใบไม่มีสีเหลืองนะคะแล้วก็ผักสีเขียวสดไม่มีรอยช้ำนะคะส่วนของผักประเภทหัวนะคะอย่างผักกาดนะคะหรือว่ากะหล่ำปีเราจะเลือกที่หัวที่มีน้ำหนักมีความหนักนะคะผักของเราด้านในก็จะมีความแน่นนะคะส่วนหัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอมหัวหอมใหญ่นะคะหอมแดงนะคะเลือกที่มีความแห้งนะคะไม่มีรอยช้ำนะคะเป็นต้นค่ะต่อมานะคะการเลือกเครื่องเทศและสมุนไพรนะคะเครื่องเทศและสมุนไพรเป็นวัตถุดิบที่ใช้ไม่เยอะแ
ต่ว่าขาดไม่ได้ในการทำอาหารไทยนะคะเป็นสิ่งที่ชูรสชาติในการทำของอาหารนะคะในเรื่องของกลิ่นนะคะอย่างเช่นการทำพริกแกงเป็นต้นนะคะสมุนไพรของเรานะคะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหรือว่าขิงกระชายนะคะเป็นต้นเราจะเลือกที่มีความสดใหม่นะคะแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปที่สำคัญนะคะก็คือไม่มีรอยช้ำนะคะเป็นต้นค่ะส่วนของเครื่องเทศต่างๆนะคะเราก็จะเลือกตามวันหมดอายุนะคะส่วนใหญ่เครื่องเทศจะอยู่ในบรรจุอยู่ในถุงแพ็กเกจนะคะเราก็จะเลือกดูตามวันหมดอายุนะคะแล้วก็นำมาใช้ให้ถูกประเภทค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนที่เราเรียนทฤษฎีนะคะในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะวิธีการประกอบอาหารการเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะต่างๆที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของสดนะคะแล้วก็ของแห้งนะคะรวมถึงการชั่งตวงวัดนะคะการใช้อุปกรณ์นะคะต่างๆนะคะนักเรียนก็สามารถนำความรู้นะคะที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะไปประกอบใช้ประยุกต์ใช้ที่บ้านได้นะคะแล้วก็เริ่มสร้างความมั่นใจนะคะพื้นฐานเริ่มแรกในการประกอบอาหารนะคะนักเรียนก็จะได้ใช้นะคะวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆให้ถูกประเภทนะคะแล้วก็เราจะเมื่อเรามีพื้นฐานแล้วนะคะการทำอาหารนะคะก็จะไม่ยากอีกต่อไปนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการต้มนะคะหรือว่าการทอดนะคะการเลือกซื้อน้ำมันทั้งน้ำมันประเภทผัดน้ำมันประเภททอดเลือกอย่างไรนะคะเลือกให้เหมาะสมกับวิธีการประกอบอาหารของเรานะคะน้ำมันทอดเราก็จะเลือกเป็นน้ำมันปาล์มที่มีสีเข้มนะคะน้ำมันผัดเราก็จะเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันจะมีความใสนะคะใสกว่าน้ำมันประเภททอดนะคะอุณหภูมิในการทอดนะคะการทอดก็จะใช้ระยะเวลากว่าอาหารจะสุกใช่ไหมคะตั้งแต่170ถึง210องศานะคะแล้วก็นักเรียนสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะการเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะคะเนื้อหมูส่วนประกอบของเนื้อหมูนะคะส่วนประกอบของเนื้อหมูนะคะที่เหนียวก็จะเป็นส่วนสะโพกนะคะที่นิ่มที่สุดเลยนะคะนักเรียนเป็นในส่วนของสันในนะคะสันในจะมีลักษณะยาวเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็จะมีมันแทรกแต่ว่าจะมีน้อยนะคะส่วนของที่คนนิยมบริโภคก็จะเป็นในส่วนของคอหมูนะคะที่มีไขมันแทรกนะคะตามชิ้นเนื้อต่างๆนะคะการเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะเลือกที่มีสีชมพูนะคะเนื้อไก่เราจะเลือกไม่มีกลิ่นสาบนะคะแล้วก็หนังไม่ฉีกขาดนะคะแล้วก็ไม่ลื่นนะคะไม่มีสีเขียวคล้ำนะคะเป็นเนื้อแน่นนะคะส่วนของที่ไม่มีไขมันก็จะเป็นในส่วนของอกไก่นะคะที่นักเรียนสามารถนำไปประกอบได้นะคะค่ะแล้วก็วิธีการประกอบอาหารต่างๆนะคะนักเรียนสามารถนำไปประกอบที่บ้านได้แล้วก็นักเรียนอย่าลืมนะคะนำความรู้ที่ได้รับวันนี้นะคะไปพบกับครูใน EP ต่อๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำไส้อั่วนะคะการทำฝอยทองนะคะหรือว่าการทำขนมกีบลำดวนแล้วก็เมนูอื่นๆที่นักเรียนจะได้รับชมต่อจากนี้นะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกล่าวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของ

การตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะฮะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้ง

75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่
DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์

0: ที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชันวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มี ท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทาง

ทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: าสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับรายวิชาที่เราจะเรียนนะคะของสาขาวิชาสิ่งทอนะคะ

จาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีนะคะซึ่งในการเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีนะคะก็จะมีหน่วยย่อยๆนะคะหรือว่าตอนย่อยๆนะคะสำหรับที่เราจะต้องเรียนกันนะคะสำหรับตอนแรกนะคะก็คือในเรื่องของความรู้เรื่องผ้าและเส้นใยนะคะอันที่สองนะคะก็คือในเรื่องขององค์ประกอบของเสื้อผ้านะคะอันที่สามในเรื่องของหลักการออกแบบเสื้อผ้าค่ะตอนที่สี่นะคะการวัดตัวเพื่อสร้างแบบตัดเสื้อผ้าค่ะตอนที่ห้านะคะหลักการสร้างแบบเสื้อผ้าค่ะตอนที่หกนะคะการสร้างแบบเสื้อผ้าค่ะตอนที่เจ็ดนะคะการปรับแบบและการแยกแบบเสื้อผ้าสตรีนะคะแปดนะคะการเผื่อตะเข็บและก็การคำนวณผ้าในการตัดเย็บนะคะ 9. การวางแบบตัดเสื้อผ้าสตรีนะคะ 10. ขั้นตอนการเย็บเสื้อผ้าสตรีและก็การเก็บรายละเอียดนะคะ 11. การตกแต่งเสื้อผ้าสตรีค่ะและตอนสุดท้ายนะคะตอนที่12นะคะการคำนวณราคาและก็การคิดต้นทุนนะคะของงานที่เราจะผลิตขึ้นมานะคะสำหรับรายวิชานะคะที่เราเรียนนะคะทั้งหมด12ตอนนะคะก็คือจะแบ่งเป็นตอนๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในตอนแรกนะคะซึ่งอาจารย์ก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะคืออาจารย์อารีและพานุสรนะคะครูวิทยาฐานะชำนาญการนะคะซึ่งจะเป็นผู้อบรมหรือว่าเป็นผู้ที่จะคอยสอนนะคะในแต่ละตอนให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะคะสำหรับตอนแรกนะคะก็คือในเรื่องของตอนความรู้เรื่องผ้าและเส้นใยนะคะซึ่งก็จะเริ่มนะคะในลักษณะของการนำเสนอโดยเป็น PowerPoint นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในเรื่องของความรู้เรื่องผ้าและเส้นใยนะคะมีเรื่องราวต่างๆอย่างไรบ้างนะคะประวัติความเป็นมาของสิ่งทอนะคะสิ่งทอและก็การทอผ้านะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดนะคะของงานศิลปะก็ว่าได้นะคะในช่วงแรกๆของประวัติศาสตร์เรานะคะประเทศอียิปต์นะคะก็มีการบันทึกนะคะแล้วก็พบประสบการณ์นะคะที่เกี่ยวกับการทอนะคะที่ยาวไกลมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ประเทศจีนนะคะซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนานะคะในเรื่องของผ้าไหมเป็นรายแรกนะคะซึ่งก็จนบัดนี้นะคะก็ประเทศจีนก็ยังคงผลิตแล้วก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของไหมนะคะมาจนถึงทุกวันนี้นะคะจุดกำเนิดของเส้นใยหรือว่าลังไหมนะคะก็มาจากประเทศจีนนั่นแหละค่ะแต่ว่าลังไหมหรือว่าผ้าไหมที่ดีที่สุดนะคะก็อยู่ในประเทศอินเดียนะคะซึ่งเป็นผ้าที่เราค้นพบก็คือเป็นผ้าโพกศีรษะนะคะของเจ้าชายชาวจีนนะคะส่วนใหญ่นะคะประเทศอินเดียนะคะก็เรียนรู้การทอผ้าไหมนะคะมาจากผู้เชี่ยวชาญการทอนะคะของคนจีนนั่นแหละค่ะแล้วก็ชาวกรีกนะคะหรืออารยชนของตะวันออกนะคะได้พัฒนาสิ่งทอขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนไหมหรือลังไหมก็ตามนะคะที่เป็นที่รู้จักกันดีที่ประเทศนะคะหรือว่ากรุงโรมนะคะแล้วก็ผ้าไหมที่ผลิตครั้งแรกนะคะในยุโรปประมาณศตวรรษที่6นะคะก็มีระยะเวลาประมาณ 1,000 ปีมาแล้วนะคะส่วนมากก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากชาวตะวันออกพวกชาวเปอร์เซียหรือว่าซีเรียนะคะแล้วก็ประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นประเทศที่ดีนะคะในการทอผ้านะคะในสมัยยุคกลางนะคะที่เราว่ากันนะคะจากนั้นก็ถูกนำไปยังประเทศฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีนะคะแล้วก็ซีรีนะคะก็ได้กลายมาเป็นผ้าไหมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะเมื่อ 1,300 ปีหลังมานี้นะคะเส้นไหมของประเทศซีรีนะคะเป็นอุตสาหกรรมทอผ้าที่เฟื่องฟูมากนะคะแล้วก็ในประเทศสเปนนะคะก็มีการส่งออกผ้าไหมสเปนในช่วงต้นศตวรรษที่9นะคะจากนั้นนะคะในช่วงต้นศตวรรษที่12นะคะก็มะละกานะคะยังเป็นศูนย์กลางการทอผ้านะคะแล้วก็เส้นไหมนะคะส่วนสเปนสมัยเรเนซองส์นะคะที่ทอผ้าขึ้นใช้เองนะคะแล้วก็ในอีกหลายร้อยปีนะคะการทอผ้าก็เป็นที่รู้จักกันในประเทศเยอรมันฮอลแลนด์แล้วก็ประเทศอังกฤษนะคะโดยศตวรรษที่13นะคะอุตสาหกรรมการทอผ้านะคะของอิตาลีก็ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่เลยนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการผลิตนะคะอย่างกว้างขวางที่เจนัวนะคะซึ่งในระยะเวลาเดียวกันนี้นะคะผ้าไหมหรือเส้นไหมที่มีชื่อเสียงนะคะซึ่งเขาใช้ชื่อว่าสีแดงเข้มนะคะจากนั้นในศตวรรษที่15

นะคะฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ผลิตสิ่งทอรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะในประเทศอังกฤษนะคะก็ใช้ผ้าไหมนะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนแล้วก็อินเดียนะคะไหมของประเทศอียิปต์นะคะซึ่งถือว่าเป็นไหมที่ดีที่สุดนะคะในตอนนี้แล้วก็อินเดียนะคะผ้าฝ้ายดีที่สุดนะคะแล้วก็ประเทศอังกฤษมีผ้าขนสัตว์ที่ดีที่สุดนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตขนสัตว์นะคะในเรื่องของขนแกะดิบด้วยนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูความเป็นมานะคะหรือประวัติสิ่งทอไทยเราบ้างนะคะซึ่งประวัติสิ่งทอไทยเรานะคะเป็นงานหัตถกรรมที่อยู่คู่สังคมไทยมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะคะนับเป็นพันๆปีแล้วเราจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนนะคะคนไทยเนี่ยก็รู้จักการทอผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นทอผ้าไหมหรือทอผ้าฝ้ายนะคะซึ่งอยู่กับคนไทยมาเป็นพันๆปีแล้วนะคะซึ่งวิวัฒนาการนะคะตั้งแต่ในยุคสังคมเกษตรดั้งเดิมของเรานะคะที่มีชาวบ้านนะคะที่ว่างจากการทำไร่ทำนานะคะแล้วก็นำวัสดุรอบตัวไม่ว่าจะเป็นฝ้ายนะคะเส้นใยกัญชงหรือว่าใยกัญชานะคะใยป่านหรือว่าใยไหมนะคะนำมาปั่นเป็นเส้นได้ก่อนนะคะแล้วก็นำไปถักทอเป็นผืนผ้านะคะซึ่งมีการฟอกย้อมอย่างง่ายๆนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อนำมาใช้งานในครัวเรือนนะคะด้วยความที่ประเทศไทยนะคะมีภูมิศาสตร์อันเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างการค้านะคะทางทะเลกับโลกตะวันออกแล้วก็โลกตะวันตกนะคะตั้งแต่ยุคโบราณมาแล้วนะคะทำให้เราเนี่ยได้ทำการค้ากับยุโรปไม่ว่าจะเป็นอาหรับนะคะหรือว่าอินเดียจีนหรือว่าญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีมาช้านานแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็มีการนำเข้านะคะผ้าจากแดนไกลนะคะนำเข้ามาใช้ในราชสำนักนะคะซึ่งมีการผสมผสานเทคนิคนะคะของชาวต่างประเทศนะคะรวมถึงการคิดค้นแล้วก็พัฒนาการทอผ้าของตนเองนะคะสืบเนื่องกันต่อมานะคะจนกระทั่งกลายมาเป็นผ้าพื้นเมืองของคนไทยเรานะคะในหลายท้องถิ่นนะคะทั่วภูมิภาคแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะคะซึ่งแต่ละภาคเนี่ยจะมีการทอผ้าแล้วก็การนำเส้นได้เส้นใยมาผลิตนะคะซึ่งมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็มีความสวยงามมีลักษณะเด่นเฉพาะภูมิภาคหรือว่าตามภาคต่างๆทีเดียวเชียวนะคะจากนั้นนะคะการที่เรานำผ้านะคะที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราก็มีการผลิตขึ้นมานะคะจากเส้นใยชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีในการผลิตที่มีหลายรูปแบบนะคะเช่นการทอผ้านะคะถักผ้าอัดผ้านะคะซึ่งมีการผลิตตั้งแต่การทำให้ผิวสัมผัสมีความแตกต่างกันมีคุณสมบัติในการใช้แตกต่างกันนะคะดังนั้นในการเลือกผ้าที่เราจะนำมาตัดเย็บนะคะจึงต้องมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจถึงที่มาแล้วก็การผลิตของผ้าชนิดนั้นๆนะคะเราจึงจะเลือกผ้าได้เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการที่เราจะนำไปใช้งานให้ได้มากที่สุดนะคะเรามาดูกันในเรื่องของการจำแนกเส้นใยแล้วก็เส้นได้นะคะในการจำแนกเส้นใยและเส้นได้เนี่ยเราต้องมารู้ก่อนว่าเส้นใยนะคะคืออะไรนะคะเส้นใยก็คือโพลิเมอร์นะคะที่เราที่มีโครงสร้างของโมเลกุลที่สามารถนำไปปั่นนะคะหรือนำไปทำเป็นเส้นได้นะคะการจำแนกนะคะลักษณะการเกิดนะคะเราก็ต้องมาดูว่าประเภทของเส้นใยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะประเภทของเส้นใยเรานะคะที่เป็นที่รู้จักกันก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเส้นใยธรรมชาตินะคะซึ่งที่ใกล้ตัวเราก็ไม่พ้นนะคะใยธรรมชาติที่เป็นเส้นใยจากเซลลูโลสนะคะเส้นใยจากเซลลูโลสก็ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยที่ได้จากพืชนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นฝ้ายลินินนะคะป่านปอใยสับปะรดต่างๆนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเส้นใยเซลลูโลสนะคะเส้นใยที่ผลิตจากเส้นใยพืชนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเส้นใยโปรตีนนะคะก็คือเส้นใยที่ได้จากขนสัตว์นะคะขนแกะใยไหมนะคะต่างๆนะคะนั่นก็คือเส้นใยที่เป็นเส้นใยโปรตีนนะคะต่อไปเส้นใยไหมนะคะจริงๆแล้วเส้นใยไหมเนี่ยเป็นเส้นใยที่อยู่ในเส้นใยโปรตีนนั่นแหละค่ะนะคะเส้นใยไหมก็ได้มาจากรังไหมนั่นเองนะคะเป็นเส้นใยยาวนะคะแล้วก็เ
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์นะคะไอเส้นใยสังเคราะห์นะคะซึ่งเส้นใยสังเคราะห์เนี่ยก็มีหลายชนิดนะคะที่เราใช้กันทั่วไปก็เป็นเส้นใยที่เป็นเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตตนะคะซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่เตรียมได้จากการใช้เซลลูโลสที่ทําปฏิกิริยากับกรดอะซิติกเข้มข้นนะคะโดยมีกรดซัลฟิลิกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะอีกตัวนึงของ

ส้นใยสังเคราะห์นะคะเราก็คือเป็นตัวไนลอนนะคะที่เป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์จำพวกเส้นใยที่เราเรียกว่าเส้นใยโพลีเอมายนะคะมีหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไนลอน6 ต่อ 6นะคะหรือไนลอน6 ต่อ 10แล้วก็ไนลอน6นะคะซึ่งตัวเลขที่เขียนกำกับด้านหลังนะคะก็จะแสดงจำนวนของคาร์บอนอะตอมนะคะจากนั้นนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะของการจำแนกเส้นใยแล้วก็เส้นได้นะคะก็คือดาครอนนะคะซึ่งเป็นเส้นใยสังเคราะห์นะคะพวกโพลีเอสเตอร์นะคะที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าไมรานะคะซึ่งมีประโยชน์ในการทำให้ทำเส้นใยตัวนี้เป็นเชือกหรือว่าเป็นฟิล์มกันนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะออลอนนะคะเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่เตรียมจากโพลีนะคะคลายโลนิไทร์นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นใยสังเคราะห์นะคะที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์จากใยพวกโพลิเมอร์สังเคราะห์จริงๆนะคะต่อไปนะคะการจำแนกเส้นใยอีกตัวหนึ่งนะคะโดยทั่วไปแล้วเส้นใยสิ่งทอนะคะแบ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติกับเส้นใยประดิษฐ์ที่เราพูดกันไปแล้วนะคะซึ่งเส้นใยธรรมชาติเนี่ยก็หมายถึงเส้นใยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะที่เราพบในพืชนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเส้นใยเซลลูโลสนะคะหรือเส้นใยโปรตีนที่เราได้จากสัตว์นะคะหรือแร่ธาตุพวกใยหินนะคะเส้นใยประดิษฐ์ส่วนใหญ่นะคะก็เป็นใยที่ไม่ได้ธรรมชาตินะคะก็คือเป็นเส้นใยสังเคราะห์นะคะแต่บางกลุ่มนะคะซึ่งเป็นเราเรียกว่าใยกึ่งสังเคราะห์ตัวนั้นนะคะจะมีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาตินะคะซึ่งแล้วก็ผสมกับใยของสังเคราะห์โดยแท้นะคะเส้นใยประดิษฐ์ส่วนใหญ่นะคะก็เป็นเส้นใยที่เกิดจากใยประดิษฐ์ผสมกับใยธรรมชาตินะคะแล้วก็มีองค์ประกอบที่ได้มาจากวัตถุดิบของธรรมชาติด้วยนะคะโดยทั่วไปเราแบ่งเส้นใยที่ผลิตจากโพลิเมอร์ธาตุนะคะแบ่งออกเป็นเส้นใยที่ผลิตจากโพลิเมอร์สังเคราะห์นะคะแล้วก็เส้นใยนะคะที่เป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองนะคะแล้วก็ได้มาจากวัตถุดิบที่นำมาเป็นเส้นใยจากพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต้นไม้นะคะที่ได้มาจากเมล็ดนะคะเช่นฝ้ายนะคะนุ่นต้นรักนะคะซึ่งให้น้ำยางสีขาวนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะที่เป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้เราเรียกกันว่าเซลลูโลสเนี่ยนะคะที่ได้มาจากลำต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นแฟลกที่เป็นลินินนั่นเองนะคะหรือว่าปอกระเจานะคะกัญชงนะคะที่ได้มาจากใยกัญชานะคะลามี่นะคะปอแก้วนะคะตำแยนะคะไผ่นะคะส่วนในส่วนของใบนะคะเราได้มาจากป่านสอนนาลายนะคะป่านมะนิลาแล้วก็กล้วยนะคะส่วนใยที่ได้จากผลนะคะก็จะมีมะพร้าวนะคะหรือว่าเส้นใยอื่นๆนะคะที่ได้จากหญ้านะคะหรือจากพืชนะคะที่ย่อยสลายได้นะคะส่วนเส้นใยนะคะที่มีการผลิตนะคะที่มีการผลิตจากเมล็ดนะคะของพืช นะคะที่เราเรียกกันว่าซีดแฮร์นะคะหรือว่าซีดไฟเบอร์นั่นเองนะคะเส้นใยที่สำคัญที่สุดของกลุ่มนี้นะคะก็คือฝ้ายนะคะเส้นใยที่เป็นชนิดอื่นๆอีกนะคะก็เป็นพวกนุ่นนะคะหรือว่าใยลักนะคะอันนี้นะคะก็จะสามารถปั่นออกมาเป็นเส้นได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะเราก็จะนำมาเป็นเส้นใยถ้าเป็นเส้นใยสั้นนะคะเราก็จะนำไปยัดในไส้หมอนนะคะหรือว่าที่นอนนะคะบางส่วนก็สามารถนำไปทำเข็มขัดนิรภัยได้นะคะเรามาดูแผนผังสรุปนะคะของการจำแนกเส้นใยนะคะเส้นใยนะคะเวลาที่เราจะจำแนกเส้นใยนั้นนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะเราก็จะจำแนกนะคะเป็นเส้นใยธรรมชาตินะคะเส้นใยกึ่งสังเคราะห์นะคะเห็นไหมคะแล้วก็เส้นใยสังเคราะห์นะคะจำแนกออกมาเป็น3อันตัวสามตัวนี้นะคะก็คือเส้นใยจำแนกเป็นเส้นใยธรรมชาตินะคะเส้นใยกึ่งสังเคราะห์แล้วก็เส้นใยสังเคราะห์นะคะจากนั้นนะคะเส้นใยธรรมชาติเรายังแยกได้อีกว่าเป็นเส้นใยจากเซลลูโลสนะคะก็คือเส้นใยจากพืชนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้ายนะคะลินินนะคะป่านนะคะปอนะคะเส้นใยที่เป็นนุ่นนะคะหรือว่าต้นรักนะคะอาบาก้าหรือว่ากล้วยนะคะนั่นก็เป็นเส้นใยเซลลูโลสนะคะซึ่งเส้นใยเซลลูโลสเนี่ยก็ได้มาจากพืชนะคะไม่ว่าจะจาก
เมล็ดนะคะหรือว่าจากใบนะคะหรือจากผลนะคะก็เป็นเส้นใยเซลลูโลสทั้งหมดนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะคือใยหินนะคะใยหินเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นจากแร่ธาตุนะคะเป็นแร่ธาตุนั่นเองนะคะแล้วเราก็มาสกัดนะคะให้เป็นเส้นได้เพื่อจะนำมาผลิตเป็นพวกชุดดับเพลิงต่างๆนะคะต่อไปนะคะก็คือในเส้นใยธรรมชาติประเภทโปรตีนนะคะซึ่งก็จะเป็นพวกขนสัตว์นะคะแล้วก็ไหมนะคะได้มาจากขนของสัตว์หรือว่าได้มาจากรังนะคะพวกรังไหมนะคะอันนี้ก็เป็นเส้นใยธรรมชาติจากนั้นนะคะใยกึ่งสังเคราะห์นะคะจริงๆใยกึ่งสังเคราะห์นะคะก็จะเป็นประเภทใยธรรมชาตินะคะผสมกับสารสังเคราะห์นะคะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเรยอนนะคะซึ่งเป็นสารสกัดมาจากเซลลูโลสนะคะของใยธรรมชาติมาผสมกับตัวของใยสังเคราะห์นะคะเราก็จะได้เรยอนออกมานะคะต่อไปนะคะเส้นใยสังเคราะห์นะคะเส้นใยสังเคราะห์เนี่ยก็จะมีโพลีเอสเตอร์นะคะซึ่งเป็นเส้นใยที่ได้จากสารสังเคราะห์โดยเฉพาะเลยนะคะเป็นพวกโพลิเมอร์ทำมาจากพลาสติกนะคะซึ่งตัวแรกก็คือโพลีเอสเตอร์นะคะแล้วก็โพลีอะคริลไนไตรส์นะคะแล้วก็โพลีไอมายนะคะพวกนี้ก็จะนำไปผลิตพวกไนลอนนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะอื่นๆนี่หมายถึงว่าเส้นใยสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นมานะคะโดยเรียนแบบธรรมชาตินะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีสไลด์ให้เราดูในตอนต่อไปนะคะส่วนนะคะตัวต่อไปนะคะที่เราจะมาดูกันนะคะเราก็จะมาดูตารางที่1นะคะในเรื่องของการจำแนกนะคะเส้นใยนะคะของสิ่งทอที่เรามาดูกันว่าเส้นใยของเส้นใยธรรมชาติก่อนนะคะเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากใยเซลลูโลสนะคะที่เมื่อกี้คุณครูก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะแต่เราจะมาดูกันให้ละเอียดอีกครั้งนึงว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเห็นไหมคะมันจะเกิดจากเส้นใยนะคะเป็นเส้นใยที่ผลิตนะคะนี่จากเมล็ดก่อนนะคะเรามาดูเส้นใยที่ได้จากเมล็ดก่อนนะคะเช่นฝ้ายนะคะนุ่นนะคะอันนี้จะเป็นเส้นใยที่เราได้จากเมล็ดนะคะส่วนใหญ่เส้นใยที่ได้จากเมล็ดนะคะจะเป็นเส้นใยเราเรียกว่าเส้นใยสั้นนะคะเป็นเส้นใยสั้นนะคะเวลาเราทอออกมาเนี่ยนะคะก็จะมีปุ่มปมนะคะเส้นใยจะเป็นทอออกมาเป็นเส้นได้ก็เส้นได้จะเป็นเส้นได้ที่มีลักษณะไม่ค่อยเรียบนะคะเพราะว่าจําเป็นลักษณะของใยเนี่ยออกมาเป็นสั้นๆนะคะต่อไปนะคะเส้นใยที่ได้จากเปลือกนะคะพวกลำต้นนะคะพวกปอกระเจานะคะแฟลกก็คือลินินนั่นแหละค่ะกันชงนะคะลามี่หรือว่าปอแก้วนะคะพวกนี้นะคะเป็นเส้นใยจากพืชทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปนะคะเส้นใยจากใบนะคะก็เช่นพวกกล้วยนะคะป่านสอนนาลายแล้วก็ป่านสับปะรดนะคะตัวนี้ก็เมื่อเรานำไปทำเป็นเส้นได้แล้วก็ผลิตเป็นผืนผ้านะคะก็จะได้เส้นได้นะคะก็จะสวยงามนะคะอันนี้ก็สำหรับพวกป่านพวกใยสับปะรดนะคะเราก็นำไปทอเป็นเสื้อผ้าได้นะคะต่อไปนะคะเส้นใยที่ได้จากโพลิเมอร์นะคะที่เป็นธรรมชาตินะคะเป็นใยเซลลูโลสประดิษฐ์นะคะพวกนี้จะเป็นลักษณะของเราเรียกว่าใยกึ่งสังเคราะห์นั่นแหละนะคะพวกวิสโครสนะคะโมดาสนะคะไลไอเซลนะคะหรือว่าคิวโปนะคะพวกนี้เป็นเส้นใยที่ผสมระหว่างเซลลูโลสที่เราสกัดจากพืชนะคะแล้วก็มาผสมกับใยสังเคราะห์นะคะพวกนี้เราก็จะได้เป็นใยเซลลูโลสประดิษฐ์นะคะส่วนอีกอันนึงนะคะเราเรียกว่าใยโปรตีนประดิษฐ์พวกนี้ก็จะนำนะคะพวกนมนะคะหรือว่าพวกเส้นใยจากข้าวโพดนะคะพวกนี้เราจะนำมาผสมนะคะระหว่างใยโปรตีนนะคะมาผสมกับโพลิเมอร์ของใยสังเคราะห์นะคะแล้วนำมาผสมกันเราก็จะได้เส้นใยน้ำนมนะคะแล้วก็เส้นใยจากถั่วลิสงนะคะแล้วก็เส้นใยจากข้าวโพดนะคะตัวนี้จะเป็นสารสกัดระหว่างเส้นใยโปรตีนกับเส้นใยสังเคราะห์นะคะแล้วก็นำมาทำเป็นเส้นได้นะคะเมื่อเราฉีดผ่านหัวสปินเนอร์เรตมาแล้วนะคะเราก็จะได้ตัวเส้นได้ที่นำไปเป็นทอนะคะเป็นการใช้งานต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อผ้านะคะหรือม่านนะคะหรือว่าในเรื่องของตัวผ้าที่นำมาใช้ในเกี่ยวกับการตกแต่งนะคะก็จะใช้ตัวเส้นใยโปรตีนประดิษฐ์กันเยอะนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะ
เส้นใยยางนะคะตัวนี้ก็เป็นพวกอีลาสนะคะอีลาสติกหรือว่าที่เรานำมาทำพวกยางยืดต่างๆนะคะตัวนี้แหละค่ะเป็นเส้นใยยางซึ่งนำยางนะคะมาผสมนะคะกับตัวใยประดิษฐ์นะคะแล้วก็นำมาทำให้เกิดเป็นเส้นใยยางนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอีลาสติกต่างๆนะคะหรือว่าเส้นใยที่ผสมกับยางยืดนะคะหรืออีลาสติกนะคะตัวนี้ก็เป็นเส้นใยยางนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเส้นใยจากสาหร่ายนะคะซึ่งตัวนี้ก็เพิ่งค้นพบนะคะโดยการที่เรานำสาหร่ายนะคะซึ่งเป็นวัสดุหรือว่าวัตถุดิบทางธรรมชาติมาผสมกับตัวของใยสังเคราะห์นะคะแล้วก็ผลิตเป็นเส้นใยจากสาหร่ายนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูกันนะคะในเรื่องของการจำแนกเส้นใยนะคะที่เป็นเส้นใยโปรตีนนะคะเป็นเส้นใยที่เราผลิตขึ้นนะคะตัวนี้นะคะยังเป็นเส้นใยจากธรรมชาติอยู่นะคะก็คือเส้นใยโปรตีนนะคะเมื่อกี้นี้ที่เราดูกันไปก็คือเส้นใยเซลลูโลสนะคะตัวนี้เป็นเส้นใยโปรตีนนะคะซึ่งจะมีเส้นใยที่เกิดจากขนสัตว์นะคะก็คือในเรื่องของขนแกะนะคะหรือว่าขนแพะนะคะหรือว่าขนของสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นขนกระต่ายนะคะเห็นไหมคะขนแพะโมแฮนะคะอาบาคานะคะพวกนี้นะคะจะมีขนยาวนะคะซึ่งเวลาที่เรานำมาทำเป็นเส้นได้นะคะมาทอเป็นผืนผ้าก็จะได้ขนผ้าผืนผ้าที่มีลักษณะขนนุ่มนะคะหรือมีผ้าลักษณะนุ่มนะคะตัวนี้ก็จะให้ความอบอุ่นนะคะส่วนใหญ่เส้นใยพวกนี้นะคะจะใช้สำหรับเมืองหนาวนะคะหรือว่าต่างประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือไหมนะคะไหมเนี่ยส่วนใหญ่จะได้จากรังไหมนะคะซึ่งก็เป็นใยยาวนะคะใยยาวเนี่ยจะมีคุณสมบัติคือเส้นใยนะคะพร้อมไปปั่นเป็นเส้นได้แล้วจะมีลักษณะเรียบนะคะแล้วก็สวยงามนะคะมีความเงามันนะคะซึ่งไหมเนี่ยจะเป็นเส้นใยธรรมชาติจากสัตว์นะคะซึ่งมีความมันเงาแล้วก็สวยงามนะคะแล้วก็นิยมใช้กันมากนะคะแล้วก็มีราคาแพงนะคะส่วนใหญ่ในกลุ่มใยจากสัตว์นะคะหรือว่าที่ได้จากขนสัตว์หรือว่าจากไหมเนี่ยจะมีราคาแพงนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากนะคะต่อไปนะคะเส้นใยนะคะที่คู่กันมากับเส้นใยจากสัตว์นะคะก็คือเป็นเส้นใยสังเคราะห์นะคะซึ่งเกิดจากนะคะโพลิเมอร์สังเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของอะคริลิกนะคะอะลามิกนะคะหรือว่าคอโรไฟเบอร์นะคะฟูออโรไฟเบอร์นะคะโมดาคริลิกนะคะพวกนี้เป็นสารสังเคราะห์แท้ๆเลยนะคะซึ่งตัวโพลิเมอร์นะคะต่างๆที่นำมาทำเนี่ยจะเป็นสารสังเคราะห์ที่เรียนแบบนะคะตัวธรรมชาติของเรานะคะซึ่งสารสังเคราะห์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเมื่อเรานำมาปั่นเป็นเส้นได้แล้วก็นำมาทอเป็นผืนผ้านะคะจะมีความเราเรียกว่ามีความหนืดนะคะแล้วก็มีความร้อนนะคะซึ่งเราก็เรียนแบบใยธรรมชาติได้ไม่เต็มที่นะคะเราก็เรียนแบบได้เฉพาะข้อดีนะคะแล้วก็ปรับปรุงนะคะแต่ก็ยังมีข้อด้อยนะคะเพราะว่าสารสกัดจากใยประดิษฐ์หรือใยสังเคราะห์เนี่ยนะคะโดยตัวของเขาเองเนี่ยพยายามที่จะเรียนแบบธรรมชาตินะคะแต่ก็ไม่สามารถเรียนแบบได้ทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าอีกตัวนึงนะคะที่เป็นสารนะคะตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นเส้นใยนะคะเป็นเส้นใยอนินทรีย์นะคะพวกใยหินนะคะใยหินเนี่ยเป็นเส้นใยอนินทรีย์นะคะซึ่งก็เป็นใยหินเนี่ยจะได้มาจากพวกแร่ธาตุนะคะต่างๆนะคะพวกแร่ธาตุพวกนี้นะคะจะมีการทนความร้อนได้สูงนะคะก็จะนิยมนำมาทำเป็นพวกเสื้อกันไฟนะคะเป็นผ้าม่านกันไฟนะคะเป็นใยที่นำมาทำเป็นเฉพาะนะคะเฉพาะทางเฉพาะการนะคะส่วนใยอนินทรีย์อีกตัวนึงนะคะซึ่งเป็นใยคาร์บอนเห็นไหมคะเป็นใยเซรามิกเส้นใยแก้วพวกนี้นะคะหรือเส้นใยโลหะจะนำไปทำกับพวกอุตสาหกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผ้าเบรกต่างๆนะคะหรือว่านำไปทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเพราะว่าตัวนี้มีคุณสมบัติที่เป็นสมบัติคุณสมบัติเฉพาะนะเราก็ไม่ค่อยนิยมนำมาทำเสื้อผ้านะคะจะไปทำพวกเสื้อกันไฟซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเสื้อผ้านะคะหรือไปทำพวกชุดดับเพลิงต่างๆนะคะส่วนนะคะในตัวถัดไปนะคะ
อันนี้คุณครูก็นำมาให้เราดูว่ารูปร่างหน้าตัดของเส้นใยเนี่ยนะคะซึ่งมีทั้งรูปร่างหน้าตัดของเส้นใยธรรมชาตินะคะกับเส้นใยสังเคราะห์นะคะโดยส่วนใหญ่นะคะนี่ตัวนี้นะคะตัวที่คุณครูจุดที่สีแดงๆนี้ให้เราเห็นเนี่ยตัวนี้นะคะจะเป็นในลักษณะของเป็นตัวแทนนะคะของพวกลินินนะคะเห็นไหมคะเป็นลักษณะของลินินนะคะลักษณะของตัวนี้คล้ายๆกับจริงๆแล้วนะคะเป็นในลักษณะคล้ายๆกับพวกถั่วลิสงด้วยเหมือนกันนะคะคือเป็นลักษณะของใยเซลลูโลสธรรมชาตินะคะตัวนี้ซึ่ง

คุณสมบัติของตัวนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติพิเศษถ้าลักษณะของรูปร่างหน้าตัดเห็นไหมคะรูปร่างหน้าตัดพิเศษต่างๆเนี่ยก็จะก่อให้เกิดคุณสมบัติต่างๆนะคะที่ไม่เหมือนกันนะคะในลักษณะที่มีรูเห็นไหมคะมีรูอยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะเกิดการดูดซึมนะคะได้ดีนะคะหรือไอตัวที่มีเกล็ดนะคะมีเกล็ดในลักษณะเนี้ยนะคะก็อาจจะมีผิวสัมผัสที่มันจะมีการฟูนะคะของเส้นใยอย่างตัวนี้นะคะเห็นไหมคะลักษณะหยักโดยรอบของตัวเราเรียกว่าตัวหน้าตัดนะคะตัวนี้นะคะก็จะทำให้ขนของมันฟูนุ่มนะคะมีลักษณะฟูนุ่มขึ้นมานะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งเห็นไหมคะอย่างตัวนี้เห็นไหมคะมีลักษณะเป็นรูปกระดูกสามเหลี่ยมนะคะตัวนี้นะคะก็จะทำให้ลักษณะของเส้นใยเนี่ยฟูนะคะแล้วก็จะดูดซึมซับน้ำได้ดีนะคะโดยเฉพาะตัวนี้นะคะถ้ามีรูอยู่มากๆเนี่ยนะคะถ้ามีรูอยู่ตรงกลางอยู่มากๆเห็นไหมคะนักศึกษาจะสังเกตว่ามันมีรูอยู่ตรงกลางเนี่ยตัวนี้นะคะจะทำให้มันดูดซึมน้ำได้ดีนะคะตัวนี้จะเป็นใยเรียนแบบธรรมชาตินะคะตัวนี้จะเป็นใยที่เป็นใยสังเคราะห์นะคะที่เรียนแบบธรรมชาตินะคะส่วนใยธรรมชาติเราโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นพวกนินนะคะหรือเป็นพวกฝ้ายนะคะรูปร่างหน้าตัดของเขาก็จะมีลักษณะเป็นรูปร่างหน้าตัดทีเดียวนะคะไม่ซับซ้อนนะคะถ้าลักษณะที่มีการซับซ้อนนะคะอย่างบางตัวเนี่ยก็อย่างตัวนี้นะคะจะเป็นพวกขนสัตว์นะคะหรือเป็นพวกที่จะมีสเกลเราเห็นไหมคะจะมีเกล็ดพวกนี้นะคะพวกนี้จะทำให้มันมีลักษณะของฟูนะคะมีลักษณะการฟูนุ่มนะคะพองนะคะเห็นไหมคะตัวนี้เป็นตัวเลยองนะคะตัวนี้เห็นไหมคะลักษณะของเขาจะมีฟูตรงภาพหน้าตัดเห็นไหมคะตัวนี้จะทำให้เลยองเนี่ยมีลักษณะของการเรียนแบบใยธรรมชาตินะคะก็จะมีลักษณะของความพองฟูขึ้นมานะคะตัวนี้เห็นไหมคะจะเป็นพวกคอตตอนนะคะเป็นพวกคอตตอนนะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะสังเกตว่ามันจะมีรูตรงนี้เห็นไหมคะก็จะช่วยในการดูดซึมซับน้ำนะคะตัวนี้เป็นลินินเห็นไหมคะแฟกก็คือลินินนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะคะเรามาพูดถึงใยธรรมชาติกันบ้างนะคะผ้าใยธรรมชาติเนี่ยนะคะเวลาเราดูผ้าใยธรรมชาติเนี่ยใยธรรมชาติเนี่ยจะมีอยู่ตามท้องตลาดนะคะหรือว่าอยู่ในการใช้งานในเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้ายนะคะลินินขนสัตว์ไหมปอนะคะพวกผ้าใยธรรมชาตินะคะคุณสมบัติที่ดีนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือจะมีน้ำหนักที่ดีนะคะใยธรรมชาติเนี่ยน้ำหนักเขาจะดีนะคะแล้วก็มีการตกถ้าเราไม่ตกแต่งให้ทนยับเนี่ยใยธรรมชาติเนี่ยจะยับง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นลินินนะคะซึ่งเวลาเราไปนั่งนิดหน่อยก็ยับแล้วนะคะหรือผ้าฝ้ายนะคะก็จะยับง่ายแต่ลักษณะการยับของเขานะคะก็เป็นการยับที่เราเรียกว่ามีเสน่ห์นะคะการยับของผ้าฝ้ายผ้าลินินเนี่ยนะคะเป็นลักษณะการยับที่มีเสน่ห์นะคะผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินหรือว่าผ้าใยธรรมชาติส่วนใหญ่นะคะมันจะไม่ค่อยถ้าเราไม่ตกแต่งเนี่ยก็จะไม่ทนนะคะก็จะไม่ทนแล้วก็จะมีรอยยับง่ายนะคะเนื้อผ้าก็ค่อนข้างจะเป็นเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีนะคะก็คือลักษณะของผ้าเนี่ยจะดูดความชื้นได้ดีแล้วก็แห้งเร็วหรือว่าระบายอากาศได้ดีนั่นเองนะคะส่วนใหญ่นะคะผ้าใยธรรมชาติเราจะดูดความชื้นนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับสวมใส่ในฤดูร้อนนะคะหรือว่าเมืองไทยเราเนี่ยแหละค่ะเหมาะสำหรับผ้าใยธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้ายลินินไหมนะคะต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าที่เหมาะสำหรับการสวมใส่ของฤดูร้อนของเรานะคะหรือว่าประเทศเมืองร้อนอย่างเรานะคะเพราะว่าผ้าพวกนี้นะคะเนื้อละเอียดแล้วก็ระบายอากาศดีดูดความชื้นได้ดีแล้วก็ยังทนความร้อนได้ดีนะคะรีดง่ายนะคะแต่ในการรีดเนี่ยเราก็จะต้องมีความชื้นให้เขานิดนึงนะคะแล้วก็รีดนะคะรีดง่ายทนความร้อนได้สูงนะคะอุณหภูมิในการรีดเนี่ยก็จะต้องใช้อุณหภูมิสูงนะคะทนต่อสารฟอกขาวนะคะแล้วก็ทนต่อเหงื่อได้ดีนะคะทนมอดทนแมลงแล้วก็เก็บรักษาง่ายนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นเลยของใยธรรมชาตินะคะทนมอดทนแมลงเก็บรักษาง่ายนะคะแต่ข้อควรระวังก็คือมันติดไฟง่ายด้วยนะคะติดไฟง่ายเพราะว่าการลุกไหม้นะคะของเส้นใยธรรมชาติเนี่ยลุกไหม้ดีทีเดียวนะคะต่อไปเรามาดูใยกึ่งสังเคราะห์นะคะใยกึ่งสังเคราะห์เนี่ยเป็นเส้นใยเซลลูโลสนะคะที่เป็นวัตถุดิบที่ผสมระหว่างเส้นใยธรรมชาติกับเส้นใยประดิษฐ์นะคะซึ่งเรามีสารเคมีมาผสมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรยองหรือว่าอะซิเตตนะคะตัวนี้นะคะคุณสมบัติของผ้าเนี่ยคือเรียนแบบธรรมชาตินะคะอย่างที่บอกกันแล้วนะคะเนื้อผ้าก็จะค่อนข้างนุ่มนะคะแล้วก็ไม่ทนความร้อนนะคะแล้วก็ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตนะคะ
ถ้าเป็นผ้าโดยส่วนใหญ่นะคะใหญ่ใหญ่

ใยสังเคราะห์เนี่ยจะเกิดไฟฟ้าสถิตการเกิดไฟฟ้าสถิตเราดูได้ยังไงนะคะแล้วก็ดูว่าไฟฟ้าสถิตเนี่ยคือเวลาเราใส่เนี่ยมันจะรีบติดตัวเรานะคะพวกนี้เนี่ยก็คือการเกิดไฟฟ้าสถิตเวลาสวมใส่ปุ๊บนะคะเกิดประจุไฟฟ้านะคะแล้วก็แนบติดลำตัวเราอันนี้นะคะพวกลักษณะการแนบติดลำตัวเนี่ยเราเรียกว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตนะคะโดยเฉพาะฤดูหนาวเนี่ยอากาศแห้งๆนะคะก็เวลาสวมใส่ปุ๊บเนี่ยตัวเราเนี่ยจะดูดผ้าเข้ามานะคะแล้วก็เวลาเดินก็จะเสียดสีกันนะคะทำให้ผ้าเนี่ยไม่สวยงามนะคะแล้วก็ดูดความชื้นได้ดีค่ะเพราะว่าเราเรียนแบบใยธรรมชาตินะคะแล้วก็เหนียวนะคะทนทานต่อการเสียดสีนะคะแล้วก็ทนต่อมอดแมลงได้นะคะแล้วก็คงรูปนะคะทนยับเพราะว่าเราจะแก้ข้อบกพร่องในเรื่องของการยับของใยธรรมชาตินะคะเราก็เลยทำใยสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยนะคะกึ่งสังเคราะห์เนี่ยให้มันทนยับแล้วก็คงรูปได้ดีรีดง่ายค่ะนะคะแทบจะไม่ต้องรีดเลยนะคะเรามาดูกันนะคะใยสังเคราะห์นะคะใยสังเคราะห์เนี่ยผลิตเลยจากสารเคมีเลยนะคะล้วนๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไนลอนหรือว่าโพลีเอสเตอร์ซึ่งไนลอนกับโพลีเอสเตอร์เนี่ยมีตามท้องตลาดทั่วไปนะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นไนลอนกับโพลีเอสเตอร์นะคะที่มีมากที่สุดเลยตามท้องตลาดนะคะคุณสมบัติเขานะคะเด่นชัดมากยืดหยุ่นได้ดีนะคะแล้วก็ใยสังเคราะห์เนี่ยต้องบอกกันเลยว่ามีความเหนียวทนทานมากนะคะเพราะว่าเป็นเส้นใยที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นเส้นใยประดิษฐ์มีความเหนียวทนทานนะคะมันเงาสวยงามนะคะแต่คุณสมบัติที่ไม่ค่อยดีนะคะก็คือจะร้อนค่ะจะร้อนเวลาเราสวมใส่นะคะจะร้อนแล้วก็แห้งเร็วค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ดูดความชื้นนะคะการที่เส้นใยไม่ดูดความชื้นเนี่ยนะคะก็ทำให้แห้งเร็วนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะแต่ว่าคุณสมบัติด้อยของเขาก็คือร้อนนั่นเองเวลาเราสวมใส่นะคะ เหนียวทนทานเห็นไหมคะคุณสมบัติที่ดีเขาคือเหนียวทนทานดูดซึมความชื้นไม่ดีเห็นไหมคะดูดซึมความชื้นไม่ดีเพราะว่าตัวนี้นะคะมันแห้งเร็วนะคะแล้วก็ทนต่อการขัดถูได้ดีเป็นเส้นใยยาวนะคะก็จะทนต่อการขัดถูนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นคุณสมบัติดีของเขานะคะของใยสังเคราะห์เลยทีเดียวนะคะต่อไปเห็นไหมคะมันเงาโปร่งแสงตัวนี้นะคะเป็นข้อดีนะคะซึ่งเส้นใยสังเคราะห์หรือเส้นใยประดิษฐ์เนี่ยเขาทำมาเพื่อให้ดีกว่าเส้นใยธรรมชาติของเรานั่นเองนะคะทนต่อสารเคมีแล้วก็มอดแมลงแน่นอนค่ะใยธรรมชาติเรานะคะส่วนใหญ่มันเป็นใยจากพืชจากสัตว์นะคะก็ไม่ค่อยทนต่อมอดแมลงเท่าไหร่แต่เส้นใยสังเคราะห์นะคะผลิตจากโพลิเมอร์ของพลาสติกนะคะก็จะย่อมทนต่อมอดและแมลงนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อดีข้อเสียนะคะของเส้นใยธรรมชาตินะคะแล้วก็เส้นใยนะคะที่เป็นข้อดีของเส้นใยธรรมชาตินะคะข้อดีเลยนะคะเห็นไหมคะคุณครูบอกย้ำมากเลยนะคะว่าข้อดีเนี่ยส่วนใหญ่เห็นไหมคะสวมใส่สบายเห็นไหมคะส่วนใหญ่เลยสวมใส่สบายย่อยสลายง่ายเพราะว่ามันทำมาจากใยเซลลูโลสพวกพืชพวกสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นย่อยสลายง่ายแน่นอนนะคะย้อมสีติดง่ายเพราะอะไรจึงย้อมสีติดง่ายนะคะอย่างที่พูดกันไปแล้วว่าเส้นใยธรรมชาติเนี่ยนะคะดูดซึมได้ดีเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะว่าจะดูดซึมสีได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นย้อมติดง่ายแน่นอนระบายอากาศดีนะคะดูดซึมความชื้นแล้วก็ระบายได้ดีนะคะถ่ายเทอากาศได้ดีเพราะว่าเส้นใยธรรมชาตินะคะจากรูปร่างหน้าตัดของเขาเนี่ยเขาจะมีรูระบายอากาศนะคะมีช่องตรงรอยตัดช่วงกลางทำให้ระบายอากาศได้ดีนะคะต่อมาเรามาดูข้อเสียของใยธรรมชาติกันบ้างนะคะมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียนะคะใยธรรมชาติของเราเนี่ยข้อเสียก็คือเนื่องจากว่าย่อยสลายง่ายใช่ไหมคะอายุการใช้งานของเขาก็ค่อนข้างสั้นนะคะเช่นใยฝ้ายลินินนะคะไหมเนี่ยนะคะบางทีก็คืนตัวเร็วมอดแมลงกัดกินนะคะอายุการใช้งานก็ค่อนข้างสั้นนะคะไม่ทนต่อการซักล้างค่ะแน่นอนค่ะถ้าเราขัดสีขัดถูไปมากๆนะคะเส้นใยก็ขาดก็หักนะคะเพราะว่าเป็นใยที่ผลิตจากธรรมชาติโดยตรงนะคะไม่ทนแน่นอนค่ะขัดถูซักล้างบ่อยๆนะคะก็เกิดการขาดได้ง่ายนะคะมีข้อจำกัดในการใช้งานค่ะเพราะอะไรมีข้อจำกัดในการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นใยฝ้ายนะคะลินินหรือว่าไหมนะคะฝ้ายเนี่ยก็ใช้งานเราใช้งานในเรื่องของการติดไฟเนี่ยเป็นผ้าม่านเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่ามันจะติดไฟได้นะคะแล้วก็นำไปใช้เป็นในลักษณะของการทำเฟอร์นิเจอร์บุเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ค่อยทนทานนะคะ

ต่อการขัดสีเวลาเรานั่งบ่อยๆขัดถูบ่อยๆแมวควรแมวสัตว์เลี้ยงมาควรมาขูดก็จะพังง่ายนะคะก็จะเสียง่ายนะคะก็เส้นใยก็หรือว่าเส้นได้ก็สูญเสียหรือว่าพังง่ายนะคะก็มีข้อจำกัดในการใช้งานนะคะบางตัวก็อย่างเช่นไหมเนี่ยนะคะถ้าเราไม่นำมาใช้นะคะหรือว่าเราใช้งานบ่อยๆนะคะเส้นใยไหมเนี่ยบางทีก็อายุการใช้งานของเขาน้อยนะคะแล้วก็พอเราขัดสีขัดถูไปมากๆนะคะก็อาจจะเกิดการหักหรือชำรุดของเส้นใยหรือว่าเส้นได้หรือผืนผ้านั้นได้ง่ายนะคะปรับปรุงสมบัติได้น้อยนะคะก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เรานำเส้นใยธรรมชาติเนี่ยจะมาแก้ไขหรือว่าปรับปรุงเนี่ยนะคะเราก็จะแก้ไขยากนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของเขาโดยปกติแล้วถ้าเราชอบใยธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะคะในคุณสมบัติของเขาเนาะเพราะว่าคุณครูก็อยากจะบอกว่าใยธรรมชาติเขาก็มีเสน่ห์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาปรับปรุงคุณสมบัติของเขาเนี่ยคุณครูว่าเราก็ไปใช้ใยสังเคราะห์จะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นข้อเสียของใยธรรมชาติโดยส่วนใหญ่ก็มันเป็นสารจากธรรมชาตินะคะหรือว่าประดิษฐ์จากธรรมชาติเนี่ยคือเราสกัดมาจากธรรมชาตินะคะก็ข้อเสียก็อาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ความเราก็มองข้อดีไปนะคะเพราะว่าข้อดีของเขาเนี่ยทำให้เราสวมใส่สบายนะคะเป็นข้อดีที่เมืองร้อนอย่างเรานะคะก็เหมาะที่สุดนะคะต่อไปเรามาดูข้อดีของใยสังเคราะห์กันบ้างเห็นไหมคะข้อดีของใยธรรมชาติมีตั้ง4ข้อเห็นไหมคะแต่ข้อดีของใยสังเคราะห์มีอยู่แค่3ข้อเห็นไหมคะซึ่งก็แตกต่างนะคะคือข้อดีของใยสังเคราะห์เนี่ยเขาพยายามที่จะปรับขึ้นมานะคะจากข้อเสียของใยสังเคราะห์จากใยธรรมชาตินั่นแหละค่ะใยสังเคราะห์เนี่ยต้องการที่จะปรับปรุงนะคะข้อเสียของใยธรรมชาติเพื่อให้มาเป็นข้อดีของตนเองนะคะก็คือเห็นไหมคะนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายซึ่งจริงๆแล้วเห็นไหมคะนี่ข้อเสียของเส้นใยธรรมชาติมันบอกอยู่แล้วว่ามีข้อจำกัดในการใช้งานเห็นไหมคะปรับปรุงคุณสมบัติได้น้อยเพราะฉะนั้นใยสังเคราะห์เนี่ยเขาก็นำตัวนี้แหละค่ะมาปรับปรุงกลายเป็นว่าเขานำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเห็นไหมคะซึ่งจริงๆนะคะเส้นใยสังเคราะห์เนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเพราะว่ามันเป็นเส้นใยยาวนะคะจะนำไปทำผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์บุผ้าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายแหละนำไปทำสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้นะคะหรือว่าเป็นสิ่งทอนะคะที่เกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์หรืองานหนังหรืองานบุอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะทนอยู่พอสมควรนะคะใช้งานได้หลากหลายนะคะเอาไปทำเป็นยางนะคะแผ่นยางในงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็ได้นะคะเห็นไหมคะทนต่อการซักล้างของเรานี่ไม่ทนต่อการซักล้างเห็นไหมคะข้อเสียใยธรรมชาติไม่ทนต่อการซักล้างแต่ใยสังเคราะห์เห็นไหมคะเขานำข้อเสียมาแก้เห็นไหมคะทนต่อการซักล้างไหมคะคือเราสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะคะสังเคราะห์เส้นใยขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อแก้ข้อบกพร่องของเส้นใยธรรมชาติเรานั่นแหละค่ะต่อไปเห็นไหมคะปรับปรุงคุณสมบัติได้หลายอย่างนะคะนำไปใช้ได้หลายๆอย่างปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็ตามนะคะในเรื่องของประโยชน์ในการใช้สอยนะคะของเรานี่เห็นไหมปรับปรุงคุณสมบัติได้น้อยเห็นไหมคะนี่ข้อเสียของเรานะคะใยธรรมชาติปรับปรุงคุณสมบัติได้น้อยเรามาดูข้อเสียของใยสังเคราะห์กันบ้างนะคะข้อเสียของใยสังเคราะห์นี่เลยสวมใส่แล้วร้อนอย่างที่คุณครูบอกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเส้นใยที่ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะโดยปกติแล้วเนี่ยพลาสติกเนี่ยนะคะพลาสติกเนี่ยยังไงก็ร้อนอยู่แล้วนะคะข้อเสียของเขาเลยย่อยสลายยากเห็นไหมคะเพราะว่าพลาสติกนะคะการย่อยสลายพลาสติกทั้งยากแล้วก็ เกิดมลภาวะนะคะระบายอากาศได้น้อยเห็นไหมคะเพราะว่าเส้นใยของเขาค่อนข้างจะเป็นเส้นใยที่ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะแล้วก็รูพุนเนี่ยในการที่เขาจะยิงนะคะหัวฉีดหรือรูปภาพหน้าตัดที่ครูให้ดูไปแล้วเนี่ยใยสังเคราะห์เนี่ยเรียนแบบใยธรรมชาติได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นการระบายอากาศของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะนี่ซึ่งคุณครูจะสรุปแล้วนะคะว่าโดยย่อแล้วเนี่ยนะคะขบวนการในการผลิตหรือว่าสิ่งทอของเราเนี่ยผลิตออกมาแล้วก่อนที่มันจะเป็นเส้นใยแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่มาจนมาเป็นผืนผ้าเนี่ยนะคะขั้นตอนเขามีอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันนี่อันดับแรกเลยนะคะดูตามจุดที่คุณครูชี้ให้ไฟเบอร์ก็คืออะไรคือเส้นใยนั่นเองนะคะไฟเบอร์ Fiber เนี่ยก็คือเส้นใยเส้นใยได้มาอย่างไรอ่ะนี่ไงเส้นใยนะคะที่เราอธิบายกันไปแล้วว่าเส้นใยนะคะได้มาจากอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูขยายให้เราดูนะคะเส้นใยนี่เห็นไหมเส้นใยก็พวกที่เราได้มาจากพืชนะคะใยธรรมชาตินะคะฝ้ายลินินปานปอต่างๆนะคะที่ได้มาจากเมล็ดก็คือฝ้ายนะคะ

นุ่นนะคะที่ได้มาจากใยจากใบนะคะพวกปานปอต่างๆลำต้นพวกแฟกนะคะหรือว่าเส้นใยที่ได้มาจากลูกหรือผลกับพวกมะพร้าวเนี่ยนะคะนี่แหละค่ะเราเรียกว่าไฟเบอร์ตัวนี้เห็นไหมคะไฟเบอร์นี่แหละนะคะเป็นตัวที่เราเรียกว่าเส้นใยนะคะเพียวๆเลยเป็นเส้นๆนะคะเป็นอนูเล็กๆเนี่ยนะคะเป็นตัวนี้นะคะจากนั้นนะคะเรานำเส้นใยนี่แหละค่ะมาปั่นเข้าเกลียวนะคะเห็นไหมคะปั่นเข้าเกลียวนะคะสปินเนอร์เห็นไหมคะเรานำเส้นใยนะคะแล้วก็มาทำมาปั่นนี่ปั่นเป็นเส้นได้เห็นไหมคะการปั่นเป็นเส้นได้เนี่ยก็จะมีการปั่นแบบเข้าเกลียวแบบ S turn กับ Z turn นะคะเห็นไหมคะนี่คุณสมบัติของเส้นได้ก็จะแตกต่างกันออกไปมาปั่นเข้าเกลียวแล้วก็มาเป็นเส้นได้นะคะจากนั้นเอาเส้นได้มาทำอะไรนี่เอาเส้นได้มาทอค่ะทอนะคะหรือว่าจะถักหรือว่าจะอัดก็ได้นะคะเราก็จะได้เป็นเฟบริกนะคะหรือว่าเป็นผืนผ้านะคะเห็นไหมคะนำเส้นได้นะคะมาทอมาถักมาอัดนะคะเพื่อให้เกิดเป็นผืนผ้าเป็นเฟบริกนะคะจากนั้นเอามาทำอะไรเอามาตกแต่งค่ะเอามาฟินิชนะคะตกแต่งนะคะไม่ว่าจะการตกแต่งด้วยการย้อมสีนะคะพิมพ์ลายซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนตอนที่2กันนะคะตกแต่งให้ทนต่อมอดต่อแมลงนะคะตกแต่งให้มีความมันเงานะคะตกแต่งให้ทนต่อความร้อนนะคะตกแต่งให้มีพื้นผิวที่สวยงามตัวนี้เป็นในเรื่องของการตกแต่งนะคะฟินิชชิ่งเฟบริกตัวนี้เห็นไหมคะตกแต่งผ้าพอตกแต่งแล้วเอาไปทำอะไรนะคะก็นำมาทำงานการ์เมนต์นะคะการ์เมนต์ก็คืองานของด้านเสื้อผ้านะคะหรือว่าด้านสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอุตสาหกรรมเสื้อผ้านะคะหรือว่าเสื้อผ้าการตัดเย็บเสื้อผ้าหรือพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะหรืออะไรก็ตามที่ใช้เกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะหรือในเรื่องของการ์เมนต์เห็นไหมคะรวมในเรื่องของการ์เมนต์ก็พวกเสื้อผ้าต่างๆนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าอันนี้เห็นไหมคะอย่างที่ครูบอกแล้วว่านั่นเมื่อกี้นี้ที่ครูสรุปนั้นเป็นขั้นตอนนะคะทั้งหลายเลยนะคะที่เรานะคะได้ดูกันมานะคะตั้งแต่ต้นนะคะคราวนี้นะคะในเรื่องของประวัติความเป็นมานะคะหรือในเรื่องของเส้นใยต่างๆนะคะถ้านักศึกษานะคะยังไม่เข้าใจนะคะหรือว่ายังสับสนนะคะหรือว่าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเราก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทาง www.r นะคะ channel.net นะคะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบตอนที่1กันไปในเรื่องของผ้าและเส้นใยนะคะหรือว่าความรู้เรื่องผ้าและเส้นใยนะคะเดี๋ยวเราพบกับครูได้นะคะในตอนที่2นะคะซึ่งเรามาดูกันค่ะว่าตอนที่2จะเป็นเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะตอนนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอจบตอนเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่

ู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิ

ดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ช่างเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: teacher
1: morning student สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางวันนี้พบกับรายวิชา listening and speaking 1โดยครูขวัญอาทัยมาสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับการทักทายเกี่ยวกับการแนะนำตัวในเบื้องต้นกันซึ่งครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนเคยเรียนมาแล้วในช่วงมัธยมปลายนะคะพร้อมหรือยังคะการทักทายนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือการทักทายที่เป็นทางการ formal และการทักทายที่ไม่เป็นทางการ informal ถ้าเป็นการทักทายที่เป็นทางการพวกเราคิดว่ามันควรที่จะอยู่ในระดับใดคะระดับผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ถูกไหมคะระดับเด็กกับผู้ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นการทักทายของคนที่ยังไม่รู้จักกันส่วนการทักทายที่เราไม่เป็นทางการนั่นก็คือการทักทายระหว่างเพื่อนถูกไหมคะแล้วก็คนที่รู้จักคุ้นเคยกันแล้วการทักทายที่เป็นทางการนั้นพวกเราจะใช้คำว่าตอนเช้าตื่นมาเราจะใช้คำว่าอะไรคะ
2: Good morning
1: Good morning ใช้ได้ตั้งแต่เวลาตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลา12นาฬิกาถูกไหมคะพอหลัง12นาฬิกาเป็นต้นไปเราจะพูดว่าGood afternoon. Good afternoon ไปจนถึงช่วงเย็นใช่ไหมคะช่วงเย็นก็จะเป็นว่า Good evening แล้วถ้าเราจะบอกราตรีสวัสดิ์ล่ะคะ Very good ค่ะ Good night หรือว่า Sweet dream ก็ได้นะคะในการราตรีสวัสดิ์ทีนี้ครูอยากจะให้พวกเราทุกคนนะคะจับคู่หันหน้าเข้าหากันใช้คำทักทายในช่วงเช้าก่อนเดี๋ยวเราจะมาทดลองวอร์มอัพกันก่อนนะคะทดลองทักทายกันเพื่อที่จะเป็นการไม่เสียเวลาให้เราหันหน้าเข้าหากันเลยค่ะทดลองนะคะทดลองการเพื่อเป็นการโอเคได้คู่แล้วนะได้คู่แล้วพวกเราให้ทักทายกันตอนเช้าก่อนเราจะใช้การทักทายแบบformal ก่อนนะคะคือการทักทายที่เป็นทางการก็คือการทักทายที่เป็นทางการตอนเช้าคือ
2: good morning
1: good morning แล้วตามด้วย
2: good
1: afternoon
2: แล้วก็
1: good evening โอเคเดี๋ยวต่อไปเราได้คู่แล้วนะคะเริ่มเลยค่ะโอเคทีนี้พอเราทักทายเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะต่อด้วยการถามสารทุกข์สุขดิบถูกไหมคะสวัสดีเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าใช่ไหมคะมันก็จะแบ่งได้เป็น2 อย่างเหมือนกันก็คือที่เป็นทางการคือ formal and informal ก็คือไม่เป็นทางการถ้าเป็นทางการเราจะมาเรียนรู้การที่ทักทายโดยที่เป็นทางการก่อนคือเริ่มต้นด้วย good morning good afternoon good evening แล้วเราก็จะถามสารทุกข์สุขดิบที่พวกเราเคยถามครูตอนช่วงเช้าก็คือHow are you ถูกไหมคะ How are you แล้วอีกคนนึงก็จะตอบว่า
3: I'm fine
1: ก็คือสบายดีแต่ในคำที่เราจะสามารถตอบไปว่าสบายดีนั้นนอกเหนือจาก I'm fine แล้วยังมีอีกหลายๆคำครูอยากให้พวกเรานำคำพวกนั้นมาใช้เช่น I'm good very well ก็คือสบายดีเหมือนกันนอกจากคำว่า I'm fine นะคะเบื้องต้นต่อไปเราได้คู่แล้วใช่ไหมคะเราจะทักทายตอนเช้าแล้วต่อด้วยถามสารทุกข์สุขดิบกันสลับกันนะคะสลับกันถามโอเคไหมคะเดี๋ยวครูจะลองให้คู่นี้ลองถามก่อน Stand up please ทุกเลยลูกแล้วก็ยื่นไม
3: ค์ Good morning
1: Good morning เถียงเดียว
4: How are you today?
3: I'm fine. Thank you.
1: Sit down, please. อันนี้เพื่อนอาจจะตื่นเต้นนะคะทีนี้การบทสนทนาจริงๆแล้วมันก็ต้องถามไปกลับถูกไหมคนหนึ่ง Good morning อีกคนหนึ่งก็ต้อง Good morning เหมือนกันแล้วทีนี้พอเรา Good morning เสร็จเราก็ถาม How are you today? เพื่อนพูดถูก How are you? เฉยๆก็ได้และอีกคนหนึ่งก็ต้องตอบว่า I'm fine. I'm well.หรือว่าถ้าเราไม่สบายจริงๆก็ not so bad ก็ได้นะคะหรือ I'm bad today I'm bad ก็ได้นะคะถ้าเราไม่โอเคนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องตอบว่า I'm fine ทุกครั้งเสมอไปโอเคไหมคะทีนี้พอเพื่อนถามว่าพอเพื่อนพูดว่า good morning เราตอบ good morning เราก็ถามเพื่อนว่า how are you today เพื่อนตอบ I'm fine แล้วทีนี้เราก็ต้องถามเพื่อนกลับใช่ไหมคะเราถามเพื่อนกลับเราสามารถที่จะถามว่า how are you เหมือนกันหรือใช้คำสั้นๆที่พวกเราคุ้นเคยก็คือ and you ใช่ไหมแล้วเพื่อนก็ถามอีกตอบมาลองว่า I'm fine thank you อันนี้เป็นคำทักทายง่ายๆซึ่งพวกเราคุ้นเคยและเราสามารถที่จะใช้ถามทักทายเพื่อนพี่น้องหรือว่าสามารถถามคุณครูก็ได้นะคะถามคุณครูก็ได้ทักทายคุณครูก็ได้ต่อไปเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเวลาตอนเช้าเราใช้คำว่า good morning ตอนเที่ยงเป็นต้นไปเราใช้ good afternoon และก็เย็นก็คือ good evening ไม่ใช่ good night นะคะ good night เอาไว้บอกตอนก่อนนอนนะคะแล้วต่อไปเราจะเข้าสู่การทักทายในระบบที่ในแบบที่ไม่เป็นทางการคือ informal ไม่เป็นทางการก็คืออย่างที่พวกเราเพื่อนทักทายเพื่อนใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำว่า good morning ก็ได้หรือเราจะใช้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เสียหายนะคะแล้วก็ไม่ผิดด้วยเราสามารถใช้คำว่าอะไรได้ hello and hi ใช่ hello and hi แล้วต่อด้วย how about you how are you ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือมีอีกคำหนึ่งที่วัยรุ่นชอบใช้กันรู้ไหมคำไหนพอนึกออกไหมคะที่วัยรุ่นชอบทักทายกันหลังจากที่สวัสดีกันแล้ว What's up เคยได้ยินไหมในหนังหรือในเพลงเขาจะใช้คำว่า What's up เป็นการถามสารทุกข์สุขดิบในเลเวลที่เป็นไม่เป็นทางการระหว่างเพื่อนกับเพื่อนคำว่า What's up เราจะสามารถตอบเพื่อนก็ได้หรือไม่ตอบก็ได้คือมันเป็นการที่แบบว่าทักทายที่ไม่เป็นทางการเลยคะเพื่อนอาจจะถามว่า What's up แล้วก็ I'm okay แบบนี้ก็ได้นี่คือไม่เป็นทางการนะโอเคหรือเราจะสามารถตอบได้ว่า Fine สั้นๆก็ได้แล้วก็ And you What's up ก็ได้อันนี้คือไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่า Good morning หรือใช้คำว่าสั้นๆว่า Morning Afternoon and nightเราจะไม่นิยมใช้คำพูดสั้นๆเราจะใช้แค่ morning อันเดียวนะคะแต่ตอนบ่ายกับตอนเย็นเราจะเป็น hi กับ hello จะไม่ afternoon night evening เราจะไม่ใช้โอเคนะต่อไปเราจะดูในเรื่องของเมื่อพวกเราเจอกันแล้วทักทายกันแล้วเราก็ต้องมีประโยคที่แสดงความรู้สึกว่าเรายินดีที่ได้พบเรายินดีที่ได้รู้จักและเรายินดีที่ได้เจออยู่บนสไลด์นี้นะคะจะเป็นตัวอย่างประโยค Nice to meet you เคยได้ยินไหมเข้าใจไหมคะว่ามันหมายความว่ายังไง Nice to meet you หมายความว่ายังไงคะโอเคยินดีที่ได้พบคุณยินดีที่ได้รู้จักเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้มีแค่ประโยคคำว่า nice to meet you มีอีกหลายๆประโยคมีอีกหลายๆคำที่สามารถใช้แทนกันได้เพราะฉะนั้นเพื่อความหลากหลายครูอยากให้พวกเราลองศึกษาการใช้ประโยคอื่นๆที่นอกจากประโยคที่เราคุ้นเคยแล้วเพื่อเป็นการเสริมทักษะของเราอย่างตัวอย่างที่วันนี้ที่ครูนำเสนอมามี nice to meet youIt's nice to meet you. Pleased to meet you. I'm pleased to meet you. Glad to meet you. และ I'm glad to meet you. ประโยคเหล่านี้นะคะมีความหมายเดียวกันคือยินดีที่ได้รู้จักเดี๋ยวครูจะให้พวกเราออกเสียงประโยคนี้ตามครูก่อนแล้วก็หลังจากนั้นพอเราออกเสียงกันได้แล้วแล้วพวกเราค่อยอ่านทีละประโยคโอเคไหมคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้พวกเราฟังก่อนแล้วก็อ่านตามครู Repeat after me, okay? Okay. 1, 2, 3 Nice to meet you.
2: Nice to meet you.
1: It's nice to meet you.
2: It's nice to meet you.
1: Pleased to meet you.
2: Pleased to meet you.
1: I'm pleased to meet you.
2: am pleased to meet you.
1: Glad to meet you.
2: Glad to meet you.
1: I'm glad to meet you.
2: I'm glad to meet you.
1: ประโยคเหล่านี้มีความหมายว่ายินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนให้พวกเราอ่านเองเดี๋ยวครูจะไม่อ่านแล้วนะเริ่มประโยคที่1นะคะ1 2 3
2: Nice to meet you. It is nice to meet you. Please meet you. And please to meet you. Glad to meet you.
1: โอเคพวกเราสามารถออกเสียงได้แล้วก็เข้าใจประโยคแล้วการที่เราจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นั้นเราต้องเรียนรู้ก่อนแล้วเราก็จำแต่สิ่งที่สำคัญคือพวกเราต้องนำไปใช้นะคะอันที่พวกเราเรียนมาเบื้องต้นนี้พวกเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมตอนเช้าเปลี่ยนจากการทักทายเฮ้ยมึงเปลี่ยนเป็น Hey Hello Hi What's up ใช้ให้ติดปากแล้วพวกเราก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นเราจะมีประโยคให้ตัวอย่างให้ใช่ไหมคะมีให้ต่อไปจะเป็นการแนะนำตัวแนะนำตัวเบื้องต้นพวกเราเคยเรียนมาแล้วการแนะนำตัวก็จะเป็นคำพูดที่พวกเราคุ้นเคยพวกเราเคยมาแนะนำตัวหน้าห้องเรียนกันอยู่แล้วถูกไหมคะมันก็จะเริ่มต้นด้วยการทักทายตอนเช้าเหมือนเดิมคือ good morning ต่อไปการแนะนำตัวเองก็จะตามด้วยประโยค introduce myself ก็จะคือ my name is ถูกไหมคะ my name is แล้วก็ I come from ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้พวกเรามีปากกามาไหมมีนะคะเดี๋ยวครูจะให้เขียนให้เวลาพวกเรา2นาทีเขียนแนะนำตัวเริ่มแรกคือ good morning ก่อนแล้วต่อด้วยชื่อตัวเองชื่อตัวเองแล้วก็มาจากไหนโอเคไหมคะเดี๋ยวครูให้เวลา1นาที1นาทีในการเขียนเราสามารถเขียนลงไปได้เลยเขียนลงไปได้เลยค่ะเขียน Good morning ก่อนนะคะ Good morning ก่อน Good morning ก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวเองชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีโน้ตด้านหลังของหนังสือจะมีโน้ตเราสามารถใช้โน้ตด้านหลังนะคะกดมอนแล้วก็ตามด้วย my name is แล้วก็ชื่อเราชื่อและภาษาอังกฤษและประโยคที่3ก็คือ I come from I come from นั้นให้พวกเราบอกชื่ออำเภอที่พวกเรามานะคะพวกเรามาจากไหนปราณบุรีบางสะพานจากหัวหินจากชะอำก็ได้ให้บอกชื่ออำเภอที่เราพวกเรามานะ

0: ชื่อและนามสกุลค่ะเริ่มต้นด้วยคำทักทายก่อน Good morning ก่อนแล้วก็เขียนชื่อเรา My name is แล้วก็ I come from ให้เขียนชื่ออำเภอให้บอกว่าเรามาจากอำเภออะไรสงสัยตรงไหนถามครูได้นะคะโอเคได้ไหมได้นะโอเคเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนทดลองพูดแนะนำตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนแนะนำตัวเองบอกว่าเขามาจากไหนเขาชื่ออะไรเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะ
1: Good morning. My name.
0: คำว่า good ไม่มี s. Good morning.
1: Good morning. My name is Diladet. I come from Samayon.
0: Okay, thank you ค่ะต่อไปได้เลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะ
2: Good morning. My name is Wisrut. I come from Thayang.
0: Thank you. นั่งค่ะอีกคนนึงนะคะขอเพื่อนอีกคนนึงมาGood morning, God.
3: Good morning. My name is Bun Chok Weapong. I come from Cham.
0: Okay, thank you. นี่คือการแนะนำตัวเบื้องต้นนะคะทีนี้หลังจากการแนะนำตัวนี้มันก็คือเราเป็นการแนะนำตัวสั้นๆแต่ถ้าเราอยากที่จะรู้ว่าเพื่อนมาจากไหนอะไรยังไงอายุเท่าไหร่เราสามารถถามได้ถูกไหมคะแล้วเราสามารถที่จะสร้างบทสนทนาที่เกี่ยวกับการแนะนำตัวได้อีกเยอะแยะเลยนะคะโดยจากบทสนทนานั้นก็คือเกี่ยวกับการถามข้อมูลของเพื่อนที่เราต้องการอยากจะรู้แต่ว่าเราก็ถามเป็นเบื้องต้นเท่านั้นถูกไหมคะแล้วทีนี้นี่ต่อไปนะคะครูจะให้พวกเราเขียนคำว่า good morning good afternoon and good evening ลงในสมุดก่อนเพื่อเป็นการฝึกมือเขียนเลยค่ะ Good morning ก่อนอันดับแรกคือ Good morning ก่อนนะคะ Good morning ก่อนแล้วต่อด้วย Good afternoon มี Good morning Good afternoon and Good eveningMorning, afternoon, evening. กันเช่นหน้าจอนะคะเขาจะมีบอกว่า Good evening from เราสามารถใช้ได้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวันนะคะแล้ว Good afternoon ก็ใช้ได้ตั้งแต่ 12:00 น. 1 น.เป็นต้นไปจนถึง 4:00 น. หรือว่า5โมงเย็นส่วน good evening ก็ได้ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปแล้วครูหวังว่าในคาบต่อไปหรือในการทักทายการที่เราจะพบเจอครั้งต่อไปครูหวังว่าพวกเราทุกคนจะทักทายครูด้วยภาษาอังกฤษโอเคไหมคะโอเคนะแล้วก็พวกเราสามารถทักทายครูในแบบที่เป็นไม่เป็นทางการก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราสามารถใช้คำว่า hi hello กับครูก็ได้โอเคไหมคะแล้วก็พวกเราก็สามารถที่จะตอบว่าฉันสบายดีนอกเหนือจากคำว่า am fine ได้คือคำว่า well and very well โอเคไหมคะเดี๋ยวให้พวกเราทดลองพูด well very well คำนี้แปลว่าดีโอเคฉันโอเคหรือ am good ก็ได้โอเคไหมคะ ่อไปนะคะเราจะมาเรียน

กันในเรื่องของการถามอายุการถามอายุในที่นี้นะคะการถามอายุในที่นี้พวกเราจะถามอายุเพื่อนพวกเราจะถามว่า how old are you how old are you เคยคุ้นเคยแล้วก็กับประโยคนี้ไหมประโยคนี้นะคะเราเคยถามแล้วใช่ไหมคะทีนี้อย่างเช่นเคยค่ะครูจะให้เราทำกิจกรรมก็คือเริ่มตั้งแต่การทักทายสวัสดีก่อนแล้วก็การแนะนำตัวและก็คือการถามอายุโอเคไหมคะเราสามารถเขียนโน้ตลงไปในหนังสือได้ว่า1ครูจะให้แนะนำตัวให้ทักทายก่อน2ก็คือถามสารทุกข์สุขดิบ3ก็คือการแนะนำตัวแล้วก็4ก็คือการถามอายุเราจับคู่กันนะคะแล้วเราก็จะมาทดลองทำกันทีนี้เราลงมือได้เลยค่ะเขียนเลยอันดับ1ก็คือทักทายใช้ Good Morning นะเพราะช่วงนี้ยังเป็นช่วงเช้าอยู่เขียนลงไปในโน้ตได้เลยค่ะอันดับแรกคือทักทายก่อนนะคะใช้คำว่า Good Morning Good Morning ก่อนแล้วก็ถาม How are youHow are you แล้วเพื่อนก็ตอบว่า I'm fine thank you เราก็ถามเพื่อนกลับเราก็ตอบเพื่อนกลับถูกไหมคะแล้วก็ต่อด้วยการแนะนำตัวเองเหมือนเมื่อกี้การแนะนำตัวเองเราก็บอกชื่อบอกว่าเรามาจากไหนใช่ไหมคะม่วงน้อยม่วงน้อยสักคิดเพื่อนไหมข้างหลังพอได้ไหมคะพอเขียนได้นะเป็นการทบทวนเบื้องต้นนะคะทักทายก่อนแล้วก็ถามว่า how are you how are you แล้วก็ถามชื่อเราดู conversation ที่อยู่บนกระดานนะคะconversation นี้จะเป็น conversation สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักกันอันแรกเลยประโยคแรกนะคะ Good morning my name is Patricia เขาก็จะบอกว่าสวัสดีตอนเช้า my name is Patricia เขาชื่อ Patricia นะคะแล้วเขาจะตอบว่า Hi I'm David WhiteI'm a teacher here อันนี้คือเขาจะบอกชื่อเขาเลยแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นอะไรด้วยใช่ไหมคะเป็นครูแล้วก็อย่างเช่นประโยคนี้ก็คือ It's nice to meet you ก็คือยินดีที่ได้รู้จักแล้ว Mr. White ก็จะตอบเขิบคืนว่า Nice to meet you too Nice to meet you too นะคะมันต้องมีคำว่า too ด้วยเพราะว่าเราจะบอกว่า nice to meet you เฉยๆมันก็จะคือยินดีที่ได้รู้จักเฉยๆแต่ถ้าเราพูดว่า nice to meet you too ก็คือยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน bye from now see you in a class เดี๋ยวเราเจอกันในห้องเรียนนะคะ thank you and goodbye ทีนี้เราครูมีประโยคตัวอย่างที่อยู่ด้านหน้าแล้วให้พวกเราเปลี่ยนเป็นตัวเองเปลี่ยนให้บทสนทนานี้เป็นบทสนทนาเรานะคะโดยการเปลี่ยนชื่อตรงนี้เช่นเคยค่ะให้เรามีคู่ของตัวเองทุกคนมีคู่ของตัวเองแล้วถูกไหมคะทุกคนมีคู่ของตัวเองแล้วนะใครจะเป็นแพทใครจะเป็นมิสเตอร์ไวท์ตกลงกันนะคะแล้วก็อันดับแรกเลยแล้วก็ให้พวกเราเปลี่ยนบทสนทนานี้ให้เป็นของพวกเราเองตรงแพทริเซียก็ต้องเป็นชื่อของเพื่อนหรือเป็นชื่อของตัวเองถูกไหมคะตรงนี้ก็ต้องเป็นชื่อของคู่เราและก็ตรง I'm a teacher here ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นพวกเราเป็น student ไหมพวกเราเป็นนักเรียนนะคะพวกเราไม่ใช่คุณครูพวกเราต้องเปลี่ยนเป็น I'm a student here โอเคไหม

เขียนลงในโน้ตได้เลยค่ะบทสนทนานี้เปลี่ยนเป็นของพวกเราเลยค่ะดูบทสนทนาที่อยู่บนหน้ากระดานนะคะแล้วเปลี่ยนชื่อแพทริเซียเป็นชื่อของพวกเราเปลี่ยนจาก teacher เป็น student

0: เราลอกบทสนทนาที่อยู่ในด้านหน้าลงในสมุดได้เลยค่ะลอกลงไปเลยนะคะแต่เพียงเปลี่ยนเป็นข้อมูลของตัวเองแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวครูจะให้ออกมาสาธิตให้เพื่อนๆดูด้านหน้าห้องเรียนนะคะสัก5คู่สงสัยตรงไหนถามครูได้นะคะได้ไหมอันไหน Good morning ได้ไหม Good morningGood morning. My name is อะไร แล้วทีนี้ก็อีกคนนึงก็ต้องตอบว่า Hi.
1: I am.
0: Wisrut.
1: I am
0: a student. ใช่ไหม แล้วก็ต้องบอกว่า It's nice to meet you.
1: Wisrut.
0: เราก็ต้องตอบว่า Nice to meet you too. ใช่ไหม Wisrut ต้องพูดว่า Nice to meet you too. Bye for now. See you in the class. ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องว่า thank you and ใช่เขียนไหมเขียนลงไปได้เลยค่ะเขียนลงไปได้เลยนักเรียนตกลงกันเอานะคะว่าใครจะเป็นแพทริเซียใครจะเป็นมิสเตอร์ไวท์เปลี่ยนตรงชื่อแล้วก็ teacher ชื่อ Patricia เป็นชื่อเรา teacher เป็น student ด้านหลังสงสัยตรงไหนถามครูได้นะคะ

ได้หรือยังคะได้แล้วใช่ไหมพอนักเรียนเขียนเสร็จนะคะให้นักเรียนลองสนทนากับเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะให้ออกมาสนทนาให้เพื่อนดูด้านหน้าห้องเรียนใครเขียนเสร็จแล้วคู่ไหนเขียนเสร็จแล้วทดลองสนทนากันได้เลยนะคะลองพูดกันได้เลยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องออกมาพูดให้เพื่อนฟังหน้าห้องเรียนได้ไหมได้ไหมได้เนาะโอเคง่ายๆด้านหลังได้ไหมคะ

0: อีกนานไหมจะหมดเวลาได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วทดลองพูดกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนออกมาสนทนาให้พวกเราฟังเดี๋ยวครูมอบหมายให้คู่นี้นะคะคู่นี้แล้วก็คู่นี้นะคะออกมาสนทนาให้เพื่อนฟังแล้วก็คู่นี้3คู่ถูกไหมเราเป็นคู่กันใช่ไหมคะเราคู่กับคนนี้แล้วนี่คู่กับใครคู่กับคนนั้นแล้วเราคู่กับใครกับคนนี้โอเคเราสามารถเอาบทออกมาดูได้โอเคไหมเราสามารถเอาบทออกมาดูได้นะคะได้ไหม My name is สุภโชคใช่ไหมแล้วก็เพื่อนคนนี้เพื่อนชื
1: ่อ
0: กิสกรก็จะเป็นhi I am กิสกร I am a
1: student
0: here แล้วต่อไป nice to meet you it's nice to meet you แล้วทีนี้ก็กิสกรจะบอก it's meet you yes
1: thank you
0: and okay ได้นะต้องมีเฮียมีได้ไหมได้นะโอเคได้ไหมคะคู่นี้ได้ไหมได้นะโอเคเดี๋ยวลองซ้อมกันไปก่อนเดี๋ยวกูจะให้เพื่อนออกมาก่อนนะโอเคเดี๋ยวคู่นี้ออกมาก่อนนะคะเอาบทออกมาดูได้ถือออกมาได้เลยค่ะถือออกมาได้เลยแล้วก็หยิบไมค์กับเพื่อนได้เลยค่ะด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าเลยโอเคเดี๋ยวเราฟังเพื่อนนะคะว่าบทสนทนาออกมาเป็นยังไงเริ่มได้เลยค่ะ
2: Good morning my name is Lisa
1: Hi I am Jaden I am a student here
2: Nice to meet you Jaden
1: Nice to meet you tooBye for now. See you in the class.
2: Thank you and goodbye.
0: Okay, thank you ค่ะคู่ต่อไปเลยค่ะ Super. ได้นะ Okay. เชิญค่ะตรงกลางเลย
3: Good morning. My name is Bunchong.
4: Hi, I am Kisakor. I am
0: Student here.
3: It's nice to meet you, Kisakon.
4: Nice to meet you too. Bye for now. See you in the class.
3: Thank you and goodbye.
0: Okay, thank you, ka. Next group, ka. ตรงกลางเลยค่ะตรงกลางเลยลูกตรงกลางขยับไปนู่นอีกOkay.
5: Good morning. My name is Salawut.
0: ขยับมานี่หน่อย
6: Hi. I am Nopalat.
0: Nopalat, ขยับมาหน่อยลูก Okay. I am student.
6: I am student here.
5: It's nice to meet you, Nopalat.
0: Okay.
6: Nice to meet you too. Bye for now. See you again in the class.
0: Okay.
5: Thank you and goodbye.
0: Thank you and goodbye.
5: Thank you and goodbye.
0: Okay. กลุ่มสุดท้ายค่ะ The last group. ตรงกลางเลยค่ะ

0: ขยับไปอีกค่ะขยับไปอีกขยับไปอีกมีร้านขยับไปอีกอ่ะโอเคอ่ะ
1: Good morning my name is Hiran hey I'm Tan Hong Wish I am a student hereIt's nice to meet you, Tan Hong.
0: Nice to meet you too.
1: Nice to meet you too.
0: Bye for now.
1: Bye for now. See you in the class.
0: Thank you.
1: Thank you. You are goodbye.
0: Thank you ค่ะ ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนิดนึงตรงช่วงท้ายนะคะอันนี้เราจะออกเสียงว่า Thank you.ไม่ใช่ thank you นะคะเราจะออกเสียง thank you บางคนสงสัยว่าอาจารย์ทำไมมันเขียน you เราต้องออกเสียงว่า q แต่ทีนี้มันเป็นการควบเสียงเวลาเราพูดเราจะเวลาที่ฝรั่งเขาพูดเขาจะไม่พูดช้าเหมือนพวกเราใช่ไหมคะ thank you แต่ละเวลาฝรั่งที่เขาพูดเขาจะออกเสียงเร็วมันก็เลยกลายเป็นการควบเสียงระหว่างตัว k แล้วก็ตัว u มันก็เลยกลายเป็น thank you พวกเราลองออกเสียง thank แล้วก็ you เร็วๆก็ได้มันจะ thank you thank you มันถ้าเป็นเร็วๆมันจะกลายคนที่ฟังมันจะได้ยินว่า thank you เพราะฉะนั้นพอมันเร็วแล้วมันมีเสียงแบบนี้ทุกคนก็เลยจะออกเสียงว่า thank you หรือเราจะพูดคำนี้คำเดียวก็ได้ว่า thanks แต่ถ้าแต่งคำเดียวต้องมี s ด้านหลังตัว k นะคะต้องออกเสียง s ด้วยนะถ้าจะเป็นแต่งอย่างเดียวต้องออกเสียงว่า thanks อย่างคำนี้ nice to meet you ก่อนหน้านี้เราเคยเรียนมาแล้วว่ามันมีหลายประโยคถูกไหมมันไม่ได้มีประโยคนี้ประโยคเดียวไม่ได้มีแค่ nice to meet you อันเดียวมันมี glad to meet you pleased to meet you ถูกไหมคะเราสามารถเปลี่ยนไปใช้อันนั้นก็ได้ซึ่งความหมายมันอันเดียวกันและเราสามารถใช้แทนได้เพื่อเป็นความหลากหลายให้คนต่างชาติเขา amazing ในตัวเราว่า who student you very good เลยสามารถแพ็คใช้ได้หลายๆประโยคนะคะวันนี้เราลองเขียนคำทักทายแล้วเราลองออกมาพูดหน้าชั้นเรียนแล้วนะคะแล้วพวกเราก็สามารถที่จะพูดได้ทบทวนได้ในสิ่งที่พวกเราเคยเรียนมาต่อไปหลังจากนี้พอเราพูดทักทายกันได้แล้วอันนี้จะเป็นการแนะนำตัวเหมือนเดิมนิดนึงมันก็จะคล้ายๆกันเมื่อกี้ก็จะมีการทักทายก่อนคือ Good morning My name is อีกคนนึงก็จะเป็น Hello I am แล้วก็ตามด้วยชื่อเรานะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องพูดคำว่า my name is ก็ได้เราสามารถที่จะบอกว่า I am แล้วก็ตามด้วยชื่อเราก็ได้เห็นไหมคะว่ามันมีการใช้ได้หลายแบบเราไม่จำเป็นที่ต้องจำว่า my name is เราสามารถใช้คำว่า I am แล้วก็ตามด้วยชื่อเราก็ได้แล้วก็บอกว่า am from England ฉันมาจากประเทศอังกฤษแล้วนี่Please to meet you เห็นไหมคะเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนจาก nice to meet you เป็น please to meet you นะคะและแอนดี้ก็จะบอก please to meet you too อันนี้ what's your last name again คือเขาอยากที่จะทราบชื่อด้านหลัง last name ชื่อสุดท้ายหรือในถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นว่านามสกุล what's your last name againนามสกุลคุณชื่อสุดท้ายคุณอะไรนะพูดอีกครั้งได้ไหมเขาก็จะบอกว่า am Wessel แล้วก็ตามด้วยสะกดฉันเคยค่ะเดี๋ยวเราใช้คู่เดิมนะใช้คู่เดิมแล้วก็ใช้บทสนทนานี้เช่นเดิมเปลี่ยนเป็นของเรานะคะลงมือได้เลยเขียนลงไปได้เลยค่ะเขียนลงไปในอันนี้โน้ตของเราด้านหลังได้เลยนะคะเริ่มต้นคือ Good morning แล้วก็ตามด้วยการแนะนำตัวประโยคที่2ของ Wingsail Hello I am แล้วก็ตามด้วยชื่อเช่นเดียวกัน I'm from England ตรง England

อันนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นประเทศอะไรก็ได้ที่เราอยากจะมาได้หมดเลยค่ะบราซิลโปรตุเกสอินเดียบรูไนได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ up to you เลยนะคะแล้วตรงนี้เราก็เป็น please to meet you please to meet you too what's your last name ทีนี้ก็ตอบว่า am Wingsail ตรงนี้ให้เป็นนามสกุลตรงนี้เป็นนามสกุลนะคะนี่เป็นนามสกุลนะแล้วก็สะกดนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษอันนี้สะกดนามสกุลภาษาอังกฤษของเราให้เพื่อนฟังแค่นั้นนะโอเคลงมือได้เลยค่ะแล้วเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้ออกมาแสดงบทสนทนาด้านหน้าห้องต่อไปเป็นคู่ใหม่นะต่อไปเป็นคู่ใหม่พวกเราเขียนลงไปในโน้ตได้เลยค่ะบทสนทนานี้ conversation to เขียนลงไปได้เลยด้านหลังสงสัยอะไรไหมคะสิบนาทีใช่ค่ะหลังแอมเป็นชื่อกับนามสกุลเราเราไม่จำเป็นต้องพูด my name is ก็ได้แล้วบอก I am แล้วก็ตามด้วยชื่อกับนามสกุลเราได้เลยใช่ค่ะโอเคก็แสงยุนนท์ก็จะมี yes very good โอเคแต่คู่ต่อไปของบทสนทนานี้เป็นคู่ใหม่นะคู่เก่าเรา thank you แล้วเราอยากเปลี่ยนคู่ใหม่บ้างนะคะสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะคะ

0: ตรงไหนชื่อเหรอ
1: มาเลเซียจ้ะ
0: มาเลเซีย M A S A M A S A L A S I A
1: L A S
0: I A ใช่

0: อีก10 นาทีได้ไหมได้นะทศพร I am แล้วก็ชื่อเราอันนี้แทนนี่ใครแทนนี่เราถูกไหมโอมโอมนี่เพื่อนใช่ไหมแทนก็แนะนำตัวก่อน Good morning I am ใช่ไหมคะแล้วก็ตอบว่า Good morning my name is ประโยคแรกคือ Good morning แล้วก็ my name is อะไรแทนใช่ไหมแล้วทีนี้ต่อไปโอมก็จะพูดว่า Hello I am โอมก็แนะนำชื่อตัวเองใช่ไหมคะโอมแนะนำชื่อตัวเองเสร็จโอมก็บอกว่าโอมมาจากไหนโอมมาจากไหนแล้วก็บอกว่า please to meet you ไหมแล้วสุดท้ายแทนต่อไปประโยคของแทนก็จะพูดว่า please to meet you too เห็นไหมคะแล้วทีนี้แทนก็จะถามอีกว่า sorry what's your last name again ใช่ไหมคะทีนี้โอมก็จะตอบว่า is แล้วก็ตามด้วยนามสกุลแล้วก็สะกดนามสกุลให้เพื่อนฟังโอเคเห็นไหมคะใช่ค่ะแล้วก็สะกดที่มันเป็นภาษาอังกฤษให้เพื่อนฟังโอเคไหมเขียนได้เลยค่ะใช่เดี๋ยวเปลี่ยนคู่นี้นะเอาออกไปดูได้เดี๋ยวเขียนตรงไหนไม่ได้เดี๋ยวถามครูคู่นี้นะเราด้วยนะ2นี่ออกแล้วใช่ไหมนี่ปวดเยี่ยวใช่แล้วรอแป๊บนึงคู่นี้นะคะ3แล้วคู่เราอีกคู่นึงได้ไหมไม่ได้ตรงไหนถามครูได้ไหมเขียนได้ไหมเอาออกไปดูได้อันแรกก็ใครอันแรกก็ณัฐพลใช่ไหมณัฐพลก็จะบอกว่า Good morning my name is ณัฐพลนามสกุลมังสาใช่ไหมคะและเราชื่อว่าธนะจรัสพงษ์ใช่ไหมจรัสพงษ์ก็จะบอกว่า Hello I am จรัสพงษ์นามสกุลกิตวาง Hello I am จรัสพงษ์กิตวาง I come from Thailand หรือจากไหนก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็จะบอกว่า Please to meet you ใช่ไหมคะ Please to meet you โอเคแล้วสุดท้ายก็จะบอกว่าแล้วทีนี้เราก็จะบอกว่า Please to meet you too ใช่ไหมนะแล้วก็จะมีว่าWhat's your last name again? ใช่ไหมคะแล้วก็ตอบนามสกุลเขาโอเคได้ไหมคะโอเคได้ไหมได้นะคู่นี้เสร็จหรือยังคะ
1: ยัง
0: ได้ไหมโอเควันนี้นะคะเราได้ทบทวนเกี่ยวกับการทักทายทบทวนเกี่ยวกับการแนะนำตัวแล้วก็ทบทวนเกี่ยวกับคำกล่าวคำพูดที่ใช้ในการทักทายในการแสดงความยินดีที่ได้รู้จักวันนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งก่อนที่เราจะจบคลาสนี้นะคะทักทายสวัสดีตอนเช้าเราจะพูดว่าตอนบ่ายตอนเย็นราตรีสวัสดิ
2: ์
0: Good night ฝากนิดนึงคำว่า Good morning Good afternoon Good evening แล้วก็ Good night คำว่า Good GOOD เนี่ยมันไม่มี S ถูกไหมเวลาออกเสียงพวกเราไม่ต้องเอาเสียง S มาให้ออกมาคำว่าGood อย่างเดียวเพราะถ้าเราออกเสียง S คำนั้นมันจะแปลจากสวัสดีตอนเช้าเนี่ยเป็นคำนี้จะแปลว่าสิ่งของมันจะคนละความหมายโอเคไหมคะทีนี้ถ้าเราจะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักเราจะมีประโยคที่จะบอกเพื่อนๆว่าอันประโยคแรกคือ Nice to meet you หรือประโยคนี้ก็ได้คือ Please to meet you ใช่ไหมคะโอเคทีนี้และหลังจากนี้นะคะครูหวังว่าพวกเราจะกลับไปทบทวนการทักทายทั้งที่เป็นทางการ informal และไม่เป็นทางการพวกเราสามารถใช้คำทักทายที่ไม่เป็นทางการ กับเพื่อนได้ในทุกๆโอกาสได้ทั้งวันได้ตลอดวันนะคะและพวกเราก็น่าจะสามารถที่จะใช้ประโยคนี้ทักทายคุณครูได้วันหลังครูหวังว่าพวกเราจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษทักทายครูก่อนตอนเช้าจะเปลี่ยนจากคำว่าอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะเปลี่ยนเป็น teacher good morning teacher หรือว่า morning teacher อย่างนี้ก็ได้นะคะหวังว่าครูจะได้ยินคำทักทายเหล่านี้จากทุกๆคนในคลาสนี้โอเคไหมคะโอเคไหมโอเคนะคะยังได้ยังและในคาบต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ listening and speaking กันอีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าครูจะได้รับความร่วมมือที่ดีอย่างวันนี้จากนักเรียนอีกครั้งนะคะวันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกๆคนมากนะคะและเจอกันในคราวต่อไปค่ะ Thank you
1: Thank you teacher
0: Goodbye
1: Goodbye
0: Goodbye see you again next week

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
2: ใช่ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานคู่กรณีของครูเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราต้องดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมือที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจ
3: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูด้วยความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท่งที่กองอื่นเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของความพยายามแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เ ็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
2: การขอคุ้มครองเนี่ย

0: ร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
1: อันนี้เป็นสายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
1: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ครับต้อง
3: ครับก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
2: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: นักเรียนทั้งหมดนั่งที่เรียบร้อยนักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคงจะเป็นวันแรกที่เราได้พบกันสำหรับรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะฟังชื่อจากชื่อวิชาแล้วเนี่ยนักเรียนว่ามีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหม
2: ม
1: ีแน่นอนนะคะสำหรับวิชานี้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เราพบกันนะคะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเข้าสู่บทเรียนเราลองมาดูกันก่อนว่าคำอธิบายรายวิชาจุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาเมื่อนักเรียนนะคะได้ศึกษาในรายวิชานี้จบนักเรียนจะมีความรู้อะไรกลับไปบ้างเพื่อไปใช้ในการทำงานเพื่อไปใช้ในการศึกษาต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะจะมีชื่อตอนว่าแนะนำรายวิชานะคะคำอธิบายรายวิชาช่วยอ่านให้ครูฟังหน่อยค่ะ

0: นะคะจากคำอธิบายรายวิชานักเรียนจะสังเกตว่านะคะจะบอกว่าศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคำนวณค่าสถิติเพราะฉะนั้นแน่นอนเราจะต้องรู้จักทางด้านการคำนวณนักเรียนเรียนกันมาบ้างแล้วสำหรับสถิติแต่นักเรียนยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรครูให้เรียนหนูก็เรียนนะคะซึ่งในระดับปวช.เดี๋ยวเราจะมาศึกษากันอีกทีว่าแต่ละตัวมีความหมายอย่างไรนะคะนักเรียนจะเจอคำว่าเชิงพรรณนานักเรียนหลายคนยังเอ๊ะมันคืออะไรเคยได้ยินแต่จำความหมายไม่ได้ถูกไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าเชิงพรรณนาคืออะไรที่สำคัญจะต้องมีกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญมันชื่อวิชาบอกอยู่แล้วว่าโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินักเรียนจะต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นสามารถบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ได้แสดงว่าวิชานี้ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลไหมคะ
1: ใช้
0: นะคะแต่นักเรียนจะต้องรู้จักที่มาที่ไปของสูตรแต่ละตัวก่อนว่าสูตรนี้มาได้ยังไงคำนวณมือได้อย่างไรหาไปเพื่ออะไรเพราะเมื่อไหร่มันเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วมันแค่2คลิกอะค่ะนักเรียนกิ๊กๆคำตอบออกมาแล้วแต่เราจะไม่ทราบเลยว่าค่าที่ได้นั้นเอามาทำอะไรได้ค่าที่ได้มานั้นเอาไปใช้อย่างไรนะคะนักเรียนก็จะต้องมาเรียนรู้กันนะคะโดยโปรแกรมที่ใช้ก็จะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติหรือโปรแกรมตารางงานก็ได้ในที่นี้ครูจะใช้โปรแกรม SPSS สำหรับสอนนักเรียนนะคะการใช้คำสั่งต่างๆในการประมวลผลเหมือนนักเรียนเรียน Excel นะมันจะมีสูตรใช่ไหมคะมีฟังก์ชันในการใช้แต่ในโปรแกรม SPSS มันจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่านะคะเพื่อให้ได้ค่าสถิติต้องการโอเคพอกระจ่างขึ้นไหมคะสำหรับค่าสำหรับคำอธิบายรายวิชาพอได้มากขึ้นนะคะต่อไปเรามาดูมาตรฐานรายวิชาค่ะช่วยกันอ่านหน่อยค่ะ
1: อธิบายขั้นตอนการรวบรวมและเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผลเชิงสถิติประยุกต์ใช้โปรแกรมในการประเมินผลทางสถิติเชิงพรรณนา
0: แสดงว่าต้องได้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติจากมาตรฐานรายวิชานะคะต่อไปค่ะ

0: เพราะฉะนั้นกระบวนการขั้นตอนเรารู้ทั้งทฤษฎีเราทำปฏิบัติได้แล้วก็ต้องทำรายงานได้ทำรายงานทำเป็นรีพอร์ตทำเป็นกราฟทำเป็นตารางเพื่อให้คนอื่นสามารถเข้ามาอ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปค่ะจุดประสงค์รายวิชาอันนี้สำคัญเลยนะคะอ้าวข้อแรกเลยค่ะ
1: เข้าใจกระบวนการรวบรวมและเตรียมข้อมูลสำหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น
0: นะคะต้องเข้าใจกระบวนการก่อนจะทำอย่างไรให้ได้ข้อมูลมาเพื่อนำไปใส่ลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถคำนวณได้จริงนะคะมันจะมีขั้นตอนมีกระบวนการเอ๊ะข้อมูลที่ได้มาถูกต้องไหมข้อมูลที่ได้มาเป็นจริงหรือไม่มันมีวิธีการตรวจสอบของมันอยู่นะคะอ้าวต่อไปค่ะ
1: สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลทางสถิติที่จัดเตรียมไว้แล้วเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร
0: ์นะคะเมื่อได้ข้อมูลมาข้อมูลประเภทไหนสามารถคีย์ลงไปได้ข้อมูลได้เป็นแบบสัญชาติสีผิวจะคีย์ลงไปในระบบคอมพิวเตอร์อย่างไรนักเรียนก็จะต้องมาเรียนรู้เพื่อให้ทราบกระบวนการนะคะต่อไปค่ะ
1: สามารถใช้คำสั่งในโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลสถิติพื้นฐาน
0: นะคะนักเรียนสามารถใช้คำสั่งในโปรแกรมได้ที่สำคัญนะคะนักเรียนจะใช้สถิติพื้นฐานตอนนี้ถามตัวเราเองก่อนว่าเรารู้ไหมว่าคำว่าสถิติพื้นฐานคืออะไรมีค่าสถิติอะไรบ้างยังไม่มีใครรู้เลยถูกไหมคะนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนกันในรายวิชานี้นะคะสำหรับคำอธิบายรายวิชาเบื้องต้นมีประมาณนี้นะคะก็มีมาตรฐานรายวิชาคำอธิบายรายวิชาแล้วก็จุดประสงค์รายวิชาจากที่ครูพูดมาเนี่ยนักเรียนพอจะจับจุดได้ไหมว่านักเรียนเรียนแล้วนักเรียนจะต้องได้อะไรกลับไปบ้างพอทราบคอนเซปต์ยังพอทราบแนวคิดรวบยอดหรือยังคะพอทราบยังพอทราบแต่เราทราบความคิดรวบยอดแล้วเราทราบคอนเซปต์แล้วแต่เรายังไม่รู้เลยแต่ละตัวคืออะไรซึ่งตอนนี้นะคะตอนแรกเลยที่ครูจะนำมาสอนก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติความรู้เบื้องต้นเลยนะคะนักเรียนอาจจะเรียนมาในระดับประถมนักเรียนอาจจะเรียนมาในระดับมัธยมแล้วนะคะเราลองมาทบทวนกันอีกทีนึงมันมีค่าบางตัวที่นักเรียนจะต้องกลับไปจำกลับไปท่องแล้วครูจะบอกให้ตรงไหนที่จะใช้โน้ตอย่างไรเดี๋ยวครูจะบอกอีกทีนึงนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิตินะคะตอนแรกเลยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนเรามาทราบกันก่อนว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบในวันนี้นักเรียนจะมีความรู้อะไรกลับไปบ้างนะคะตัวแรกเลยช่วยครูอ่านหน่อยค่ะ
1: บอกความหมายของสถิติได้
0: เพราะฉะนั้นตรงไหนที่ครูเป็นการบอกความหมายสถิติกรุณาช็อตโน้ตกรุณาจดลงไปด้วยนะคะต่อไปค่ะ
1: อธิบายประเภทของสถิติศาสตร์ได
0: ้อ่านใหม่สิอธิบายอะไรนะคะ
1: อธิบายประเภทของสถิติศาสตร์
0: ประเภทของสถิติศาสตร์ได้นะคะมันเป็นศาสตร์หนึ่งเลยนะวิชาสถิติเนี่ยถ้าใครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเรียนต่อในระดับปริญญาโทเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่แตกแขนงออกไปเยอะมากนะคะแล้วก็วิชานี้เกี่ยวข้องกันในชีวิตประจำวันของนักเรียนตลอดนะคะต่อไปค่ะ
1: บอกความหมายของข้อมูลและข่าวสารได
0: ้เราเด็กคอมพิวเตอร์ถูกไหมได้ยินกันบ่อยมากคำว่าข้อมูลคำว่าข่าวสารเดี๋ยวดูซิว่าความข้อมูลข่าวสารของความหมายในเชิงคอมพิวเตอร์กับเชิงความหมายของสถิติจะเหมือนกันไหมนะคะข้อต่อไปเลยค่ะ
1: อธิบายลักษณะและความแตกต่างของมาตรการวัด
0: เอาใหม่มาตรการวัดค่ะมาตราการวัดอ่านใหม่ลูก
1: อธิบายลักษณะและความแตกต่างของมาตร
0: มาตราการวัดนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในชั่วโมงนี้ว่ามาตราการวัดคืออะไรนะคะต่อไปค่ะ
1: อธิบายการแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลได
0: ้นะคะทีนี้เรามาดูตัวแรกเลยความหมายของสถิติความหมายของสถิตินะคะความหมายของสถิตินะคะ

0: คำว่าสถิติภาษาอังกฤษใช้คำว่า statistic อ้าวไหนลองออกเสียงสิคะ
1: statistic
0: statistic นะคะซึ่งเป็นคำที่แปลงมาจากคำศัพท์นะคะบัญญัติในภาษาเยอรมันนะคะซึ่งแปลว่าหมายถึงข้อมูลนะคะโดยมีรากศัพท์มาจากคำว่า state นะคะซึ่งถึงข้อมูลหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารรัฐนักเรียนเคยได้ยินคำว่าสัมมโนไหมสัมมโนประชากรเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินไหมลูกสัมมโนอุตสาหกรรมสัมมโนการเกษตรเคยได้ยินไหมคะ
1: เคย
0: แต่ไม่รู้มันคืออะไรใช่ไหมลูกรู้อย่างเดียวก็จะมีคนมาถามเก็บรายละเอียดข้อมูลเหล่านั้นเพื่อไปใช้ในการพัฒนาประเทศเพื่อไปใช้ในการที่จะวางรากฐานวางแนวนโยบายของรัฐบาลในการที่จะบริหารประเทศต่อไปนะคะเพราะฉะนั้น statistic จึงมีรากศัพท์มาจากคำว่า state ก็คือแปลว่ารัฐนะคะข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารรัฐนะคะปัจจุบันสถิติจึงมีความหมายเป็น2ประการด้วยกันประการแรกเลย1สถิติหมายถึงตัวเลขที่แสดงถึงข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆจะต้องเป็นตัวเลขหลายตัวจะเรียกค่าตัวเลขนะคะในความหมายนี้ว่าเป็นข้อมูลสถิตินะคะตัวอย่างเช่นนักเรียนที่วันนี้ที่เข้าห้องสอนออกอากาศเข้าห้องเรียนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมวันนี้เป็นห้องอะไรคะณชั่วโมงนี้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/2 ครูถามนิดนึงมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน37คนนี่แหละเป็นข้อมูลสถิติแล้ววันนี้เราเรียนกันเราเรียนกันในวันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที
1: ่
0: 17ตุลา2561ถูกไหมคะอาทิตย์หน้ามาเรียนใหม่นับจำนวนนักเรียนในห้องใหม่มีไม่ครบเท่าเดิมมีบางคนหายอาจจะเหลือแค่35 36ข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นค่าสถิติเพราะฉะนั้นค่าสถิติก็หมายถึงตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆไม่มีการมโนไม่มีการคาดคะเนคือเป็นข้อเท็จจริงของตัวเลขที่นับได้ณตอนนั้นนะคะแต่การคาดคะเนมันก็จะมีอีกทฤษฎีบทหนึ่งนะคะต่อไปค่ะในความหมายที่สองนะคะตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะคะแนนในการสอบวิชาสถิติของนักเรียนชั้นปวช.3ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งปี2560นะคะก็จะเป็นค่าสถิติเหมือนที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ไหมคะเหมือนกันไหมเหมือนกันคืออะไรก็ได้ที่เป็นข้อมูลคะแนนสอบจำนวนนักเรียนจำนวนครั้งที่นักเรียนมาเข้าแถวจำนวนครั้งที่นักเรียนมาสายจำนวนครั้งที่ เรามาสายหรือว่าเงินในกระเป๋าของคุณตัวเลขที่เป็นข้อเท็จจริงเราจะเรียกว่าสถิตินะคะต่อไปค่ะความหมายที่2สถิตินะคะจะหมายถึงศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งเป็นได้ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่ประกอบไปด้วย4ขั้นตอนก็คือมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความหมายข้อมูลนะคะโดยมีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อสรุปผลจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเราจะเรียกสถิติในความหมายนี้ว่าสถิติศาสตร์ก็คือคุณต้องการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องที่คุณสนใจตัวอย่างเช่นเวลาเรามาเข้าแถวตอนเช้าจะมีการเช็คใช่ไหมคะว่าใครมาไม่มามีการเช็คไหมลูก
1: มี
0: เช็คเพื่ออะไรพอถึงหนึ่งเทอมนำมาสรุปผลสรุปว่านัฐกิจขาดไปทั้งหมดกี่ครั้งมีผลต่อการตกกิจกรรมไหมนะคะรัตนมณีไปทั้งหมดกี่ครั้งมีผลต่อการตกกิจกรรมไหมเห็นไหมคะมันจะต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเก็บรวบรวมเอามานำเสนอเอามาประมวลผลก่อนใครนับเป็นคนนับให้ครูโกมลปะนับว่าเพื่อนขาดไปกี่ครั้งกี่ครั้งใช่ไหมคะคราวที่แล้วใครเป็นคนนับให้ครูใครนะนัฐกิจเป็นคนคอยนับว่าขาดไปกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วนะคะเก็บรวบรวมประมวลผลแล้วก็นำมาแสดงผลข้อมูลนะคะ ทีนี้ประเภทของสถิติศาสตร์สถิติศาสตร์แบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่อ่านพร้อมกันค่ะ1
1: สถิติเชิงพันธน
0: าเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆในคำอธิบายรายวิชาใช่ไหมคะสถิติเชิงพันธนาหรือ descriptive statisticสถิติเชิงพันธนาหรือ descriptive statistic เรายังไม่เรียนกันถึงความหมายว่าคืออะไรเรารู้ก่อนว่าแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะอีกอันนึงนะคะอีกอันนึงก็คือ2สถิติเชิงสถิติอะไรคะสถิติเชิงอนุมานนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า inferential statistic เอ๊ะคำว่าอนุมานคืออะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันตอนนี้จำไว้ก่อนนะเราเจอ2คำที่ยังไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่ก็คือ1สถิติเชิงพันธนา2
1: สถิติเชิงอนุมาน
0: สถิติเชิงอนุมานนะคะอ้าวอันแรกเลยนะคะสถิติเชิงพันธนาหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า descriptive statistic เป็นสถิติที่บรรยายถึงคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการกำลังศึกษาซึ่งอาจจะนำเสนอในข้อมูลของรูปแบบบทความตารางแผนภูมิหรือกราฟนะคะสถิติที่บรรยายถึงคุณลักษณะของสิ่งของสิ่งที่ต้องการศึกษาครูยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ครูอยากทราบจังเลยเมื่อเช้านี้มีคนมาสายไหมตอนเข้าแถวมีไหมลูก
1: ไม
0: ่มีเนี่ยคือสิ่งที่ครูต้องการศึกษาเอาทุกครั้งทุกวันทุกวันมารวบรวมเราสามารถที่จะทำนำเสนอในรูปของแผนภูมิได้ในรูปของบทความหรือในรูปของกราฟต่างๆได้อะคุณเคยดูข่าวนะคะดูข่าวที่เป็นข่าวการส่งออกไหมการส่งออกข้าวไทยเขาจะบอกเป็นยังไงอยู่ดีๆนักข่าวพูดออกมาหรือว่าเขาจะยกตัวอย่างเป็นกราฟเป็นแผนภูมิเป็นกราฟถูกไหมคะบางทีก็ออกมาในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบปีนู้นปีนี้นั่นแหละก็คือเป็นสถิติเชิงพันธนาคือบรรยายในสิ่งที่เราต้องการจะศึกษานะคะต่อไปค่ะซึ่งอาจจะเป็นการวิเคราะห์ในรูปแบบของการหาค่ามัดชิมเลขคณิตและการตีความหมายการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นต้นนักเรียนยังไม่คุ้นคำเหล่านี้ไม่ต้องตกใจเพราะวันนี้เรามาเกริ่นให้ฟังกันก่อนว่าสถิติคืออะไรนะคะสถิติมันพันธนามักจะใช้บรรยายผลที่ได้เฉพาะกลุ่มที่ศึกษาไม่นำผลที่ได้นะคะไปอ้างอิงกับกลุ่มอื่นตัวอย่างเช่นคะแนนเฉลี่ยของการสอบวิชาสถิติในวิทยาลัยกอในปี2560ภาคเรียนที่2ได้คะแนนเป็น78.5 คะแนนซึ่งมันไม่ได้บอกว่าโรงเรียนอื่นคุณต้องได้ 78.5 คะแนนเพราะเราถามเฉพาะใครคะในวิทยาลัยกออย่างเดียวบางครั้งคอมพิวเตอร์ธุรกิจมี2ถูกไหมถูกไหมคะ2ห้องบางทีคะแนน2ห้องเท่ากันไหมไม่เท่าครูจะเอาของห้องนี้ไปบอกว่าห้องนู้นต่อไปมันสอบมันต้องได้คะแนนเท่านี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะสิ่งที่ครูสนใจคือห้อง2ทับ2ครูยังไม่ได้สนใจที่จะศึกษา2ทับ1โอเคพอเข้าใจไหมคะสถิติพันธนาจำคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือเป็นสถิติที่ต้องการจะศึกษาเพื่อเอาไปบรรยายนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ้าวต่อไปค่ะประเภทที่ซึ่งคะแนนที่ได้นี้จะนำไปสรุปการอ้างอิงถึงคะแนนเฉลี่ยของการสอบวิชาสถิติในโรงเรียนอื่นในปี2560ด้วยได้ไหมคะไม่ได้เพราะเราเก็บเฉพาะโรงเรียนกอโรงเรียนอื่นเราไม่ได้เก็บต่อไปค่ะสถิติเชิงอนุมาน inferential statisticเป็นสถิติที่ศึกษาข้อมูลเป็นกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวและข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนี้จะใช้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดเอาใหม่นะสถิติเชิงอนุมานก็คือเป็นสถิติที่ศึกษาข้อมูลเป็นกลุ่มตัวอย่างเพียง เพียงกลุ่มเดียวและข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนี้จะเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดนะคะผลสรุปที่ได้สามารถนำไปอ้างอิงถึงกลุ่มประชากรได้โดยอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็นดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาจะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากรเพื่อให้การสรุปอ้างอิงถึงกลุ่มประชากรมีความถูกต้องเชื่อถือได้อ้าวตัวอย่างเช่นนะคะครูอยากทราบจังเลยว่าโรงเรียนเราโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนักเรียนในวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนำเงินมาโรงเรียนคนละกี่บาทโดยเฉลี่ยนักเรียนในวิทยาลัยครูเดินถามทั้งหมดไหวไหมลูก
2: ไม
0: ่ไหวนะคะมามั่งไม่มามั่งปีสามฝึกงานห้องนู้นฝึกงานห้องนี้ฝึกงานนั่นมาไม่ครบนี่มาไม่ครบวิธีการของครูก็คือครูจะเดินไปแต่ละห้องครูจะเลือกมาอ้าวหนึ่งช่างยนต์หนึ่งทับหนึ่งสามคนช่างยนต์หนึ่งทับสองสามคนไฟฟ้าสามคนหนึ่งทับสองสามคนห้องละสามคนแล้วเอามาถามโอเคไหมเจอใครก็ได้ถามแล้วครูก็สามารถเอามาถามแล้วครูก็พอจะสรุปได้แล้วอ๋อเอามาคำนวณทางคณิตศาสตร์นะก็สามารถอ้างอิงได้ว่าเงินที่นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลเนี่ยนำมาโดยเฉลี่ยแล้วคนละเท่าไหร่แต่ครูต้องไปถามทุกห้องนะแต่ไม่ต้องถามทุกคนกลุ่มที่ครูไปเลือกถามไปหยิบมาไปหยิบมาอาจจะมีวิธีการเลือกโดยบังเอิญหรือจะเป็นวิธีการที่ครูที่ปรึกษาเขาส่งมานะคะซึ่งไอ้กลุ่มที่ครูเอามาถามแค่3คนเนี่ยครูจะเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากรก็คือนักเรียนทั้งหมดของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลโอเคไหมคะพอเข้าใจไหมเราสามารถเอาค่าตรงเนี้ยไปอ้างอิงได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนำเงินมาโรงเรียนคนละกี่บาทเราจะถามคือแบ่งโซนถามนะคะแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าสถิตินะคะ differential สถิติเชิงอนุมานนะคะเรามาดูตัวอย่างในที่ครูยกมาในสไลด์ต้องการหาความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชั้นปวช3ทั้งหมด400คนของวิทยาลัยกอดังนั้นโดยการใช้สถิติอ้างอิงเราไม่จำเป็นต้องวัดส่วนสูงของนักเรียนทั้งปวช3ทั้งหมดนะคะครูก็จะไปเลือกมาแค่กี่คนคะ145คนวัดส่วนสูงของนักเรียนทั้งหมด145คนแล้วคำนวณหาค่าเฉลี่ยซึ่งส่วนสูงนะคะสมมุติได้ค่าเฉลี่ยส่วนสูงเป็น 160.5 ก็จะเอาไปสรุปอ้างอิงว่านักเรียนชั้นปวช3ทั้งหมด400คนโดยเฉลี่ยแล้วมีส่วนสูงเฉลี่ย 160.5 เซนติเมตรโอเคไหมแตกต่างจากอย่างแรกพรรณนาครูเดินเข้าไปถามในสิ่งที่สนใจถามทุกคนแต่อ้างอิงคือยกขึ้นมาเพียงกลุ่มเดียวแต่ต้องมีกระบวนการของเขานะมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่มีการกำหนดว่ากลุ่มประชากรเท่าไหร่ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่แล้วใช้กี่คนสุ่มอย่างไรสุ่มแบบไหนเพื่อให้ได้ค่าที่ออกมานะคะต่อไปค่ะข้อมูลและข่าวสารช่วยครูหน่อยอ่านให้ครูฟังหน่อยเร็ว

แค่นี้ก่อนนะคะพูดง่ายข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงในสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาลักษณะอาจจะออกมาเป็นตัวเลขก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นวันนี้มีนักเรียนมาทั้งหมด37คนอันนี้คือข้อมูลแล้วนะคะระยะทางจากบ้านนักเรียนมาที่วิทยาลัยห่างกันกี่กิโลอันนี้ครูก็เป็นข้อมูลที่ครูสนใจไอ้สิ่งที่หนูบอกออกมามันคือข้อมูลหรือว่า data นะคะซึ่งข้อมูลในลักษณะนี้จัดว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูล

0: เชิงปริมาณคือข้อมูลที่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้นอกจากนี้ยังมีข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้กิตติพิชากิตติพิชาเพศอะไรคะ
1: เพศหญ
0: ิ
1: ง
0: ไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้รัตนมณีหนูนับถือศาสนาอะไรลูก
1: ศาสน
0: าพุทธบอกเป็นตัวเลขได้ไหมคะไม่ได้นะคะสุนิสาคิดว่าตัวเองเป็นคนผิวสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: ดำ
0: สีดำมันไม่มีเลเวลบอกว่าดำระดับไหนถูกไหมคะแบบเนี้ยไม่สามารถที่จะบอกเป็นตัวเลขได้วันนี้โกมลสวยไหมสวยระดับไหนมันไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้ใช่ไหมคะแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงปริมาณนะคะซึ่งข้อมูลในลักษณะนี้จัดว่าไอ้เมื่อกี้ศาสนาผิวดำสวยมากสวยน้อยนะคะเราจะเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพโอเคไหมข้อมูลเชิงปริมาณก็คือข้อมูลที่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือข้อมูลที่ไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้แต่เป็นการขยายความเข้าใจมากขึ้นข้อมูลนะคะจัดว่าเป็นวัตถุดิบที่นำไปผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้ได้ข่าวสารหรืออินฟอร์เมชั่นที่ต้องการนะคะเราจะเรียกว่าสารสนเทศนะคะต่อไปมาตราการวัดไหนทุกคนลองพูดพร้อมกันสิคะมาตราการวัดซึ่งในระบบสถิติจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทอันนี้แหละนักเรียนจะค่อนข้างงงนะคะจะค่อนข้างงงแต่ละประเภทเรียกอะไรยังไงอันดับแรกไปจำให้ได้ก่อนว่าแต่ละประเภทเรียกอะไรอ่ะเรามาดูกันค่ะตัวแรกเลยมาตรานามบัญญัติพูดตามค่ะมาตรานามบัญญัติ
2: nominal
0: scale
2: Nominal scale
0: ครูคะจำภาษาไทยแล้วต้องจำภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะ1มาตรานามบัญญัติหรือ Nominal scale
2: มาตรานามบัญญัติ Nominal scale
0: Nominal scale ต่อไปค่ะมาตราเรียงลำดับ Ordinal scale
2: มาตราเรียงลำดับ
0: มาตราเรียงลำดับ ordinal scale นะคะต่อไปค่ะ3นะคะมาตราอันตรภาค interval scale
2: มาตราอันตรภาค interval scale
0: อ่านว่าภาคนะคะภาคคอควายสะกดเหมือนกอไก่นะเอาใหม่ค่ะมาตราอันตรภาค
2: มาตราอันตรภาค
0: interval scale มาตราตัวสุดท้ายค่ะ4มาตราอัตราส่วน
2: มาตราอัตราส่วน
0: ratio scale
2: ratio scale
0: ทวนใหม่นะคะมีทั้งหมดมาตราการวัดในสติมีกี่มาตรา
2: 4มาตรา
0: 4มาตราอันแรกเลย1
2: มาตรา
0: สอง
2: มาตราเรียงลำดับ ordinal scale
0: เก่งมาก3ค่ะ
2: มาตราอัตราภาพ interval
0: scale 4
2: มาตราอัตราส่วน
0: ratio scale อ่านไปเมื่อกี้ก็จะลืมแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมีแบบฝึกหัดให้กลับไปทบทวนทีนี้ปัญหาต่อไปเรารู้แล้วว่ามี4มาตรแต่ละมาตรเรียกอะไรเราจะต้องมาทำความเข้าใจในแต่ละมาตรกันก่อนว่าคืออะไรนะคะมาตรตัวแรกเลยมาตรานามบัญญัติ nominal scale เป็นมาตรการวัดที่กำหนดสัญลักษณ์ขึ้นเพื่อจำแนกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกันไว้เป็นพวกเดียวกันเช่นการจำแนกคนจำแนกคนก็จะแบ่งออกเป็น2เพศถูกไหมเป็นเพศหญิงกับเพศชายแบบนี้เราจะเรียกว่ามาตรานามบัญญัตินะคะโดยกำหนด โดยใช้เลข1แทนเพศชายและใช้เลข2แทนเพศหญิงแต่ในตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าผู้ชายต้องเก่งมาเป็นอันดับ1เลยใช้เลข1ไม่ใช่นะมันเพียงแค่ว่าใช้ตัวเลขแทนการจำแนกนะคะตัวเลขเหล่านี้จะไม่มีความหมายใดๆในทางคณิตศาสตร์แต่จะเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้ตัวเลขเท่านั้นหรือเมื่อกี้ผู้ชายใช้แทนด้วยเลขอะไรนะ1ผู้หญิงแทนด้วยเลข2หรือนะคะการจำแนกคนตามวุฒิการศึกษาถ้าลงมาท่าวิทยาลัยเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชั้นปี5ปวช1ปวช
2: 2
0: ปวช
2: 3
0: ปวส
2: 1
0: ปวส
2: 2
0: ถ้าเราจะแทนตัวเลขเพื่อให้จำแนกได้ง่าย1คือเลข1คือแทนด้วยปวช1 2แทนด้วย
2: ปวช
0: 2 3แทนด้วย
2: ปวช
0: 3 4แทนด้วย
2: ปวช1
0: 5แทนด้วย
2: ปวช
0: 2โอเคพอเข้าใจยังหรืออย่างเช่นศาสนาพุทธ1 อิสลาม2คริสต์3ฮินดู4แบบเนี้ยนะคะเมื่อเวลาเราไปแจกแบบสอบถามจะได้จำแนกง่ายขึ้นหรือจำแนกตามเชื้อชาติสัญชาติเชื้อชาติไทยเชื้อชาตินู่นนี่นั่นสวีเดนอังกฤษจีนก็แล้วแต่ใช้สัญลักษณ์แทนแต่มันไม่ได้บ่งบอกว่าอะไรมากกว่าน้อยกว่าแค่ใช้ตัวเลขแทนแค่นั้นเองพอเข้าใจไหมคะสำหรับมาตรานามบัญญัติได้เนาะเข้าใจนะคะต่อไปค่ะมาตราเรียงลำดับมาตราเรียงลำดับนะคะเป็นมาตรการวัดที่แสดงความมากน้อยจึงสามารถจัดอันดับความมากน้อยของสิ่งที่วัดได้การวัดในมาตรานี้จะไม่มีศูนย์แท้ยังไม่ต้องตกใจกับคำว่าศูนย์แท้นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษาเราสามารถจัดอันดับได้เป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกถ้าครูให้แทนประถมเป็น1มัธยมเป็น2นะคะปริญญาตรีเป็น3ปริญญาโทเป็น4ปริญญาเอกเป็น5คุณว่าใครเรียนเยอะสุดระหว่างหมายเลข1กับหมายเลข5หมายเลข1กับหมายเลข5ใครเรียนเยอะสุดฮะหมายเลข5เพราะหมายเลข5คือระดับปริญญาเอกหมายเลข1คือระดับประถมมันสามารถจัดลำดับความมากน้อยได้โอเคไหมไม่เหมือนกับเพศเมื่อกี้ก็คือชายเป็น1หญิงเป็น2ไม่ได้บอกว่าชายเก่งกว่าหญิงเลยกลายเป็น1แต่ถ้าเมื่อไหร่บอกว่าถ้าเรียนระดับการศึกษาอยู่ในระดับ5คือปริญญาเอกนั่นหมายความว่าเขาเรียนเยอะกว่าถูกไหมเก่งกว่าเยอะกว่าคนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาสามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้เอาค่าตัวเลขมาเปรียบเทียบกันได้นะคะตรงนี้ขออธิบายไปแล้วนะคะต่อไปค่ะตัวเลขที่บอกถึงระดับการศึกษาสามารถบอกความมากน้อยแต่จะไม่สามารถนำมาคำนวณได้หมายความว่ามันไม่ได้บอกนี่ว่าจบปริญญาโทจะต้องเก่งกว่าปริญญาตรีถูกไหมมันไม่สามารถบอกได้แต่บอกได้ว่าเขาเรียนมาเยอะกว่านะคะเขาเรียนมาเยอะกว่าเรียนมาสูงกว่านะคะต่อไปค่ะมาตราที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย1มาตราอะไรลูก2
2: มาตราเร
0: ีย
2: นลำด
0: ับ 3มาตราอันตรภาคมาตราอันตรภาคเรามาดูความหมายกันเป็นมาตรการวัดที่สามารถแสดงปริมาณความมากน้อยความแตกต่างที่วัดได้ระหว่างค่าแต่ละช่วงมีความห่างเท่าๆกันทุกช่วงสามารถนำมาบวกลบกันได้แต่ไม่มีศูนย์แท้เช่นอุณหภูมิมันจะมีเป็นค่าบวกค่าลบถูกไหมวันนี้หนาววันนี้อุณหภูมิปกติในห้อง25องศาอุ๊ยอากาศเริ่มเย็นแล้วอยู่ที่18องศาไปยอดดอย ยอดดอยอุณหภูมิ1องศาอุ๊ยใกล้แล้วอุ๊ยบางวันเหลือแค่0องศามันบ่งบอกไหมว่าอุณหภูมิ0องศาไม่มีอุณหภูมิมันบ่งบอกไหมลูกไม่มันเป็นแค่ตัวเลขวัดบอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่คะ0องศาแต่มันไม่ได้หมายความว่าไม่มีอุณหภูมิอ๋อบนยอดดอยไม่มีอุณหภูมิค่ะครูเพราะอุณหภูมิเป็น0องศาไอ้0ตรงนั้นเราเรียกว่าไม่ใช่0แท้บางวันต่างประเทศติดลบไหมคะติดอ่ะแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นมาตราอันตรภาคนะคะหรือระดับความคิดเห็นมันเคยตอบแบบสอบถามไหม5 4 3 2 1แล้วมันจะมี0ด้วยการที่เป็น0เป็นการบ่งบอกได้ไหมเขาไม่ได้คิดอะไรเลยเป็นการบ่งบอกไหมคะไม่แต่เขาอาจจะคิดว่าไม่รู้จะตอบอะไรก็เลยตอบอะไรคะ0แต่เขาก็จะมีความคิดเห็นของเขาอยู่นะคะอันนี้มาตราอันตรภาคอ้าวต่อไปมาตราอัตราส่วนอ่านให้ครูฟังหน่อยค่ะ1 2 3

0: คตัวอย่างเช่นรถวิ่งด้วยความเร็ว0กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถวิ่งอยู่ไหมคะไม่ได้วิ่งแสดงว่ามันทำไมลูกมันจอดไว้แสดงว่าอันเนี้ยมีศูนย์แท้กิตติพิชาวันนี้ไม่มีเงินมาโรงเรียนเลยเงินในกระเป๋าเขาเป็น0บาทนั่นหมายความว่าเขามีเงินมาโรงเรียนไหมไม่มีโอเคไหมคือศูนย์แท้อะไรกะนางสาวกิตติพิชามีความสูงเอ้ยมีส่วนสูง0เซนติเมตรกิตติชามีส่วนสูงไหมเนี่ยไม่มีตัวตนด้วยนะอย่าว่าแต่ไม่มีส่วนสูงไม่มีตัวตนด้วยนะคะในลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าศูนย์แท้แต่คนที่สอบได้คะแนน0ไม่ได้เป็นการวัดว่าเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเลยแต่เพียงแค่ว่ามีความรู้แต่มันมีน้อยไปนิดนึงเลยเดาข้อสอบไม่ถูกสักกะข้อโอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปสบประมาทคนที่ได้คะแนน0นะคือเขารู้แหละแต่รู้ไม่ตรงเลยได้0คะแนนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นรู้จัก0แท้ยังลูกรู้จักยัง0แท้ก็คือเป็น0ที่มันไม่มีค่าจริงๆไม่มีเงินรถไม่วิ่งนะคะแบบนี้เราจะเรียกว่า0แท้ซึ่งมาตราอัตราส่วนการวัดในมาตรานี้จะมีศูนย์แท้สามารถหาอัตราส่วนได้สามารถหาอัตราส่วนได้นะคะตัวอย่างเช่นตัวเลขที่บอกน้ำหนักความสูงคะแนนรายได้อายุเวลาความเร็วเป็นต้นโอเคไหมนะคะตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าในสิ่งที่มีศูนย์แท้นะคะเอาลักษณะของศูนย์แท้อ่านเลยค่ะลักษณะศูนย์แท้
1: ศูนย์แท้คือไม่มีเลยเช่นความยาว0เซนติเมตรแสดงว่าไม่มีความยาว
0: แสดงว่าไม่มีความยาวนะคะลักษณะศูนย์ไม่แท้ค่ะลักษณะศูนย์ไม่แท้
1: ศูนย์ไม่

0: โอเคไหมเราไปสบประมาทคนที่ได้ศูนย์คะแนนไม่ได้นะอุ้ยโง่ไม่มีความรู้เลยไม่ใช่แต่รู้มาอาจจะไม่ทำไมคะไม่ตรงถามผิดเรื่องถ้าครูไปถามเรื่องเกมครูเต็ม10ได้10แต่ไปถามเรื่องเรียนที่เกี่ยวกับตรงนี้ไงเลยรู้น้อยไปนิดนึงนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างมาตรานามบัญญัติลองมาดูกันนะข้อมูลส่วนตัวเคยเห็นไหมคะลักษณะการถามแบบนี้เคยเห็นไหม
1: เคย
0: นะเพศก็จะแบ่งออกเป็น2เพศก็คือเพศ
1: ชาย
0: กับเพศหญิงภูมิ

ที่ลำนาวที่คุณอยู่ก็จะแถวๆนี้ก็จะมีอำเภอเลยคะหัวหินปราณบุรีกุยบุรีเคยเห็นไหมคะลักษณะคำถามแบบนี้นะคะตัวอย่างมาตราอัตราส่วนนะคะรายได้ต่อเดือนเป็นเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะคะต่อไปมาตราเรียงลำดับความชอบของสินค้าเอาให้เลือกรสชาติความชอบของสินค้ารสวานิลาสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตชอบรสไหนมากที่สุดอะไรแบบนี้ก็ใส่ไปช็อกโกแลตเป็น1สตรอเบอรี่เป็น2วานิลาเป็น3ให้ใส่เรียงลำดับความชอบลงไปมาตราอันตรภาคนะคะเจอบ่อยเวลาทำองค์การวิชาชีพถูกไหมแจกแบบสอบถามหลังจากจัดกิจกรรมเสร็จเคยอ่านกันไหมมานั่งตอบกันเท่าไหร่คะเห็นด้วยไม่เห็นด้วย5 4 3 2 1เคยเจอไหมคะเจอนะคะสังเกตทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเป็นสถิติหมดเลยไหมคะเป็นไหมเป็นนะคะอ้าวสรุปมาตราการวัดมาตรานามบัญญัตินะคะก็คือจัดกลุ่มได้ก็เช่นอะไรคะตัวแปรเพศอาชีพเชื้อชาติต่อไปค่ะมาตราเรียงลำดับจัดกลุ่มได้บอกความมากน้อยได้อย่างเช่นวุฒิการศึกษาระดับชั้นต่อไปมาตราอันตรภาคเอาอ่านให้ครูฟังหน่อย

อเคอย่างเช่นอุณหภูมิระดับเสียงความเร็วใช่ไหมคะต่อไปค่ะมาตราอัตราส่วน

0: ก็อย่างเช่นความเร็วส่วนสูงจำนวนเงินในกระเป๋าใช่ไหมคะมีศูนย์แท้นะคะทีนี้เรามาดูการแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลจะแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะการแบ่งข้อมูลตามลักษณะข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณก็คือข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวเลขบอกได้ว่าตัวเลขมีค่ามากน้อยขนาดไหนสามารถเปรียบเทียบในรูปแบบของอัตราส่วนได้เช่นข้อมูลอายุน้ำหนักส่วนสูงเราจะเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณจำง่ายๆข้อมูลอะไรที่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้เราจะเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณถ้าข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือมันจะเป็นข้อมูลที่บรรยายสิ่งที่ต้องการศึกษาไม่อยู่ในรูปแบบของตัวเลขอย่างเช่นสีผิวขาวหรือดำเพศหญิงหรือชายนะคะแบบนี้คือไม่สามารถกำหนดแต่สามารถกำหนดตัวเลขขึ้นมาแทนได้โอเคไหมสามารถกำหนดตัวเลขขึ้นมาแทนได้แต่จะไม่สามารถนำมาคำนวณได้เอาศาสนาพุทธไปบวกกับศาสนาอิสลาม1บวก2ได้3ออกมาเป็นคริสต์แบบนี้ไม่ใช่นะนะคะมันเป็นการบรรยายเชิงข้อมูลเฉยๆนะคะอย่างเช่นสถานภาพการสมรสเพศนะคะในลักษณะเช่นนี้การแบ่งข้อมูลตามแหล่งที่มาแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือข้อมูลประถมภูมิ primary data เอาทุกคนอ่านพร้อมครูค่ะข้อมูลประถมภูมิ
1: ข้อมูลประถมภูมิ primary data
0: กับ2
1: ข้อมูลทุติยภูม
0: ิ secondary dataอันนี้ครูเชื่อทุกคนเคยเรียนกันมาแล้วในระดับประถมถ้าประถมภูมิก็คือข้อมูลที่เราไปทำการเก็บมาเองสังเกตมาเองทดลองเองเก็บเป็นคนแรกเราจะเรียกว่าข้อมูลประถมภูมิแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเราไปเอาข้อมูลจากคนที่คนอื่นเก็บไว้แล้วรวบรวมไว้แล้วนะคะไปเปิดจากหนังสือเปิดจากอินเทอร์เน็ตมาคือเขามารวบรวมไว้แล้วเราเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เราจะเรียกข้อมูลเหล่านี้ว่า

0: ข้อมูลทุติยภูมิโอเคพอเข้าใจไหมได้นะต่อไปค่ะการแบ่งข้อมูลตามแหล่งที่มานะคะคุณว่าข้อมูลแบบไหน2แบบนี้ปฐมภูมิกับทุติยภูมิอ่ะคุณว่าแบบไหนใช้ค่าใช้จ่ายเยอะอะไรยุ่งยากมากมายต้องไปเก็บใหม่ข้อมูลแบบไหนปฐมภูมิข้อมูลประเภทไหนที่ต้องทำการตรวจสอบว่าแหล่งที่มามาจากไหน
1: ท
0: ุติยภูมิต้องตรวจสอบใช่ไหมคะว่าแหล่งข้อมูลที่ได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนเราจะต้องให้เครดิตโดยการอ้างอิงเขาด้วยนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายแต่บางครั้งมันก็ไม่ตรงกับความต้องการของเรานะคะทีนี้ปฐุติยภูมิแล้วเนาะ secondary data นะคะสำหรับครูก็คงมีเพียงแค่นี้วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับบทแรกของสถิติพอเข้าใจเพิ่มมากขึ้นไหมแต่ยังจำไม่ได้ถูกไหมคะยังจำไม่ได้ไม่แปลกยังจำไม่ได้ถ้านักเรียนจะจำได้นักเรียนต้องทำอย่างไรลูก
1: กล
0: ับไปอ่านทบทวนเดี๋ยวครูมีแบบฝึกหัดให้นะคะเพื่อให้เราเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ช่วยครูตอบคำถามเป็นอย่างดีหวังว่าวันนี้สิ่งที่ครูสอนไปถ้านักเรียนคนไหนตั้งใจฟังครูเชื่อว่ากลับไปอ่านหนังสือไม่เยอะแล้วถูกไหมกลับไปอ่านหนังสือไม่เยอะแล้วแล้วเติมแบบฝึกหัดอีกสักนิดนึงก็จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับการเรียนวันนี้เป็นการเรียนแบบทฤษฎีทุกคนยังนั่งชิลตอบคำถามอยู่กับที่แต่ในสัปดาห์ถัดไปที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาคำนวณข้างหน้าให้เพื่อนที่อยู่ปลายทางได้ชมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคาบถัดไปนะคะถ้านักเรียนปลายทางอยู่ที่บ้านก็เตรียมเครื่องคิดเลขไว้ด้วยแล้วกันนะคะเพื่อเอามาใช้ในการคำนวณนะคะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้ค่ะ
2: นักเรียนเคารพ

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้

ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและ

ชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจาก

่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

เป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับวันนี้นะครับครูมอนนะครับจะมาสอนนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาอาหารไทยนะครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับมีลูกมือมาด้วยนะครับพี่อ้อนนั่นเองนะครับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับระดับชั้นปวส.1นะครับวันนี้นะครับครูจะมอสจะมาสอนเคล็ดลับอะไรให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รู้บ้างนะครับเมนูอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอาหารไทยและเกี่ยวข้องอะไรกับสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดตอนนี้มีความสำคัญอย่างไรกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้บริโภคนะครับอันดับแรกนะครับครูมอสต้องอธิบายให้กับนักเรียนนักศึกษาฟังก่อนว่าคำขยายความดีกว่าต้องขยายความว่าคำว่าอาหารเนี่ยในความหมายของนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาหารหมายถึงอะไรลูกอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าไปสร้างพลังงานเท่านั้นเองกินแล้วไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษแค่นั้นเองนะครับนักเรียนจําไว้แค่นี้เลยส่วนคำว่าอาหารไทยซึ่งอาหารไทยเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นอาหารประจำชาติของคนไทยนะครับซึ่งมีรสชาติที่มีเอกลักษณ์มีความเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่ามีรสชาติที่มันเผ็ดค่อนข้างลงตัวมีความซับซ้อนมีความหลากหลายหรือว่ามีความลึกซึ้งในรสชาติของอาหารไทยยกตัวอย่างนะครับนักเรียนเช่นสมมุตินักเรียนทำแกง1ถ้วยเนี่ยฮะทำไมคนไทยถึงอาหารไทยถึงได้เป็นที่ยอมรับอ่ะยกตัวอย่างเป็นแกงเขียวหวานนักเรียนรู้ไหมครับว่าในส่วนผสมของแกงเขียวหวานเนี่ยมีส่วนผสมที่ค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นผิวมะกรูดข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมเนาะแล้วก็พริกทำอย่างไรล่ะถึงจะได้รสชาติที่มันกลมกล่อมลงตัวแสดงว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความหลากหลายในการคิดค้นนะครับซึ่งอันนี้แหละมันเป็นจุดเด่นเลยของอาหารไทยนะครับนักเรียนซึ่งแล้วก็วันนี้ทำไมครูมอสถึงเลือกคอนเซ็ปต์สตรีทฟู้ดมาให้กับนักเรียนเพราะว่าตอนนี้เทรนด์สตรีทฟู้ดกำลังมาแรงเราต้องคิดก่อนว่าสตรีทฟู้ดหมายถึงอะไรในความคิดของนักเรียนคำว่าอาหารสตรีทฟู้ดเราจะได้ยินกันเป็นอย่างมากว่าอาหารสตรีทฟู้ดหมายถึงหนูจำง่ายๆเลยอาหารที่อยู่ข้างทางนิยมเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายๆเพียง1อิ่มจะเป็นอาหารกินเล่นเช่นหมูสเต๊ะหมาล่าคอนด็อกที่นักเรียนรู้จักแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างมาเป็นอาหารไทยให้กับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมนูที่ครูมอสยกตัวอย่างมาให้เนี่ยคือเมนูอะไรต่อไปนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารพวกสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติของอาหารไทยเนี่ย10อันดับต้นๆเลยวันนี้ครูมอสยกมาให้นักเรียนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดหมี่กระเฉดที่ดังมาจากทางภูเก็ตนักเรียนมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะทำให้มีผัดกุ้งเด้งผัดหมี่เส้นหมี่หอมวันนี้ครูมอสนำสูตรมาให้นักเรียนแบบไม่กักกันเลยนักเรียนสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับในส่วนของการทำสตรีทฟู้ดของครูมอส5เมนูในวันนี้นะครับไม่กักกันเลยทีเดียวนะฮะนักเรียนต้องจดแล้วก็ตั้งใจฟังครูมอสให้ดีเพราะวันนี้ทริคเล็กๆต่างๆเนี่ยครูมอสนำมามอบให้กับนักเรียนนักศึกษาแบบเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับแล้วต้นทุนวัตถุดิบการเลือกซื้อการเก็บรักษาเนี่ยมีเทคนิคหรือว่าขั้นตอนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราก็เมนูแรกเลยเริ่มต้นเลยเมนูยอดฮิตซึ่งเป็นแบบขัดแย้งกันมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าลูกค้าจะทะเลาะกันเป็นอย่างมากเมนูง่ายๆอาหารสิ้นคิดเรียกง่ายๆว่าอาหารสิ้นคิดละกันน้องนักเรียนก็คือเมนูผัดกะเพราเมนูผัดกะเพราเนี่ยโอ้โหเป็นที่ถกเถียงกันมากจำเป็นไหมต้องใส่ถั่วฝักยาวใส่ข้าวโพดอ่อนใส่แครอทหรือว่าใส่ผักอย่างอื่นได้ไหมในส่วนของผัดกะเพรานะครับซึ่งเราต้องเล่าให้ฟังก่อนในผัดกะเพราโบราณของเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยไม่มีขั้นตอนอะไรที่มันมากมายไม่มีกลิ่นของกากซีอิ๊วที่เราสาดลงไปซึ่งในสมัยใหม่เนี่ยแม่ค้าก็แบบใส่ซีอิ๊วดำสิใส่ซีอิ๊วหวานสิจะได้มีสีสันที่น่ารับประทานมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะที่ทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีสีสันที่น่ารับประทานเนาะนักเรียนเนาะวันนี้เราก็จะมาบอกกันซึ่งครูมอสไม่พอนำซอสสำเร็จรูปมามอบให้กับนักเรียนอีกซอสสำเร็จรูปครูมอสในที่นี้ไม่ว่านักเรียนจะเอาไปผัดกะเพราทอดกระเทียมหมูตับอะไรเงี้ยที่เป็นที่นิยมหรือว่าผัดซีอิ๊วหมักหมูต่างๆนักเรียนสามารถเอาสูตรซอสเนี้ยไปทำมาหากินไปสร้างอาชีพได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็มาเริ่มทำสูตรซอสสำเร็จรูปพร้อมครูมอสจะ
บอกวิธีทำและส่วนผสมไปด้วยเลยนะครับนักเรียนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยเป็นลูกมือครูมอสแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมส่วนผสมที่เป็นของซอสสำเร็จรูปก่อนเลยนะครับเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนักเรียนก็เป็นอ่างผสมแล้วก็เป็นที่คนเท่านั้นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยตามสะดวกเลยนักเรียนจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตามที่นักเรียนหาได้ปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับนักเรียนวันนี้ครูมอสตวงมาสำเร็จแล้วนะครับน้ำมันหอย1ถ้วยตวงครับนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้เลยมีหลากหลายยี่ห้อนักเรียนก็ดูว่าในความประสงค์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนต้องการเป็นยี่ห้อไหนหรือว่านักเรียนก็ดูว่าต้นทุนของนักเรียนนักเรียนมีตั้งไว้เท่านี้เท่านี้ก็ดูความเหมาะสมหรือว่าดูยี่ห้อที่เขานิยมใช้กันเพราะว่ามันจะมีส่วนวัตถุดิบเนี่ยก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารถ้าวัตถุดิบเราดีวัตถุดิบเราสดเราก็สามารถทำให้อาหารจานนั้นอร่อยขึ้นมาชูวัตถุดิบได้เลยนะฮะไม่ต้องมีรสชาติหรือว่าฝีมือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากมายแต่เราก็สามารถปรุงวัตถุดิบนั้นได้การเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญครับนักเรียนเวลานักเรียนเลือกซื้อพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกซอสปรุงรสอาหารที่สำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปนักเรียนต้องดูฉลากให้เป็นนะลูกดูวันหมดอายุเอ็กซ์ไพร์นะลูกว่าหมดอายุเมื่อไหร่ผลิตเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีว่าดูว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีรอยฉีกขาดไหมนะครับถ้าสมบูรณ์ครบถ้วนวันหมดอายุมีตามกำหนดที่เราต้องการอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้ามีรอยขีดข่วนขวดบุบขวดแตกขวดร้าวครูมอสไม่แนะนำให้เราไปซื้อของซื้อนะครับเพราะว่ามันก็ได้ประสิทธิภาพที่ไม่เต็มที่นะฮะตอนแรกอันนี้ครูมอสใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะครับส่วนผสมที่หนึ่งของซอสอเนกประสงค์ของเราครับต่อไปนะครับซีอิ๊วขาวครับอีกครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะครับนักเรียนเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปครับแล้วคนให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมต่อไปเราจะให้น้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนี่ยเข้ากันตัวนี้นักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูอย่างที่ครูมอสบอกผัดผักรวมมิตรผัดกะเพราหมูทอดกระเทียมหรือว่าหมักหมูย่างผัดซีอิ๊วนักเรียนสามารถใช้ซอสตัวนี้ได้เลยครับแล้วลำดับต่อไปนะครับน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายในที่นี้วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายก็มีหลายชนิดนะลูกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลที่ไม่ขัดสีแต่เนี้ยครูมอสเลือกเป็นน้ำตาลทรายขาวนะนักเรียนก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยว่านักเรียนจะต้องใช้ยี่ห้อไหนนะครับครูมอสไม่ได้ฟิกว่าต้องใช้เป็นยี่ห้อนี้หรือว่ายี่ห้อนี้นักเรียนก็หาซื้อได้ตามสะดวกครับอีกประมาณครึ่งถ้วยตวงครับนักเรียนนะครับแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายครับและเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะครับนักเรียนเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยมีความมันเงาเวลาเรานำไปผัดหรือว่านำไปคลุกกับอะไรเงี้ยทำให้อาหารของเรานุ่มด้วยและให้สีด้วยนะครับครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนเนี่ยคนน้ำตาลทรายกับซอสของเราเนี่ยให้ละลายเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้เราก็จะได้ซอสสำเร็จรูปแล้วนะครับง่ายไหมครับนักเรียนสำหรับซอสสำเร็จรูปส่วนผสมไม่ยุ่งยากเนาะไม่ยุ่งยากหาซื้อได้ง่ายแต่เอาไปใช้ทำขายได้จริงเค็มเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนะครับในส่วนของซอสตัวนี้แล้วก็ในส่วนของน้ำมันที่ครูมอสใส่ไปเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับเวลาเรานำไปหมักหมูนำไปผัดกับซีอิ๊วอย่างเงี้ยครับเราก็จะน้ำมันตัวนี้ก็จะไปเพิ่มความนุ่มความชุ่มชื้นให้กับพวกเนื้อหมูที่เรานำไปหมักนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องอ้อนคนให้ละลายนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับวันนี้เราจะทำผัดกะเพราสองสไตล์กันก็คือผัดกะเพราสมัยใหม่ที่ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปตัวนี้ของเรานี่แหละลงไปผัดให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ดูส่วนอีกตัวหนึ่ง
เป็นผัดกะเพราโบราณว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านหรือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำผัดกะเพราเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าอุ้ยผัดกะเพราโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างมีลักษณะอย่างไรมีกลิ่นหอมอย่างไรหรือว่ามีเอกลักษณ์อย่างไรและ2ชนิดนี้แตกต่างกันอย่างไรครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับครูมอสจะมาสอนเทคนิคการทอดไข่ดาวไทยทอดอย่างไรให้ไข่ดาวมีความฟูไม่ด้านแล้วก็ไม่อมน้ำมันครับในที่นี้นะครับในส่วนผสมของซอสสำเร็จรูปของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะมารู้จักดิบวันนี้เราทำเป็นกะเพราหมูสับส่วนสำคัญเลยเราก็เลือกเป็นหมูที่มันค่อนข้างน้อยถ้าจะเป็นสะโพกก็ได้หรือเป็นสันนอกก็ได้สันในก็ได้แล้วแต่นักเรียนนักศึกษานะฮะเลือกที่มันน้อยหน่อยเพราะว่าเวลาเราทานแล้วได้จะได้ไม่เลี่ยนนะครับซึ่งพระเอกของเราวันนี้นะครับก็เป็นตัวกะเพรานะครับวันนี้ครูมอสเลือกเป็นกะเพราบ้านมากะเพราบ้านหรือกะเพราแดงมีลักษณะอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเลือกกะเพราบ้านหรือกะเพราแดงกะเพราบ้านกะเพราแดงจะมีลักษณะใบที่ค่อนข้างเล็กมีดอกสีแดงมีลำต้นสีม่วงหรือว่าสีแดงเพราะฉะนั้นมันจะมีให้กลิ่นที่หอมกว่ากะเพราเกษตรที่เราไปเห็นตามแมคโครหรือร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปที่ซึ่งจะมีลักษณะที่ใบค่อนข้างใหญ่แต่อันนั้นจะให้ปริมาณเนื้อที่เยอะเหมาะสำหรับเอาไปทำธุรกิจแต่ว่าราคาต้นทุนตัวนี้ไม่ต่างกันมากที่แต่ถ้าครูมอนแนะนำครูมอนจะแนะนำให้นักเรียนใช้กะเพราบ้านหรือกะเพราแดงเนาะนักเรียนก็สามารถดูได้ง่ายๆก้านจะเป็นสีม่วงๆแดงๆมีดอกแล้วก็มีใบที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กนะครับวันนี้ครูมอนเลือกใช้เป็นตัวนี้มานะครับต่อไปนะครับในส่วนของพริกเดี๋ยวเรามาเรียนก่อนว่าในส่วนของผัดกะเพราที่เป็นผัดกะเพราสากลก่อนที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทั่วๆไปนะฮะเขาก็จะใช้เป็นพริกจินดาแดงจินดาเขียวนำมาโขกรวมกันพร้อมใส่กับกระเทียมไทยนะฮะตัวนี้เราก็จะนำไปผัดให้หอมก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในลำดับต่อไปครับตอนนี้เราจะมาเริ่มทำกันแล้วเดี๋ยวให้ขออนุญาตสลับฝั่งกับน้องอ้อนนิดนึงนะครับให้น้องอ้อนมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดไข่ดาวกันก่อนนะครับว่าไข่ดาวเนี่ยลักษณะที่ดีของไข่ดาวเนี่ยไข่ดาวไทยลักษณะที่ดีมันต้องกรอบซึ่งอันเนี้ยถ้านักเรียนเคยดูใน Master Chef เนี่ยตัวนี้จะเป็นโจทย์อย่างหนึ่งเลยให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ทำ1ไข่ตุ๋น2โพสต์เอ็กออมเล็ตแล้วก็ไข่ดาวไทยว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยที่มันด้านนอกต้องกรอบไข่แดงต้องเยิ้มเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเตาแก๊สนะครับเวลาใช้เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะลูกไม่ว่าเป็นการเซฟตี้ของแก๊สการเปิดแก๊สนักเรียนก็ต้องดูว่าเราบิดรอบคอบหรือเปล่ามีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดแก๊สเลยครับหนึ่งนะครับเปิดแก๊สนะครับเราดูนะครับว่าแก๊สเรามีรอยรั่วมีอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้กระทะร้อนเราจะใส่น้ำมันในการทอดไข่ดาวไทยเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะในการทอดและเทคนิคสำคัญเลยไม่ว่านักเรียนจะทำที่บ้านหรือว่านักเรียนจะทำขายนะครับเราเมื่อเราจะทำไข่เราไม่ควรตอกไข่ลงไปในกระทะเลยถ้าไข่เสียหรือว่าไข่เน่านักเรียนจะเสียทั้งน้ำมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งไข่นักเรียนควรมีภาชนะแยกนะครับแล้วก็มีไข่นักเรียนตอกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปทอดเพื่อ1เช็คว่าไข่ของเราเนี่ยมีความสดใหม่ไหมแล้วก็เน่าเสียตรงไหนหรือว่ามีอะไรเจือปนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้พอกระทะร้อนแล้วนะครับนักเรียนครับใส่น้ำมันลงไปเลยน้ำมันในที่นี้ถ้าน้ำมันสำหรับทอดควรเป็นน้ำมันปาล์มนะครับลูกเพื่อที่ได้จะเหมาะสำหรับในการทอดทำให้อาหารของเราเนี่ยมีสีเหลืองทองเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับผัดจะใช้เป็นปาล์มก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าบางคนจะใช้เป็นโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะทีนี้เราก็ต้องรู้จักการควบคุมไฟนะฮะทีแรกเราก็จะเปิดทำไมต้องใช้กระทะก้นลึกไม่เหมาะการทอดไข่ดาวจะไม่เหมาะกับการใช้กระทะแบบกระทะฝรั่งเนี่ยฮะกระทะเชฟรอนที่เป็นก้นแบนๆนะฮะก็จะทำให้ของเราแบนไปเลยไม่สวยงามจะต้องใช้กระทะที่มีก้นนิดนึงหรือว่ากระทะที่เป็นลึกหรือเรียกว่ากระทะไทยหรือกระทะจีนอันนี้จะเหมาะสำหรับการทอดมากกว่าหรือว่าการผัด
อะไรที่เป็นอาหารไทยเพราะว่ามันจะได้กลิ่นที่มันเขาเรียกว่าขี้กระทะละกันในภาษาเชฟในโรงแรมนะเขาจะเรียกว่ากลิ่นของขี้กระทะนะฮะเดี๋ยวเราจะทอดไข่ดาวให้ดูนะครับว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเวลาเราดูว่าน้ำมันร้อนไหมเราจะใช้เทคนิคง่ายๆชาวบ้านนักเรียนเช็คได้ด้วยตาเปล่าก่อนก็คือ1น้ำมันมีความเดือด2จับไปแล้วมีความร้อนมีไอขึ้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะไข่ที่ครูมอสเตรียมไว้แล้วนะครับเทลงไปเลยครับน้ำมันเราตอนนี้น้ำมันเราร้อนแล้วพอน้ำมันร้อนไข่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะดันให้ไข่ดาวของเราเนี่ยฟูขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเทคนิคง่ายๆย้ำนะครับในการทอดไข่เราควรมีภาชนะแยกก่อนสำหรับตอกไข่ดาวลงไปนะครับไม่ใช่ตอกลงไปในกระทะเลยอันนี้จะไม่ควรนะครับถ้าเราไข่เราเน่าหรือไข่เราเสียหรือว่ามีอะไรเจือปนอย่างเงี้ยครับเราจะได้ทิ้งได้ทันไม่เสียน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้นะครับไข่ดาวของเรากรอบสวยมากด้านล่างนะครับที่พี่อ้อนกำลังทอดให้กับพวกเราได้ดูอยู่นะครับในตอนนี้ลักษณะกรอบแต่ทีเนี้ยปริมาณไข่ขาวจะสุกอยู่แล้วแต่ไข่แดงสามารถขึ้นอยู่กับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าลูกค้าเลยว่าลูกค้าจะรีเควสเองว่าจะเป็นเวลดันหรือว่าสุก 100% หรือว่าขอที่มีความกรอบกี่ด้านนอกยังมีความเยิ้มอยู่ด้านในนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะซับน้ำมันพักไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับผัดกะเพราของเรานะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามไหมครับนักเรียนนักศึกษาครับด้านนอกมีความกรอบด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำนะครับเดี๋ยวครูทอดให้ดูอีกรอบนะฮะเราหยอดไปตรงกลางนะฮะให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางก็ลักษณะก็จะคล้ายๆรูปดาวการดาวหมายถึงการนำลงไปเจียวหรือว่าลงไปทอดนั่นเองนะคะในศัพท์ของอาหารนะฮะตอนนี้นะครับในสตูหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในสตูตอนนี้ก็น่าจะกลืนน้ำลายกันแล้วแค่เริ่มแค่ทอดไข่นะครับเรายังไม่ได้เริ่มกับการทำผัดกะเพราเลยนะฮะตอนนี้ก็ไข่ดาวสวยมากนะฮะทั้ง2ฟองอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเทคนิคถ้าเราตอกลงไปเลยได้ไหมถามว่าได้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราเช็คเขย่าไข่ดูไข่ไม่เน่าเราตอกลงไปเลยได้เหมือนกันแต่ครูมอนไม่รับรองว่ามันจะเป็นวงกลมมีความฟูสวยแบบนี้ไหมถ้ามันอาจจะบานเต็มกระทะเลยก็ได้ถ้าเราหยอดลงไปเลยนะอันนี้ใบนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนพักไข่ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็น2ระดับอันนี้ไข่แดงก็จะเยิ้มหน่อยอันนี้ก็ไข่แดงจะค่อนข้างสุกหน่อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือว่านักเรียนนักศึกษาต้องการแบบไหนนะครับเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาทำผัดกะเพราซึ่งเป็นพระเอกของเราเราจะเริ่มกับผัดกะเพราโบราณก่อนว่าลักษณะที่ดีของผัดกะเพราโบราณเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยหรือว่าชาวบ้านที่เขาทำนิยมทำกินกันในครัวเรือนเนี่ยลักษณะที่ดีของผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราใช้สามารถใช้กระทะเดิมได้เลยนะฮะกระทะที่ทอดไข่ดาวแต่น้ำมันเนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตให้พี่อ้อนเนี่ยตักออกนี้ออกก่อนเพราะว่าในตัวหมูเนี่ยมันมีความมันอยู่แล้วมีมันแทรกหมูอยู่แล้วเราจะไม่ต้องการให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีความเลี่ยนมากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ทานเวลาเราทานเนี่ยมันจะไม่เจริญอาหารละกันใช่ครับว่าไม่เจริญเนื้อหารเจริญอาหารเนาะซึ่งเราก็ต้องบางเดือนเนี้ยเทรนสุขภาพกำลังมาด้วยแบบบางคนก็จะไม่ชอบอะไรที่มันแบบมันนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่อ้อนนะครับจะตำพริกกับกระเทียมนะฮะซึ่งส่วนผสมของกะเพราโบราณจะมีแค่พริกแห้งกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็ใบกะเพราเท่านั้นเองเริ่มต้นนะครับเราจะใส่พริกแห้งนะครับปริมาณความเผ็ดก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนวันนี้เราทำปริมาณเพียง1จานนะครับพริกแห้งเราก็จะใช้ประมาณ5ถึง10เม็ดนะครับขึ้นอยู่กับความเผ็ดที่นักเรียนต้องการนะครับกระเทียมใส่ไปตามพร้อมกันได้เลยครับ1กระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ
ในการใช้คกนะครับวันนี้ครูมอใช้เป็นคกหินเพราะว่าคกหินเนี่ย1สามารถตำได้ละเอียดง่ายกว่าคกที่เราใช้ตำส้มตำหรือว่าคกดินนะฮะแล้วก็เวลานักเรียนตำให้หาผ้ารองนิดนึงเพราะว่าจะไม่ทำเสียงให้รบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าให้รบกวนคนรอบข้างนะครับเพื่อการกระแทกด้วยนะครับไม่ให้คกกับเขียงเราเนี่ยขยับนะฮะในระหว่างที่น้องอ้อนตำนะครับครูหมอก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะซึ่งคนสมัยก่อนนะครับจะไม่มีเพียงเนื้อสัตว์น้ำปลาเกลือน้ำตาลนะฮะยังไม่มีการผลิตซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับก็จะใช้แค่น้ำปลากับน้ำตาลทรายเป็นส่วนผสมหลักของกะเพราโบราณเราในวันนี้ส่วนเนื้อสัตว์ที่ครูหมอใช้นะครับครูหมอใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนำมาสับให้ละเอียดครูหมอก็เลือกใช้มาแล้วมีปริมาณมันที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ใบกะเพราครูมอสบอกไปแล้วใบกะเพรามี2แบบใช่ไหมลูกมีใบกะเพราที่เป็นอะไรลูกส่วนของใบกะเพราแดงกะเพราบ้านเนาะแล้วก็เป็นกะเพราเกษตรนะฮะดูความละเอียดตอนนี้นะคะได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดแก๊สอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนมาอยู่สลับฟังกันเดี๋ยวครูจะให้พี่อ้อนเป็นคนผัดเดี๋ยวครูจะเป็นคนปรุงให้นักเรียนดูนะฮะน้ำมันเล็กน้อยนะครับแค่มีติดเคลือบกระทะเราจะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวนี้บอกก่อนเป็นกะเพราโบราณนะครับนักเรียนครับผัดให้มีกลิ่นหอมสีสันที่ได้ก็จะได้จากการผัดตัวนี้แหละครับผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะครับแล้วก็ใส่เนื้อพอหอมแล้วใส่เนื้อหมู

สวัสดีนักเรียนนักศึกษานะครับตอนนี้นะครับอยู่กับครูมอสนะครับครูธัญกรแดนเมืองนะครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ครัวยอดเพชรนะครับ

ตอนนี้กินหอมมาครับต่อไปนะครับเป็นน้ำปลานะฮะนักเรียนสามารถเลือกใช้ยี่ห้อได้นะครับเราจะใช้ปริมาณ1ที่เราจะใช้1ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับในการใส่ลงไปนะครับราดลงไปในบริเวณขอบกระทะนะฮะให้น้ำปลาของเราเนี่ยไปโดนความร้อนในกระทะเนี่ยจะได้ส่งกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ทำให้มีรสชาติเห็นไหมฮะตอนนี้กลิ่นของน้ำปลาเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วส่งกลิ่นหอมนะฮะเราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะครับสตรีทฟู้ดของเราต้องเป็นอาหารที่รวดเร็วทานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะฮะใช้เวลาทำไม่นานเพราะว่าแล้วก็น้ำตาลเราจะหวานไม่มากก็ประมาณ1ช้อนชาครับประมาณนี้ครับผัดไปอีกสักครู่น้ำตาลละลายเราก็จะตบท้ายด้วยพริกสีฟ้าสีแดงสีเขียวถ้าใครจะใส่สีเหลืองด้วยก็ได้เพื่อให้สีสันของกะเพราเราเนี่ยสวยงามแล้วก็ใบกะเพราบ้านของเราครับต่อไปนะครับใส่พริกสีฟ้านะครับของคุณมอสเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับใส่ลงไปนะครับปิดท้ายด้วยใบกะเพราของเรานะครับซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับใส่ลงไปใช้เวลาผัดอีกเล็กน้อยนะครับเราก็จะได้กะเพราพริกแห้งกะเพราโบราณของเรานะครับซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสมัยก่อนละกันต้องใช้ว่าคนไทยสมัยก่อนที่ยังไม่มีน้ำมันหอยหรือว่าซีอิ๊วครับลักษณะก็จะแห้งๆมีความเค็มความหวานนะครับแล้วก็ความนุ่มของเนื้อหมูนะฮะก็จะเข้ากันพอดีครับอันนี้เราก็จะพักไว้นะฮะเพื่อที่จะเสิร์ฟนะฮะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำกะเพราอีกหนึ่งชนิดก็คือกะเพราสมัยใหม่หรือว่ากะเพราที่ชาวต่างชาติเนี่ยยอมรับหรือว่าที่เราขายกันทั่วๆไปฮะเดี๋ยวขออนุญาตใช้กระทะใบนี้นะฮะสลับให้น้องอ้อนได้ผัดฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยเหมือนเดิมเราจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะฮะใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะครับ

แต่ถ้าเป็นตัวกะเพราสมัยใหม่นะครับเราจะใช้เป็นพริกที่ครูมอสบอกไปก็คือพริกจินดาสดสีเขียวแดงนะครับใส่ลงไปนะครับประมาณอย่างละ4เม็ดนะครับความเผ็ดก็จะพอดีต่อหมู120กรัมนะครับหรือว่าขีดกับ120กรัมก็คือขีดกับอีก20อ่ะนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็กระเทียม8กีบนะครับหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็โขกให้เข้ากันนะครับยิ่งเราโขกพริกกับกระเทียมนะครับใหม่ๆสดๆเลยเป็นแบบจานต่อจานนะครับก็ยิ่งทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมยิ่งเราโขกละเอียดมากก็จะทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยยิ่งเผ็ดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ต้องการเผ็ดมากเราก็สามารถโขกให้มันหยาบๆได้นะครับอันนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะตักนะครับใส่กระทะที่น้องอ้อนเนี่ยนะครับตั้งน้ำมันไว้รอแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปของเราที่เราทำกันไว้ในตอนแรกนักเรียนจำได้ไหมครับส่วนผสมง่ายๆนะครับย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสยี่ห้อใดก็ได้ครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงและน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงครับเห็นไหมครับพริกอันนี้จะมีกลิ่นฉุนน้อยกว่าพริกแห้งนะฮะอันนี้ยังไม่ส่งกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ก็เริ่มหอมแล้วแต่ไม่ฉุนเท่ากับพริกแห้งเมื่อกี้เมื่อสีสันได้ที่แล้วกระเทียมพริกสีเหลืองทองแล้วเราใส่เนื้อหมูลงไปครับเติมน้ำเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับ

ในการทำอาหารนะครับหนึ่งสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะครับนอกจากรสชาติแล้วความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญความสดใหม่ของวัตถุดิบก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าวัตถุดิบมีความสดใหม่รสชาติของอาหารจะต้องเข้มข้นกลมกล่อมแน่นอนต่อให้เรามีทักษะที่น้อยแต่ถ้าเราเลือกซื้อวัตถุดิบเป็นใช้วัตถุดิบเป็นเราก็จะสามารถดึงรสชาติของวัตถุดิบตัวชนิดนั้นน่ะออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทำให้วัตถุดิบของเราเนี่ยเกิดรสชาติหรือว่าอูมามิในตัวของวัตถุดิบเองนะครับเมื่อของเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำซอสอเนกประสงค์ของเราที่เราทำไว้ตอนแรกครับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็หรือว่า2ช้อนชานะฮะซึ่งในครูบอกครูมอสบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในส่วนของซอสตัวนี้จะมีความมันเพราะฉะนั้นในตอนที่เราใส่น้ำมันไปในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจึงใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยฮะหมูของเราก็สุกแล้วใส่พริกชี้ฟ้าที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นสีเขียวและสีแดงลงไปตบท้ายด้วยพระเอกของเราก็คือใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงครับอันนี้จะรวดเร็วกว่าเมื่อกี้นิดนึงเราจะไม่ต้องการความแห้งของตัวกะเพรามากก็สามารถปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวจะให้น้องอ้อนนะครับไปเตรียมจานที่จะใช้เสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันมานะครับว่าในการเสิร์ฟกะเพราเนี่ยเราจะเสิร์ฟกับไข่ดาวจานครูมอสก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับใช้เวลาไม่นานมูลค่าถ้าเราตอนนี้30บาทก็ขายไม่ได้แล้วก็จานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกะเพราโบราณของเราก่อนนะครับกะเพราพริกแห้งนะครับก็ง่ายนะครับเป็นเมนูที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะฮะผัดกะเพราตอนนี้ต่างชาติก็เริ่มเอาไปดัดแปลงแล้วก็จะบางที่ก็จะใส่เป็นโหระพาเพราะว่าที่ต่างชาติเนี่ยยังเพาะกะเพราไม่ได้นะครับก็จะใส่เป็นโหระพาลงไปแทนใบกะเพราซึ่งเบซิลก็คือโหระพาถ้าเป็นใบกะเพราภาษาอังกฤษจะเรียกว่า

ฮอตเบซิลนะฮะเห็นไหมตัวนี้นะครับก็จะมีความชุ่มฉ่ำของน้ำแล้วก็มีความมันมากกว่าในตัวที่เป็นผัดกะเพราโบราณนิดนึงนะครับเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยว่านักเรียนจะต้องการเสิร์ฟคู่กับผักอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นแตงกวานะครับแล้วก็น้ำปลาพริกนะครับโอ้ยขออนุญาตนะครับง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับเก็บเคลียร์ตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเราจะได้พูดคุยกันนะครับเห็นไหมครับขออนุญาตยกจานขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับน้องอ้อนครับเดี๋ยวไอ้ดาวที่เราเตรียมไว้นะครับเสิร์ฟไปด้านบนพร้อมกับผัดกะเพราวันนี้น้องอ้อนใส่ถุงมือแล้วนะครับก็เพื่อความสะอาดความปลอดภัยถุงมือราคาไม่แพงด้วยตอนนี้อันนี้เป็นสุ่มถุงมือที่เหมาะกับการใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็มีความทนทานความร้อนไม่มีแป้งนะฮะต้องเน้นย้ำถุงมือที่ใช้ประกอบอาหารเนี่ยไม่มีแป้งทำไมถุงมือเป็นสีฟ้าเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีสีฟ้าสักเท่าไหร่ถ้ามีเศษถุงมือหรือเศษเวลาเราหั่นเนี้ยถุงมือเศษถุงมือตกลงไปเราจะเห็นได้ชัดเจนจึงเลือกใช้เป็นถุงมือสีฟ้าเหมาะสำหรับในการทำอาหารฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเลือกไข่ดาววางไป2ฟองเลยฮะวางไปบนข้าวเลยวันนี้เราก็เตรียมจานไว้แล้วสำหรับจัดเสิร์ฟให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ชมนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผัดกะเพราโบราณเดี๋ยวเรามาย้ำหรือว่าย้อนเทคนิคเล็กๆกันอีกครั้งหลังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราโบราณนะครับหรือว่าผัดกะเพราพริกแห้งของเรานะครับอันนี้ครับนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพไปขายได้จริงส่วนผสมย้ำมีแค่5อย่าง1พริกแห้ง2กระเทียม3เนื้อหมู4พริกชี้ฟ้า5ใบกะเพรานะครับใบกะเพราแบ่งออกเป็น2ชนิดจำได้ไหมครับมีใบกะเพราบ้านกับใบกะเพราเกษตรใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงมีใบที่เล็กมีก้านสีแดงมีกลิ่นหอมนะฮะเน้นเลยต้องใช้ตัวนี้อร่อยแน่นอนส่วนใบกะเพราเกษตรจะต้นสูงใหญ่ใบใหญ่จะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ได้ปริมาณที่เป็นจำนวนมากนะครับเทคนิคการทอดไข่เมื่อกี้พี่อ้อนทอดไปให้พวกเราดูแล้วเนาะน้ำมันต้องร้อนตอกใส่ถ้วยแล้วค่อยๆหย่อนลงไปไข่ดาวก็จะฟูด้านนอกกรอบนะฮะด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่อันนี้เป็นกะเพรานรกใช้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นักเรียนจะได้ยินคำว่ากะเพรานรกชะกะเพราพื้นกะเพราพริกแห้งกะเพราโคตรเผ็ดอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเขาจะใช้เป็นพริกแห้งปรุงรสแค่อะไรลูกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนตัวนี้เป็นกะเพราที่เราใช้ซอสสำเร็จรูปของเราใช่ไหมเห็นไหมลูกมีความชุ่มฉ่ำมีความมันเล็กน้อยไข่ดาวก็เหมือนกันส่วนผสมของซอสย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงคนให้เข้ากันใส่น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะเพื่อทำให้ซอสของเรามีความมันเงานะคะส่วนพริกก็จะใช้พริกจินดา2สีเป็นพริกจินดาสีเขียวและสีแดงนะฮะเป็นสดโขกให้ละเอียดยิ่งละเอียดมากยิ่งเผ็ดมากเนาะกระเทียมไทยโขกให้เข้ากันผัดให้หอมใส่อะไรลูกเนื้อหมูหรือว่าจะเป็นเนื้อทะเลแล้วก็ใส่ซอสสำเร็จรูปของเราลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง1 2ช้อนโต๊ะนะฮะผัดให้เข้ากันแล้วก็ใช้ใบกะเพราเท่านั้นเองฮะเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูผัดกะเพรา2สไตล์ของเราไม่ว่าจะเป็นกะเพราโบราณกะเพราในยุคปัจจุบันนะฮะแต่เน้นย้ำนะครับไม่ควรใส่ผักไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนแครอทลงไปในผัดกะเพรานะครับถ้าเป็นอาหารไทยต้นตำรับอาหารไทยโบราณไม่ควรนอกจากลูกค้าจะรีเควสต์นะถึงมันจะเป็นอาหารง่ายๆแต่นักเรียนนักศึกษาสามารถเอาเทคนิคไปใช้ไปประกอบอาหารได้จริงนะครับสำหรับวันนี้ครูมอสก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเมนูกะเพราเนาะซึ่งเป็นอาหารจานเดียวของอาหารไทยของเราหรือว่าเป็นสตรีทฟู้ดยอดนิยมเลยของคนไทยขนาดอากอดัมซี่กอดแลมซี่มาเชฟหมึกแดงยังพาไปกินผัดกะเพราเลยเนาะก็ฝากผัดกะเพราไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำไปเรียนใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่านำไปประกอบอาชีพนะฮะหากนักเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเทปต่อไปว่า

เราจะมาเจอกับครูมอสอีกในเมนูอะไรสตรีทฟู้ดสไตล์ไหนเป็นจานหลักเรียกน้ำย่อยหรือเป็นอาหารว่างแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูมอสใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับวันนี้ผัดกะเพราขอฝากไว้เท่านี้ครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับ

0: เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
0: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็จะอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้
2: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
5: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
4: ก็มีภารกิจสำคัญสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
5: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
4: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
6: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
5: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
4: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับ หรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
5: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
4: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
5: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
7: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมของสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

เชื่อมอาร์ควาหาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาหาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาหาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแส

หลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% ให้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลาง

ไดเรกคอเรนต์อิเล็กโทรดโพซิทีฟลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชาย

0: เพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
2: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากกา
3: จากการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
4: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
2: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
4: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
1: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
4: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
1: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
4: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
2: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
4: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
4: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
4: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อกาญจนาพรเยี่ยมสำลวนนะคะชื่อเล่นชื่อยีนค่ะวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบเบื้องต้นนะคะซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้ในการเรียนในครั้งนี้นะคะก็คือโปรแกรม AutoCAD นะคะเดี๋ยวมาดู EP แรกนะคะว่า AutoCAD สามารถทำอะไรได้บ้างโดย EP แรกนะคะจะเป็นการแนะนำโปรแกรม AutoCAD คือโปรแกรมอะไรนะคะโปรแกรม AutoCAD นะคะเป็นโปรแกรมที่เหล่าสถาปนิกแล้วก็วงการการเขียนแบบเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของ CAD นะคะมักจะได้ยินอยู่บ่อยๆจะเรียกกันสั้นๆว่า CAD ซึ่งมีคำย่อมาจาก Computer Aided Design เมื่อแปลออกมาแล้วเนี่ยจะหมายความว่าการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยในการออกแบบนั่นเองนะคะโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเป็นโปรแกรมที่มีซอฟต์แวร์ที่อัจฉริยะมากๆเลยออกแบบมาเพื่อช่วยทุนแรงเหล่าสถาปนิกเหล่านักเขียนแบบทั้งหลายนะคะหากย้อนกลับไปในสมัยก่อนนะคะการเขียนแบบของเหล่าสถาปนิกจะใช้โต๊ะเขียนแบบเป็นหลักนะคะแล้วก็บนโต๊ะเขียนแบบเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยมากมายเลยทำให้การเขียนแบบเนี่ยค่อนข้างจะลำบากต่อมาเนี่ยการเขียนแบบเนี่ยก็จะใช้กระดาษไขในการเขียนนะคะซึ่งการแก้ไขในการเขียนแบบจากกระดาษไขเนี่ยก็ค่อนข้างยากซึ่งการจะแก้ไขครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องเขียนใหม่ทั้งหมดหรือการที่จะต้องมานั่งใช้ใบมีดในการกรีดตัวหนังสือออกเนี่ยก็จะทำได้ยากมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเกิดการพัฒนาของโปรแกรม AutoCAD ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในการเขียนแบบของเรานะคะใครบ้างนะคะที่นิยมใช้โปรแกรม AutoCADมาช่วยในการเขียนแบบนะคะก็จะมีอาชีพกลุ่มวิศวกรสถาปนิกช่างเขียนแบบหรือดราฟต์แมนผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะกลุ่มงานด้านการออกแบบต่างๆอื่นๆก็สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ในการเขียนงานได้โดยชุดคำสั่งเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่เกี่ยวกับงานเขียนแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้างานประปาต่างๆนะคะแล้วก็พวก mechanical tool นะคะก็จะมีในโปรแกรม AutoCAD สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากๆค่ะลักษณะของโปรแกรม AutoCAD นะคะเมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหน้าต่างเริ่มต้นเป็นแบบนี้นะคะโดยหน้าต่างเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่การเปิดไฟล์เก่านะคะในชุดคำสั่งแล้วก็มีตัวแนะนำโปรแกรมเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆในการสอนต่อไปหน้าของการทำงานจะเป็นแบ็คดรอปข้างหลังสีดำนะคะมีเส้นกริดลายแล้วก็จะมีตัวแท็บคำสั่งข้างบนที่เรียกว่าริบบอนแท็บนะคะโดยหน้าต่างของการทำงานของโปรแกรม AutoCAD นะคะจะประกอบไปด้วย6ส่วนหลักๆก็จะมีในส่วนข้างบนนะคะที่จะเป็นแท็บเมนูในส่วนของแท็บเมนูเนี่ยก็จะเหมือนโปรแกรมอื่นๆเลยก็จะมีการเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่นะคะการเซฟไฟล์การเซฟแอดไฟล์นะคะการพอสหรือการปริ้นนะคะเครื่องหมายย้อนกลับแล้วก็ไปข้างหน้านะคะก็เหมือนโปรแกรมอื่นๆเลยส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนที่ใช้งานเป็นหลักนะคะของโปรแกรม AutoCAD เป็นส่วนริบบอนค่ะจะเรียกว่าส่วนริบบอนแท็บนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแท็บที่รวบรวมชุดคำสั่งต่างๆไว้ให้เราใช้ในการทำงานของโปรแกรม AutoCAD นะคะในการเขียนแบบต่อมาเนี่ยส่วนที่3นะคะจะเป็นส่วนของไฟล์แท็บส่วนของไฟล์แท็บเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่แสดงว่าตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่ที่ไฟล์ไหนนะคะแล้วก็ชื่อไฟล์ที่เรากำลังทำงานเนี่ยเป็นไฟล์ชื่ออะไรนะคะจะแสดงอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเรากด add ไฟล์โฟลเดอร์อื่นๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เลยนะคะต่อมาจะเป็นในส่วนที่4นะคะจะเป็นส่วนของ command line นะคะส่วนของ command line เนี่ยก็จะแสดงสเตตัสในการทำงานของเราว่ากำลังใช้ชุดคำสั่งไหนนะคะในการทำงานแล้วก็ในชุดคำสั่งของเรานั้นเนี่ยตัว command line จะบอกแนะนำวิธีการใช้นะคะว่าเราจะทำงานในชุดคำสั่งนี้ยังไงต่อไปนะคะในส่วนที่5เนี่ยจะเป็น customization นะคะจะเป็นแท็บที่เราสามารถตั้งค่าในการทำงานได้เช่นเราจะตั้งค่าในการทำงานในแกน x แกน y การล็อกตัว crosshair ของเราตัวนี้นะคะแล้วก็การทำงานในองศาต่างๆเราก็สามารถปรับได้ที่ตัว customization นะคะต่อไปจะเป็นตัวหน้า workspace ของเรานะคะ workspace ของเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนสีดำๆตรงนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีตัวกริดลายเนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นไกด์ในการทำงานของเรานะคะปกติเวลาเราทำงานในการเขียนมือค่ะเราก็จะมีกระดาษที่เป็นกระดาษกริดลายใช่ไหมคะตัวนี้ก็เหมือนกันจะทำหน้าที่คล้ายๆกันเลยค่ะแล้วก็ส่วนของตรงรูปบวกตัวนี้ค่ะจะเป็นตัว crosshair เปรียบเสมือนแบบเป็นการใช้มือของเราในการจับอุปกรณ์จับเส้นต่างๆเราจะใช้ตัว crosshair นี้นะคะซึ่งตัว crosshair เนี่ยเราก็สามารถปรับให้มีขนาดเล็กและใหญ่ได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะตัวแท็บเมนูเขาก็จะประกอบไปด้วยการสร้างไฟล์งานขึ้นมาใหม่การเปิดไฟล์งานเก่านะคะการเซฟนะคะก็คือการเซฟชิ้นงานไฟล์เดิมนะคะส่วนการเซฟแอดเนี่ยจะเป็นการเซฟไฟล์ขึ้นมา

นะคะการพอดหรือการปริ้นเนี่ยเปรียบเสมือนการปริ้นงานในโปรแกรมอื่นๆในส่วนของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเรามักจะใช้คำว่าพอดนะคะต่อไปในแท็บของ Ribbon นะคะตัว AutoCAD เนี่ยด้วยความที่มันพัฒนามาหลายเวอร์ชันแล้วนะคะตอนนี้ที่เป็นล่าสุดก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน2023นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ตัวของ AutoCAD เนี่ยจะมีหน้าตาที่เป็นแบบคลาสสิกริบบอนนี้นะคะซึ่งคนที่เคยทำงานตัวเวอร์ชันเก่าๆก็จะถนัดการใช้ตัวคลาสสิกริบบอนเนี่ยมากกว่าตัวคลาสสิกริบบอนเนี่ยข้อดีของมันก็คือหน้าต่างของมันตัวเวิร์กสเปซในการทำงานที่ค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็กว้างกว่านะคะเพราะว่าไอ้พวกชุดคำสั่งเนี่ยมันถูกซ่อนไว้หมดเลยดังนั้นการทำงานของตัวคลาสสิกริบบอนเนี่ยมักจะใช้การใช้คำสั่งลับเป็นหลักนะคะเพราะว่าเราจะค้นหาคำสั่งได้ค่อนข้างยากนะคะส่วนตัวดราฟติ้งเนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่เป็นปัจจุบันตอนนี้นะคะซึ่งจะมีชุดคำสั่งเนี่ยขึ้นโชว์แล้วก็มีไอคอนทำให้เราใช้งานได้สะดวกเมื่อเราจำคำสั่งลับไม่ได้ค่ะเราก็ยังสามารถดูที่ไอคอนแล้วก็ชื่อของมันเนี่ยเพื่อใช้ในการทำงานได้สะดวกกว่านะคะโดยส่วนหลักๆของตัวแท็บริบบอนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวชุดคำสั่งที่เป็นเกี่ยวกับงานเขียนนะคะก็คือ drawing นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า draw ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัว modify นะคะตัว modify เนี่ยก็จะเป็นชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับการปรับแก้ชิ้นงานการเคลื่อนย้ายการ copy นะคะการ mirror วัตถุต่างๆ object ของเรานะคะเราจะใช้ชุดคำสั่งในส่วนของ modify นี้นะคะต่อไปจะเป็นชุดคำสั่งของ annotation นะคะเช่นการใส่คำสั่งการวัดการเขียน dimension นะคะการใส่ text ต่างๆเราจะใช้ในชุดคำสั่งของ annotation นะคะต่อไปจะเป็น layer นะคะการสร้าง layer เนี่ยก็เป็นการทำงานที่ว่าใช้ในการแยกประเภทของเส้นการลดความซับซ้อนของการทำงานนะคะเราสามารถสร้าง layer ที่เป็นสีแยกประเภทของเราได้ในชุดคำสั่งของเลเยอร์นะคะส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของบล็อกนะคะบล็อกก็คือชุดคำสั่งที่ไว้สร้างวัตถุ1ชิ้นที่เราจะสามารถแก้ไขไปพร้อมๆกันได้เช่นถ้าเราสร้างบล็อกที่เป็นเก้าอี้1ตัวขึ้นมานะคะแล้วเราก๊อปปี้ไปใช้งานในส่วนอื่นๆการที่เราจะแก้ไขในตัวบล็อกเนี่ยแก้ไข1ครั้งเราสามารถปรับแก้ไขได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะในชุดคำสั่งของบล็อกนะคะตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัว property นะคะ property เนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่บอกคุณสมบัติของวัตถุต่างๆของชิ้นงานของเรานะคะเวลาใช้ตัวหน้า property เนี่ยก็คือเราเลือกวัตถุ1วัตถุตัวหน้า property ก็จะโชว์ขึ้นมาเลยว่าวัตถุตัวนี้มีลักษณะยังไงประเภทอะไรนะคะมีน้ำหนักเส้นหรือน้ำหนักวัตถุเนี่ยที่เท่าไหร่นะคะนี่จะเป็นตัวอย่างหน้าต่างของตัวดราฟติ้งแล้วก็ตัวคลาสสิกนะคะที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตัวแท็บริบบอนข้างบนที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะวิธีการปรับเปลี่ยนหน้าต่างการทำงานเนี่ยก็จะปรับที่มุมด้านล่างนะคะตรงแท็บคัสตอมไมซ์นี่นะคะเมื่อเรากดตัวรูปฟันเฟืองตรงนี้ค่ะก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้หน้าต่างประเภทการทำงานแบบไหนนะคะส่วนใหญ่เวลาคนที่ทำงานนะคะจำคีย์ลัดในการทำงานได้ครบทุกตัวหรือได้เยอะแล้วอะค่ะก็มักจะเปลี่ยนมาทำงานเป็นคลาสสิกเหมือนกันเพราะว่าหน้าต่างมันก็จะกว้างกว่านะคะตรงนี้มันก็จะขึ้นคลาสสิกนะคะตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นดราฟติ้งเราก็เลือกได้เลยต่อไปนะคะส่วนที่3ของหน้าการทำงานของเรานะคะก็คือตัวไฟแท็บลักษณะของตัวไฟแท็บก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้เลยส่วนที่4เนี่ยจะเป็นส่วนของคอมมานด์ไลน์นะคะส่วนของคอมมานด์ไลน์เนี่ยจะแสดงสเตตัสเวลาเราทำงานนะคะเราเลือกชุดคำสั่งเช่นเราเลือกชุดคำสั่งที่จะเขียนเส้นมันก็จะขึ้นเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ชุดคำสั่งเขียนเส้นนะคะตัวต่อไปจะเป็นตัวของ Customization นะคะตัวของ Customization เนี่ยมันจะบอกลักษณะการทำงานของเราณตอนนี้นะคะมันจะเป็นชุดคำสั่งที่บอกว่าตอนนี้เราได้ใช้ตัว Crosshair ในแนวตั้งฉากหรือไม่นะคะแล้วก็ใช้องศาหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยค่ะเมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนหน้าตัวริบบอนนะคะตัวหน้าคลาสสิกและหน้าดราฟติ้งนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ที่รูปเฟืองตัวนี้เมื่อเรากดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกประเภทหน้าต่างในการทำงานนะคะตัวนี้จะเป็นการบอกสเกลนะคะว่าตอนนี้เราทำงานในสเกลที่เท่าไหร่1ต่อ1 1ต่อ100ตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่า snap นะคะเราจะตั้งค่าการ snap ไว้เพื่อเวลาการทำงานเวลาเราจะจุเนี่ยตัว crosshair ตัวโปรแกรมก็จะได้ช่วย snapวัตถุให้เรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตามไอคอนเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งฉากนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นองศาในการทำงานส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นของ workspace คือพื้นที่การทำงานเปรียบเสมือนโต๊ะเขียนแบบของเราเลยค่ะว่าในโต๊ะเขียนแบบของเราเนี่ยเราก็จะเขียนงานแต่ว่าข้อดีของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยคือหมายถึงว่า

เราสามารถทำงานหลายๆชิ้นในหน้า workspace เดียวได้แต่ว่าอย่างการเขียนแบบด้วยมือเนี่ยเราจะต้องทำแค่ครั้งละ1แผ่นใช่ไหมคะในโต๊ะเขียนแบบแต่อันนี้เราสามารถทำได้หลายๆแผ่นได้ในหน้า workspace เลยนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในโปรแกรมกันนะคะว่าแต่ละชุดคำสั่งเนี่ยแล้วก็หน้าต่างของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะเริ่มแรกนะคะก็จะเป็นการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะโปรแกรมก็จะขึ้นลักษณะหน้าตาที่เป็นแบบนี้เลยจะบอกเวอร์ชันของเรานะคะตัวที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เป็นลิสต์เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นรายชื่อของตัวไฟล์จะเป็นชื่อไฟล์เก่าที่เราเคยทำไว้แล้วก็เคยเปิดไว้นะคะเราสามารถเปิดได้จากตรงนี้ได้เลยหรือเราสามารถเข้าไปเปิดในไฟล์ของเราได้นะคะแล้วต่อมาเนี่ยโปรแกรม AutoCAD ก็จะมีตัวสอนการใช้โปรแกรมเบื้องต้นนะคะอยู่ตรงคำว่า learning นี่นะคะเราสามารถกดเข้าไปดูวิดีโอได้ว่าเบื้องต้นเนี่ย AutoCAD ทำงานประเภทไหนได้บ้างนะคะอย่างตัวอย่างตัวเนี้ยจะเป็นตัวของการทำงานที่เป็น architect นะคะต่อไปนะคะเวลาเราต้องการจะเปิดไฟล์งานขึ้นมาที่เราเคยเปิดไว้แล้วนะคะเราก็กดตรงตัว open ได้ค่ะกดเลือก open file ได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเราเคยทำงานตัวไหนไว้บ้างนะคะแล้วก็พอเรากดเลือกเข้ามาเนี่ยมันก็จะแสดงตัวอย่างนะคะแล้วก็กด open ได้เลยในที่นี้เดี๋ยวเราจะลองกดสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะคะตรง new นะคะกดลงมาเนี่ยตัว AutoCAD เขาก็จะมีไฟล์เบื้องต้นให้เราเลือกก็คือตัว ACAD นะคะเราก็สามารถเลือกตัวนี้ได้เลยเมื่อเข้ามาที่หน้าต่างการทำงานนะคะถ้าเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่อ่ะตัวหน้าต่าง property เนี่ยก็จะไม่มีนะคะหน้าต่างจะเป็นแบบนี้เลยแล้วหน้าตาของหน้าต่างเนี่ยก็จะมีเส้นกริดข้างหลังซึ่งไอ้เส้นกริดข้างหลังในตอนนี้มันอาจจะจางนะคะเราก็สามารถปรับแก้ให้มันเข้มมากขึ้นได้นะคะองค์ประกอบของหน้าต่างอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะอย่างตรงนี้เข้ามาก็จะมีการเซฟนะคะการกดเซฟเราก็จะสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้นะคะตั้งนามสกุลของไฟล์ได้นามสกุลของไฟล์ AutoCAD หลักๆก็จะเป็น DWG นะคะส่วนตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นของตัวไฟล์ที่เราจะเซฟออกไปนะคะการเซฟแอดนะคะเหมือนกันเลยการพอร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นการพอร์ตหรือการพิมพ์ของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยจะไม่เหมือนของโปรแกรมอื่นๆนะคะเราจะต้องตั้งค่าประเภทก่อนนะคะตั้งค่าพอร์ตสไตล์ตั้งค่าไซส์กระดาษนะคะซึ่งไซส์กระดาษเนี่ยก็จะเป็นไซส์กระดาษที่ตอบโจทย์ของการทำงานเขียนแบบเลยก็คือจะมีตั้งแต่ A4 ถึง A0 จะมีขนาดไซส์ B1 ถึง B5 นะคะแล้วก็จะมีขนาดต่างๆการพอตของเราเนี่ยเราจะต้องเลือกแอเรียในการพอตนะคะโดยที่เราจะเลือกที่ตรงนี้นะคะส่วนต่อไปนะคะก็คือจะเป็นส่วนของริบบอนแท็บริบบอนข้างบนนี้ทั้งหมดนะคะอย่างที่บอกว่าจะมีชุดคำสั่งที่เป็นตัวของ drawing ซึ่งถ้าเราดูไอคอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถเดาได้แล้วว่าแต่ละชุดคำสั่งเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างถ้าเราเห็นตัวนี้เราก็พอจะมองออกแล้วว่าตัวชุดคำสั่งเนี้ยสามารถเขียนเส้นได้นะคะอย่างถ้าเราเห็นตัวนี้เราก็พอจะรู้แล้วว่าตัวนี้สามารถทำวงกลมได้สร้างวงกลมได้นะคะในชุดคำสั่งของ drawing เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการเขียนเส้นเขียนวงกลมเขียนเส้นโค้งเขียนรูปสี่เหลี่ยมนะคะเขียนรูปหลายเหลี่ยมการใส่แฮตการใส่แฮตก็เปรียบเสมือนการลงสีนะคะถ้าหล่อลงมาของตัวไอคอนต่างๆเนี่ยค่ะเราสามารถกดมันลงมาได้เลยนะคะเพื่อดูชุดคำสั่งที่มันซ่อนไว้อันนี้ก็จะเป็นการเขียนเส้นที่เป็นเส้นโครงเส้นฟรีฟอร์มนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของหน้า modify ชุดคำสั่ง modify เนี่ยก็จะช่วยในการปรับแต่งแก้ไขตัวออบเจกต์ของเรานะคะอย่างเช่นถ้าเรามีเส้น1เส้นนะคะตัว modify เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะ move มันหรือเราต้องการที่จะหมุนมันนะคะเราก็ลองกดดูว่ามันหมุนได้ยังไงบ้างนะคะแท็บเครื่องมือตรงนี้การ copy นะคะเราก็สามารถเลือกได้จากเครื่องมือ modify นะคะการ mirror นะคะการ mirror แล้วก็ถ้าเราจะลบมันก็จะมีชุดคำสั่งอยู่ที่ตัว modify นี้นะคะสัญลักษณ์อันนี้ก็จะหมายถึงการลบมันนะคะวิธีการลบก็คือเลือกวัตถุหนึ่งวัตถุกดลบตรงนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าเรามีวัตถุหนึ่งวัตถุแล้วเราอยากลบเรากดที่คำสั่งนี้ก่อนก็ได้แล้วเราก็มาเลือกที่วัตถุมันก็จะเป็นการลบวัตถุให้นะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นชุดคำสั่งของตัว annotation ตัว annotation เนี่ยก็จะใช้ในการใส่ text การใส่ dimension ในแบบสถาปัตย์ของเราเลยนะคะการใส่ text เช่นใช้ในการ spec แบบ

ใส่ dimension นะคะตัว AutoCAD เนี่ยก็จะมี dimension เบื้องต้นให้เราละเราก็สามารถกดเลือกแล้วก็กดใช้งานได้เลยนะคะตัว dimension เนี่ยก็จะเป็น dimension ที่เป็น standard ก็คือจะเป็นหัวลูกศรนะคะอันนี้เราก็สามารถปรับแต่งให้เป็น dimension ของเราเองได้ด้วยนะคะตัว text เนี่ยก็จะมีการใช้ text ที่เป็น2แบบอันนี้ก็จะเป็นการเลือกตัว dimension นะคะว่าเราอยากจะใช้ที่ dimension แบบไหนบ้างนะคะต่อไปจะเป็นส่วนของตัว layer นะคะตัว layer เนี่ยก็จะเป็นการแยกประเภทของเส้นนะคะเราสามารถสร้างขึ้นมาได้โดยเบื้องต้นเนี่ย AutoCAD ก็จะให้มาเพียง2เลเยอร์นะคะจะเป็นเลเยอร์สูตรแล้วก็ Depth ในตัวเลเยอร์เนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าสีเส้นได้นะคะตรงนี้เราก็กด Add เพิ่มเข้ามาเลือกสีเส้นได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นชุดเครื่องมือของบล็อกนะคะเบื้องต้นก็คือการสร้างวัตถุขึ้นมา1ชิ้นคล้ายๆกับการกรุ๊ปตัววัตถุไว้นะคะแต่ว่าถ้าการกรุ๊ปเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขได้แต่ตัวบล็อกเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขวัตถุได้นะคะต่อไปจะเป็นหน้าของ property นะคะส่วนของหน้า property เนี่ยมันจะมีการปรับสีของเส้นการปรับสีของวัตถุได้นะคะโดยหน้า property เนี่ยเราจะต้องแอดเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งหน้านะคะในการทำงานก็คือการสร้างหน้า property ขึ้นมา PRO นะคะเหมือนเมื่อกี้ที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วมันมีขึ้นมาด้านขวานี้นะคะเราจะใช้งานควบคู่กันระหว่างตัว property ข้างบนนี้กับด้านข้างนี้นะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นการกรุ๊ปการวางตรงนี้เราไม่ค่อยได้ใช้งานมันมากเท่าไหร่นะคะเราจะใช้6ส่วนหลักๆนี้นะคะต่อไปเนี่ยก็จะมีพวกคำสั่งที่เราไม่ได้ใช้งานบ่อยเลยก็คือพวกการ insert อันนี้จะเป็นคำสั่งที่มันย่อยออกมาจากหน้าโฮมเนี่ยแหละค่ะการ insert การแก้ไขบล็อกการ insert ก็เป็นการ insert พวกบล็อกเข้ามานะคะตัวนี้เป็น annotation เป็นชุดคำสั่งย่อยของหน้าต่างโฮมก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการตั้งค่า text เหมือนกันเลยการตั้งค่าของสไตล์ text ต่างๆค่า dimension ตัวนี้ก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้นกว่าตัวหน้าโฮมนะคะข้อดีของ AutoCAD เนี่ยคือมันก็จะแบ่งหน้าให้เราเลยว่าหน้าไหนที่เขามักจะใช้ทำงานเป็นหลักนะคะและหน้าไหนจะใช้รองคือเขาก็จะย่อยหน้าต่างมาให้นะคะอย่างตัวนี้เราก็จะมีการใส่พวกก้อนเมฆได้นะคะก็จะมีการสร้างตารางได้ด้วยนะคะการใช้เครื่องมือ reader นะคะหรือการแบบทำลูกศรสเปคแบบต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกพารามิติกนะคะการวัดอันนี้ก็จะเป็นวิวซึ่งออต้องสามารถทำงานที่เป็น 3D ได้ด้วยแต่ว่าหลักๆคนก็จะใช้งานในการเขียนแบบ2มิติมากกว่านะคะหลังๆก็คือจะเป็นชุดคำสั่งที่มันย่อยมาเนี่ยค่ะเช่นการพล็อตเวลาทำงานของเราอะค่ะเขามักจะใช้แค่ส่วนตรงนี้แหละค่ะเป็นหลักต่อไปเนี่ยก็จะเป็นของแท็บที่บอกนะคะว่าแท็บตรงนี้จะเป็นแท็บไฟล์สเตตัสของไฟล์เราอะนะคะว่าเรากำลังทำงานของไฟล์ไหนอยู่ตอนนี้เรากำลังทำงานของตัว drawing 1อยู่นะคะถ้าเรากดเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นการเพิ่ม drawing เพิ่มหน้าต่างไฟล์งานของเราขึ้นมาอีก1ไฟล์นะคะการสตาร์ทมันก็จะกลับไปที่อันแรกเลยว่าเราจะใช้เป็น new file ที่เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะหรือเราจะไป open อะไรอย่างนี้ข้อดีของมันก็คือเราสามารถทำงานร่วมกันหลายๆแท็บได้เลยเราสามารถสร้างแท็บไว้เรื่อยๆได้นะคะเราทำงานจากไฟล์นี้ไฟล์ที่1นะคะเราสามารถก๊อปงานจากไฟล์ที่1เนี่ยโดยกด Ctrl C เนี่ยไปที่ไฟล์ที่2ได้เลยนะคะ Ctrl V วัตถุก็จะมาที่ไฟล์ drawing 2แล้วเช่นกันค่ะเราก็จะ copy ไปที่ไฟล์ที่3ได้ Ctrl V วางได้เลยเป็นการ copy การทำงานได้หลายๆไฟล์นะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยคือการทำงานของเราอะค่ะในหน้า drawing เนี่ยเราก็จะทำงานในชุดของงานเขียนแบบ1ชุดเนี่ยในหน้าเดียวเลยเราจะไม่ได้ทำหลายไฟล์นะคะเช่นแบบเวลาเราทำงานอย่างที่บอกว่าชุดหน้า workspace ของเราเนี่ยมันเหมือนโต๊ะเขียนแบบนะคะแต่ว่าโต๊ะเขียนแบบของ AutoCAD เนี่ยเราสามารถวางตัวกระดาษของเราเนี่ยไปได้หลายๆแผ่นในการทำงานโดยการสร้างขอบเขตของกระดาษขึ้นมาก่อนนะคะเช่นสมมติกระดาษของเรามีขนาดเท่านี้อันนี้คือ1แผ่นเวลาเราทำงานเราก็จะทำอยู่ในหน้ากระดาษของเรา1แผ่นนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระดาษแผ่นที่2ของเราในการทำงานนะคะปกติเราจะไม่ได้ทำอันนี้คือ1แผ่นหรืออันนี้คือ2แผ่นนะคะเราจะทำงานคือ1ชิ้นงานใน1ไฟล์นะคะต่อไปนะคะในแท็บของ command line

ถ้าสังเกตเห็นตั้งแต่แรกก็คือเวลาเรากดคำสั่งต่างๆอะค่ะตัวคอมมานด์ไลน์เนี่ยมันจะอัปเดตไปเรื่อยๆจะอัปเดตสเตตัสไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเรากดชุดคำสั่งที่เป็นไลน์ตัวคอมมานด์ไลน์ก็จะขึ้นแล้วว่าตอนนี้เราใช้คำสั่งไลน์อยู่นะคะเขาบอกแล้วว่าให้เราเลือกที่ First Point เพื่อการเขียนเส้นไลน์นะคะเลือกจุดแรกนะคะเขาก็จะอัปเดตต่อแล้วว่าให้เลือก Next Point นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเขียนได้ไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะขึ้นว่าให้เราเลือก Next Point ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เรากดเลือกที่จะปิดหรือที่จะ Undo การกด Undo ก็หมายถึงเขาจะย้อนกลับไปให้เรานะคะเราสามารถเลือกคำสั่งเพิ่มเติมได้ในช่องของ Command Line นะคะหรือเราจะกด Close มันนะคะ Command Line ของเราก็จะขึ้นสเตตัสเรื่อยๆเลยนะคะเวลาเราทำงานเนี่ยตอนนี้อย่างเรากด ESC ในการ Cancel ใช่ไหมคะ Command Line ก็จะขึ้นแล้วว่าเรากดcancel งานนะคะนี่เรากดคลิกเลือกเส้นนะคะเขาก็จะขึ้นแล้วว่ารายละเอียดของมันคืออะไรเป็นคอร์เนอร์การอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นเราเลือกชุดคำสั่งตัววงกลมนะคะเขาก็จะขึ้นบอกแล้วว่าตอนนี้เราเลือกชุดคำสั่งวงกลมให้เราเลือกที่ center point 1 center นะคะให้เรากำหนดขึ้นมาเราก็กดเลือกได้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นแล้วว่าตัว dimensionของเราเนี่ยก็คือรัศมีของวงกลมเนี่ยเราจะใส่ที่เท่าไหร่เขาก็จะมีตัวเลขที่กรอบสีฟ้าตรงข้างๆวงกลมของเราตัวเครื่องหมายบวกนะคะตัว crosshair นะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราคีย์ตัวเลขเข้าไปเลยว่าเราจะสร้างวงกลมที่รัศมีเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเราจะสร้างที่5นะคะแล้วก็คีย์ตัวเลขลงไปได้เลยกดตัวเลขที่แป้นพิมพ์ได้เลยค่ะเลข5กด space bar นะคะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะเราก็จะได้วงกลมที่มีรัศมี5เมตรนะคะเราก็ลองเช็คได้โดยการลองกด dimension ที่ตัวริบบอนนะคะกดวัดดูว่าเราได้ dimension ที่5จริงๆไหมนะคะอันนี้ก็จะบอกเราแล้วว่าเราได้รัศมีที่5นะคะตัวเข้ามาไลน์ก็จะขึ้นตลอดเลยว่าเรากำลังทำอะไรกับชิ้นงานชิ้นนี้อยู่บ้างนะคะเหมือนกันค่ะเวลาเรากดคำสั่งอื่นๆเขาก็จะมีบอกเลยว่าให้เราทำอะไรการกดเส้นโค้งก็จะขึ้นให้เราเลือกแล้วเซนเตอร์ของเส้นโค้งของเราเราจะไว้ที่จุดไหนนะคะนี่เหมือนกันนะคะเวลาเราเขียนไปเขาก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆตัวคอมมานด์ไลน์ก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆตามเราเลยเวลาทำงานของตัว AutoCAD อะค่ะแนะนำว่าให้เช็คตัวคอมมานด์ไลน์นะคะถ้าเรายังไม่คล่องนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำงานเราไม่พลาดแล้วก็จะได้ใช้เครื่องมือเป็นด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของตัว customization นะคะตัว customization เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้มันมีกริดลายที่ข้างหลังไหมเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะนี่ตอนนี้เราปิดแล้วอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดวิธีการปรับความชัดของตัวกริดข้างหลังนะคะเราสามารถตั้งค่าได้นะคะได้ที่ตรงนี้นะคะตอนนี้เราทำงานที่เป็นประเภท 2D model นะคะเขาก็จะขึ้นว่ากริดลายของเราเราอยากให้มันเป็นเส้นไหนเป็นเส้นสีแบบไหนนะคะอย่างตอนนี้แบ็กกราวด์ของเราอ่ะจะเป็นสีดำถ้าเราปรับแบ็กกราวด์ของเราเป็นสีขาวเราก็จะเห็นกริดลายชัดเจนเลยปกติเขาจะใช้หน้าเวิร์กสเปซของเราเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะเราก็จะเลือกเป็นสีดำแล้วเราก็จะปรับกริดลายให้มันมีความสว่างมากขึ้นเพื่อที่จะได้แตกต่างกับหน้าการทำงานของเรานะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากให้กริดลายเป็นสีขาวเราก็เลือกที่ตรงนี้นะคะปรับทั้ง2อันเลยนะคะเป็นสีขาวเราก็จะได้หน้าต่างการทำงานที่เป็นสีดำแล้วก็กริดลายของเราเป็นสีขาวนะคะในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราตั้งไว้แบบนี้นะคะเราทำงานไปแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกับมันหรือเราไม่ต้องการใช้มันเนี่ยเราสามารถปิดได้ที่ตรงนี้ตัว AutoCAD เนี่ยเขาก็จะบอกแล้วว่าเราสามารถกด F7 ได้นะคะที่ตรงนี้ต้องกดปิดดูปิดดูมันก็จะหายไปนะคะพอเมื่อเราปิดเนี่ยหน้าต่างมันก็จะเป็นหน้าต่างโล่งๆสีดำนะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นตัว snap mode นะคะคือเขาเนี่ยจะ snap เช่นเวลาเราย้ายวัตถุในการทำงานเนี่ยเมื่อเรากดเปิดมันไว้นะคะแล้วเรากด move มันกด move นะคะเขาจะล็อกเนี่ยค่ะมันจะมีความตึกตึกตึกตึกอย่างเงี้ยนะคะคือเขาจะล็อกเลยว่าที่ space ทุกๆ1เมตรเขาจะล็อกไปเลยเราจะวางที่แบบ1เมตรจุด5เนี่ยไม่ได้เลยนอกจากว่าเราจะคีย์ตัวเลขมันลงไปนะคะแต่ว่าในนี้คือเขาก็จะล็อกจริงๆมันจะล็อกตามกริดลายเนี่ยค่ะนี่เราจะขยับยังไงคือเขาก็จะไปล็อกตรงเส้นกริดของเราอะค่ะ

ตามนี้เลยส่วนใหญ่เขาก็เลยจะไม่เปิดใช้ตัวนี้กันนะคะเพราะว่าการทำงานของเรามันไม่ได้ใช้แค่หน่วยที่มันเป็นเมตร1เมตร2เมตร3เมตรนะคะเราจะมีจุดทศนิยมต่างๆเขาก็จะมักจะปิดตัวนี้ไว้ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Dynamic Input นะคะ Dynamic Input เนี่ยมันจะอยู่ที่ Crosshair ตัวบวกของเรานะคะแอบปิดตัวนี้ก่อนนะตัวเนี้ยถ้าสังเกตเวลาเราพิมพ์คีย์รัดเข้าไปอะไรเงี้ยนะคะมันจะขึ้นตัวตรงนี้ตัวชุดคำสั่งขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราปิดตรงนี้นะคะเวลาเราพิมพ์คีย์ลัดนี่คืออาจารย์พิมพ์แล้วนะคะมันก็จะไม่ขึ้นที่ตัว crosshair มันจะไปขึ้นตรง command line อย่างเดียวนะคะดังนั้นเราก็จะต้องมาคอยดูตรงนี้เช็คสเตตัสตรงนี้แต่ถ้าเราเปิดไว้นะคะเราก็จะสามารถเจอนะคะว่าเรากำลังจะเลือกใช้ชุดคำสั่งไหนเดี๋ยวถ้าปิดมันก็จะมีความแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือตัวเลขนะคะตัวเลขที่เราจะขยับวัตถุเนี่ยมันจะไม่แสดงขึ้นมาว่าเราขยับวัตถุไปที่เท่าไหร่แล้วนะคะแต่ถ้าเราเปิดนะคะตัวนี้มันจะขึ้นชุดตัวไดนามิกข้างๆตัวครอสแฮร์ของเราเลยว่าเราขยับวัตถุไปที่ขนาดที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้อยู่ที่ 11.0418 นะคะที่องศาเท่าไหร่นะคะแนะนำว่าให้เปิดไว้นะคะเพื่อการทำงานที่มันง่ายนะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวตั้งค่าเส้นตั้งเส้นนอนนะคะเราสามารถดูได้ว่าในตัวออโต้แคดเนี่ยแกนนอนเนี่ยก็คือแกน x นะคะเราจะแทนแกน x แล้วก็เส้นตั้งเนี่ยจะแทนแกน y นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการล็อกตัว crosshair ของเราให้สามารถทำงานที่มันเป็นการตั้งฉากแบบนี้การทำงานที่เป็นแกน x แกน y นะคะเวลาเราจะขยับไปที่องศาที่มันไม่ใช่90 180 270อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำได้ยากนะคะแล้วก็เราก็สามารถเลือกของตัวองศาที่จะทำงานได้ที่ตัวรูปไอคอนนี้นะคะถ้าเรากดตัวนี้แล้วเราก็มาเลือกว่าในการทำงานของเราจะใช้องศาไหนเช่นในการทำงานของเราจะใช้45 90 135 180แล้วก็คลิกเลือกที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเวลาเรากดย้ายวัตถุกด move นะคะกดย้ายวัตถุเนี่ยสเปซบาร์นะคะตัวนี้มันก็จะล็อกเห็นเส้นปะสีเขียวๆไหมคะนั่นคือการล็อกว่าตอนนี้วัตถุของเราที่กำลังจะย้ายเนี่ยอยู่ที่45องศานะคะตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เลยที่45 90องศานะคะตัวไดนามิกที่โชว์อยู่ด้านข้างนะคะเขาก็จะบอกเลยว่าย้ายที่ระยะเท่าไหร่องศาไหนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ที่135องศามันจะเป็นไปตามที่เรากำหนดได้เลยอะค่ะต่อไปเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าการ snap นะคะสังเกตว่าเวลาเราย้ายวัตถุหนึ่งวัตถุเนี่ยมันจะมีจุดสีเขียวล็อกวัตถุเวลาเราจะต้องการย้ายมันไปทับที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอะค่ะอันนี้คือการ snap ของวัตถุนะคะการ snap ของโปรแกรมเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราต้องการจะให้มา snap ที่ตรงไหนเป็นหลักนะคะการทำงานของการเขียนแบบของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้งานพวก centerendpoint นะคะเวลาเราตั้งเนี่ยเราก็จะตั้งที่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นการตั้งค่า snap นะคะเรากดคลิกขวา1ครั้งค่ะกด object snap นะคะกดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหน้าต่างการตั้งค่าขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเลือกการตั้งค่าการ snap ไว้ทุกส่วนเลยก็คือเช่น endpoint midpoint center นะคะในการทำงานของเราเนี่ยเราสามารถกดให้มันตั้งค่าการ snap เนี่ยไว้ได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะโดยปกติเนี่ยการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่อะค่ะการใช้โปรแกรม AutoCAD ครั้งแรกเนาะตัวนี้ค่ะมันจะไม่ได้คลิกไว้ทั้งหมดเราสามารถตั้งค่าให้มันเปิดใช้งานทั้งหมดได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว 3D Object Snap อันเนี้ยค่ะตัวนี้จะไม่มีผลกับการทำงานของเรานะคะเพราะว่าในการทำงานเขียนแบบอะค่ะเราจะใช้การเขียนแบบที่เป็น 2D การตั้งค่าของ 3D เนี่ยก็จะไม่มีผลอะไรเราก็ปิดเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะเวลาเราย้ายวัตถุเนี่ยมันก็จะ Snap ให้อย่างตรงเนี้ยเปรียบเสมือนการ Snap ที่เส้นวัตถุ1วัตถุนะคะการ Snap ที่เซนเตอร์ของวัตถุนี้ก็จะขึ้นมันจะขึ้นเป็นจุดสีเขียวๆแล้วมันก็จะบอกสเตตัสเราด้วยค่ะว่าย้ายมาแบบตั้งฉากก็จะเป็นเครื่องหมายตั้งฉากที่สีเขียวๆนะคะอย่างเวลาเราไว้ที่วัตถุเนี้ยมันจะขึ้นเครื่องหมายเซนเตอร์ของวัตถุนี้เลยก็คือตรงนี้ค่ะเขาก็จะขึ้นสแนปแนะนำเราเลยว่าถ้าเราจะย้ายวัตถุตัวที่เราเลือกเนี้ยเซนเตอร์ของอ็อบเจกต์เนี้ยค่ะจะอยู่ที่จุดนี้คือเขาก็จะล็อกตัวครอสแฮร์ของเราให้เลย

าเราปิดมันนะคะเดี๋ยวเราลองปิดมันดูว่าการทำงานของเรามันจะเป็นยังไงสมมติถ้าเราปิดแล้วแล้วเราต้องการจะย้ายวัตถุตัวนี้ต้องปิดตัวนี้ด้วยนะคะถ้าเราปิดทั้ง2ตัวนี้แล้วนะคะในการย้ายวัตถุเนี่ยมันจะไม่จับให้เราเลยว่าเราจะจับวัตถุตัวนี้ตรงไหนเวลาเราจับเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนนะคะเราก็จะจับไม่โดนเส้นเช่นถ้าเราจะย้ายวัตถุตัวนี้เราคิดว่าเราวางที่ตรงเส้นแล้วแล้วเราจะไปวางที่เส้นนี้เราก็ไม่รู้ไม่มีอะไรอ้างอิงนะคะว่าเราวางตรงกันหรือทับกันจริงๆหรือเปล่าสมมติถ้าเราคิดว่ามันทับกันแล้วแบบนี้นะคะเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าระยะของตรงนี้ถึงตรงเนี้ยคืออยู่ที่เท่าไหร่คือมันก็จะไม่ snap ให้เราเลยค่าความคลาดเคลื่อนมันก็จะมีสูงมากนะคะทำให้การเขียนแบบของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาในการทำงานนะคะแล้วก็สเกลหรือการพล็อตออกไปเนี่ยเส้นมันก็จะทับกันซ้อนกันไม่เป็นระเบียบนะคะแนะนำว่าให้เปิดไว้ทั้ง2ตัวเลยนะคะมันจะเป็นการตั้งค่าของเราไว้เนี่ยค่ะพอเราเปิดมาใช้เนี่ยมันก็จะขึ้นตัวไกด์ไลน์ให้เราเลยเลือกที่มุมเนี่ยนะคะเขาก็จะล็อกให้เราอย่างถ้าเราจะย้ายวงกลมกด move เขาก็จะขึ้นแล้วว่าวงกลมตัวเนี้ยเซนเตอร์อยู่ตรงนี้นะเราไปที่เซนเตอร์เขาก็จะล็อกแล้วก็ขึ้นจุดเขียวๆเนี่ยค่ะเป็นการยืนยันว่าอยู่ตรงเซนเตอร์แล้วนะคะย้ายไปไว้บนเส้นตรงนี้ก็จะเป็นการบอกว่าตรงนี้เป็นมิดพอยต์มิดพอยต์ก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะคะมันอาจจะเล็กนิดนึงก็จะเป็นมิดพอยต์เขาก็จะขึ้นบอกไปว่าตรงนี้อยู่มิดพอยต์ของเส้นนี้นะแล้วก็เมื่อกี้นะคะที่เราพูดถึงหน้าของการทำงานที่เป็นแบบคลาสสิกแล้วก็เป็นแบบดราฟติ้งนะคะจะอยู่ที่รูปเฟืองตรงด้านนี้นะคะเวลาเรากดเขาก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าเราจะใช้หน้าต่างแบบไหนซึ่งปกติเนี่ย AutoCAD ในเวอร์ชันใหม่ๆพอเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้า Drafting Annotation นี้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็น Classic นะคะเราสามารถเลือกตรงนี้ได้หน้าต่างการทำงานของเรามันก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็จะเหลือแค่เพียงแท็บที่มันเป็นตัวหนังสือขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีชุดคำสั่งที่มันย่อซึ่งบางทีการที่เราจะเลือกใช้โดยการที่เรายังไม่เคยใช้โปรแกรมนี้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละคำสั่งเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างเราก็จะทำได้แค่การเดาว่าอันนี้อาจจะเป็นดิเมนชันแต่เราไม่รู้ว่ากล่องพวกนี้คือกล่องอะไรเพราะว่ามันไม่มีไอคอนที่บอกเราเลยแล้วก็ชุดคำสั่งเนี่ยมันจะถูกซ่อนคำสั่งที่เราใช้หลักๆเนี่ยมันก็จะหาเลือกจากด้านนี้ไม่ได้อย่างพวกหน้าต่างพวกนี้บางทีเราก็ต้องแอดมันเข้ามาเพิ่มนะคะแล้วก็ตัว property นี่ก็เหมือนกันเราก็จะต้องแอดเพิ่มเข้ามาการทำงานของตัวหน้าคลาสสิกอะค่ะมันก็จะไปอยู่ที่แท็บด้านบนหมดเลยแล้วก็จะเป็นคำสั่งที่มันเล็กๆไอคอนก็จะไม่ได้มีเยอะนะคะแล้วก็เราจะต้องอ่านเอาแล้วก็ต้องหาเอาว่าแต่ละคำสั่งที่เราจะใช้งานมันอยู่ตรงไหนทำให้เวลาการทำงานของเราอะมันเสียเวลานะคะส่วนใหญ่ที่จะใช้ก็คืออย่างที่บอกว่าเรามักจะจำคีย์ลัดของตัวโปรแกรมเนี่ยได้แหละเราก็เลยจะไม่ไปคลิกใช้พวกชุดคำสั่งข้างบนเราก็จะเป็นใช้งานคีย์ลัดพวกนี้แทนนะคะแต่ถ้าสมมติเราจะใช้คำสั่งไลน์ถ้าเราไม่รู้เลยว่าโปรแกรมนี้ใช้คำสั่งไลน์ยังไงจะว่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเดาไม่ได้ว่าเราจะต้องไปที่ชุดคำสั่ง drawing นะเราจะได้คำสั่งไลน์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สังเกตว่าตัวหน้าของโปรแกรมเนี้ยถ้าเราไม่มีหน้าต่างปกติการทำงานของมันเนี่ยมันจะโล่งมากมากเลยหน้า workspace ของมันก็คือจะใช้งานได้โล่งกว่าตัวของตัวดับติ้งนะคะพวกนี้เราก็ต้องแอดมันเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ข้อดีของตัว AutoCAD อะค่ะเวลาที่ เราจะใช้ชุดคำสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีแนะนำตัวพวกคำสั่งลัดก็คือคำสั่งลัดของมันเนี่ยก็จะเป็นพวกคำขึ้นต้นของตัวชุดคำสั่งนะคะในหน้าของคลาสสิกเนี่ยจะไม่ค่อยมีบอกแต่ในตัวของดับติ้งเนี่ยจะมีบอกเช่นเวลาเราคลิกไปที่ตัวฟิวเลตเราก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีขึ้นข้างล่างตัวกล่องข้างล่างอะค่ะจะเป็นคำย่อเนาะเบื้องต้นหน้าต่างของ AutoCAD นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ
EP 1นะคะ EP ที่เรามาทำความรู้จักโปรแกรม AutoCAD นะคะสำหรับ EP 2นะคะเราจะมาเรียนรู้คำสั่งเบื้องต้นของงานเขียนแบบนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่อง

เรื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว Lทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟ

เชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อแผ่เชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงาน

จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวกไดเรกเคอร์เรนต์อิเล็กโทรดโพซิทีฟลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีครับครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิไลเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์หนึ่งท่านนะครับ
1: ครับครูชื่อนะครับครูนิจพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิไลเทคนิคราชบุรีผมและในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชานะครับงานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับขีด2102นะครับอาจารย์แม่ครับวันนี้นะครับหัวข้ออะไรดีวันนี
0: ้ครับวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องล้อและยางนะครับแล้วก
1: ็การบริการล้อและยางด้วยเช่นกันนะครับนะ
0: นักเรียนรู้ไหมครับว่าล้อของจักรยานยนต์เนี่ยคืออะไรนะครับล้อของจักรยานยนต์นะครับนักเรียนมองเห็นแล้วจักรยานยนต์มีล้อทุกคันใช่ไหมลูกใช่นะครับล้อมีทุกคันนะครับล้อนะครับก็เป็นที่อยู่ของยางใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของระบบเบรกใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของระบบรองรับน้ำหนักของจักรยานยนต์นะครับนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าล้อเรามีกี่แบบรู้ไหมอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก๊อฟนะครับล
1: ้อหลักๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าล้อเนี่ยที่ใช้ในรถจักรยานยนต์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับนะซึ่งหลักๆก็เนี่ยจักรยานยนต์เนี่ยก็จะมีหลายขนาดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์สกูตเตอร์แล้วก็รถครอบครัวนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยบิ๊กไบค์เนี่ยครับก็เพิ่งจะมาโด่งดังในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมแพร่หลายกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับนะว่าล้อเนี่ยมีกี่รูปแบบนะครับผมมาดูกันเลยนะครับ
0: นะครับล้อทั้งหมดนะครับในปัจจุบันเนี้ยมีอยู่3รูปแบบ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: รูปแบบแรกที่หนูเห็นกันเลยนักเรียนเห็นนะครับก็คือล้อแบบ

0: สี่ลวดล้อแบบที่สองล้อแบบกระทะปั๊บปั๊มขึ้นรูปแบบที่สามเขาเรียกว่าล้อหล่อขึ้นรูปหรือล้อแม็กใช่ไหมลูกนักเรียนรู้ไหมสามแบบนี้มันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะพูดให้ทีละอย่างเลยนะครับอาจารย
1: ์แบบนี้ก็จะเป็นแบบที่หนึ่งนะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบล้อแบบซีลวดนั่นเองซึ่งนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้เห็นทั่วไปแล้วว่าหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในรถครอบครัวใช่ไหมครับจะเป็นสารซีลวดขึ้นมานะครับก็จะเป็นซีลวดนะครับนะอันนี้นะครับนะแบบนี้ก็จะเป็นนิยมใช้ในรถครอบครัวนั่นเองนะครับซึ่งมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีความทนทานนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวต่อไปนะครับ
0: นะครับล้ออีกหนึ่งประเภทที่เราเห็นนะครับก็เป็นล้อแบบกระทะปั๊มขึ้นรูปนะครับนะครับก็จะนิยมใช้ในรถเขาเรียกว่ารถสกูตเตอร์เล็กนะครับเพราะเนื่องจากล้อประเภทนี้ทำจากโลหะปั๊มขึ้นรูปนะครับไม่ต้องการความแข็งแรงมากนะครับแต่ว่าทำลักษณะก็คือแบบให้อยู่ในชิ้นงานชิ้นเดียวกันเลยนะครับเป็นปั๊มขึ้นมา
1: ปั๊มขึ้นมานั่นเอง
0: อีกแบบนึงนะครับก็เป็นล้อแบบหลอกขึ้นรูปนะครับปัจจุบันเนี้ยล้อแบบหลอกขึ้นรูปเนี่ยนิยมใช้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่ารถจักรยานยนต์ปัจจุบันในรุ่นใหม่ๆรถบิ๊กไบค์ใช่ไหมลูกใช้ล้อแบบปั๊มขึ้นรูปหรือนักเรียนที่เรียกว่าล้อแม็กนั่นเองนะครับจากตรงนี้ที่ครูเอามาก็มีล้อแม็กอยู่พอจะนึกออกไหมครับว่าอันนี้คือล้อแม็กเห็นไหมครับอันนี้คือล้อแม็กของจักรยานยนต์นะครับล้อแม็กข้อดีของเขาคือนะครับอาจารย์ก๊อฟ
1: อันดับแรกเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนทานนั่นเองนะครับเพราะว่ารถบิ๊กไบค์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับรถที่มีซีซีสูงแล้วก็มีน้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักที่เยอะเพราะฉะนั้นครับล้อแม็กตัวนี้นะครับต้องออกแบบมาให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานนั่นเองนะครับผม
0: รวมถึงน้ำล้อแม็กนะครับข้อดีของเขาคือน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบานะครับนะครับจึงนิยมใช้กับรถจักรยานยนต์นะครับปัจจุบันนี้จักรยานยนต์เราไม่ได้มีแค่จักรยานที่ใช้น้ำมันใช่ไหมลูกไฟฟ้า
1: ก็มีด้วย
0: ก็มี
1: ครับ
0: ไฟฟ้าทุกวันนี้เป็นล้อแม็กแทบจะ 100% นะครับนะครับข้อดีของล้อแม็กก็อย่างที่พูดไปคือ1เลยแข็งแรงอันที่2เบาน ะครับอันที่3เลยล้อแม็กเนี่ยมันมีความแม่นยำแม่นยำสูงก็คือล้อของเขาค่อนข้างออกมาค่อนข้างจะกลมที่สุดละในการที่ผลิตขึ้นมานะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องล้อปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ล้อกี่แบบครับ
1: กี่แบบครับ
0: 3แบบนะครับก็มีแบบ1เลย
1: สีลวด
0: 4ลวด
1: 2ต่อขึ้นรูปครับสามล้อแม็ก
0: สามนะครับประมาณนี้นะครับ
1: ประมาณนี้ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องล้อของเรานะครับต่อไปนะครับเรารู้จักล้อแล้วใช่ไหมลูกรู้จักล้อแล้วนะครับเราก็ต้องรู้จักเรื่องยางใช่ไหมครับ
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของยางนะครับยางเป็นไงครับมีความสำคัญไหมครับยิ่งหน้าฝนด้วยเป็นไงครับดอกยางนะครับอะไรพวกนี้ต้องดูแลตัวเช็คให้ดีนะครับนะเพื่อป้องกันนะครับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายางเนี้ยคืออะไรมีหน้าที่อะไรนะครับผมมีกี่ประเภทเองนะครับผมนะครับแบบของยางนะครับหลักๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับที่วันนี้เอามานะครับก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบนั่นคือยางแบบธรรมดานะครับแล้วก็ยางแบบอะไรครับเรลอะไรเรเดียนนั่นเองนะครับนะหลักๆนี้มันแตกต่างกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า2อย่างเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมนะครับ
0: อันดับแรกยางแบบธรรมดาครับยางธรรมดานักเรียนมองเห็นยางลักษณะรูปร่างหน้าตายางเนี่ยมันเหมือนกันทุกอันใช่มั้ยลูกอันนี้ก็มองแล้วเป็นยางใช่มั้ยครับใช่ไหมแต่หนูรู้มองรู้ไหมครับว่าไหนคือยางธรรมดาไหนยางเรเดียนอาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับสิ่งแรกเลยนะครับเราสังเกตจากยางนะครับถ้ายางธรรมดาจะอยู่ในล้อจักรยานยนต์แบบที่ใช้เป็นแบบซีลวดนะครับซีลวดจะใช้แบบยางธรรมดานะครับเพราะยางธรรมดาจะมีอุปกรณ์อยู่หนึ่งอย่าง
1: คือ
0: เขาเรียกว่ายางในนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายางในนะครับจะอยู่ภายในยางนะครับข้อดีของยางธรรมดานะครับอันนี้ครูบอกเลยนะมีข้อดีหนึ่งเลยนะครับโครงสร้างของยางเนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงอันที่สองยางประเภทนี้รับบรรทุกได้หนักๆนะครับนะรับแรงกระแทกได้สูงนะครับอันนี้คือยางนะครับประมาณนี้แต่ข้อเสียของมันหนึ่งเรื่องเลยยางแบบนี้แบบธรรมดานะครับ

0: เสียก็คือไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้จากที่เรียนใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมลูกถ้าเป็นล้อลวดหนูสังเกตไหมถ้าหนูขับเร็วๆหรือนักเรียนขับเร็วๆนะครับมันจะเกิดความเร็วสูงๆมันจะเกิดการสายหรือร่อนใช่ไหมครับเนื่องจากยางนะครับมียางในนะครับโครงสร้างของยางไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับครับเดี๋ยวจะไปต่อที่ยางเรเดียนเลยนะครับ
1: นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นยางแบบเรเดียนนะครับนะครับยางแบบเรเดียนนะครับตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับให้เราสังเกตนะครับหนูช่วยไปแล้วนะครับก็จะอยู่ในล้อแม็กนั่นเองนะครับนะอันนี้นะครับซึ่งนะครับซึ่งก็จะไม่มียางในข้างในนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นจุ๊บแบบพิเศษนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวดูจุ๊บนะครับนะ
0: อันนี้ครับ
1: ก็จะเป็นจุ๊บอันนี้นะครับนะซึ่งจุ๊บตัวนี้จะถูกติดตั้งอยู่ในล้อแม็กเลยนะครับถูกสวมเข้าไปข้างในนี้นั่นเองนะครับก็จำไว้เลยว่าถ้าเป็นล้อแม็กเนี่ยนะครับจะไปใช้ยางในแล้วนะครับแต่จะมีจุ๊บแบบพิเศษอย่างนี้ขึ้นมาได้เองนะครับนะจุ๊บอันนี้เรียกว่าจุ๊บนะครับจุ๊บเลดเองนะครับผม
0: จุ๊บเลดนะครับหรือจุ๊บแบบยางเรเดียน
1: ยางเรเดียนนั่นเองนะครับผม
0: นักเรียนเคยเห็นไหมจุ๊บแบบนี
1: ้เห็นไหมครับ
0: อยู่ข้างในยางอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมครับอยู่ข้างนอกเราเห็นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับแบบนี้ด้วยนะครับแบบขันน็อตด้วยนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับเราจะดูได้ว่ายางนี้เป็นแบบจุ๊บเลดหรือจุ๊บเลดที่ยางเขาจะบอกนะครับเดี๋ยวขอช่วยพี่ช่วยแผ่นกล้องได้ไหมครับ
1: สูบกล้อง
0: ครับที่ยางนะครับมันจะมีคำว่าทูบเลดนะครับ
1: อยู่ข้างบนด้วยกัน
0: นี่ครับทูบเลดนะครับตรงนี้เป็นยางคำว่าทูบเลดนะครับเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเป็นยางแบบเรเดียนแต่ถ้าเกิดเป็นยางแบบธรรมดาเขาจะเขียนว่าทูบไทส์นะครับอันนี้ไม่ใช่แบบทูบไทส์เป็นแบบทูบเลดนะครับนะครับหรือยางเรเดียนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราสรุปนะครับเรื่องยางนะครับยางเรเดียนนะครับข้อดีของมันเนี่ยความต้านทานมันต่ำนะครับเหมาะกับรถที่ใช้ความเร็วสูงใช่ไหมครับข้อดีของยางเรเดียนนะครับแล้วก็นะครับประสิทธิภาพการทำงานสูง
1: นั่นเอง
0: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือยางเรเดียนเนี่ยถ้าเราไปรั่วหรืออะไรกลางทางนะครับข้อดีของเขาจะไม่มีลมยางหมดเลยในเวลานั้นนะครับเขาจะมีลมยางต่อสามารถไปต่อได
1: ้
0: นะครับอันนี้คือยางเรเดียนรถปัจจุบันนี้จึงนิยมใช้รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ใช้ยางเรเดียนด้วยทั่วไปเหมือนกันนะครับนะครับเรื่องยางนะครับเราก็มีประมาณแค่นี้รอระยางนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คือเรื่องการบริการ
1: ครับบริการ
0: รอระยาง
1: รอระยางกัน
0: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนในเรื่องการปะยางแบบเรเดียนนะครับการปะยางแบบเรเดียนเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูมาอธิบายในทีละตัวเลยนะครับนะและมีการปะยางกี่แบบใครพอรู้บ้างว่ามีกี่แบบ
1: มีใครทราบไหมครับ
0: ใครทราบไหมครับ
1: คร่าวๆครับคร่าวๆว่า
0: ไม่ทราบไม่เป็นไร
1: น
0: ะครูบอกเลยมันมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานระยะเวลาหรือความสะดวกของเราว่าเราจะพร้อมจะไปปะแบบไหน
1: เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าในขั้นตอนการปะยางเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับใช่ไหมครับอาจารย์แม็กวันนี้
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์แม็กเอาไงดี
0: ให้ก่อนอื่นเลยนะครับแต่ผมจะแนะนําวิธีการปะยางนะครับการปะยางนะครับที่เราปัจจุบันนิยมการใช้นะครับจะมีทั้งหมดเลยนะครับประมาณ 3-4
1: วิธี
0: นะครับ
1: ครับผม
0: นะครับนักเรียนเคยเห็นมั้ยไอ้ซองๆแบบเนี้ยเห็นมันคืออะไรมันก็เป็นอุปกรณ์ปะยางชนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าสกรูปะยางนะครับ
1: ปะยางนะครับ
0: สกรูปะยางนะอันนี้คืออุปกรณ์ปะยางนะครับ
1: ใส่นี้นะครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าไหมปะยางนะครับไหมปะยางนะอุปกรณ์ชนิดนึงเป็นการปะยางแบบที่2นะครับอีกแบบนึงเป็นการปะยางแบบที่3นะครับการปะยางแบบตัวหนอกเอ้ยพูดผิดปะยางแบบดึงเห็ดนะครับ
1: ดึงเห็ดนะครับ
0: ปัจจุบันนี้การปะยางแบบนี้คือการปะยางแบบดีที่สุด
1: แล้ว
0: นะครับดีที่สุดของที่มีการปะยางนะครับแต่นักเรียนเคยรู้ไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยการปะยางของเราเนี่ยจริงๆไม่ได้มีการปะยางแค่นี้นะครับสมัยก่อนมีการเขาเรียกปะยางแบบใช้ปะยางแบบความร้อนสตรีมร้อนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำไมนักเรียนถึงไม่เห็นไหมครับไม่เห็นใช่ไหม พราะว่าการปะยางสตรีมร้อนหรือใช้ความร้อนเนี่ยจะทำให้โครงสร้างของยางเราเสียนะครับเราก็ต้องใช้การปะยางแบบ

0: ใช้สตรีมเย็นนะครับปัจจุบันนี้นิยมแบบนี้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนแบบแรกเลยแบบที่ง่ายที่สุดนะครับการปะยางแบบสกรูนะครับเดี๋ยวครูเรียกเพื่อนเรามา1คนนะครับอ่ะช่วยดูยางนะครับมายกยางขึ้นมาเลยนะครับในกรณีนี้นะครับยางแบบสตรีมไอ้แบบแทงสกรูนะครับหรือสกรูข้อดีของเขาก็คือล้อเราจริงเราไม่ต้องถอดมาก็ได้นะครับไม่ต้องถอดออกจากรถได้
1: ใช่ครับ
0: เหมาะกับใช้ในงานเช่นเราไป
1: เข้าป่า
0: เข้าป่าหรือไปที่ธุรกันดารนะครับเราพกแค่ตัวเนี้ยแค่1ตัว
1: 1ตัวนะครับ
0: เราสามารถปะยางได้แล้วอ่ะปะยางได้แล้วแล้วก็เป็นการปะยางที่ง่ายที่สุดแต่ถามว่าดีที่สุดไหมไม่ดีที่สุดเพราะสุดท้ายเราก็ต้องปะยางแบบนี้เราก็ต้องไปหาร้านอีกทีไปหาวิธีที่ดีกว่าใช่ไหมครับอ่ะสมมตินะครับเกิดขึ้นมาอันเนี้ยนักเรียนเห็นไหมมีอะไรอยู่ที่ยางครับยางเส้นนี้ไปโดนอะไรต่ำมา
1: เห็นครับตรงนี
0: ้อ้าวโดนตะปูเกี่ยว
1: ตะปูเกี่ยวต่ำมานั่นเอง
0: แน่นอนยางนี้รั่วไหมครับรั่วทางเรียนขับรถเดินทางไปต่อแน่นอนลมยางระบดระหว่างทางไหมครับระหว่างทางนะครับลมก็จะหมดแล้วขับได้ไหมครับไม่ได้นักเรียนก็อาจจะต้องเข็นกันใช่ป่ะนะครับนะอ่ะแบบแรกนะครับเราก็ใช้วิธีแบบสกูง่ายๆเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้เขาเรียกว่าไขควงนะครับในรถจักรยานยนต์ทุกคันนะครับมีอยู่แล้วเป็นเครื่องมือประจำรถเขาเรียกว่าไขควงนะครับเราใช้แค่ไขควงแชกหรือครี
1: ม
0: นะครับครีมในรถมีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับนะนักเรียนอ่ะสมมติอันนี้คือแผลที่เราเกิดละนะครับอันนี้รั่วจริงๆใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนเราสาธิตดูว่าถอดออกมามีลมรั่วจริงๆไหมอ่ะ
1: เดี๋ยวอาจารย์จับให
0: ้ก่อนอื่นนะครับก็ต้องทำการถอดสกรูออกมาก่อนจะใช้วิธีการไขหรือวิธีการดึงก็ได้เช่นมันอันนี้โดนสกรูเกี่ยวดึงไม่ออกใช่ไหมลูกต้องไขออกนะครับ
1: อันนี้เราก็คลายออกนะครับคลายออก
0: คลายออกนะ
1: ครับ
0: พอคลายออกเห็นไหมมีเสียงรั่วแล้วใช่ครับ
1: มีเสียงลมออกมานะครับ
0: อันนี้แสดงว่ายางนี้รั่วไหมรั่ว 100% แต่ถ้าเกิดในกรณีโดนตะปูเกลียวตัวสั้นๆต่ำเราคลายออกไม่รั่วต้องปะไหมครับไม่ต้องนะครับอันนี้คือการปะแบบแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสกรูนะครับสกรูที่ตัวสกรูเขาก็จะมีกาวอยู่นะครับกาวอยู่นะอันนี้จะเป็นการปะที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุด
1: เร็ว
0: ที่สุดนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใครเป็นนักเดินทางเช่นนักออกทริปพกไหมเราควรจะพกนะครับว่าพกแล้วมันช่วยเหลือเราได้นะครับระหว่างทางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปากกันเลยนะอันแรกคลายอันนี้ออกไปนะครับคลายเช่นเนี้ยโดนตะปูเกี่ยวที่เราไขออกปุ๊บเราใส่ตัวนี้เข้าไปแทนที่ตะปูเกี่ยวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอครับ
1: พอออกปุ๊บรีบใส
0: ่รีบทิ้มนะครับเดี๋ยวยางหมดลมหมด
1: ลมหมดนะครับให้รีบทิ้มลงไปเลยนะครับนะครับ
0: ขายนะครับจนจมเข้าไปในเนื้อยางนะครับ

0: ขายเข้าไปครับขายเข้าไปขายเข้าไปจนจมเนื้อยาง
1: พอขายเข้าไปจนจมอยู่เนื้อยางนะครับแล้วก็ไม่ได้จบเลยนะครับมันจะมีวิธีอีกวิธีนึงนะครับ
0: ไอ้นั้นตอนนี้นักเรียนสังเกตไหมมีเสียงไหม
1: มีเสียงไหม
0: มีเสียงลมรั่วไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วเงียบแล้วนะครับเรามั่นใจว่าอันเนี้ยหายรั่วจริงหรือยังนะครับเรายังไม่รู้นะครับเราก็ใช้วิธีการเช็ครั่ว
1: นะครับ
0: โดยใช้
1: นะครับ
0: สมมติเรามีฟองน้ำหรือมีน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำใส่ผงซักฟอกนะครับให้เราเห็นว่าถ้าเกิดรั่วเนี่ยจะมีฟองขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อเรานะครับอันนี้นะครับรั่วไหมครับ

0: ไม่รู
1: ้ไม่รู้
0: นะครับเป็นการเสร็จการป่ายางแบบวิธีแรกง่ายไหมครับนักเรียนใครคิดว่าทำไม่ได้บ้างไม่มี
1: ไม่มีครับ
0: นะมั่นใจครูว่ามั่นใจว่าทำได้ทุกคนง่ายที่สุดละวิธีนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการป่ายางในวิธีแบบที่สอง
1: ที่สอง
0: นะครับ
1: นะครับอย่าลง
0: ก่อนอื่นครูก็ต้องแนะนำก่อนนะครับแนะนำเครื่องมือนะครับที่ใช้นะครับ
1: อันไหนอันนี้นะ
0: อันนี้ดีกว่านะครับแนะนำเครื่องมือที่ใช้นะครับแบบที่สองนะครับเขาเรียกว่าการปะยางแบบแทงไหมอันนี้ก็เป็นการปะยางแบบฉุกเฉินได้แต่อุปกรณ์เราค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เราใช้แค่อะไรครับสกูปะยางเพียงหนึ่งตัวนะครับจบงานได้เลยพร้อมเดินทางต่อแต่ดีไหมครับมีโอกาสสกูหลุดไหมมีนะครับเราเดินทางต่อเช่นเราต้องการเดินทางอีกสักประมาณ100กิโลเราเดินทางได้นะครับแต่เกินจาก100กิโลครูไม่มั่นใจแล้วว่าจะดีหรือเปล่านะครับอีกแบบนึงก็นิยมไปใช้นะครับก็คือการปะยางแบบแทงไหมนะครับแทงไหมวิธีนี้ก็ค่อนข้างทนทานแล้วอาจจะไม่ต้องเข้าร้านแล้วนะครับแต่ต้องมีเครื่องมือนะครับเครื่องมืออยู่หลักๆเลยที่เห็นบนโต๊ะครูเนี่ยมีอยู่4 อย่างนะครับอ่ะอย่างแรกอันนี้เราเห็นไหมครับว่าเขาเรียกว่าลักษณะแหลมๆมองดูละ
1: สำหรับคล้ายเกลียวนะครับคล้ายเกลียวแหลมๆนะครับรู้ไหมคืออะไรอันนี
0: ้รู้ไหมคืออะไร
1: รู้ไหมครับ
0: นะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเหล็กนำไหม
1: เหล็กนำ
0: คือเหล็กแทงไหมนั่นเองตามชื่อของเขาเลยว่าการปะยางแบบแทงไหม
1: แทงไหม
0: นี่เหล็กแทงไหมนะครับตัวนี้ทำหน้าที่นำร่องรูนะครับเช่นสมมติรูมันรั่วเกิดรอยรั่วการทิ่มไปนะครับก็ตัวนี้นำร่องนะครับเพื่อให้ไปถึงในชิ้นเนื้อชั้นข้างล่างของยางเรเดียสนะครับอันที่สองอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กนำไหมเหล็กนำไหมนะครับ
1: เหล็กนำไหมนะ
0: นำไหมหรือเหล็กดึงไหมนำไหมเข้าไปในยางอันนี้นะครับอันนี้ก็ชื่อเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเหล็กนำเหมือนกันแต่นำเพื่อแทงเข้าไปอันนี้ลำเพื่อใส่ไหมเข้าไปนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าอาจจะดึงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเหนียวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไหมปะยางนะครับ
1: ยางนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีความเหนียวเห็นไหมครับ
0: เหนียวไหมครับ
1: เหนียวมากเลยนะครับหน้าอันนี้
0: เหนียวมากเลยแต่วิธีนี้ก็ทนทานระดับหนึ่งเลยนะครับ
1: ครับระดับ
0: นะครูจะดึงเอาให้ดูนะครับว่าอันนี้เขาเรียกว่าไหมลักษณะนะครับเป็นไหมแล้วก็มีกาวหรือยางดิบอยู่นะครับเหนียวมากมากนะครับ
1: มากนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับถ้าทำการปะไปแล้วแน่นอนครับ
0: อยู่
1: แน่นอน
0: อยู
1: ่แน่นอนครับ
0: อันนี้ครับนี่คือตัวใหม่นะเหนียวจับดูอาจารย์ก๊อฟเหนียวจริงนะครับ
1: เหนียวจริงครับเหนียวนะครับ
0: เหนียวเลยเนี่ยขนาดติดยังติดนิ้วเลยนะครับอันนี้คือใหม่นะครับอีกอันนึงขาดไม่ได้เลยรู้จักไหมครับคืออะไร
1: จับไหมครับ
0: มองกระป๋องแล้วก็คือกาวแต่นี่คือกาวปะยางนะครับจะใช้ในการปะยางนะครับนะเรามาเริ่มขั้นตอนการปะกันเลยดีกว่านะครับการปะยางแบบแทงไหมนะครับนักเรียนเห็นไหมครับอันนี้มีรอยรั่วแล้วจริงป่ะรั่วจริงไม่จริงเดี๋ยวก็ต้องให้เพื่อนเราเช็คนะว่าอันเนี้ยโดนสกูมาเหมือนกันนะครับรั่วหรือเปล่าเดี๋ยวเราเช็คดูเลยครับเช็คก่อนนะครับก่อนจะปะต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับถ้าไม่รั่วไม่ต้องปะไม่ต้องไปทิ่มมันนะครับนะ
1: ครับบางทีนะครับสกรูเนี่ยมันอาจจะเป็นขนาดสั้นไม่ยาวมาก
0: ใช่ครับ
1: อาจจะไม่ถึงทิ่มทะลุลงไปนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับถ้าสั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายาวเมื่อไหร่แล้วเราดึงออกมาเนี่ยเริ่มมีเสียงลมรั่วออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนครับเราต้องทำการปะยางนั่นเองนะครับผม
0: นี่เริ่มมีเสียงแล้วนะ
1: จะเริ่มมีเสียง
0: รั่วแน่นอนนะคร
1: ับ เริ่มมีเสียงแล้วนะครับก็คือเงี้ยแทงทะลุแน่นอนต้องปะแน่นอนนะครับ
0: แล้วการปะยางแบบแทงใหม่นะครับก็ต้องการใช้ในการปะยางยางต้องมีลมอยู่นะครับในขณะที่เราปะหรือเราต้องเราคลายสกรูใช่ไหมลูกหรืออะไรที่มันตำอยู่เช่นตะปู หรือเป็นอะไรครับลวดก็ได้แก้วได้ไหมได้นะครับลักษณะแผลของเขาต้องไม่ใหญ่กว่าไหมปะยาง
1: ไหมปะยาง
0: ไหมปะยางก็เนี่ยไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่กว่าถ้ารูใหญ่กว่าปะได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้
1: ปากไม่อยู่นั่นเอง
0: ปากไม่อยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาเราโดนอะไรที่มันก็จะรูไม่ถึงใหญ่เนาะไม่ถึงนิ้วก้อยนะถึงนิ้วก้อยปะได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มปะกันเลยนะครับอ่ะอันดับแรกเราทำการถอดก่อนเลยนะครับเช่นอะไรที่มันตำอยู่เราทำการถอดนะครับจากนั้นนะครับเราเอาเหล็กนะครับเหล็กน้ำไหมนะครับแทงเข้าไปที่ยางนะครับ
1: แทงเข้าไป
0: เหล็กอันนี้นะครับมีความพิเศษอย่างเขาจะเป็นลักษณะเกลียวและคมนะครับอันนี้คมนะครับทำมาที่ให้เนี่ยแผลตรงนี้เราจะทำการเขาเรียกอะไรหมุนนะครับหมุนเหล็กนะครับแล้วก็ดึงนะครับเพื่อทำการขยายปากแผลนะครับของแผลปะยางให้ใส่ไหมปะยางได้นะครับนะอ่ะหมุนไปหมุนเลยครับหมุนเลยนะแล้วเนี่ยสังเกตไหมจะมีแบบเขาเรียกเศษของยางออกมาตอนที่เพื่อเราหมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ลักษณะแผลรอยตำไม่เท่าไหร่ดึงขึ้นนะครับมาพอเราคิดว่าหมุนละโอเคละตอนนี้ฝืดไหมครับหรือไม่ฝืดละไม่ฝืดแล้วนะหมุนพอได้แล้วนะครับอันนี้ก็เราจะทำต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราเตรียมมาเลยนะครับอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไรครับนำไหมเข้าไปยางหรือเหล็กดึงไหมนะครับตัวนี้ลักษณะปากของมันเห็นไหมมันอ้าได้เห็นไหมครับอ้าได้นะครับเราจะใส่ไหมปะยางเข้าไปนะครับเข้าไปนะครับไหมปะยางเหนียวมากนะครับ
1: แล้วก็ใส่แล้วก็ร้อยเข้าไปนะครับให้ลง
0: ร้อยเข้าไปนะครับระหว่างนะครับให้ได้กึ่งกลางเราดึงเข้าไปนะครับได้กึ่งกลางนะครับได้กึ่งกลางนะครับดึงกึ่งกลางนะครับจากนั้นนะครับเราก็ขาดไม่ได้เลยไหมตัวเนี้ยมันเหนียวใช่ไหมลูกถ้าเราแทนไปตรงแทงตรงมันแทงไม่เข้านะครับแทงไม่เข้าเพราะว่ามันเหนียวมากเราจะใช้อีกอย่างก็คือกาวนะครับทำตัวนี้ทำหน้าที่ยึดเกาะระหว่างไหมกับยางให้อยู่แน่นและทนทานนะครับแล้วข้อดีของมันก็คือถ้าเราใส่กาวแล้วมันก็จะปะง่ายขึ้นด้วยนะครับนะง่ายขึ้นทากาวไปที่ไหมปะยางเลยนะครับไม่ต้องทาหนานะครับทาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องทาหนาทาเรื่อยๆนะครับนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราอันเสร็จขั้นตอนนี้นะครับเราเหล็กน้ำไหมหรือเหล็กแทงไหมอันเนี้ยเราจะดึงออกแล้วก็รีบใส่อันนี้เข้าไปโดยเร็วที่สุดนะครับในขณะที่ใส่จะใช้วิธีการกดนะครับตอนนี้กดไหวไหมลูกไม่ไหวต้องลงพื้นเนาะเอาไว้ที่พื้นดีกว่านะครับกดไม่ไหวกดบนโต๊ะไม่ไหวนะครับดึงออกมาสังเกตลมคราวนี้จะรั่วเสียงดังเลยนะครับเพราะว่ารูใหญ่แล้วนะครับรีบใส่เข้าไป
1: ก็รีบใส่เข้าไปเลยนะครับ
0: เดี๋ยวล้มหมดครับ
1: เดี๋ยวล้มหมดนะครับ
0: ยัดไปตรงๆนะครับ
1: นะครับ
0: ยัดไปตรงๆครับยัดไปตรงๆนะครับแน่นนะครับแน่นมากนะครับยัดเข้าไปอีกครับให้เหลืออยู่ประมาณแค่นี้ครับเหลืออยู่ประมาณ1เซนถึง2เซน
1: นั่นเอง
0: นะครับแต่ถ้าเรายัดหมดเลยดีไหมครับไม่ดีมีอาการหลุดเข้าไปข้างในยัดน้อยไปดีไหม
1: ไม
0: ่ดีนะครับจากนั้นเราดึงออกมาได้เลยนะครับดึงตรงๆเลยนะครับ
1: นะครับ
0: นะครับอันนี้เป็นการเสร็จพิธีแบบปะยางแบบแทงไหมแต่ถามว่าเสร็จเลยไหมไม่เสร็จเลยนะครับเราต้องทำการตัดอันนี้ออกก่อน
1: ตัดตัวไหมออก
0: ตัดตัวไหมออก
1: นั่นเอง
0: ถ้าไหมยาวไปเวลาขับไปรถมันจะมีลักษณะสะดุด
1: สะดุด
0: นะครับไม่ดีนะครับ
1: ไม่ดี
0: กึกกึกกึกเดี๋ยวเราทำการตัดไหมนะครับโดยใช้บางคนก็ใช้คัตเตอร์ใช้มีดใช้กรรไกรนะครับ หรือเครื่องมือที่เรา

0: ไปนะครับตะครูใช้ครีมตัดนะครับ
1: ครีมตัด
0: ตัดได้เลยนะครับ
1: มันก็จะเหนียวนิดนึงนะครับ
0: เหนียวมาก
1: เหนียวมาก
0: เหนียวมากๆเลยนะ

0: ตาขาดไหมไม่ไหวนะเดี๋ยวมีดดีกว่านะครับครูก็เตรียมมีดมา
1: อาจจะเป็นมีดนะครับจะได้คมขึ้นนิดนึงนะ
0: คมขึ้นมานะครับ
1: เราบัด
0: ตัดออกไปนะครับให้เหลือระยะอยู่ระยะนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาขับไปยางจะทับไปเองนะครับใหม่ประยางนะครับอันนี้เป็นการเสร็จวิธีเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเราต้องเทสก่อนว่ารั่วอยู่อีกหรือเปล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวทำการเทสต่อด้วยนะครับเทสรั่วนะครับ

0: อ่ะรั่วไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ร
0: ั่
1: ว
0: ไม่รั่ว
1: ไม่รั่ว
0: จบวิธีการปะยางแบบแทงใหม
1: ่แทงใหม
0: ่ยากไหมครับนักเรียน
2: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากแต่เริ่มมีเครื่องมือขึ้นมาแล้วว่ามีอะไรขึ้นมาครับอ่ะทวนกลับมาอีกหนึ่งครั้งขอครูขอทวนเลย
1: ครั้งนะครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
2: เหล
0: ็
2: ก
0: แทงใหม่เหล็กน้ำใหม่อันนี
2: ้เหล็กน้ำใหม่เข้าไปในยาง
0: เหล็กน้ำใหม่ใกล้เข้าไปในยางหรือเรียกว่าเด็กดึงใหม่นะครับแล้วก็พระเอกของเรานี่เลยรู้จักชื่อเขาหรือยังครับไหมปะยางนะครับอันนี้เป็นการจบวิธีการปะยางแบบแทงไหมแบบนี้ข้อดีของเขาก็คือปะยางอันนี้อยู่ได้ค่อนข้างนานแล
1: ้
0: วไม่ต้องไปร้านนะครับแต่ถามว่าดีที่สุดหรือยังเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยโครงสร้างอย่างใหม่กับยางมันคือคนละโครงสร้างใช่ไหมลูกมันอาจจะเกิดการเสื่อมภาพอาจจะประมาณสัก2ปี5ปีหรืออยู่ที่การใช้ของเรานะครับมันถึงเกิดการรั่วอาจจะรั่วแผลเดิมได้นะครับรั่วแผลเดิมได้แต่2ปี5ปีนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องเปลี่ยนยางหรือยังเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปอีก1วิธีนะครับอ่ะ
1: ตัวไหน
0: วิธีสุดท้ายเลยนะครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหม
0: การปะยางแบบสตรีมเย็นนะครับหรือการปะยางแบบสตรีมเย็นแบบดึงเห็ดนะครับดึงเห็ดนะครับสองตัวนี้นักเรียนมองดูแล้วคล้ายๆกันปะคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับคล้ายกันคล้ายกันมากเลยเป็นลักษณะหัวคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ทำไมอันนี้มีเดือยล่ะก็ชื่อเขาบอกชื่อว่าเห็ดนะครับสองอันนี้นะครับเป็นการวิธีการปะยางที่ดีที่ดีวิธีหนึ่งของจักรยานยนต์แล้วก็จักรยานไฟฟ้าแต่อย่างที่ครูบอกถ้าเมื่อเกิดการตำแล้วหรือการรั่วแล้วมันจะมีแผลใช่ไหมลูก
1: จะมี
0: นะครับมีแผลเราจะใช้วิธีการปะอันนี้วิธีการปะเนี้ยถาวรและดีที่สุด
1: ที่สุด
0: นะครับก็คือวิธีการปะยางแบบดึงเห็ด
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: อุปกรณ์ที่ใช้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าที่ปะยางแบบดอกเห็ดนะครับอันนี้เราไม่ใช้วันนี้นะอันที่สอง
1: กาว
0: เหมือนเดิมกาวเจอกันทุกงานอันที่สามหัวกอนะครับอ่ะหัวกออ่ะเราจะเริ่มปะยางกันเลยอันดับแรกนะครับเราเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: หัวตำนะครับ
0: มันตำนะครับ
1: เรา
0: อันดับแรกเลยถ้าตำเมื่อกี้ครูลืมไปหนึ่งอย่างขาดไม่ได้เลยตัวนี้เหล็กลืมใช่ยังเหล็กแทงไหม
1: น
0: ะครับเหล็กน้ำไหมแต่เราวันนี้เราไม่นำไหมแล้วเรามาเจาะรูนะครับอ่ะเจอรูแล้วนะครับคราวนี้เราทำการเจาะนะครับเจาะรูนะครับ
1: ก็เจาะรูเพื่อคว้านไปนะครับเพื่อที่จะให้ตัวสตรีมตัวดอกเห็ดอันนี้ดึงขึ้นมาได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับ
0: นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราพอเจาะเป็นรูแล้วเรายังไม่จบเลยนะครับเราต้องทำการกรอนะครับภายในยางนะครับ
1: ภาย
0: ในยางเนี่ยหนูเห็นไหมครับภายในเนี้ยถ้าเอามาชัดๆจะเห็นว่ายางเนี่ยมันจะแบ่งเป็นคล้ายๆผ้าใบหลายๆชั้นเราต้องทำการกอให้เป็นหน้าให้มันเสมอเพื่อจะปะยางอันนี้ได้นะครับโดยใช้หัวกอนะครับเดี๋ยวกอยางเลยครับด้านในให้พอดีกับแผลปะยางนะครับเราใช้หัวกรอนะครับ

0: แต่เมื่อเรากรอประมาณหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยโครงสร้างของยางเนี่ยตอนนี้เรามองดูแล้วในแผ่นตรงที่เราจะปาดนะครับว่ามันเรียบเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราคราวนี้มันก็จะมีเศษของยางเราก็ต้องเอาออกก่อนนะครับปัดไป
1: พยายามเอาเศษนะครับที่เรากรอเศษของยางที่เรากรอเมื่อกี้นี้ออกมานะครับนะ
0: จากนั้นนะครับเราจะทากาวนะครับแล้วก็จะดึงตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับทากาวทากาวนะครับทากาวไปนะครับจากนั้นเราปาดเลยได้ไหมเรารอให้กาวเซตตัวนิดนึงนะครับเซตตัวนิดนึงนะครับเราถึงจะใส่อันนี้ไปนะครับนะอันนี้นะครับก็ดอกเห็ดนะตกดอกเห็ดนะครับนักเรียนก็มองพอจะรู้แล้วว่าคืออะไรนะครับอันนี้กาวเซตตัวแล้วนะมองแล้วเซตตัวครูก็แกะเลยนะครับแกะออกมานะครับแกะออกมา
1: แกะออกมาก่อนนะครับถ้าไม่แกะไม่ได้นะครับต้องแกะออกมาก่อน
0: ต้องแกะนะครับถ้าไม่แกะนะครับ
1: ไม่อยู่นะครับ
0: ไม่อยู่นะครับ
1: แกะออกมาก่อนนะครับนักเรียน
0: นะครับแล้วครูใส่เข้าไปนะครับ
1: แทงเข้าไปนะครับ
0: แทงเข้าไป
1: ก็จะไปทะลุด้านนอกของยางนอกนั่นเองนะครับนะ
0: ใช้ครีมดึงดีกว่านะครับ
1: เดี๋ยวหันออกมาข้างนอก
0: ก็ใช้นะครับตอนนี้เขาเรียกว่าที่รีดตัวปะยางนะครับรีดเข้าไปให้มันเป็นเนื้อแนบสนิทกันเลยนะครับ
1: แนบสนิทกันนะครับรีดนะครับรีดนะครับตรงบริเวณสตรีมนั่นเอง
0: นะครับโอเคนะครับตอนนี้ปะอยู่นะครับลักษณะของเขาก็คือแนบเนื้อเสมอกันเลยนะครับเป็นการจบวิธีการปะยางแบบสตรีมเย็นแบบดึงดอกเห็ดนะครับวิธีนี้เป็นวิธีปะยางที่ดีที่สุดนะครับจากนั้นเราก็ทำการตัดนะครับตัดออกเลยเพราะในขณะที่หนูยางรั่วหรือนักเรียนยางรั่วใช่ไหมลูกแน่นอนมันเกิดรูใช่ไหมครับพอเกิดรูแล้วใช้ไประยะหนึ่งมันจะเกิดการรั่วนะครับ
1: บางทีน้ำอาจจะซึมเข้าไปได้แต่อันนี้นะครับ
0: อย
1: ู่เลยเพราะว่าดันขึ้นมาเลยนะครับหลักๆอันนี้ก็จะเป็นนะครับวิธีการปะยางหลักๆนะครับที่อาจารย์ก๊อฟและอาจารย์แม็กเนี่ยได้นำมานะครับสาธิตให้เราดูกัน
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับปะยางสามยางยากไหมลูก
1: ครับไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับครูหวังว่านะครับการปะยางนะครับมองแล้วก็เป็นเนินได้หนึ่งอาชีพนะครับทำให้เรามีอาชีพได้นะครับก็วิธีการปะยางเนี่ยมอไซค์มียางทุกคันใช่ไหมลูกแน่นอนต้องจะยางรั่วทุกคนนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าปะยางเป็นได้หนึ่งอาชีพเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีนักเรียนทุกท่านครับ

างในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกพอร์ตล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับพอร์ตล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
2: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
2: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
3: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
4: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
3: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
4: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
3: โอ้ทางทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
2: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อฮีทอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อฮีทแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อฮีทอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรง

างที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีเราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สาร

0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับผมสุเมธมาม่าจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่เราจะมาทำการเรียนรู้ระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์แต่ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องของพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์นั้นเรามาดูต้นตอของพลังงานก่อนว่ามันเริ่มต้นจากไหนนั่นคือสิ่งที่กำเนิดชีวิตทั้งหมดบนโลกเนี่ยเริ่มต้นจากเจ้าตัวพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันจะมีเพียงอย่างเดียวในเรื่องของแสงแต่มันเต็มไปด้วยพลังงานอีกหลากหลายซ่อนอยู่นะนี่คือแสงอาทิตย์คำว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมันเต็มไปด้วยความร้อนแต่ก่อนที่เราจะเข้ามาดูพลังงานที่ได้จากไฟฟ้าของแสงอาทิตย์เนี่ยเรามาดูก่อนว่าแถบความถี่ของแสงอาทิตย์เนี่ยมีคลื่นอะไรบ้างนะผมแยกออกเป็น3ลักษณะของคลื่นความถี่ซึ่งประกอบด้วยอินฟราเรดอินฟราเรดคือแสงเขาเรียกว่าแสงใต้แดงนะฮะพวกนี้จะเป็นแสงสีแดงสิ่งที่เป็นแสงสีแดงเนี่ยเราอาจจะมองเห็นนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่ามันใต้ไปมากๆเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นนะฮะพวกนี้อย่างพวกรีโมทคอนโทรลทั้งหลายพวกนี้ก็จะเป็นแสงใต้แดงเกือบทั้งหมดนะฮะแล้วแสงต่อมาเป็นแสงที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะฮะก็คือแถบความถี่ที่เป็นแสงที่เรามองเห็นนะฮะพวกนี้ก็จะมีแถบความยาวคลื่นตั้งแต่400จนถึง700ถ้าเกิน700ไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอินฟราเรดนะฮะแต่ถ้ามีความถี่สูงกว่านั้นความถี่สูงกว่านั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่400ลงไปนะฮะตัวเลขยิ่งน้อยนี่ฮะนี่คือความถี่ยิ่งสูงนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิน400ไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอุลตราไวโอเลตนะอุลตราไวโอเลตมีประโยชน์ยังไงอุลตราไวโอเลตมีประโยชน์อยู่หลากหลายเลย

แต่ถ้าเราได้รับมากๆไปเนี่ยมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันอย่างเช่นตัว UVC เนี่ย UVC เป็นความถี่สูงสุดของอุลตราไวโอเลตนะ UVC ไว้สำหรับฆ่าเชื้อไวรัสทั้งหลายนะฮะถูกฆ่าเชื้อด้วยเจ้าตัว UVC พวกนี้ฮะแล้วไอ้ UVB กับ UVA เนี่ยพวกนี้ก็สร้างการเจริญเติบโตให้กับพืชถ้าแสงที่เป็นลักษณะ visible light เพียงอย่างเดียวเนี่ยการสังเคราะห์แสงของพืชเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์มันก็จะต้องมีเรื่องของ UVA แล้วก็ UVB เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะดังนั้นกระบวนการที่จะทำให้เกิดแสงเนี่ยมันก็มีเรื่องของอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องพลังงานหลากหลายถูกสร้างด้วยเจ้าตัวแสงอาทิตย์นะฮะในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเอาเจ้าตัวอุณหภูมิที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยไปผลิตพลังงานก็มีนะฮะไปผลิตพลังงานหรือไปแปรรูปอาหารก็ยังได้นะฮะนี่คือสิ่งที่สืบเนื่องจากพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์กระบวนการในการสังเคราะห์แสงของพืชเนี่ยก็จะต้องใช้แสงอาทิตย์มาเป็นตัวจัดการเป็นเรื่องหลักนะดังนั้นแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็เลยมีแถบความถี่ที่เหมาะกับพืชหรือไม่เหมาะกับพืชก็ขึ้นอยู่กับความยาวขึ้นที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะฮะดังนั้นเมื่อเรามีพลังงานที่มีความหลากหลายของแสงอาทิตย์แล้วก็ไม่แปลกนะฮะที่เราเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งพลังงานไฟฟ้าทุกคนก็อยากได้เพราะว่ามันมีความสำคัญที่จะแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายนะฮะดังนั้นโซลาร์เซลล์ซึ่งผลิตจากซิลิคอนนะฮะก็มีบทบาทในการแปลเปลี่ยนจากแสงอาทิตย์นะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระบวนการในการแปลเปลี่ยนก็ใช้สารซิลิคอนซึ่งมีสาร N แล้วก็สาร P นะฮะมาแปลงสัญญาณจากแสงมาเป็นไฟฟ้าตัวหนึ่งก็ผลิตได้น้อยมากๆนะฮะประมาณ 0.6 โวลต์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการพลังงานเยอะๆเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องเอาเจ้าตัวสารซิลิคอนตัวเนี้ยต่ออนุกรมไปเรื่อยๆนะฮะ2ตัวก็เท่าไหร่ฮะ2ตัวอนุกรมไปก็ประมาณ 1.2 โวลต์นะถ้า100ตัวเท่าไหร่100ตัวก็คูณ0.6 โวลต์เข้าไปก็ประมาณ60โวลต์เนี่ยโดยประมาณก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นเมื่อมีแสงอาทิตย์แล้วมันก็จะมีพลังงานอีกลักษณะหนึ่งก็คือความเร็วของลมนะฮะเขาก็เลยเอาเจ้าตัวกังหันลมเขาเรียกว่าวินเจนทั้งหลายเนี่ยฮะก็ผลิตพลังงานได้เหมือนกันนะนี่คือสืบเนื่องจากพลังงานที่อยู่บนโลกแต่ทั้งพลังงานที่ได้จากโซลาร์เซลล์พลังงานที่ได้จากวินเจนก็ตามถูกแปลเปลี่ยนให้ขึ้นเป็นพลังงานที่ถูกผลิตได้จากการไฟฟ้าเพื่อที่จะให้สามารถใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศทั้งหมู่บ้านทั้งโลกอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่ามาตรฐานของแต่ละประเทศของแต่ละโซนมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะฮะเพราะอะไรกระบวนการในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะก็เริ่มต้นจากโทมัสอัลวาเอดิสันนะฮะคิดเรื่องของหลอดไฟขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อคิดหลอดไฟได้มันก็เลยคิดเรื่องของการส่งพลังงานนะอเมริกาก็เลยสร้างมาตรฐานขึ้นมาว่ากระบวนการในการส่งพลังงานของอเมริกาเนี่ยมีไฟ110โวลต์นะที่ความถี่60เฮิรตซ์อยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพอต่อมาญี่ปุ่นก็บอกว่าเฮ้ยตามอเมริกาก็ว่ากันไปใช้110โวลต์นะแล้วก็60เฮิรตซ์นะนั่นคือมาตรฐานแต่ของเราเนี่ยตามเยอรมันบอกว่าเฮ้ยมันมีกระบวนการในการส่งที่ดีกว่าก็คือ220โวลต์50เฮิรตซ์นะตอนนั้นมีการที่จะดึงทั้ง2 อย่างเนี่ยเข้ามาหาข้อดีข้อเสียว่าเราจะเอา110โวลต์ดีหรือ220โวลต์ดีนะฮะ

ทั้ง2 อย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะ110โวลต์ก็มีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะเพราะว่าแรงดันต่ำกว่าแต่มีข้อเสียคือสายจะต้องโตกว่านะนี่คือข้อเสียเวลาไฟตกขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะเพราะฉะนั้นการวางโครงตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยที่จะทำไฟฟ้ามันค่อนข้างคิดเยอะนะเมื่อได้คอนเซปต์ตรงนี้แล้วว่าเราตามเยอรมันก็คือ220โวลต์เพราะสายมันค่อนข้างเล็กกว่าก็เลยสร้างเป็นมาตรฐาน1มาตรฐานว่าของเราเนี่ยก็คือ220โวลต์50เฮิรตซ์จากวันนั้นจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าใครผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจากโซล่าเซลล์ไม่ว่าจากวินเจนไม่ว่าจากอะไรก็แล้วแต่จะต้องไปอ้างถึง220โวลต์50เฮิรตซ์นี่คือเรื่องหลักนะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีเรื่องของตัวซอสหรือตัวพาเนลนะฮะของการผลิตโซลาร์เซลล์เนี่ยที่มีความหลากหลายนะฮะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะมาทำแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยโอ้ก็จะมีค่อนข้างเยอะมากในแต่ละแบบเนี่ยเราศึกษาไปเราก็ไม่สามารถที่จะดึงแต่ละชนิดมาใช้งานได้เพราะว่าเราต้องพึ่งบริษัทผู้ผลิตนะผู้นำเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่ในเมืองไทยเนี่ยใช้มากอยู่2ชนิดนะฮะก็คือโมโนคริสตัลไลน์นะฮะเนี่ยโมโนคริสตัลไลน์กับโพลีคริสตัลไลน์มีอยู่2ตัวว่าในปัจจุบันก็มีตัวอะโมฟัสพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะก็มีเล็กน้อยแต่ราคามันก็จะสูงขึ้นนะฮะประสิทธิภาพในการผลิตก็สูงขึ้นนะฮะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นหลักเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ตัวเนี้ยนะฮะมันมี2ขั้วคือขั้วบวกกับขั้วลบแต่ย้อนกลับไปที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้เนี่ยเจ้าตัวไฟฟ้าที่อยู่บนสายไฟแรงสูงหรือแรงต่ำที่เราใช้ตามบ้านโดยทั่วไปเนี่ยเป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมีความถี่50เฮิรตซ์นะนั่นคือประเด็นนะฮะแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยเรามีจากแผงโซลาร์เซลล์มาเนี่ยมีขั้วบวกลบเท่านั้นดังนั้นการที่จะไปเอาไฟจากโซลาร์เซลล์ไปปลั๊กกับหม้อหุงข้าวไปปลั๊กกับเตารีดไปปักกับตู้เย็นมันทำไม่ได้เพราะอุปกรณ์พวกนั้นที่เป็นอุปกรณ์ลักษณะคอนซูเมอร์โปรดักต์นั้นถูกผลิตด้วย220โวลต์พลังงานเท่าไหร่ก็แล้วแต่การกินกระแสหรือการบริโภคอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายนะฮะถ้าผมพูดถึงแหล่งจ่ายหรือตัวผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าก็แล้วแต่มันจะทำเป็นลักษณะของกริดนะฮะกริดหมายถึงอะไรกริดหมายถึงว่าในหนึ่งระบบเนี่ยสมมติว่าในเมืองไทยแล้วกันนะฮะในหนึ่งระบบของเมืองไทยเนี่ยถูกผลิตไฟฟ้าด้วย220โวลต์50เฮิรตซ์พลังงานเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะจ่ายไฟให้กับตามบ้านเรือนทั้งหลายเนี่ยเราก็จะต้องมีข้อกำหนดอยู่2 อย่างนะฮะก็คือแรงดันที่220โวลต์ความถี่ที่50เฮิรตซ์เท่านั้นไม่มีนอกเหนือจากนั้นแต่กลับไปมองโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์เนี่ยมีไฟเท่าไหร่ฮะมีไฟเท่าไหร่ไม่รู้ขึ้นอยู่กับกำลังของแผงแต่มันมีขั้วออกมา2อันก็คือบวกกับลบเท่านั้นเห็นไหมความไม่เท่ากันของระบบเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะฮะดังนั้นเมื่อมันเริ่มเกิดขึ้นมันต้องทำอะไรนี่คือโรงไฟฟ้าซึ่งโรงไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยถูกสร้างมาด้วย220โวลต์50เฮิรตซ์ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าคุณจะผลิตเป็น115 kVA ก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยปลายทางถูกดาวลงมาที่220โวลต์50เฮิรตซ์หรือ380โวลต์50เฮิรตซ์ใน3เฟสนะฮะดังนั้นกระบวนการในการเชื่อมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราต้องการเชื่อมหรือต้องการแปลงจากไฟชุด

หนึ่งมาอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นไฟ AC กับไฟ DC ให้มันเข้ากันเนี่ยนี่คือปัญหาดังนั้นกระบวนการในการแปลงก็เลยต้องใช้ตัวกริดนะฮะหลักการในปัจจุบันเขาก็เลยเรียกว่าสมาร์ทกริดก็เอาซอสหลายๆอย่างที่มีความต่างไม่เหมือนกันจับมารวมกันนะฮะแต่ก่อนที่จะรวมมันมีเรื่องหนึ่งที่มีความจำเป็นนะฮะนั่นก็คือตัวปลายทางนะฮะเพราะตัวปลายทางเนี่ยก็คือตัวอะไรฮะ220โวลต์50เฮิรตซ์ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ดังนั้นไม่ว่าจะมาจากโรงงานไม่ว่าจะมาจากนิวเคลียร์ไม่ว่าจะมาจากตัวโซลาร์เซลล์หรือตัววินเจนนะฮะหรือตัวรีหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ถูกเชื่อมเข้ามาด้วยกันแล้วสามารถจ่ายให้กับพวกเมืองทั้งหลายนะฮะพวกบ้านทั้งหลายที่ต้องการไฟมาตรฐานเดียวกันก็คือ50เฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็น220โวลต์หรือ380โวลต์ก็ตามนะฮะนี่คือประเด็นหลักนะฮะเราดูว่าไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะฮะสองตัวเนี่ยมันเป็นลักษณะของไฟตรงทั้งสิ้นนะฮะไฟตรงคือไฟ DC ตามที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยฮะไฟ DC กับไฟ AC มันเข้ากันไม่ได้นะมันอยู่คนละสปีชีส์กันเพราะว่าไฟ DC มันไม่มีความถี่นะฮะไฟ AC มันมีความถี่ดังนั้นเราจะต้องแปลงไฟ DC ให้เป็น AC ซิกก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าไปในระบบกริดกระบวนการที่จะเชื่อมเข้าไปในระบบกริดนั้นมันก็เลยมีอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายนะมีอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายเพราะว่าเจ้าตัวโซลาร์เซลล์ก็จะต้องแปลงตัวหนึ่งให้เข้ากับระบบกริดเพื่อที่จะให้เป็นความถี่กระบวนการก่อนที่จะไปจ่ายให้กับบ้านเรือนหรือว่าออฟฟิศหรือว่าเมืองเนี่ยตรงนี้จะต้องเป็น50เฮิรตซ์ทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นเรามาดูตัวคอนซูเมอร์หรือตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราซิก่อนว่าอิเล็กทริคอลคอนซูเมอร์พวกนี้แหล่งที่มันใช้จริงๆเนี่ยก็คือ220โวลต์หรือ380โวลต์50เฮิรตซ์เท่านั้นนี่คือมาตรฐานที่ถูกสร้างมาเรียบร้อยแล้วนะฮะยกเว้นแต่อุปกรณ์พวกมือถือโมบายโฟนหรืออะไรประมาณเนี้ยพวกนี้ก็ใช้ DC แต่กระบวนการของ DC ก็ถูกชาร์จมาจากเจ้าตัว220โวลต์หรือความถี่50เฮิรตซ์กระบวนการไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเตารีดนะฮะเครื่องซักผ้านะฮะเครื่องดูดฝุ่นนะฮะพวกนี้ฮะทีวีทั้งหมดเนี่ยถูกใช้ความถี่50เฮิรตซ์เป็นตัวหลักนะดังนั้นการที่เราจะแปลงความถี่นะฮะจากซอสที่เป็นลักษณะของพาเนลนะฮะพาเนลของโซลาร์เซลล์หรือเจ้าตัววินเจนนะหรือเจ้าตัวไฟที่มาจากการผลิตของการไฟฟ้าก็แล้วแต่ทุกอย่างถูกแปลงให้กลายมาเป็นความถี่เดียวนะฮะนี่คือเรื่องหลักนี่คือประเด็นหลักของการสร้างไฟให้สามารถใช้ในบ้านได้นะฮะสร้างไฟเพื่อที่จะให้ใช้กับอุปกรณ์โดยทั่วไปได้นะเพราะนั้นประเด็นหลักทำยังไงให้กลายมาเป็น2ซอสตัวนี้มันสามารถเชื่อมเข้าด้วยกันได้วิธีการเชื่อมเนี่ยมันก็มีอยู่1เรื่องเลยนะฮะสาระสำคัญที่สุดของการเชื่อมคือการทำให้ความถี่มันตรงกันนะฮะความถี่ไม่ตรงกันเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าความถี่ไม่ตรงกันเนี่ยระบบไม่สามารถใช้งานได้เลยเพราะว่า
เมื่อความถี่ไม่ตรงกันเฟสมันไม่ตรงกันเนี่ยมันเกิดการอะไรฮะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันหรือเกิดการหักเหหรือเกิดการหักลบของแรงดันอย่างรุนแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการหักลบก็คือรถคันหนึ่งวิ่งไปทางหนึ่งรถคันหนึ่งวิ่งไปทางหนึ่งนี่คือโหลดอย่างมหาศาลถ้าสมมติว่ามันเกิดการชนกันมาเมื่อไหร่อะไรเกิดขึ้นครับระบบเนี่ยช็อตนะครับเพราะฉะนั้นระบบพวกนี้มันมีความสำคัญแต่ถ้ารถคันหนึ่งวิ่งไปทางเดียวกันนะครับคันหนึ่งก็วิ่งไปทางเดียวกันพลังมันจะบวกกันพลังมันจะเสริมกันพลังมันจะบวกกันนะดังนั้นกระบวนการในการสร้างสัญญาณรูป A ขึ้นมาเนี่ยฮะนะครับกับสัญญาณรูป B ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องซ้อนทับกันอย่างสนิทถ้าไม่สนิทแล้วกระบวนการซิงค์มันก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของกระบวนการในการสร้างสัญญาณของโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งโรงไฟฟ้าอันนี้ผมถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าทั้งหมดเมื่อจับเข้ามาด้วยกันเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าพลังแบบกริดนะตัวนี้สร้างสัญญาณบวกขึ้นมาตัวนี้ก็บวกตัวนี้ก็บวกบวกบวกบวกบวกจับมาเสริมกันวันดีคืนดีพลังงานตัวนี้ลดลงไปแต่พลังงานตัวนี้ยังคงอยู่เห็นไหมฮะนี่คือความเป็นกริดนะแต่ถ้าพลังงานตัวนี้ลดหมดเอาโอเคอันนั้นก็ว่ากันไปเรื่องของไฟดับมันก็จะหยุดโดยอัตโนมัติแต่ถ้าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวแฟคทอรี่เนี่ยมันมีทั้ง2 อย่างนะแฟคทอรี่เนี่ยก็คือตัวโรงงานในอดีตเนี่ยมันเป็นผู้ใช้พลังงานเพียงอย่างเดียวเลยแต่ปัจจุบันเจ้าตัวแฟคทอรี่เนี่ยมันสร้างกริดตัวของมันผลิตไฟฟ้าได้ด้วยอย่างเช่นที่กระบี่เนี่ยมันก็จะมีโรงงานที่เขานิยมสร้างขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างเยอะก็คือโรงงานปาล์มน้ำมันโรงงานปาล์มน้ำมันในอดีตก็คือเอาไฟฟ้ามาแล้วก็ใส่มอเตอร์ผลิตตัวน้ำมันนะฮะมีการปั่นนู่นนี่นั่นก็จะได้น้ำมันเกิดขึ้นมานะฮะก็จะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเกือบ 100% แต่ในปัจจุบันมันเริ่มที่จะผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตัวของมันเองก็คือใช้พลังงานที่เป็นลักษณะของของเสียนะเอาของเสียมาทำเป็นบ่อบำบัดแล้วก็คลุมเอาก๊าซแล้วก็เอามาใส่ในเครื่องยนต์นะฮะทำเป็นพลังงานอีกลักษณะหนึ่งนะเอาใส่ในเครื่องยนต์เสร็จแล้วก็ปั่นเครื่องยนต์ทำเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้านะฮะจ่ายเข้าไปในระบบตัวนี้ถ้าสมมุติว่าพลังงานที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยไม่มากนะไม่มากไฟพวกนี้ก็จะจ่ายให้กับระบบกับส่วนเกินสมมุติว่าใช้อยู่ประมาณ100 kVA แต่ผลิตได้10นะก็สรุปว่าการไฟฟ้าก็จ่ายไป90 kVA นะประหยัดไป10 kVAแต่ถ้าวันดีคืนดีมันผลิตได้เป็นเมกะวัตต์นะเมกะวัตต์อะไรเกิดขึ้นแทนที่มันจะเป็นผู้ใช้มันกลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าแล้วอย่างหลายโรงแถวๆนี้ก็กลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้ามันก็เลยกลายเป็นกริดหนึ่งเหมือนกันนะแทนที่เราจะพึ่งกับโรงงานที่เป็นลักษณะของเทอร์มอนหรือโรงงานที่เป็นลักษณะของเขื่อนอย่างสุราษฎร์อย่างเงี้ยสุราษฎร์ก็จะมีเขื่อนเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นนะแต่ส่วนไอ้โซลาร์ฟาร์มในลักษณะแบบนี้ก็มีหลายเจ้าที่เขาทำกันอยู่ในปัจจุบันนี่คือความเป็นสมาร์ทกริดในปัจจุบันแต่ความเป็นสมาร์ทกริดตัวหลักๆ ก็คือเนี่ยตัวรูปสัญญาณรูปสายพวกเนี้ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องเหมือนกันหรือสับทางเทคนิคเรียกว่าการทำซิงโครไนซ์นะฮะคือการซิงนะกระบวนการซิงตัวที่สำคัญที่สุดก็คือตัว
อินเวอร์เตอร์นะอินเวอร์เตอร์เป็นพระเอกของระบบเกือบทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าอินเวอร์เตอร์เป็นตัวแปลงค่าจากค่าหนึ่งไปยังอีกค่าหนึ่งอินเวอร์เตอร์รับไฟ DC แล้วก็แปลงเป็นไฟ AC หรือรับไฟ AC แปลงเป็นไฟ AC ทำได้หมดนะกระบวนการของอินเวอร์เตอร์นั้นก็คือแปลงพลังงานแล้วก็ทำซิงโครไนซ์ด้วยนะดังนั้นกระบวนการแปลงพลังงานหรือการทำซิงโครไนซ์นั้นมันก็จะต้องมีเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ซึ่งอินเวอร์เตอร์มันก็จะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกเป็นลักษณะของออฟกริดอินเวอร์เตอร์นะฮะลักษณะตัวนี้เป็นลักษณะของออฟกริดอินเวอร์เตอร์หลักการทำงานของออฟกริดออฟกริดคือการทำงานแบบตัวเดียวที่สร้างสัญญาณมาไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่ต้องซิงกับชาวบ้านความถี่ตรงนี้จะตรงเฟสจะตรงหรือไม่ตรงไม่เกี่ยวนะฮะ50เฮิรตซ์ขอให้ได้50เฮิรตซ์นะแล้วก็แรงดันเท่าไหร่แรงดันก็ให้ได้220โวลต์ก็สามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้ทั้งหมดแล้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเครื่องใช้พวกนี้ในลักษณะแบบไหนสมมุติว่าเป็นทีวีแล้วกันทีวีเครื่องนี้เนี่ยมันต้องการเท่าไหร่ฮะต้องการไฟ220โวลต์50เฮิรตซ์เท่านั้นนะเมื่อเราได้ไฟ220โวลต์50เฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวออฟกริดตัวนี้ผลิตความถี่เฟสตรงกับชาวบ้านหรือเปล่าไม่เกี่ยวเมื่อมันผลิตได้มันก็จ่ายไฟให้กับทีวีได้เลยแล้วซอร์สของอินเวอร์เตอร์พวกนี้ก็มีความหลากหลายอีกอาจจะมาจากแบตเตอรี่อาจจะมาจากโซลาร์เซลล์นะฮะหรืออาจจะมาจากวินเจนก็ได้นะนี่คือหลักการทำงานของออฟกริดลักษณะตัวนี้เป็นลักษณะของอินเวอร์เตอร์แบบออนกริดอะไรคือออนกริดออนกริดคือกระบวนการในการทำซิงโครไนซ์เพื่อที่จะให้ได้เฟสตัวบนกับเฟสตัวล่างหรือเฟส A กับเฟส B เนี่ยจะต้องตรงกันไม่ตรงกันไม่ได้ไม่ตรงกันมันจะไม่ทำการเชื่อมไฟมาเข้าระบบได้แต่มีข้อเสียว่าไอ้เจ้าออนกริดเนี่ยเป็นยังไงฮะข้อเสียของระบบอินเวอร์เตอร์แบบออนกริดซึ่งหลายคนอาจจะไม่แฮปปี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็ได้อย่างเช่นเรามีแผงโซลาร์เซลล์อยู่แล้วแต่ว่ามันใช้ไม่ได้เมื่อไฟดับอ้าวนี่คือปัญหาใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าข้อเสียของไอ้เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์แบบออนกริดเนี่ยมันจะตัดเมื่อการไฟฟ้าไม่จ่ายไฟมาเพราะกระบวนการในการสร้างไฟของมันก็จะย้อนกลับไปที่เดิมก็คือการทำซิงโครไนซ์นี่คือไฟของการไฟฟ้านี่คือไฟที่ผลิตขึ้นมามันจะต้องซิงถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งมันจะตัดทันทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวซิงตัว A ตัวแรกเนี่ยระบบออนกริดก็จะตัดไฟไม่ให้ส่งออกเข้าไปในระบบนะนี่คือตัวหลักของระบบออนกริดที่มีปัญหาถามว่ามีปัญหาไหมเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของออนกริดมันก็แตกต่างจากออฟกริดอยู่แล้วออฟกริดเนี่ยจะใช้ได้ตลอดนะฮะไม่ว่าการไฟฟ้าจะมีไฟหรือไม่มีไฟเดี๋ยวตอนหลังๆเราก็จะทำเจ้าตัว ATS เพื่อที่จะสลับไฟถ้าไฟโซลาร์เซลล์มาสวิตช์มันจะสับไปอีกทางหนึ่งอัตโนมัติแต่ถ้าไฟของการไฟฟ้ามีมันก็จะสลับไปอีกทางหนึ่งอย่างอัตโนมัติตอนหลังๆเราก็จะทำเรื่องนี้เอาไว้ให้เราได้เล่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งออฟกริดแล้วก็ออนกริดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะฮะดังนั้นเมื่อเรามาเข้าใจอินเวอร์เตอร์ทั้ง2ตัวแล้วเรามาเข้าใจตัวท็อปโทโลยีของการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์กันก่อนนะฮะแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะฮะมีกี่แผงก็แล้วแต่ให้จำไว้ว่าต่ออนุกรมไฟสูงขึ้นกระแสเท่าเดิมแผงหนึ่งมีค่าประมาณ300วัตต์สมมุติ
300วัตต์2แผงอนุกรมก็มีค่ากำลังเท่าไหร่ฮะกำลัง600วัตต์แต่ถ้าวันดีคืนดี

เราจับแผงตัวนี้มาขนานกันจับมาขนานเลยมันก็ได้600วัตต์เหมือนเดิมนั่นแหละตัวแรก600วัตต์ไฟเท่าไหร่ฮะไฟก็จับมาบวกกันสมมุติว่าไฟตัวนี้มีค่าเท่ากับ30โวลต์ตัวนี้มีค่าเท่ากับ30โวลต์บวกกันก็ได้60โวลต์แต่ถ้าจับมาขนานกันไฟมันได้เท่าไหร่ไฟมันก็ได้เท่ากับแผงใดแผงหนึ่งก็คือ30โวลต์แต่กำลังมันเท่าเดิมนะฮะนี่คือประเด็นหลักของเจ้าตัวท็อปโพลยีตัวนี้หลังจากนั้นนะฮะเมื่อเราได้พลังงานขึ้นมาแล้วเราก็ผ่านไดโอดหรือไม่ผ่านไม่ได้นะฮะตรงนี้ถ้าไม่ผ่านมันจะเกิดไฟย้อนกลับเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะฮะเราก็จะมาเห็นเจ้าตัว power ว่ามันจะมีไดโอดอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวกันย้อนกลับนะฮะตัวนั้นก็คือตัวสาระสำคัญนะฮะในการต่อโซลาร์เซลล์เข้ากับระบบอินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดใหญ่นะหลังจากนั้นเมื่อผ่านไดโอดมาแล้วมันก็ผ่านวงจรชาร์จเจอร์นะวงจรชาร์จเจอร์เพื่อที่จะไปชาร์จแบตเตอรี่พอชาร์จแบตเตอรี่ก็เข้าอินเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นไฟตรงนี้ที่เข้าอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็คือเท่าไหร่ฮะเท่ากับตัวแบตเตอรี่ดีๆนี่เองนะถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่มีค่าเท่ากับ24โวลต์ไฟที่เข้าอินเวอร์เตอร์ก็มีค่าเท่ากับ24โวลต์แล้วก็ไฟที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์ก็แล้วแต่เราเจนขึ้นมาอินเวอร์เตอร์แบบไหนถ้าสมมติว่าเราจะไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในเมืองไทยเลยเราก็ต้องเป็น220โวลต์50เฮิรตซ์นะฮะแล้วเป็นออนกริดหรือออฟกริดก็ต้องเป็นออฟกริดการทำอินเวอร์เตอร์ในลักษณะแบบนี้เป็นอินเวอร์เตอร์แบบสแตนด์อัพแบบออฟกริดเท่านั้นเพราะฉะนั้นท็อปโพลยีตัวต่อมานะฮะก็คือนำแผงหลายๆแผงต่อเข้าไปในระบบตัวนี้ก็คือทำการแปลงไฟจากไฟ DC เป็นไฟ AC แล้วก็ส่งเข้าไปในระบบแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของการชาร์จแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่พวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้โดยตรงนะฮะอาจจะมีการเคลื่อนย้ายหรือต่ออะไรก็ว่ากันไปเพราะอะไรฮะมันไม่สามารถที่จะผสมไฟเข้าไปในระบบนี้ได้เพราะว่าไฟในระบบนี้ก็มาจากพวกการไฟฟ้านะฮะมาจากการไฟฟ้าผ่านมิเตอร์เข้าพวกนี้ไอ้นี่คือลายของมันเป็นอะไรฮะลายของมันเป็น AC 220โวลต์ถ้าเมืองไทยนะ220โวลต์50เฮิรตซ์นี่คือลายของมันเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือไฟ DC กี่โวลต์ก็แล้วแต่แปลงปุ๊บผ่านอินเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์เนี่ยตรงนี้จะต้องมีค่าเท่ากับ220โวลต์50เฮิรตซ์นะส่วนเราจะผสมกันยังไงแบบออนกริดออฟกริดนั้นเป็นอีกเทคนิคนึงตัวต่อมานะฮะกระบวนการในการผลิตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็คือแบบออนกริดออนกริดมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสามารถขนานเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ได้นะฮะแต่ออฟกริดทำได้ไหมฮะออฟกริดทำไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสแตนด์อะโลนไงต่างคนต่างเป็นอิสระเกิดต่อเข้าไปในเอาท์พุตตัวเดียวกันเนี่ยเละนะครับแต่ถ้าเป็นแบบออนกริดเนี่ยขนานไปได้นะฮะชุดหนึ่งใช้กี่แผงชุดหนึ่งใช้20แผงชุดหนึ่งใช้20แผงชุดหนึ่งใช้20แผงชุดหนึ่งใช้20แผง80แผงขนานเข้าด้วยกันได้นะฮะใช้อินเวอร์เตอร์4ตัวไอ้แบบนี้พลังมันก็จะสูงขึ้นจ่ายเข้าไปในเบรกเกอร์นะแล้วก็มาผสมไฟของการไฟฟ้าได้ด้วยนะเอาไฟของการไฟฟ้ามาใส่เข้าไปผ่านเบรกเกอร์สามารถใช้นี่ได้แต่ถ้าวันดีคืนดีเกิดไฟจากตัวนี้ผลิตมากแต่ไอคนใช้ในบ้านเนี่ยน้อยอะไรเกิดขึ้นฮะไฟมันก็จะส่งย้อนกลับไปที่การไฟฟ้าไงการไฟฟ้าปกติมิเตอร์มันหมุนสมมุติไปนะฮะจากซ้ายไปขวาหรือตามเข็มนาฬิกาถ้าไฟจากไอ้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยผลิตได้มากกว่าเนี่ยไฟมันจะ

ย้อนกลับทีนี้มิเตอร์ของเราก็จะหมุนกลับนะฮะพอหมุนกลับนี่คือการขายไฟฟ้าถ้าเราไม่ขออนุญาตมีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ต้องเป็นออนกริดเท่านั้นนะฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะท็อปโปโลจีอีกตัวหนึ่งนี่คือการเอาเจ้าตัวแบตเตอรี่ยัดเข้าไปในเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ในลักษณะแบบนี้อาจจะมีออนกริดออฟกริดก็ได้นะฮะอาจจะมีออนกริดหรือออฟกริดก็ได้ออนกริดมันดียังไงถ้ามีแบตเตอรี่ก็คือถ้าสมมุติว่าพลังงานจากโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีเหลือเฟือเราก็ชาร์จเข้าไปในตัวระบบเราสามารถขายไฟกลางคืนได้ด้วยนะฮะแทนที่เราจะขายกลางวันกลางคืนเราก็สามารถเอาไฟจากเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยดึงมาใช้ในระบบได้ด้วยหรือไม่ก็ถึงไม่สามารถจ่ายเข้าไปนอกระบบเราก็สามารถเอาไฟจากแบตเตอรี่มาใช้ในบ้านเราได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเราซื้อเวลาเราซื้อมิเตอร์หมู่ทางนี้นะฮะเราซื้อไฟมาเนี่ยก็หน่วยละประมาณ4บาทโดยประมาณนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะใช้มากใช้น้อยมันจะมีขั้นบันไดอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราขายไฟเนี่ย2บาทกว่าเองเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราไม่ใช้ไฟเลยเนี่ยเราประหยัดหน่วยละ4บาทนะนี่คือความเป็นจริงดังนั้นแบตเตอรี่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้มันเป็นออปชันนอลเพราะฉะนั้นเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ที่นิยมมากในปัจจุบันก็คืออินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดเนี่ยก็สามารถที่จะต่อแบตเตอรี่ก็ได้นะฮะต่อโซลาร์เซลล์ก็ได้แล้วก็ต่อเจ้าตัวไฟก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันมีอยู่2แหล่งพลังงานสำคัญก็คือแหล่งพลังงานที่มาจากโซลาร์เซลล์กับแหล่งที่พลังงานจากแบตเตอรี่แล้วก็เอาท์พุตเอาไปใช้งานพวกนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงมากในปัจจุบันหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะฮะแล้วก็คลิปหน้าเราก็ว่าต่อไปในส่วนลึกของแบตเตอรี่ว่ามันเป็นยังไงบ้างเราสามารถเอาไปใช้งานเป็นยังไงบ้างสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง
DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อม

0: อุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
2: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับแล้วไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วน

0: หลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์สเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตรงนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะบางก็บิดนี่ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัวไอ้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Redทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัวโอก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัวโอนะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัวแอลก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายถิ่นนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ทเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับ

ก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วน

ครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: นักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนที่กำลังรับชมการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพกับคุณครูอัญมณีอุทรักษ์ในวันนี้นะคะพบกันครั้งแรกกับการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพวิชาภาษาไทยที่ไม่ได้เรียนแค่เพื่อใช้นำไปพูดเท่านั้นหรือเขียนเท่านั้นนะคะหรือแม้กระทั่งการเรียนเท่านั้นแต่เราสามารถจะนำทักษะการใช้ภาษาไทยนี้นำไปใช้ในการทำงานด้วยค่ะนะคะสำหรับการเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพมีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับวิชาภาษาไทยทั่วไปหรือวิชาภาษาไทยพื้นฐานที่พวกเราได้เรียนมาแล้วนะคะในครั้งแรกวิชานี้เน้นเกี่ยวกับเรื่องของทักษะที่หลังจากที่เราได้ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยมาหลายๆครั้งนะคะแต่ครั้งนี้เราจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานในแต่ละลักษณะและสถานการณ์ค่ะนะคะโดยแน่นอนเลยในการเรียนทุกครั้งก็จะต้องมีการฝึกฝนมีการทบทวนใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาโดยเฉพาะเรื่องของทักษะการใช้ภาษานั่นเองค่ะภาษาไทยทั่วไปที่เราเรียนไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรในระดับของประถมมัธยมหรือระดับปริญญาตรีหรืออุดมศึกษานะคะจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการนำไปใช้ใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ทฤษฎีแล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายสนุกร่วมกันนะคะโดยครั้งนี้พิเศษมากๆเลยนะคะพวกเราแผนกวิชาอะไรคะ
2: การบัญชี
1: การวิชาการบัญชีนักเรียนว่าวิชาภาษาไทยมีความสำคัญในเรื่องของการทำบัญชีไหม
2: ม
1: ีความสำคัญมากๆเลยไม่ใช่เพียงแค่นำไปใช้ในวิชาชีพในการเรียนแล้วก็ต้องนำไปประยุกต์ใช้ด้วยใช่ไหมคะนอกจากวิชาภาษาไทยแล้วเธอคิดว่าภาษาไทยเอานำไปใช้ในรายวิชาอื่นได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้เหมือนกันค่ะนะคะดูวันนี้นักเรียนไม่ค่อยเกรงเลยนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกับคุณครูได้นะคะเป็นธรรมชาติอุปกรณ์นะคะสิ่งที่พวกเราที่จะต้องนำมาใช้ในห้องเรียนมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คืออะไรคะสมุดนะคะสมุดเอาไว้จดบันทึกย่อในขณะที่คุณครูกำลังสอนนะคะไม่ต้องเอาทุกตัวอักษรก็ได้นะคะในการเรียนครั้งแรกในวันนี้มีใครไม่มีสมุดมามีไหมคะไม่มีนะคะทางบ้านก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่าอย่างน้อยเราได้จดบันทึกไว้นะคะดูผ่านๆไปแล้วมีความตรงไหนมีความสำคัญเราก็เลคเชอร์ตรงนั้นไว้ด้วยนะคะเอาล่ะพลาดไม่ได้เลยในการเรียนทุกครั้งเราก็จะต้องทราบอะไรคะจุดประสงค์นะคะแต่ครั้งนี้ครั้งแรกในการพบกันสำคัญก็คือเรื่องของวิชาที่เราเรียนวิชาที่เราเรียนทุกครั้งมีจุดประสงค์เหมือนกัน

0: แต่ครั้งนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของครั้งแรกที่เจอกันเราต้องทำความรู้จักกับจุดประสงค์รายวิชานะคะตอนนี้คุณครูมีเนื้อหาจุดประสงค์รายวิชานะคะมาให้พวกเราดูในวิชานี้หมายถึงวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพนะคะทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อแรกนะในพวกเราหลังจากที่พวกเราเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพใน1ปีการศึกษานะคะทั้งหมด18ตอนนั้นพวกเราจะได้อะไรนะคะข้อแรกอ่านพร้อมกัน3 4
1: เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
0: เก่งมากค่ะอันดับแรกเลยเรียนไปแล้วก็ต้องมีอะไรคะความรู้นอกจากความรู้ต้องมีอะไรด้วย
1: ความ
0: เข้าใจใช่ค่ะรู้อย่างเดียวไม่ได้เข้าใจแล้วต้องนำไปทำอะไรได้คะไปใช้ด้วยใช่ไหมคะข้อต่อไปข้อที่2อ่านพร้อมกัน
1: เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
0: เก่งมากเลยค่ะเมื่อสักครู่จุดประสงค์ข้อแรกให้พวกเรามีความรู้และเข้าใจแต่ทีนี้เพิ่มเข้ามาคืออะไรคะนำไปทำอะไรได้สื่อสารสื่อสารที่ไหนคะในอะไรคะงานอาชีพของเรานะคะและต้องถูกต้องด้วยถูกต้องตามอะไรคะ
1: หล
0: ักการใช้ภาษาเห็นไหมคะว่าการใช้นำไปใช้ได้แต่ตอนนี้เรานำไปใช้ได้ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันข้อที่3ค่ะ
1: เพื่อให้สามารถนำทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาตนเองและงานอาชีพ
0: เก่งมากเลยนะคะทักษะการใช้ภาษาไทยมีทักษะอะไรบ้างใครรู้บ้าง1ทักษะการ
1: อ่าน
0: 2ทักษะ
1: เขียน
0: 3ทักษะการพูดนักเรียนเคยเรียนมาหรือยังคะเคยมาแล้วนักเรียนคิดว่าทักษะไหนยากที่สุดการพูดทำไมลูกพูดได้กับพูดเป็นเหมือนกันไหมคะไม่เป็นแต่เราจะได้มาฝึกกันนะคะวิธีการพูดให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษานั้นพูดอย่างไรใช่ไหมคะข้อที่4ค่ะ
1: เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษา
0: เยี่ยมมากเลยข้อนี้มีความสำคัญมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้มีความรู้มีทักษะเราก็สามารถที่จะอะไรคะนำไปสอนต่อบอกต่อใช่ไหมคะสืบทอดแล้วก็ให้ความสำคัญกับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาให้มากขึ้นจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วทำอยู่แล้วบางครั้งเรื่องบางเรื่องหรือคำบางคำหรือการพูดที่พวกเราพูดอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะคะเราใช้ว่าเป็นปกติแล้วแต่สิ่งที่มันเป็นปกติเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรถ้าหากเรามีความรู้เรื่องนี้หรือด้านนี้เราก็สามารถที่จะทำหรือว่าพูดหรือนำไปใช้ให้ถูกต้องได้มากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะได้รับรู้จุดประสงค์รายวิชาไปแล้วอีกในเรื่องของด้านหนึ่งที่พวกเราจะต้องรับทราบนั่นก็คือเรื่องของมาตรฐานรายวิชาเช่นกันค่ะเอาลองอ่านดูข้อที่1 2 3
1: แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ
0: ใช่ค่ะมาตรฐานรายวิชาข้อแรกนักเรียนต้องเป็นไงคะแสดงความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพนักเรียนคิดว่าหลักภาษาไทยหลักภาษาไทยทั่วไปนะคะกับวิชาภาษาไทยที่พวกเราใช้ในงานอาชีพเรื่องของหลักภาษาเนี่ยยังมามีความสำคัญในเรื่องของการนำไปใช้ในงานอาชีพไหมคะยังมีความสำคัญไหมคะ
1: ม
0: ีโดยเฉพาะเรื่องของทักษะหลักภาษาใช่ไหมคะนะคะหลักภาษาถ้าพวกเราลืมไปเลยเนี่ยนะคะในการนำไปใช้จริงๆพวกเราอาจจะใช้ไม่ถูกต้องก็ได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งประโยคเรื่องของการใช้เป็นความเรียงเป็นเขียนเป็นความเรียงเป็นเรื่องราวนะฉะนั้นพวกเราต้องมีความรู้เรื่องของหลักภาษาด้วยนะคะข้อที่2
1: วี

0: ใช่ดูมาตรฐานข้อที่2แล้วรู้สึกว่าพวกเรานั้นจะต้องเรียนให้มากกว่าเทอมแรกหรือครั้งแรกครั้งแรกเราเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐานคือเราเรียนพื้นฐานเรื่องของการใช้ภาษาแต่ครั้งนี้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นคือเรียนแล้วสามารถจะวิเคราะห์ได้นะคะวิเคราะห์ไม่พอนักเรียนต้องสังเคราะห์แปลว่าต้องละเอียดมากและสุดท้ายต้องสามารถประเมินค่าสารได้ด้วยว่าสารหรือสิ่งที่พวกเรานั้นได้สื่อสารหรือได้ส่งสารหรือได้อ่านไปแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีหรือมีข้อบกพร่องอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการฟังการดูการอ่านนะคะมีความสำคัญในเรื่องของทักษะพื้นฐานนะคะเดี๋ยวพวกเราได้ทดสอบหลังจากที่เราได้เรียนแล้วนะคะมาตรฐานข้อที่3ค่ะ
1: ผู้ติดต่อทีมธุระและผู้ในงานอาชีพตามหลักการ
0: วิชาภาษาไทยพื้นฐานเราได้สอบได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการพูดติดต่อกิจธุระไหมคะ
2: มี
0: อะไรบ้างที่ผ่านมาการสนทนาใช่ไหมคะลักษณะคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ภาษาไทยเพื่ออาชีพจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อกิจธุระที่เกี่ยวกับการทำงานนะคะถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของพื้นฐานการติดต่อกิจธุระหรือมีความรู้ทฤษฎีเบื้องต้นว่าจะต้องทำอย่างไรถ้าหากเราต้องไปติดต่อเกี่ยวเรื่องของการทำงานนะคะเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในอาชีพของเราได้นะคะอ่ะข้อที่4ค่ะ
1: เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ
0: เก่งมากเลยนะคะและที่สำคัญเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของการเขียนเอกสารนะคะเขียนเอกสารให้นักเรียนเดาว่าครั้งนี้ต้องเขียนอะไรแล้วอีกแล้วเขียนรายงานการเขียนจดหมายสมัครงานนะคะแต่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนที่เกี่ยวกับการทำงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะอาทิเช่นการเขียนรายงานการปฏิบัติงานอย่างเงี้ยว่าแต่ละวันนั้นเราทำอะไรไปเราต้องรายงานกับสถานประกอบการอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนนะคะต่อไปค่ะที่สำคัญเลยนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนในคอร์สนี้หรือเทอมนี้คือดูจากคำอธิบายรายวิชาค่ะนะคะคำอธิบายรายวิชาเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าพวกเราจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำนะคะการปฏิบัติงานฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคลสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสังเกตว่าที่คุณครูนำมาให้ดูนั้นมีอยู่ในหนังสือของเราใช่ไหมคะที่แนะนำครั้งแรกคำอธิบายรายวิชานี้คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนในเทอมนี้นะคะต่อไปอ่านคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์การนำเสนอผลงานการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงานแล้วก็การพูดติดต่อกิจธุระค่ะบางกิจกรรมคุณครูจะให้เป็นกรรมการบ้านไปหลายพวกเราส่งคุณครูทีหลังด้วยนะคะแล้วก็บางกิจกรรมพวกเราอาจจะต้องออกมาสาธิตหน้าชั้นเรียนนะคะซึ่งจะให้ทุกคนนั้นออกมาสาธิตทั้งหมดนั้นคงเป็นไปได้ไม่ได้ในระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่พวกเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาในแต่ละหน่วยให้พวกเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันค่ะเอาละนะคะยังไม่หมดนะคะนะคะการสนทนากิจธุระทางโทรศัพท์เห็นไหมคะแล้วก็การสัมภาษณ์งานมาอีกแล้วนะคะการพูดเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมนะคะการเขียนรายงานปฏิบัติงานการเขียนจดหมายกิจธุระและการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพยากไหมฟังมาดูยากไหมคะ
2: ยาก
0: ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือเรียนเลยเรายากแล้วนะคะนักเรียนคะถ้านักเรียนได้เรียนแต่ละชั่วโมงผ่านไปแล้วจะมีความรู้สึกว่าอ๋อสิ่งที่ยากๆเราก็สามารถผ่านมันมาได้นะใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราตอนนี้นั่งฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามันเยอะไหมคะเยอะเนาะสิ่งที่ต้องเรียนฉะนั้นการที่จะเรียนในสายอาชีพผ่านไปได้เนี่ยถือว่าพวกเรามีความสามารถที่ยอดเยี่ยมมากเลยเพราะขนาดภาษาไทยเพื่ออาชีพพวกเราต้องเรียนให้เข้มข้นขนาดนี้ถูกต้องไหมคะแต่สุดท้ายใครจะต้องนำไปใช้ตัวนักเรียนหรือตัวเราเองนะคะอ่ะวันนี้พลาดไม่ได้เรื่องแรกนะที่พวกเราจะได้เรียนนะคะอ่านพร้อมกันสำหรับเรื่องที่พวกเราจะต้องเรียนวันนี้
1: ัติงาน
0: เยี่ยมมากเลยค่ะทำไมคุณครูถึงได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องแรกทราบไหมคะไม่ทราบเลยนะคะทางบ้านทราบหรือเปล่าเอ่ยนะคะการฟังเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์เราเลยใช่ไหมคะเราได้ยินเสียงรับรู้เสียงแต่เรายังไม่สามารถจะแปลความหมายได้เพราะเสียงบางเสียงก็ไม่มีความหมายแต่ในครั้งนี้ถ้าหากว่าเรานำภาษาและเรารู้จุดมุ่งหมายการฟังก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการฟังคำสั่งหรือคำแนะนำในการปฏิบัติงานถ้านักเรียนฟังแล้วไม่เข้าใจเวลาเราทำงานไปเราจะสามารถทำได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้หรือทำได้ออกมาแล้วตรงกับวัตถุประสงค์ไหมคะ
2: ไม่
0: ตรงเห็นไหมคะฉะนั้นการฟังจึงเป็นพื้นฐานเลยในเรื่องของการปฏิบัติงานและคุณครูเชื่อว่าการฟังก็เป็นพื้นฐานในทุกๆเรื่องเช่นเดียวกันนะคะการฟังอย่างเดียวไม่ได้นักเรียนต้องทำอะไรด้วยต้องไหนคะตาดูหูฟังมาพร้อมๆกันและสมองเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าสมองทำอะไรคะคิดตามนะคะคิดอ่านคิดวิเคราะห์ตามด้วยไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะแล้วทีนี้นักเรียนต้องคิดตามด้วยมาดูนะคะทุกครั้งที่เราเรียนในหน่วยการเรียนสิ่งสำคัญนักเรียนต้องรู้ว่านักเรียนจะต้องมีเส้นทางไหนไปนะคะวัตถุประสงค์ในการเรียนในครั้งนี้มีอะไรบ้างข้อแรกเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟังคำสั่งหรือคำแนะนำในการปฏิบัติงานหัวใจของการฟังสุจิปุริเคยได้ยินคำนี้ไหมคะนะคะเป็นหัวใจนักปราชญ์ใช่ไหมคะกระบวนการฟังเป็นหัวใจของนักปราชญ์เช่นเดียวกันฉะนั้นนักเรียนฟังอย่างตั้งใจวันนี้แผนกวิชาการบัญชีห้องนี้น่ารักมากตั้งใจฟังกันดีๆนะคะอย่าลืมจดเลคเชอร์ด้วยนะคะนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจก็แน่นอนค่ะนะคะมานั่งเรียนตรงนี้พวกเราต้องได้รับความรู้ไปแน่นอนนะคะแต่จะสร้างความเข้าใจให้ตัวเองมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการฟังของเราด้วยข้อที่2ค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำเทคนิคการรับยังไงคะการฟังคำสั่งและคำแนะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้นะคะส่วนใหญ่แล้วใครจะเป็นคนสั่งงานคุณครูในห้องเรียนถ้าพวกเราไปทำงานแล้วคะ
2: เจ้านาย
0: หรือหัวหน้าใช่ไหมคะเป็นคนสั่งแล้วเราเป็นผู้รับคำสั่งปฏิบัติงานนักเรียนคิดว่าใครน่าจะเป็นคนที่เครียดที่สุดระหว่างคนสั่งงานกับคนรับงานถ้าคนรับงานเครียดสุดทำไมอ่ะถ้าหากว่าคนสั่งงานสั่งโดยที่ไม่มีหลักการเลยอ่ะนะคะคนรับงานหรือรับคำสั่งเขาจะทำได้อย่างที่เขาสั่งไหมคะก็ไม่ได้ฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความรู้เรื่องของการสั่งงานเช่นเดียวกันหรือรับฟังคำสั่งเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่คนที่รับฟังนะคะคนที่สั่งงานก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้เหมือนกันจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะความหมายของการสั่งงานหมายถึงอะไรเขาบอกว่าการสั่งงานที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการแนะนำงานนะคะดูจากอะไรคะว่าในส่วนหรือแผนกเนี่ยหมายถึงอะไรใช่ไหมคะให้กับลูกน้องใหม่ส่วนใหญ่แล้วใครเป็นคนสั่งงานถ้าหาพวกเราไปฝึกงานใครคะใครเอ่ยเจ้านายถ้าหากพวกเราไปฝึกงานใครจะเป็นคนดูแลเราคะพี่เลี้ยงในสถานประกอบการถูกต้องไหมคะเขาจะเป็นคนดูแลเราตั้งแต่ครั้งแรกที่เราออกไปฝึกประสบการณ์หรือแม้กระทั่งเราออกไปทำงานครั้งแรกก็ต้องมีพี่เลี้ยงเช่นเดียวกันใช่ไหมคะนะคะเขาต้องบอกพวกเราตั้งแต่ครั้งแรกว่าเรามีขอบเขตในการทำงานมากน้อยแค่ไหนหรือต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะหรือเพิ่งย้ายเข้ามาไม่ใช่แค่น้องใหม่เท่านั้นนะคะคนที่ย้ายเข้ามาในบริษัทแห่งใหม่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการทำงานฉะนั้นการรับฟังหรือการสั่งงานตรงนี้จึงมีความสำคัญมากๆเพื่อการขับเคลื่อนหรือการทำงานร่วมกันในองค์กรนะคะทราบนะคะเพื่อให้เข้าใจในภาพรวมของงานถามว่าบอกรายละเอียดทุกอย่างได้ไหมไม่ได้แล้วสุดท้ายเราทำยังไงอ่ะต้องไปหาข้อมูลเองนะคะฉะนั้นในการออกไปฝึกประสบการณ์อ่ะพี่เลี้ยงเราไม่ได้บอกเราทุกเรื่องเราจะต้องเป็นไงคะแสวงหาหรือหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อฝึกฝนตัวเองด้วย นะคะเพราะว่าคงไม่มีใครที่จะต้องมานั่งป้อนข้อมูลให้ทุกวันถูกต้องไหมคะเราก็ต้องฝึกด้วยตนเองหรือหาด้วยตนเองได้นะคะให้ของงานเป็นไงคะให้เข้าใจและสัมพันธ์ระหว่างงานที่เขาต้องทำหรือระหว่างงานที่เราจะต้องทำในนั้นๆนะคะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงเป็น

0: ความสำคัญมากๆในเรื่องของการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะงานร่วมกับบุคคลอื่นเป็นจำนวนมากๆนะคะประเภทของการสั่งงานมีอะไรบ้างประเภทแรกเลยก็คือการสั่งงานโดยตรงคำว่าโดยตรงคืออะไรคะตัวต่อตัวเลยไหมคะตัวต่อตัวได้ไหมได้โดยตรงเลยก็คือคนสั่งด้วยตัวเองไม่ได้ฝากใครสั่งเลยแต่มันก็มีเฉพาะนะคะเฉพาะบางกรณีหรือออกมาในลักษณะของกรณีที่ไม่เหมือนกันนะคะการสั่งงานโดยตรงคือการสั่งงานจากบุคคลที่สั่งไปหาผู้รับคำสั่งแต่ในกรณีไหนบ้างอันดับแรกเลยก็คือมีเหตุฉุกเฉินคำว่าฉุกเฉินคือรู้ล่วงหน้าไหมคะ
1: ไม่รู้
0: นะคะก็จะนะคะเป็นการสั่งงานในกรณีที่จำเป็นจะต้องทำงานเร่งด่วนหรือทำงานที่เราไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าหรือไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าอ๋อเราต้องทำงานอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือกรณีแรกในการสั่งงานโดยตรงนะคะข้อที่2เมื่อต้องมีการให้มีการควบคุมนะคะเข้มงวดกวดขันนักเรียนคิดถึงอะไรข้อนี้คิดถึงอะไรเอ่ยเมื่อมีการควบคุมเข้มงวดเรื่องระเบียบเรื่องสิ่งที่ต้องทำในวันนั้นเลยใช่ไหมคะหรือสิ่งที่ต้องใช้กระบวนการหรือเรื่องหลายๆเรื่องหรือเป็นหัวข้อเพื่อมาบังคับนะคะฉะนั้นข้อนี้จึงไม่ค่อยมีการใช้มากเท่าไหร่นักจะดูลักษณะของเข้มงวดแล้วก็จริงจังมากเกินไปนะคะสามเมื่อต้องมีการปฏิบัติเป็นการฉับพลันนะจะเหมือนกับข้อแรกเลยนะคะก็คือมีเรื่องฉุกเฉินแล้วก็ต้องทำในช่วงเวลานั้นจึงต้องมีการสั่งคำสั่งหรือเรียกมาเพื่อจะรับคำสั่งนั่นเองค่ะยังมีอีกไหมคะยังมีอีกประเภทที่สองก็คือการสั่งงานโดยวิธีขอร้องนะคะคำว่าสั่งงานมันมีความรู้สึกว่าเราต้องปฏิบัติถูกต้องไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราใช้ภาษาในลักษณะเหมือนวิงวอนหรือขอร้องจะทำให้การสั่งงานในครั้งนั้นดูเบาๆดูไม่เหมือนการสั่งว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักการใช้ภาษาในการสั่งงานด้วยวิธีการนี้จึงเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมนะความนิยมในการสั่งงานในการปฏิบัติงานนะคะขอร้องอย่างไรอันดับแรกในงานปกติค่ะปกติแล้วเขาใช้ภาษานะวิธีด้วยการขอร้องนะคะเป็นการสั่งงานตามปกตินะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราต้องการให้เพื่อนทำอะไรให้สักอย่างเราใช้สั่งเพื่อนหรือขอร้องเพื่อนขอร้องมีการบังคับเพื่อนไหมคะอย่าลืมหยิบหนังสือมาให้ด้วยนะเพื่อนเข้าใจเลยไหมคะว่าต้องหยิบหนังสือมาให้เขาเข้าใจมีใครไม่เข้าใจคำสั่งนี้ไหมคะแล้วถามว่าเพื่อนเวลาสั่งนั้นสั่งได้ครบไหมได้ครบไหมคะไม่อะไรหายไปลูกหนังสืออะไรอ่ะสุดท้ายต้องแบกไปทั้งกระเป๋านะคะพ่อไม่รู้ว่าจะเอาหนังสือเล่มไหนไปให้เพื่อนเห็นไหมคะฉะนั้นหลักการสั่งงานเราก็ต้องมีวิธีการในการสั่งเช่นเดียวกันนะต้องใช้ภาษาที่กระชับและให้มีความหมายครบถ้วนด้วยนะอย่าลืมหยิบกระเป๋ามานะกระเป๋าอะไรอ่ะสุดท้ายได้มาแต่กระเป๋าเงินลืมเอากระเป๋าทั้งใบมาด้วยนะคะจากนั้นเราก็ควรใช้ภาษาให้กระชับแต่เข้าใจทั้งหมดว่านั่นคืออะไรข้อที่2เมื่อมอบหมายงานให้เขาทำโดยใช้ดุลยพินิจเองบ้างก็คือสั่งให้คนที่รับคำสั่งได้คิดเองบ้างถ้าเรามัวแต่สั่งให้เขาทำอย่างเดียวก็เหมือนกับเราสั่งงานให้หุ่นยนต์ทำหุ่นยนต์ก็จะทำเฉพาะในสิ่งที่เราสั่งเขาจะไม่สามารถจะคิดวิเคราะห์เองเลยว่าเขาจะต้องทำให้ได้ตามจุดประสงค์หรือให้ได้ตามเป้าหมายแบบไหนบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่เวลาเราทำงานเป็นหุ่นยนต์ไหมคะคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ไหมคะโอ้ยเป็นทำไมอะลูกคือสั่งไปแล้วทำได้เลยไหมอ๋อนั่นก็เก่งมากๆเลยนะคะหุ่นยนต์นะเก่งอย่างหนึ่งก็คือไม่เคยบ่นแต่ห้องนี้คุณครูสั่งงานไปแล้วบ่นไหมคะไม่บ่นน่ารักว่าแล้วเชียวต้องตอบแบบนี้นะคะอ้าวต่อไปค่ะข้อที่3การสั่งงานโดยให้การเสนอแนะหรือเป็นที่รู้จัก

0: ถึงใครหมายถึงใครอ่ะหมายถึงคนที่เราสั่งไปแล้วเรารู้จักไหมรู้จักไหมคะรู้จักแน่นอนค่ะถ้าใครไม่รู้จักแล้วไปสั่งให้เราทำเราทำไหมคะไม่นะคะต้องคิดนิดนึงคิดนิดนึงตอนนี้พวกเรากำลังคิดค่ะหลายคนเริ่มที่จะอุ้ยแอร์เย็นค่ะคุณครูตอนนี้หนูเริ่มที่จะเข้าใจคำสั่งครูแล้วหลับในสักพักหนึ่งนะคะอากาศดีนะคะให้ทำตัวตามสบายนะคะแม้ตอบคำถามได้ค่ะใช่ค่ะมีอยู่2คำค่ะที่คุณครูฟังเมื่อสักครู่นะคะนะคะมีใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการฟังคำสั่งเมื่อที่คุณครูพูดป่ะข้อที่1ข้อที่2มั้ยคะตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวพอสอบปุ๊บเริ่มมีข้อคำถามแล้วนะคะอันดับแรกเลยในการสั่งงานโดยให้การเสนอแนะหรือเป็นที่รู้จักก็คือส่งเสริมความคิดริเริ่มให้เขาสักนิดหนึ่งเหมือนที่คุณครูว่าถ้าสั่งไปแล้วเหมือนกับสั่งหุ่นยนต์อ่ะเขาก็จะทำในสิ่งที่เขาฟังเราอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราใช้ภาษาหรือเปิดโอกาสให้คนฟังคำสั่งนั้นเป็นไงคะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บ้างนะคะก็เหมือนกับการเปิดโอกาสหรือหาหนทางให้เราเลือกทำงานได้หลายๆทางมากยิ่งขึ้นใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยคำสั่งลักษณะแบบนี้จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องงานที่ต้องครีเอทงานหรือออกแบบความคิดริเริ่มนะคะเอาไม่รู้เวลาคุณครูสั่งให้ทำอะไรพวกเราก็ได้ตามที่คุณครูสั่งเลยนะแปลว่าพวกเรานี่ยอดเยี่ยมในเรื่องของรับคำสั่งแต่ไม่มีใครที่ทำอะไรแล้วมันมากกว่าสิ่งที่ครูสั่งอะนะคะฉะนั้นการทำในสิ่งที่มากแต่ยังคงอยู่ในรูปแบบของสิ่งที่เขาสั่งอยู่แปลว่าพวกเราก็เริ่มที่จะรับฟังคำสั่งมีทักษะเพิ่มมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะที่สองคือใช้กับคนรู้งานดีอยู่แล้วหมายถึงเขารู้งานหรือทำได้ดีอยู่แล้วเพียงแต่พวกเรานั้นเป็นไงคะสามารถที่จะไปพูดให้เขาทำได้ดีมากกว่าเดิมนะคะหรือทำงานได้ประสบความสำเร็จในด้านอื่นได้มากกว่าเดิมอีกคนประเภทนี้ต้องเป็นคนที่มีศิลปะในการพูดเป็นไงคะโอ้ยเยี่ยมมากเลยนะคะสามารถโน้มน้าวใจคนให้สามารถมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์และมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยเป็นคนที่มีศิลปะในการพูดสุดยอดมากนะคะข้อที่3ใช้กับคนที่มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีอยู่แล้วห้องเราน่าจะทั้งห้องเลยเนาะฉะนั้นเนี่ยการบ้านที่คุณครูให้ไปห้ามบ่นนะคะห้ามบ่นว่ามันเยอะค่ะคุณครูไม่เอานะคะพวกเรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่เราไปส่งเสริมหรือไปเสริมเขาด้วยการพูดหรือการสั่งแบบวิธีการนี้ให้มันดีขึ้นนะอ่ะดูการสั่งงานที่มีประสิทธิภาพเราต้องทำอย่างไรอันนี้เป็นทฤษฎีหรือเทคนิคเราสามารถที่จะใช้วิธีการอื่นได้นะคะนอกเหนือจากที่คุณครูให้พวกเราในวันนี้เราอาจจะเพิ่มทักษะที่เป็นกระบวนการที่เรามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วหลายคนมีความสามารถด้านการพูดการโน้มน้าวจิตใจหรือเทคนิคอย่างอื่นที่จะโน้มน้าวให้คนฟังนั้นเขาทำในสิ่งที่เราต้องการอยากจะให้ทำอย่างเงี้ยนะคะให้ครบกระบวนการแบบนี้สามารถที่จะทำได้นะอันนี้เป็นเพียงไกด์ไลน์ให้พวกเราดูอันดับแรกเลยก็คืออะไรคะมีการวางแผนเตรียมสั่งงานนะคะการวางแผนหรือการแพลนเนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากๆทุกกระบวนการเลยถ้ามีการวางแผนจะเกิดอะไรขึ้นงานก็จะประสบความสำเร็จตามแผนงานหรือวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้ใช่ไหมคะทำไมล่ะตั้งคำถามทำไมเราต้องทำอ๋อจุดประสงค์การสั่งงานผลงานที่ต้องการตั้งคำนี้ไว้เลยก็คือว่าทำไมข้อแรกนะคะการวางแผนว่าทำไมถ้ามีทำไมแปลว่าเกิดข้ออะไรขึ้นมาคะข้อสงสัยสิ่งที่เราสงสัยอยู่เราต้องการหาอะไรคะคำตอบเก่งมากฉะนั้นตอนนี้นักเรียนถามไหมคะว่าทำไมหนูต้องมานั่งตรงนี้เอายังถามอยู่แล้วค่ะยังไม่มีรู้ใช่ไหมว่านั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้นะคะถามค่ะนะคะต้องตั้งคำถามว่าทำไมก่อนนะคะจุดประสงค์การสั่งงานและผลงานที่ต้องการเนี่ยเราต้องการอะไรนะยังสงสัยต่อไปข้อที่สองคือตั้งไว้คืออะไรนี่เริ่มสงสัยว่าอะไรยังคะเมื่อกี้ยังมีทำไมเลยอะไรคือเนื้อหาของงานที่จะสั่งนะคะเราต้องรู้แล้วว่าเนื้อหาที่พูดถึงเนี่ยนะคืออะไรที่จะต้องสั่งให้ผู้ที่รับคำสั่งนั้นเขาทราบใช่ไหมคะใครคืออะไรคะคนที่จะ จะรับคำสั่งงานเราต้องรู้ว่าเรากำลังสั่งใครใช่ไหมคะเพื่อให้เขานั้นได้ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติคำสั่งได้ตามที่เราได้มอบหมายให้ฉะนั้นเนี่ยการสั่งงานไม่ใช่แค่การใช้ภาษาเท่านั้นเราต้องรู้ว่าเราสั่งใครด้วยถ้าหากว่างานที่เราสั่งหรือสิ่งที่เราสั่งไปแล้วไม่ใช่ความถนัดของเขาเขาจะทำงานได้ออกมาได้ดีไหมคะไม่ฉะนั้นเราต้องรู้จักได้ว่าเราสั่งใครนะคะต่อไปอย่างไรคำว่าอย่างไรหมายถึงอะไรคะวิธีการสั่งงานเราจะสั่งงานอย่างไรอาจจะเป็นวิธีการกระตุ้นความสนใจของลูกน้องแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ใช่เสียงดังไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนแบบนี้ไม่เอานะคะเราต้องรู้เขารู้เราด้วยนะคะเมื่อไรหมายถึงอะไรคะเวลาที่เหมาะกับการสั่งงานนะคะให้ดูด้วยไม่ใช่นะคะลูกน้องกำลังรับประทานอาหารกลางวันอยู่เกิดอะไรขึ้นคะไปสั่งงานตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาจะสนใจงานที่เราสั่งไหมคะไม่เลยเพราะเขาก็กำลังอะไรคะรับประทานอาหารอยู่ด้วยความหิวหรือเราไปสั่งงานทั้งที่เขายังไม่รับประทานอาหารเช่นเดียวกันเขาก็ไม่สนใจเราแล้วแถมโมโหด้วยนะคะมาสั่งงานอะไรตอนนี้คนกำลังจะไปรับประทานอาหารแล้วนะคะลักษณะแบบนี้ที่ไหนหมายถึงอะไรเอ่ย
1: สถานที่ที่เหมาะกับการสั่งงาน
0: แล้วนักเรียนคิดว่าที่ไหนล่ะคะที่เหมาะ
2: ที่ทำงาน
0: ที่ไหนอีกที่บ้านเขาอยู่กับครอบครัวเราโทรศัพท์ไปสั่งงานเลยใช่ไหมคะหรือในห้องน้ำอย่างนี้ได้ไหมลูกโอ้โหกำลังเข้าห้องน้ำอยู่หัวหน้าจะเย็นๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าสถานที่ที่เหมาะสมที่จะสั่งงานนั้นที่ไหนด้วยใช่ไหมดูต่อค่ะการสั่งงานมีวิธีการอย่างไรเรามาดูการสั่งงานกันนะคะคือกระตุ้นความสนใจของลูกน้องใครกระตุ้นใครกระตุ้นคะหัวหน้านะคะจะต้องดึงความสนใจของลูกน้องให้ได้นะคะดึงความอะไรล่ะโดยวิธีการไหนล่ะใช่ไหมคะอันดับแรกเลยยกตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้ก็คือให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในการถามคำถามทวนประเด็นหรือทดลองทำตลอดในช่วงเวลาที่สั่งงานเป็นวิธีการที่ดีนะคะอีกวิธีการหนึ่งก็คือให้เขามีส่วนร่วมในการสั่งงานด้วยถ้ามีข้อสงสัยเราก็สามารถที่จะถามด้วยวินาทีนั้นได้เลยนะคะต่อไปเริ่มสั่งงานนะเมื่อสักครู่นี้คุณครูพูดถึงเรื่องอะไรคะวิธีการใช่ไหมคะวิธีการทีนี้เริ่มสั่งงานก็คือตามแผนที่วางไว้หัวหน้างานเป็นไงจะต้องอธิบายอะไรคะว่าอธิบายอะไรคะจุดประสงค์ของงานก่อนนะคะว่าการทำงานครั้งนี้เรามีจุดประสงค์เพื่ออะไรนะคะอย่างน้อยก็เป็นภาพรวมให้เขามองเห็นได้ว่าโอ้ถ้าทำไปแล้วจะได้แบบนี้นะใช่ไหมคะระบุสิ่งที่ต้องการนะคะดำเนินการมาตรฐานการทำงานหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติเวลาที่จะเริ่มต้นและก็สิ้นสุดของงานค่ะนะคะบางครั้งทำไปเรื่อยๆไม่มีเวลาสิ้นสุดเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอลักษณะแบบนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานมากกว่าถูกต้องไหมคะนะคะในการสั่งงานแต่ละครั้งหรือการทำงานก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของแต่ละครั้งค่ะต่อเลยก็คือสถานที่ที่จะดำเนินการหัวหน้าอาจจะใช้วิธีการไหนคะสาธิตหรือให้ลูกน้องทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่เตรียมไว้ก่อนพูดง่ายๆคือหัวหน้าน่าจะทำให้ดูก่อนดีไหมนะคะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนหรือสาธิตให้ดูก่อนนะคะเหมือนที่พวกเราไปเรียนรู้เวลาพวกเราไปฝึกปฏิบัติงานหรือฝึกงานก็จะมีพี่เลี้ยงนั้นทำให้ดูก่อนวิธีการทำอย่างไรนะคะเราก็เป็นผู้น้อยนะคะน้อมรับในสิ่งที่เขาสอนนักเรียนจงเปิดใจถึงแม้ว่าสิ่งนั้นนักเรียนจะมีความรู้และความเชี่ยวชาญแล้วนะคะทำตัวให้เหมือนน้ำเป็นไงคะน้ำเต็มแก้วตอนนี้ล้นหรือยังอ๋อมีรูรั่วด้วยหาอะไรอุดอย่าให้รั่วนะคะวันนี้ฟังเต็มที่เลยแต่เนื่องอากาศเย็นดีค่ะอาจารย์นะคะฟังแล้วรั่วหมดเลยนะคะขอบคุณมากนักเรียนนะคะต่อไปค่ะนะคะการติดตามผลคืออะไรสั่งไปแล้วไม่ใช่สั่งครั้งเดียวแล้วก็จบเลยคือการติดตามความคืบหน้าของการนำคำสั่งงานนั้นไปดำเนินการนะคะหัวหน้านะคะสามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ลูกน้องนะคะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วถ้ามีข้อผิดพลาดนะคะก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นการติดตามเราติดตามตอนประเมินผลสุดท้ายเลยไหมคะได้ไหมเวลาสั่งงานไปแล้วเราประเมินผลครั้งสุดท้ายครั้งเดียวจบได้ไหม ม่ได้ฉะนั้นเราก็ควรที่จะติดตามเป็นระยะระยะนะคะเพื่อดูความคืบหน้านะคะในการทำงานหลังจากที่เราสั่งงานไปแล้วนะมีใครหนาวไหมคะไม่หนาวเลยนะรู้สึกว่า

0: ร้อนตื่นเต้นดีนะคะจดตอนนี้มือเป็นพันละวันแล้วนะอ้าวทอเลยค่ะลักษณะของงานนะคะหรือการสั่งงานที่ดีเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันดับแรกคำสั่งต้องเป็นไงคะมีความชัดเจนฉะนั้นคนสั่งงานต้องมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาทุกภาษาเลยค่ะต้องสั่งอย่างชัดเจนด้วยนะคะสองงานที่สั่งนั้นต้องเป็นไปได้มีใครสั่งงานแล้วเป็นไปไม่ได้มีไหมคะแบบไหนที่เรียกว่าเป็นไปไม่ได้สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้โหเยี่ยมมากคุณครูส่งสั่งรายงานวันนี้พรุ่งนี้ส่งได้ไหมอันนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมคะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งไม่ได้อ่ะแล้วถ้าหากว่าสั่งวันนี้ส่งสัปดาห์ที่10ได้ไหมคะได้เก่งมากเลยนี่10สัปดาห์เชลโลกนะคะใช้เวลายืดยาวนิดนึงนะคะฉะนั้นอันดับแรกคำสั่งที่ต้องชัดเจนแล้วก็งานที่สั่งนั้นต้องเป็นไปได้นะคะ3ถ้อยคำน้ำเสียงและท่าทีที่ใช้เป็นไงคะประกอบคำสั่งนักเรียนชอบเจ้านายแบบไหนคะ
1: ใจดี
0: หน้าตาอุ๊ยหน้าตาต้องดีด้วยเหรอคะนะหน้าตามีเมตตาแหมหน้าตาดีนะคะน้ำเสียงเป็นไงคะอ่อนโยนไม่ใช่อ่อนน้อมแล้วอ่อนโยนเวลาสั่งงานไปแล้วไม่เหมือนกับการแยกเขี้ยวยิงฟันนะคะจะเป็นไงคะเหมือนสั่งให้เราเหมือนเป็นทหารนะคะเข้มแข็งเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยใช้กับพวกเราไม่ได้แล้วเพราะพวกเราเป็นแผนกวิชาการบัญชีส่วนใหญ่เป็นสาวๆทั้งนั้นเลยก็จะชอบหัวหน้าในลักษณะของอ่อนโยนเวลาสั่งงานไปแล้วมีความรู้สึกเหมือนเราอยากจะร่วมงานนะคะต่อไปข้อที่4คืออธิบายเหตุผลประกอบการสั่งงานด้วยเพื่ออะไรคะเพื่อให้พวกเรานั้นมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะข้อนี้ทำได้นะคะอ่ะสาเหตุที่ต้องทำในการสั่งงานอ่ะสาเหตุที่ทำให้การสั่งงานเป็นไงคะล้มเหลวเกิดจากอะไรอันดับแรกจากหัวหน้าก่อนหัวหน้าเป็นยังไงอ่ะ1อันดับแรกเลยขาดการเตรียมการมาก่อนนะคะคือไม่ซ้อมก่อนสั่งงานน่ะนะอยู่ๆมาสั่งก็ข้อมูลไม่ครบถ้วนอึกๆอักๆตะกึกตะกักใช่ไหมคะทำให้เราฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่รู้ไม่ชัดเจนไม่ทดสอบความเข้าใจของลูกน้องนะลูกน้องเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่ถามเขาเลยนะอันที่3ก็คือไม่ติดตามผลของคำสั่งงานนะคะก็คือไม่มีการติดตามเลยว่าตอนนี้งานไปถึงไหนบ้างอย่าโทษแต่หัวหน้าอย่างเดียวโทษใครด้วยลูกน้องถ้างานล้มเหลวอาจจะเกิดจากลูกน้องก็ได้อันดับแรกลูกน้องทำไมคะไม่ให้ความสนใจในคำสั่งงานเลยนะคะรับประทานขนมอย่างอร่อยอร่อยนะหัวหน้าสั่งไปก็อ่ะสั่งไปไม่เป็นไรสุดท้ายไปถามหัวหน้าอีกรอบหนึ่งก็ได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะต่อไปไม่เข้าใจคำสั่งคืออะไรคะคือไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ถามด้วยแล้วก็ปล่อยให้ปัญหานั้นล่วงเลยไปใช่ไหมคะไม่กล้าถามคำถามเพราะอะไรคะเพราะเจ้านายน่ากลัวไหมโอ้น่ากลัวไม่รู้สิพอเป็นเจ้านายปุ๊บกลัวไว้ก่อนเลยแบบนี้นะคะไม่ได้นะคะถ้าไม่เข้าใจก็คือถามด้วยวินาทีนั้นหรืออาจจะถามนอกรอบก็ได้การฟังคำสั่งเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานเราจะมีวิธีการสั่งอย่างไรเขาบอกเทคนิคการฟังคำสั่งหรือคำแนะนำในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จเนี่ยพวกเราต้องดูมีอะไรบ้าง1เลยรู้จักกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะมีความถ่อมตนในการเรียนรู้ความกระตือรือร้นอุตสาหะมีความคิดแง่บวกทำงานอย่างเป็นตัวของตัวเองตัวแบบไหนอะตัวของตัวเองถ้าหากว่าเป็นผู้รับคำสั่งเราก็ต้องกระตือรือร้นแต่พวกถ้าหากว่าใครที่เป็นคนสั่งก็ต้องให้ความสำคัญกับคนที่รับคำสั่งด้วยนะคะหนึ่งอันดับดูเทคนิคการบริหารเวลามียังไงคุณครูมีเนื้อหาหรือว่ามีข้อมูลอย่างอื่นมาให้พวกเราเพิ่มเติมด้วยนะคะเมื่อได้รับคำสั่งปฏิบัติงานพวกเราอาจจะมีข้อวิธีการเทคนิควิธีการนะตามนี้อันดับแรกเลยกำหนดเวลาในการทำงานนะคะว่างานที่เราจะทำนั้นเป็นไงคะเราจะใช้เวลาเท่าไหร่1เดือน2เดือน3เดือนขึ้นอยู่กับตามลักษณะของงานใช่ไหมคะจดบันทึกคำสั่งที่สำคัญเพื่อป้องกันการลืมหรือป้องกันความสับสนในการฟังคำสั่งฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเรามีสมุดเล่มเล็กๆคู่กายนะคะจดบันทึกไว้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และต่อไปเราจะทำอะไรบ้างแบบนี้นะคะต่อไปค่ะ3จัดลำดับความสำคัญของงานนะคะงานไหนควรทำก่อนลำดับที่2ลำดับที่3นะคะเพราะบางครั้งผู้บัง

0: บัญชาอาจจะเป็นลักษณะของงานที่ทำงานหลายอย่างใช่ไหมคะไม่ใช่แค่งานเราแค่งานเดียวโดยวิเคราะห์ว่างานใดสำคัญนะคะและเร่งด่วนควรดำเนินการก่อนนะคะงานใดเป็นงานที่มีความสำคัญรองลงมาและก็ไม่เร่งด่วนหรือเป็นงานเล็กน้อยควรให้ความสำคัญกับงานเหล่านั้นด้วยนะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะต่อไปวิธีการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้ตนเองอันนี้ครูมีเทคนิคให้เช่นเดียวกันอันดับแรกเลยคือฝึกมองหาข้อดีเด่นและความสำเร็จของตนเองเรามีอะไรดีคะอย่าบอกว่าหน้าตาดีนะคะเชื่อมั่นในตนเองค่ะอันดับแรกหาข้อดีตัวเองก่อน 2. เสริมสร้างองค์ความรู้ให้ตนเองคือการฝึกหาความรู้พัฒนาตนเองนะคะดีอย่างเดียวไม่ได้นะคะฝึกฝนด้วยแล้วข้อที่3คือหลีกเลี่ยงเลยคะการตำหนิตัวเองในทางลบมีใครโทษตัวเองตลอดเวลามีไหมคะไม่นะคะเราต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะแม้บางครั้งเราเองก็มีความผิดพลาดถูกต้องไหมคะเอาข้อผิดพลาดนั้นมาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะข้อที่4ปรับปรุงบุคลิกภาพและรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองเสมอคุณครูถึงบอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยใช่ไหมคะมาเรียนกับคุณครูวันนี้น่ารักมากเปียกผมมัดผมเรียบร้อยนะคะเหมือนเล่นพละมาหรือยังคะ
1: ย
0: ัง เดี๋ยวสักพักนึงก็จะไปเจอกีฬาพละนะคะ5กล้าพูดกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ6สร้างการทำงานให้เข้มแข็งถ้าปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ตามที่คุณครูให้มาเนี่ยพวกเราก็จะเป็นบุคคลที่มีเทคนิคนะคะในการปฏิบัติงานหรือเป็นบุคคลที่มีเทคนิคในการทำงานยอดเยี่ยมนะอ่ะลักษณะของผู้ที่มีประสิทธิภาพค่ะในการทำงานผู้รับคำสั่งนะคะในการปฏิบัติงานต้องทำอย่างไรอันดับแรกมีความฉับไวนะคะฉับไวเรื่องของการทำงานและรับคำสั่ง 2. มีความถูกต้องและแม่นยำนะคะถูกต้องไม่พอต้องแม่นยำด้วยนะคะข้อที่3ทักษะนี้มีความสำคัญมากก็คือมีความรู้นะคะ 4. มีความรู้แล้วก็ต้องมีประสบการณ์แน่นอนถ้าหากว่าเรามีฝึกทักษะหรือมีความรู้แล้วประสบการณ์ตรงนี้จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเราจะมีประสบการณ์นั่นเองนะคะข้อที่5ต้องมีความคิดที่สร้างสรรค์ด้วยมีความรู้มีประสบการณ์และสามารถพัฒนาด้านความคิดนะให้ตัวเองมีประสบการณ์และสุดท้ายเราเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะมันจะออกมาทางสีหน้าค่าตาเลยอ้าวทีนี้มาดูสำคัญอีกแล้ว5ข้อนะคะในการทำงานคุณครูต้องบอกไหมคะว่าห้ามลอกกันไม่นะคะนักเรียนเวลาทำแบบทดสอบถ้าหากว่าพวกเราอยู่ในห้องเรียนหรือทำข้อสอบในห้องเรียนนั้นถ้าการทดสอบออกมาผลเป็นอย่างไรเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองนะคะได้ทำไปเรียนเมื่อสักครู่มีใครมีคำถามถามตอนนี้ก่อนที่คุณครูจะให้พวกเราทำแบบทดสอบแบบทดสอบของคุณครูจะถามคำถามอ่านช้อยให้และจะเฉลยทีละข้อฉะนั้นนักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะนะคะเป็นการทดสอบนะคะข้อแรกพร้อมแล้วนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะยังค่ะรีบสักนิดนึงข้อแรกยากไหมดูแล้วยากไหมคะไม่ยากเก่งมากเลยข้อที่1ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการสั่งงานข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการสั่งงานกอไก่เครื่องมือที่ใช้สื่อสารขอไข่ผู้ออกคำสั่งคอควายวิธีรับคำสั่งงองูผู้รับคำสั่งและจอจานแรงจูงใจให้เวลา1นาทีค่ะสำหรับการตอบซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะและผู้อื่นด้วยนะใครทำเสร็จแล้วยกมือเอายกสูงๆค่ะยังมั่นใจค่ะใครยังทำไม่เสร็จยกมือเอามือลงใครยังไม่ตอบยกมือไม่มีนะคะเฉลยด้วยตัวเองด้วยนะคะข้อไหนคะข้อไหนคะคอควายค่ะวิธีรับคำสั่งอุ้ยเสียงดังยิ้มแย้มขนาดนี้ถูกหรือไม่ถูกถูกเก่งมากเพื่อเป็นการเสียเวลาข้อที่2นะคะข้อใดไม่ใช่รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรนะคะอาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะให้พวกเราดูโจทย์ด้วยแล้วก็ตามคุณครูด้วยนะคะ

0: กไก่การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ปฏิบัติงานขอไข่การสื่อสารจากผู้ปฏิบัติงานสู่ผู้บังคับบัญชาดูงงๆไหมคะขอควายการสื่อสารจากจุดศูนย์กลางงองูการสื่อสารระดับเดียวกันและจอจานการสื่อสารต่างระดับให้เวลา1นาทีค่ะใครยังไม่ตอบยกมือขึ้นโอ้ยอยู่เยอะเลยปลายทางตอบหรือยังเนาะคุณครูเชื่อว่าข้อนี้ต้องใช้วิธีการวิเคราะห์นะคะไม่ใช่นะคะคำถามถามว่าไม่ใช่เสร็จเรียบร้อยนะคะเฉลยเฉลยข้อไหนคะดังๆข้อไหนคะ
1: ขอควาย
0: อุ้ยขอควายก็มีไม่มีนะคะขอควายนะคะดูเฉลยคอควายค่ะนะยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้ถูกหรือไม่
1: ถ
0: ู
1: ก
0: แล้วไปเมื่อกี้ยิ้มแย้มไม่ถูกนะคะข้อที่3ค่ะสำนวนใดข้อใดเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับสารสำนวนในข้อใดนะคะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนะคะการรับสารกอไก่ฟังหูไว้หูขอไข่น้ำท่วมปากนะคะคอควายสาวไส้ให้กากินเกี่ยวไหมเนี่ยงองูกำแพงมีหูประตูมีช่องและจอจานพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองคุ้นคุ้นไหมคะคุ้นคุ้นไหมนะใครยังไม่ตอบยกมือขึ้นตอบหมดแล้วนะยังเฉลยข้อไหนเอ่ยไม่มีกอควายแล้วนะคะกอไก่ค่ะเฮ้ยแต่ละคนเฮ้ยน่าจะมีคนถูกหมดทุกข้อเนาะข้อต่อไปไม่เสียเวลาข้อที่4บุคคลใดใช้อวัจนภาษาในการสื่อสารเราเรียนไปแล้ววัจนภาษาอวัจนภาษาบุคคลใดใช้อวัจนภาษานะในการสื่อสารกอไก่นะนาพูดปลอบใจให้นุชใจเย็นๆขอไข่1ตำหนินาเพราะมาฟ้องนุชคอควายนุชเถียงกับ1เรื่องที่1โกหกงองูนาต่อว่า1ที่มองไม่เห็นความหวังดีของผู้อื่นและจอจานนุชเอื้อมมือไปบีบมือนาแล้วทั้ง2ก็เดินจากไปข้อไหนครับมีช้อยอยู่ข้อเดียวที่แตกต่างนะคะไม่ใช่ช้อยไหนยาวตอบข้อนั้นนะคะคุณครูนะคะใครยังไม่ตอบมีไหมคะคุณครูไปเร็วไปหรือเปล่าเอ่ยเฉลยข้อไหนคะ
1: จอจ
0: านอุ้ยเสียงเดียวกันหมดเลยนะคะช้อยจอจานนั่นเองค่ะนะคะข้อสุดท้ายข้อที่5มาเป็นประโยคเรื่องอะไรฉันจะให้เธอคุณครูอ่านแบบใส่อารมณ์เต็มที่เลยเนี่ยนะคะเป็นประโยคประเภทใดกอไก่ประโยคบอกเล่าขอไข่ประโยคปฏิเสธคอควายประโยคคำถามงองูประโยคความสอนและจอจานประโยคคำสั่งขอร้องชักชวนมาหมดเลยนะคะอย่าโดนหลอกนะโดนหลอกนะเดี๋ยวนักเรียนคะนักเรียนทำข้อสอบหรือนักเรียนทำแบบทดสอบคะดูปรึกษากันด้วยก็มีนะใครยังไม่ตอบยกมือขึ้นเอามีอยู่1คน2โอ้หาวขอบคุณค่ะตอบอะไรคะตอบอะไรพร้อมกัน
1: ขอ
0: ไก่น่ะมีของูกอไก่เฮ้ยยิ้มอีกแล้วถูกไม่ถูกไม่ถูกพอนะคะดูเด็กๆจะมีความสุขกับการทำแบบทดสอบผิดมากนะคะสุดท้ายคำคมวันนี้นะคะอ่านพร้อมกัน
1: ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ควรเริ่มจากการเปลี่ยนใจเราเองก่อน
0: เก่งมากๆเลยค่ะสำหรับการเรียนในวันนี้คุณครูได้ให้1จุดประสงค์รายวิชา2มาตรฐานรายวิชา3คำอธิบายรายวิชาและพวกเราได้เรียนอะไรไปคะเอาพร้อมกัน3 4
1: การสั่งงานอ
0: ย่างเดียวเลยเหรอคะ
1: การส
0: ั่
1: งงานและคำแนะนำ
0: คำแนะนำด้วยในการปฏิบัติงานเห็นไหมคะพอบอกว่าพวกเราเรียนอะไรไปแล้วการอะไรสักอย่างหนูลืมเพิ่งเจอข้อสอบแล้วก็ลืมไปเลยนะคะสำคัญก็คือนักเรียนเรียนวันนี้ไปแล้วนักเรียนต้องนำไปทำอะไรคะ นำไปใช้อย่างเดียวไม่ได้ต้องฝึกฝนด้วยเหมือนกับอะไรคะคำคมที่คุณครูนำมาการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มจากการเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนใจเราเองก่อนในครั้งนี้นะคะสำหรับการเรียนในครั้งนี้การเรียนครั้งแรกที่พบกันขอบคุณมากสำหรับความร่วมมือของพวกเราในวันนี้นะคะยังไงก็ฝากนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนำภาษาไทยไปใช้อย่าลืมนะคะว่าผู้ใช้ทำให้ภาษาทุกภาษายังคงอยู่บนโลกใบนี้ได้ค่ะสำหรับวันนี้ในการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
2: นักเรียนเคารพ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กแพนชันวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี่ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได้
2: เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
8: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับ

0: เอางี้พี่เปิดกล้องได้
1: ไหมไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย

0: ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

วัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ครูวิทิชัยวิเชียรศรีนะครับเป็นหัวหน้าแผนกในแผนกวิชาช่างทองหลวงนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานสลักดุลนะครับงานสลักดุลนะครับที่เราจะเรียนในภาคเรียนนี้นะครับก็คือเป็นงานสลักดุลพื้นฐานเพราะฉะนั้นงานสลักดุลพื้นฐานนี้นะครับที่เราจะเรียนในสาขาวิชาช่างทองหลวงซึ่งเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากนักเรียนนะครับที่เรียนในรายวิชาสลักดุลนะครับเพื่อจะไปต่อยอดในรายวิชาอื่นๆได้นะครับในสาขาช่างทองหลวงเช่นไปสลักดุลทับทรวงไปสลักดุลมงกุฎไปสลักดุลต่างๆนะครับมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในรายวิชานี้เป็นการฝึกนะครับการฝึกพื้นฐานให้นักเรียนได้รู้ว่ากระบวนการเริ่มต้นของงานสลักดุลที่เราจะไปสร้างงานในแผนกวิชาช่างทองหลวงจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับการฝึกในรายวิชาพื้นฐานนะครับได้เราต้องฝึกไปตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและก็ปฏิบัติเรื่องของความปลอดภัยนะครับอย่างเคร่งครัดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันตรายที่จะเกิดจากการทำงานสลักดุลนะครับมีหลายอย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในรายละเอียดในการทำงานต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยก็เป็นอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับในการเรียนวิชาสลักดุลแล้วก็ในขั้นแต่ละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราต้องควรระมัดระวังอย่างไรด้วยนะครับนักเรียนครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้โดยทั่วไปของงานสลักดุลมากันก่อนนะครับว่างานสลักดุลจริงๆแล้วเขามีวิธีการทำยังไงนะครับมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็จะมารู้ชิ้นงานนะครับชิ้นงานอันแรกก่อนนะครับอันแรกก่อนก็คือเป็นงานสลักดุลกหนก3ตัวนะครับนี่เป็นงานกหนก3ตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้ขั้นตอนก่อนนะครับเป็นการเป็นทฤษฎีการทำงานกหนก3ตัวนะครับว่าเรามีวิธีการยังไงบ้างเราจะใช้เครื่องมือพื้นฐานยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะได้เรียนรู้ตัวนี้ก่อนนะครับ หลังจากที่เราสลักดุลกหนก3ตัวได้แล้วนะครับเราจะไปต่อยอดงานช่างทองหลวงหรืองานในแผนกวิชาช่างทองหลวงได้อีกหลายอย่างนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูชิ้นงานกันก่อนนะครับชิ้นงานต่อไปก็จะเป็นเรื่องของงานสลักดุลนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นเรื่องของงานสลักดุลพระราหูนะครับพระราหูซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบตัวชิ้นงานนะครับมีความแตกต่างกันแค่นั้นแต่ว่าพื้นฐานนะครับมาจากพื้นฐานเดียวกันนะครับพื้นฐานเดียวกันที่เราจะทำงานนะครับเราก็จะใช้สิวชุดเดียวกันเราจะใช้อุปกรณ์อื่นๆชุดเดียวกันเพียงแต่รูปแบบแตกต่างกันขนาดแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานสลักดุล

อีกชิ้นหนึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอันนี้จะยากมานิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของงานสลักดุลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นงานสลักดุลรูปยักษ์เขาเรียกเป็นภาพเดี่ยวนะครับก็จะมีรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เราก็ใช้พื้นฐานเดียวกันนะครับอันนี้เราจะเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปแล้วก็ในงานต่อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืองานสลักดุลภาพเหมือนนะครับภาพเหมือนนี้นะครับเราใช้พื้นฐานเดียวกันเราใช้สิวแบบเดียวกันนะครับเราใช้อุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างแต่ที่เพิ่มพิเศษขึ้นมาก็คือนักเรียนนะครับนักเรียนต้องมีความเข้าใจเรื่องความสูงต่ำแล้วก็กล้ามเนื้อของรูปภาพต่างๆที่เราจะเอามาใช้สลักดุลนะครับในส่วนที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของจมูกเรื่องปากเรื่องผิวของตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็ที่เราจะดุลให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็เป็นงานสร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นจากงานสลักดุลเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็หลังจากที่เราเรียนในรายวิชาสลักดุลพื้นฐานไปแล้วนะครับเราก็สามารถจะเอาชิ้นงานเอางานสลักดุลโนเทคนิคงานสลักดุลนะครับไปประกอบเป็นชิ้นงานนะครับอันนี้จะสลักดุล2ข้างนะครับแล้วก็มาประกอบกันให้เป็นรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงที่มีความหนานะครับที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์นะครับอยู่ที่เราจะออกแบบอันนี้จะเป็นงานสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นงานสลักดุลติดฝาผนังนะครับงานพุทธศิลป์ตกแต่งพระอะไรพวกนี้ล้วนแต่เป็นงานสลักดุลนะครับที่สำคัญก็คือพวกเราต้องมีพื้นฐานนะครับคนจะเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่พื้นฐานและก็อยู่ที่ทักษะการทำงานของเราว่าเราจะทำงานงานสลักดุลไปได้ในทิศทางที่ดีนั้นเราต้องมีความเข้าใจมีความอดทนและก็มีความตั้งใจนะครับแล้วก็เราต้องฝึกทักษะเขาเรียกว่าฝึกทักษะอย่างชำนาญแล้วก็การที่เราทำงานเยอะๆนะครับเราก็จะได้มีทักษะที่ดีนะครับแล้วก็จะได้พัฒนาฝีมือของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรานักเรียนครับเราอย่าลืมว่าทุกคนนะครับไม่ได้เก่งมากำเนิดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีการฝึกฝนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นทั้งหมดนะครับแต่จุดมุ่งหมายหรือว่าปลายทางของเราใครจะไปช้าไปเร็วนั้นอยู่ที่ทักษะของแต่ละคนอยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละคนอยู่ที่ความสนใจของแต่ละคนนะครับคนที่สนใจมากก็จะได้พวกมีเรียกว่ามีความรู้มีทักษะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มเข้าเรื่องในส่วนของงานสลักดุลพื้นฐานก็เป็นงานสลักดุลกนก3ตัวนะครับอันดับแรกก็คือที่เราต้องมีนะครับก็คือเรื่องของสิวนะครับเรื่องของสิวนะครับเรื่องของสิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิวนะครับสิวทั้งหมดนี้มีทั้งหมดพื้นฐานนะครับมีทั้งหมด20ตัวนะครับเป็นพื้นฐานส่วนที่เราจะทำงานชิ้นใหญ่ๆหรืองานที่มีขนาดแตกต่างกันมีรูปแบบแตกต่างกันเราสามารถจะพัฒนาจากสิวชุดพื้นฐานใน20ตัวนี้ได้นะครับอันดับแรกเรามาเรียนรู้เรื่องของสิวก่อน1ก็คือเรื่องของสิวจุดนะครับอันนี้เรียกว่าสิวจุดคือปลายก็จะแหลมๆนะครับปลายจะแหลมๆแต่ว่ามันไม่แหลมมากถึงกับเจาะอะไรได้นะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงปลายมันจะมีช่วงมนนิดนึงนะครับก็เรียกว่าสิวจุดนะครับอันดับแรกนี่ก็คือสิวจุดตัวต่อชุดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวสลักนะครับเป็นสิวสลักก็เป็นสิวสลักเส้นตรงนะครับสิวสลักเส้นตรงจะมี2ขนาดนะครับก็ขนาดกลางนะครับ

็นสิวขนาดกลางกับขนาดใหญ่นะครับก็จะมี2ขนาดนะครับในเรื่องของสิวนะครับสิวเส้นตรงต่อไปเรามีสิวเส้นตรงแล้วนะครับเราก็ต้องมีสิวโค้งนะครับต้องมีโค้งด้วยเพราะว่าในตัวชิ้นงานเราจริงๆเราไม่ได้มีเส้นตรงอย่างเดียวนะครับเราก็มีลวดลายที่โค้งมีโค้งเล็กโค้งใหญ่นะครับสิวโค้งก็ในสิวพื้นฐานก็จะมี2ตัวเหมือนกันนะครับก็คือมีสิวโค้งกลางกับสิวโค้งใหญ่นะครับอันนี้คือในส่วนของสิวสลักนะครับพอเราสลักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสิวนี้ใช้ประโยชน์ยังไงนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสิวก่อนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวดุลนะครับสิวดุลก็จะมี2ตัวเหมือนกันนะครับ2ขนาดเหมือนกันอันนี้จะเป็นสิวดุลเส้นตรงนะครับซึ่งสิวสลักก็มีสิวเส้นตรงสิวดุลก็มีเส้นตรงแต่ว่าจะมีขนาดแตกต่างกันสิวดุลจะมีความหนาของตัวสิวนี้มากกว่านะครับมีความหนาเพื่อมากกว่าใช้สำหรับดุลแผ่นโลหะเพราะว่าถ้ามีขนาดบางทำให้แผ่นโลหะนั้นขาดได้ง่ายนะครับก็เราใช้ขนาดหนานะครับเพื่อดุลเพื่อให้มันนูนขึ้นมานะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวนะครับสิวโค้งนะครับสิวดุลนะครับก็มีสิวโค้งเหมือนกันนะครับจะมี2ขนาดเหมือนกันนะครับก็มีสิวโค้งโค้งกลางนะครับกับโค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่อ่ะนะครับมี2ขนาดต่อไปก็จะเป็นสิวนะครับหัวมนนะครับ ซึ่งในงานสลักดุลพื้นฐานนะครับการดุลสลักสลักดุลกระหนก3ตัวเราใช้สิวหัวมนมี3ขนาดนะครับก็คือขนาดเล็กนะครับขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับจะมี3ขนาดนะครับอันนี้ก็เป็นสิวของหัวมนเสร็จแล้วถ้าเป็นตัวที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือเราต้องการดุลให้มากขึ้นนะครับเราก็จะมีสิวเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันนูนมากขึ้นนะครับก็เป็นสิวก็เรียกว่าสิวหัวร่มนะครับก็สิวหัวร่มนะครับก็มี2ขนาดนะครับสิวหัวร่มนี้นะครับอยู่ที่ขนาดชิ้นงานด้วยเราจะทําเพิ่มไม่มีหลายขนาดก็ได้แต่ว่าพื้นฐานเราใช้แค่2ขนาดนะครับก็คือมีตัวกลางนะครับกับตัวใหญ่อ่ะทีนี้สุดท้ายแล้วก็จะมีสิวอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นักเรียนรู้จักไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับก็คือเป็นสิวที่เราเรียกตามตัวเลยเขาเรียกว่าเป็นสิวหัวน็อตนะครับที่จะใช้ก็คือเราใช้หัวมนนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่แล้วไอ้นี้เราไม่ต้องทำเราไปซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีหัวมนอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกขนาดความยาวให้มันพอดีนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นความยาว4นิ้วนะครับ เราก็จะมาใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของสิวหัวมนนะครับสิวหัวน็อตนะครับเรียกตามตัวเลยนะครับเป็นสิวหัวน็อตต่อไปที่สำคัญตัวชิ้นงานนะครับจะสวยไม่สวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตกแต่งลวดลายเขาเรียกการตกแต่งลวดลายโดยใช้สิวนะครับจะมีสิวครึ่งวงกลมนะครับใช้ในการรูปลายอันนี้เขาเรียกว่าสิวจะมี2ขนาดนะครับก็มีขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับเป็นสิวของสิวรูปลายแล้วก็สิวรูปลายก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเขาเรียกว่าเป็นสิวรูปลายสี่เหลี่ยมนะครับสิวรูปลายสี่เหลี่ยมจะมีขนาดเล็กนะครับก็มีอยู่3ขนาดนะครับขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ซึ่งขนาดใหญ่จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับอันนี้เสร็จในเรื่องของสิวนะครับต่อไปที่สำคัญก็คือที่ขาดไม่ได้นะก็ค้อนนะครับเขาเรียกว่าค้อนสลักดุลหรือค้อนนะครับเขาเรียกว่าค้อนช่างทองเบอร์3นะครับจะมีขนาดกว้างนิ้ว1เซนนะครับ 1.5 เซนคูณ 1.5 เซนนะครับมีลักษณะเงี้ย

ร้านทองทั่วไปร้านขายอุปกรณ์เครื่องประดับทั่วไปนะครับเขาจะทราบกันว่าเป็นค้อนเบอร์สามนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของชั้นนะครับนี่เป็นเรื่องของแผ่นชั้นนะครับแผ่นชั้นตัวนี้นะครับเรายังไม่ต้องผ่านกระบวนการการเคี่ยวชั้นนะครับในส่วนรายละเอียดของตัวชิ้นงานอื่นเราจะมาเรียนเรื่องการเคี่ยวชั้นเพราะว่าการเคี่ยวชั้นนี้ค่อนข้างจะมีอันตรายเหมือนกันนะครับหนึ่งก็คือวิธีการนะครับวิธีการเคี่ยวชั้นก็คือมันจะมีชั้นนะครับเป็นชั้นผงนะครับเป็น เป็นชั้นผงเราก็สามารถจะเอาใส่ในหม้อต้มหรือกระทะก็ได้นะครับเป็นผงๆนะครับเราก็พอต้มแล้วก็ชั้นเป็นผงมันก็จะเริ่มละลายนะครับเราก็กวนด้วยความร้อนไม่ต้องเยอะนะครับก็โดยประมาณเอานะครับพอตัวชั้นผงละลายเสร็จแล้วก็เราถึงเติมน้ำมันนะครับชั้นชั้นนะครับ1กิโลนะครับ1กิโลเราก็ใช้น้ำมันประมาณครึ่งลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นที่ใช้สำหรับงานฉลักดุลนะครับในฉลักดุลเบื้องต้นแต่ว่าถ้าใส่ครึ่งลิตรมันจะมีความนิ่มนิดนึงแต่ว่าเวลาเราทำงานนะครับเราทำงานไปเรื่อยการที่เราเผาไปเรื่อยน้ำมันก็จะระเหยแล้วก็มันก็จะทำให้ชั้นมันเริ่มแข็งขึ้นแข็งขึ้นแล้วก็มันจะยืดการใช้งานของชั้นได้อีกเยอะนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตะเกียงเป่าเล่นหรือหัวแก๊สที่ใช้สำหรับเผานะครับไว้เผาชิ้นงานเนี้ยให้มันละลายนะครับอันนี้ก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับการใช้ไฟและที่สำคัญนะครับเรื่องชั้นนะครับในเมื่อเรากวนหรือว่าเราหลอมชั้นนะครับหรือเผาชั้นให้ชั้นละลายเป็นน้ำเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดและนักเรียนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คือ1ต้องระวังไม่ให้ชั้นกระเด็นโดนมือหรือโดนนิ้วโดนส่วนต่างๆของร่างกายเพราะว่าชั้นผสมกับน้ำมันแล้วก็ในเมื่อมันเหลวมากๆนะครับมันก็จะติดเนื้อเราเลยนะครับติดเนื้อเราเลยพอติดเนื้อปุ๊บตัวชั้นนี้แห้งแล้วก็คือผิวหนังเราจะหลุดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังอย่างมากแต่มีวิธีการแก้อยู่นะครับก็คือ 1. ในเมื่อเราโดนนะครับโดนชั้นเขาเรียกว่าชั้นลวกมือหรือโดนชั้นที่มือนะครับในห้องเรียนเรามีกากน้ำมันอยู่นะครับเรากากน้ำมันเบนซินนะครับเราเทเลยนะครับเทล้างไปเลยนะครับล้างเพราะฉะนั้นชั้นเนี้ยในเมื่อมันโดนน้ำมันนะครับเขาก็จะออกจะหลุดออกทำให้เราไม่เกิดการพุพองแต่ว่าต้องล้างแบบอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เราใช้ประสานทองนะครับหรือผงบอเร็กเนี้ยจุ่มน้ำนะครับพอหมาดนะครับแล้วก็มาปั้นโปะไว้ที่รอยโดนนะครับจะมีความรู้สึกแสบๆร้อนๆ นิดนึงแต่ว่าลดการพุพองได้นะครับนะครับเราก็จะมารู้เรื่องอุปกรณ์แล้วนะครับวิชานี้ก็เป็นงานฉลักดุลพื้นฐานเดี๋ยวนักเรียนก็จะดูสไลด์ตามไปนะครับว่าขั้นตอนวิธีการการทำงานฉลักดุลพื้นฐานนะครับมาดูเรื่องหน้าที่หนึ่งนะครับหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของแบบนะครับเพราะฉะนั้นงานฉลักดุลนะครับเราไม่ได้ฝึกการเขียนแบบเลยนะครับในวิชาฉลักดุลพื้นฐานนะครับเราไม่ได้ฝึกการเขียนแบบแต่เราฝึกทำความเข้าใจกับแบบเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนแบบหลายๆครั้งหลายๆรอบนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของตัวลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเขียนนะครับขั้นตอนการเขียนในสไลด์นะครับในขั้นตอนการเขียนเรื่องของลวดลายนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมแผ่นทองแดง

นะครับการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแผ่นทองแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอ่ะแผ่นทองแดงนะครับจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นแดงนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการติดแบบนะครับเป็นเรื่องของการติดแบบติดแบบเราติดยังไงนะครับเราจะมาดูขั้นตอนกันนะครับเราก็จะใช้กาวลาเท็กนะครับกาวลาเท็กทานะครับทาบริเวณแผ่นนะครับเราไม่ได้ทาที่กระดาษนะครับทาบริเวณแผ่นที่แผ่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกาวลาเท็กเราก็ใช้ผสมน้ำด้วยนะครับผสมน้ำเพื่อลดความหนืดแล้วก็เพื่อไม่ให้กาวลาเท็กซ์มันมีความเข้มข้นมากนะครับเวลาเราติดแล้วเราสามารถขยับแผ่นแบบได้นะครับในเมื่อมันมีน้ำอยู่นะครับหลังจากที่เราติดแบบเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปให้ความร้อนนะครับแผ่นชันนะครับเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปนะครับนะครับเราก็ไปให้ความร้อนแผ่นชันนี้นะครับแผ่นชันจนแผ่นชันละลายนะครับแล้วก็เราก็เอาแผ่นอันนี้วางนะครับวางนะครับวางซึ่งถ้าละลายเยอะมันก็จะจมนะครับเราก็ต้องดูว่าความหนืดของตัวแผ่นชันนี้ตัวชันนี้ครับให้พอมีความหนืดแล้วก็ระวังจะได้ไม่จมลงไปในแผ่นนะครับสไลด์ต่อไปก็เป็นการเรื่องของเรื่องของการสลักลายนะครับเรื่องของการสลักลายนะครับตัวชิ้นงานนี้การสลักลายเราจะใช้สิวเส้นตรงนะครับเส้นตรงเส้นโค้งไปตามลวดลายเนี่ยนะครับที่เราจะสลักไปนะครับเราก็สลักไปจนครบลายครบรายละเอียดทั้งหมดนะครับมีบากนอกบากใดมีสอดไส้นะครับเราก็สลักไปเลยนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเป็นขั้นตอนงานสลักดุลนะครับขั้นตอนการสลักดุลนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเป็นด้านหน้าของตัวชิ้นงานนะครับเราจะเห็นว่ามีความนูนขึ้นมานะครับทีนี้จริงแล้วงานดุลเราจะดุลจากข้างหลังขึ้นมานะครับอันนี้เราเรียนเรื่องสิวดุลไปแล้วนะครับเราก็ใช้สิวดุลตัวโค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่เส้นตรงใหญ่เดินตามรอยเส้นข้างหลังนะครับข้างหลังจนครบทั้งหมดนะครับจนครบทั้งหมดนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ทีนี้ที่สำคัญก็คือก่อนที่เราจะดุลนะครับเราต้องเผาชันนะครับแผ่นชันเราจะเผาแผ่นชันให้ละลายนะครับแล้วก็เราไปแปะไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดุลนะครับก็จะได้มีลวดลายที่ไม่ยืดจนเกินไปนะครับก็จะดุลไปตามน้ำหนักของเรานะครับก็จะมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ของเรื่องของการดุลนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อดุลเสร็จแล้วนะครับพอเราดุลอันนี้เสร็จนะครับเราก็เผาแผ่นออกนะครับขั้นตอนนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับเวลาเราดุลนะครับเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะครับจะดินน้ำมันกดเช็คระยะนะครับเดี๋ยวเราจะไปรู้ในรายละเอียดในขั้นตอนการทำอีกทีหนึ่งขั้นตอนการปฏิบัติว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราต้องรู้นะครับแล้วก็เราต้องปฏิบัตินะครับว่าการเช็คความสูงต่ำการเช็คมิติของลวดลายตัวนี้เราจะเช็คยังไงนะครับในเรื่องของงานดุลนะครับตอนเรื่องของการดุลเพราะฉะนั้นเราดุลเสร็จเราก็ไปเผานะครับเผาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราเผาทำความสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปก็เราจะเป็นเรื่องของการรูปลายนะครับเราก็เดี๋ยวจะดูสไลด์ไปต่อเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเผาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเผานะครับเราก็จะเผาออกไป

แล้วก็เผาแล้วก็เราก็จะเอาไปติดแผ่นชั้นอีกทีนะครับการที่เราจะมาลูบลายนะครับการลูบลายนะครับเราก็ต้องใช้ชั้นนะครับเราก็ต้องเผาไว้ตัวชั้นรีละลายนะครับละลายแล้วก็เราก็จะช้อนนะครับช้อนตักชั้นมานะครับช้อนตักชั้นมาใส่ในร่องของตัวแผ่นสลักดุลด้านหลังนะครับเราก็จะแผ่นให้จนเต็มนะครับแล้วก็คือจะให้นูนขึ้นกว่าตัวลายให้นูนขึ้นกว่าแผ่นนี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปติดในแผ่นชั้นมันก็จะได้ไม่เป็นโพรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหยอดชั้นทีนี้การหยอดชั้นนี้แล้วก็เราต้องเอาไปติดแผ่นชั้นเราต้องรอให้แผ่นชั้นตัวนี้นะครับให้เขาเรียกว่าให้มันเย็นก่อนหรือมันอุ่นๆเวลาเรายกไปนะครับชั้นจะได้ไม่ไหลนะครับก็คือรอก่อนนะครับรอให้มันอุ่นๆแล้วก็ให้ชั้นมันเซตตัวก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเผานะครับแผ่นชั้นนี้อีกรอบนึงนะครับมาเผาแผ่นชั้นนี้อีกรอบนึงเพื่อที่จะให้มันละลายนะครับให้ละลายแล้วก็เราก็ใช้วิธีการประกบวางเลยนะครับมันก็จะติดกันแน่นนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะได้ใช้สิวนะครับสิวรูปลายนะครับสิวรูปลายเราก็จะมีครึ่งวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับเราก็ค่อยๆรูปลายตัวผิวตัวลวดลายนะครับให้ตัวลวดลายนี้เขาเรียกว่าผิวมันตึงเพราะหลังจากที่เราดุลผิวมันจะไม่เรียบนะครับและก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะรูปลายเราต้องเน้นเส้นให้คมชัดด้วยสิวดุลเส้นตรงเส้นโค้งนะครับตามขนาดของลวดลายสิวสลักเราจะไม่ใช้นะครับเราจะไม่ใช้สิวสลักแล้วเราจะใช้สิวดุลอย่างเดียวนะครับพอเราเดินเส้นด้วยสิวก่อนนะครับทำให้ลวดลายมันจะแยกมิติได้ชัดเจนแล้วก็เราใช้สิวสี่เหลี่ยมตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วหรือสิวครึ่งวงกลมมารวบลายตามขนาดของลวดลายนี้นะครับให้ผิวมันตึงนะครับก็เราจะดูตามรูปแบบนะครับก็ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็จะได้มีลวดลายที่สวยงามนะครับสไลด์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเผานะครับการเผาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรารูปลายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำไปเผาเพราะฉะนั้นแต่ละขั้นตอนนะครับเราต้องเผาทุกครั้งนะครับพอเสร็จขั้นตอนหนึ่งเราต้องไปเผาทีนี้การเผาเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ว่าในการปฏิบัติจริงการเผาแผ่นทองแดงให้สุกหรือเผาแผ่นทองแดงให้นิ่มนะครับหรือเผาแผ่นทองแดงเพื่อจะใช้ในงานสลักดุลเนี่ยเราจะเผากันยังไงนะครับที่สังเกตง่ายๆก็คือการเผาแล้วก็แผ่นทองแดงจะเป็นสีเขาเรียกเป็นสีทองแดงนวลๆนะครับในตัวชิ้นงานนะครับตัวแผ่นนะครับไอ้นี้เราถือว่าสุกเวลาเราเอาไฟหลบออกจากตัวแผ่นนะครับมันก็จะเกิดเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแผ่นทองแดงจะสุกนะครับทีนี้ในเรื่องของการรูปลายเราเสร็จไปแล้วทีนี้เราก็ไปเผาขัดทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเผาทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปขัดขั้นตอนต่อไปก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนการเก็บพื้นนะครับการเก็บพื้นนะครับการเก็บพื้นนะครับเดี๋ยวเราดูจากสไลด์นะครับว่าในการเก็บพื้นนะครับตัวชิ้นงานนะครับเราก็จะเก็บ
พื้นข้างๆไอ้เรียบไอ้นี่ก็คือเป็นเสน่ห์ของงานฉลักดุลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เรื่องของพื้นนะครับแล้วก็เรื่องของตัวลายเพราะฉะนั้น เราทำบนแผ่นที่เรียบเพราะฉะนั้นเวลาเราฉลักดุลลวดลายเสร็จแล้วข้างๆแผ่นมันก็ต้องเรียบด้วยนะครับนะครับพอหลังจากที่เราดูในสไลด์นะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างนะครับไปล้างขัดทําความสะอาดนะครับขัดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราไปเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทองแดงนี้มีความสุกเรียบร้อยนะครับมีความสุกมีเขาเรียกแผ่นทองแดงสุกนะครับแล้วเราก็ไปล้างด้วยกรดกำมะถันนะครับที่สำคัญนะครับกรดกำมะถันเราใช้นะครับกรดกำมะถันแค่ 25% นะครับซึ่งเราสามารถเอามือจุ่มไปในน้ำกรดได้คือถ้าคนนักเรียนนะครับถ้ามือไม่เป็นแผลไม่เป็นแผลหรือไม่มีรอยถลอกอะไรเราสามารถจะหยิบตัวชิ้นงานในน้ำกรดได้นะครับซึ่งมีความเข้มข้นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังหนึ่งก็คือห้ามเข้าตาและคนที่มีแผลอะไรก็ห้ามโดนนะครับหรือคนที่มือจุ่มลงในน้ำกรดแล้วนะครับก็รีบล้างด้วยสไลด์นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการล้างนะครับก็เราล้างกรดเสร็จแล้วเราก็มาล้างด้วยสไลด์นะครับล้างสไลด์ให้เรียบร้อยนะครับพอล้างสไลด์เป็นจะเป็นแผ่นทองแดงที่เงาเลยนะครับก็เราล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวชิ้นงานเนี้ยไปเป่าให้แห้งนะครับไปเป่าหรือเอาผ้าเช็ดให้แห้งหรือเราเอาไปตากแดดก็ได้นะครับก็ให้มันแห้งให้ตัวชิ้นงานมันแห้งนะครับตัวนี้เราเตรียมตอนที่จะรมดำเพราะฉะนั้นในการล้างครั้งนี้เราห้ามเอามือไปจับด้านหน้าด้านข้างหรือด้านตัวลายใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เราจับด้านข้างอย่างเดียวนะครับเราจับด้านข้างนี้ได้ทำไมถึงจับด้านข้างนักเรียนต้องจำไว้เลยนะครับว่ามือเรานะครับจะมีไขมันต่างๆในเมื่อเราขัดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปจับไปโดนเวลาเรารมดําในขั้นตอนต่อไปจะทำให้น้ำยารมดํานั้นไม่ติดนะครับไม่ติดตัวชิ้นงานเพราะว่าโดนไขมันที่มือเรานะครับต่อไปก็เราเสร็จแล้วก็เราไปรมดํานะครับจะรมดํานะครับก็คือเราก็เอาไปน้ำยารมดำเราก็จะเป็นเคมีนะครับเป็นสารเคมีนะครับก็เรียกว่าน้ำยารมดำนะครับเป็นสารเคมีเป็นก้อนเหมือนก้อนหินหินเกล็ดหินหินทั่วไปนะครับมันหินที่ทำถนนเนี่ยแต่ว่าเป็นสารเคมีเราก็ในการผสมน้ำยารมดำก็เราก็จะใช้น้ำร้อนนะครับเราก็ต้มน้ำร้อนทั่วไปนะครับน้ำร้อนชงกาแฟน้ำร้อนอันนี้ได้หมดนะครับให้เป็นน้ำร้อนนะครับเราใช้น้ำร้อนแล้วก็ใช้น้ำยารมดำนะครับก็น้ำร้อน10ลิตรนะครับเราก็ใช้น้ำยารมดำสัก10กรัมนะครับจะ10กรัมนะครับต่อน้ำ10ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นก้อนนะครับนักเรียนดูในสไลด์นะครับในจะเป็นก้อนๆ นะครับแล้วก็เราก็จะกวนให้มันละลายนะครับเราจะกวนให้ละลายนะครับเพราะฉะนั้นน้ำร้อนนี่เราใช้กระบะเป็นกระบะพลาสติกก็ได้เป็นถังเป็นกระป๋องอะไรได้นะครับเราก็จะดูในสไลด์นะครับเราก็จะกวนให้ละลายนะครับอีกรูปนึงจะละลายแล้วทีนี้เราก็เอาชิ้นงานไปจุ่มลงซึ่งชิ้นงานจุ่มเราก็จะจับด้านข้างเหมือนกันนะครับเราก็ชิ้นงานจุ่มลงไปในกระบะพลาสติกนะครับเราก็จะจุ่มลงไปนะครับนักเรียนดูสไลด์ต่อไปหลังจากจุ่มเสร็จแล้ว

แล้วนะครับเราก็จะหยิบขึ้นมานะครับใช้เวลาทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะครับเราก็จะหยิบชิ้นงานขึ้นมานะครับชิ้นงานมาล้างน้ำก่อนนะครับตอนแรกล้างน้ำแล้วเอามือถูก่อนนะครับถูไว้ทั่วต่อไปก็เราก็ใช้แปรงทองเหลืองขัดได้เลยนะครับก็ขัดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรมดำนะครับพอแปรงทองเหลืองขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเช็ดแห้งแล้วก็ไดเป่านะครับแล้วก็เราเคลือบด้วยสีสเปรย์นะครับเคลือบด้วยเลกเกอร์สเปรย์นะครับ จะเป็นชิ้นงานนะครับจะเป็นชิ้นงานเพราะฉะนั้นเราเคลือบผิวให้มันดูเงางามยิ่งขึ้นแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศนะครับจะยืดอายุการใช้งานแล้วก็เราสามารถจะเอาไปเข้ากรอบไปตั้งโชว์หรือจะเก็บไว้เป็นงานเพื่อไว้ดูขั้นตอนในงานต่อไปนะครับในส่วนของวิชางานสลักดุลพื้นฐานเรื่องกระหนก3ตัวนะครับในเรื่องของขั้นตอนเครื่องมือแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับของ EP นี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนนักศึกษาขอให้เราไปดูในสไลด์และก็ใน YouTube เพื่อจะปฏิบัติงานใน EP ต่อไป

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถ

ครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ

สองคือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติสามผ้าเช็ดทำความสะอาดสี่ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอม

0: ไฟเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะพบกับคุณครูนาขวัญจันจำรัดนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้การทำ Photoshop นะคะด้วยการทำพอร์ตโฟลิโอแบบง่ายๆกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกในการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะคือทุกท่านจะต้องมีรูปนะคะซึ่งวันนี้ครูไหมเตรียมรูปถ่ายของตัวเองนะคะในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาต้องการทำพอร์ตโฟลิโอของตัวเองสามารถที่จะหารูปของตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือหรือว่ารูปถ่ายจากกล้องใหญ่นะคะก็สามารถที่จะนำมาเป็นพอร์ตโฟลิโอได้ซึ่งการเลือกรูปนะคะการเลือกรูปที่เราจะมาใช้ในการทำพอร์ตโฟลิโอนั้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะนำพอร์ตโฟลิโอไปใช้ทำอะไรนะคะเช่นการใช้สมัครงานการใช้สมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือการใช้แนะนำตนเองในกรณีที่ไปฝึกงานกับสถานประกอบการหรือถ้าเป็นครูอาจารย์สามารถใช้ปกพอร์ตโฟลิโอในการทำเลื่อนวิทยาฐานะเลื่อนเงินเดือนของตัวเองซึ่งในการเลือกรูปที่จะใช้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ปกพอร์ตโฟลิโอนี้ในการทำอะไรนะคะซึ่งตัวอย่างที่ครูไหมจะมาแนะนำก็คือการทำปกพอร์ตโฟลิโอซึ่งจะมีลักษณะเป็นทางการนิดนึงนะคะก็เลยใช้ชุดข้าราชการขาวซึ่งถ่ายสตูดิโอนะคะข้อดีของการถ่ายสตูดิโอนะคะก็คือเราไม่ต้องที่จะมาเก็บสิวเก็บฝ้านะคะเนื่องจากเป็นไฟล์ที่เขาเก็บมาให้เราเรียบร้อยแล้วซูมดูใกล้ๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีการเก็บสิวเก็บฝ้าให้เราเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราได้รูปนะคะจะเห็นว่ารูปถ่ายที่เราเลือกมาจะเป็นคำว่า background นะคะเราไม่สามารถที่จะทำอะไรกับไฟล์ได้ลองดูนะคะเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ background นะคะให้ทุกคนดับเบิลคลิกแล้วกดโอเคนะคะเพื่อที่จะทำงานกับเลเยอร์หลังจากนั้นเลเยอร์จะกลายเป็นเลเยอร์0นะคะเมื่อกี้จะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์แล้วก็มีลูกมีแม่กุญแจกำกับไว้นะคะหลังจากที่เราดับเบิลคลิกก็จะกลายเป็นเลเยอร์0ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มไดคัตกันเลยค่ะเครื่องมือในการไดคัตนะคะจะมีอยู่เยอะแยะมากมายในวันนี้ครูไหมจะสอนเครื่องมือที่เรียกว่าเพนนะคะตัวนี้นะคะให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่สัญลักษณ์ผู้กันนะคะเพนหัวปากกานะคะแล้วเลือกเพนตัวแรกตัวนี้นะคะหลังจากนั้นวิธีการเดคัตให้ทุกคนซูมอินเข้าไปนะคะในระยะที่เราสามารถมองเห็นวัตถุที่เราจะเดคัตได้ค่ะวิธีการเดคัตที่ทำให้ง่ายและเราไม่สามารถเราไม่ต้องมานั่งเก็บก็คือการเดคัตเข้าไปในเนื้องานนิดนึงประมาณนี้นะคะประมาณนี้ถ้าสมมุติเราได้คัดไม่เข้าไปในเนื้องานนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีขอบสีดำติดอยู่ที่เล็บซึ่งตรงนี้ค่ะทำให้เราจะต้องเสียเวลามาได้คัดอีกรอบหนึ่งนะคะฉะนั้นเวลาได้คัดให้ได้คัดเข้ามาในเนื้องานนิดนึงนะคะประมาณนี้แต่ไม่ใช่เยอะจนเข้าไปจนลึกจนไม่สามารถมองเห็นผิวของเราได้นะคะหลังจากที่เราเลือกพื้นที่ที่จะเดคัตนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือการจุดไป1จุดนะคะหลังจากนั้นจุดที่2ดึงนะคะอีกรอบนึงนะคะจุดที่1จุดที่2ไม่ปล่อยนะคะถ้าจุดที่2ปล่อยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจุดที่1

ึ่งจุดที่สองดึงนะคะเมื่อดึงเราจะสังเกตเห็นจะมีก้านสองก้านออกมานะคะตัวนี้เป็นตัวควบคุมทิศทางนะคะทิศทางที่เราจะได้คัดเราสามารถดึงขึ้นดึงลงแบบนี้ได้หลังจากนั้นให้ทุกคนกดออลติเนตนะคะเป็นการตัดขาของสิ่งที่เรากำลังเดคัตนะคะเป็นการตัดก้านกดออลติเนตค่ะแล้วเราก็เดคัตไปเรื่อยๆนะคะตามวัตถุตามรูปร่างของวัตถุแต่เน้นย้ำก็คือเดคัตให้เข้ามาในเนื้องานนิดนึงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนสองรอบนะคะตอนนี้เราได้ประมาณนี้นะคะได้คัดต่อไปเรื่อยๆ

เราสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกนะคะโดยการกด Control Alt Spacebar นะคะกดซูมเข้าซูมออกนะคะตอนที่ซูมดูว่าเราจะไปทางทิศทางไหนต่อนะคะกด Alt ไปเรื่อยๆเลยค่ะได้คัดกด Alt ไปเรื่อยๆสมมติว่าเราได้คัดมาจนถึงประมาณนี้นะคะแล้วเราไม่ได้กดออติเนตเพื่อตัดขาทิศทางการได้คัดของเราก็จะควบคุมยากประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วต้องการที่จะย้อนกลับให้กดคอนโทรลแซดค่ะเพื่อกลับมาจุดเริ่มต้นที่เราได้คัดค้างไว้เมื่อกี้นะคะได้คัดต่อไปเรื่อยๆค่ะลักษณะของแขนเสื้อนะคะสามารถที่จะได้คัดแบบยาวๆได้เลยนะคะได้คัดยาวๆแบบนี้ได้เลยอย่าลืมนะคะได้คัดให้เข้ามาในเนื้องานนิดนึงนะคะเราจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนนะคะส่วนไหนที่ต้องเก็บรายละเอียดให้ทุกคนซูมเข้านะคะ Control Spacebar ซูมเข้าไปในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเห็นมองเห็นระยะใกล้ชิดนะคะทุกคนจะสังเกตว่าตอนนี้ระยะการซูมอยู่ที่400นะคะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เรียกว่าระยะการซูมที่เราซูมเข้าซูมออกซูมอินซูมเอานะคะถ้าคุณหมายถอยออกมานิดนึงตัวเลขค่าซูมตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะคะเราก็ได้คัดไปเรื่อยๆนะคะต้องการที่จะโฟกัสตรงไหนที่ต้องเก็บรายละเอียดซูมอินเข้าไปเลยค่ะกดออติเนตนะคะเพื่อที่จะตัดขาของก้านที่เราเลือกได้คัดนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะกดดึงเลื่อนขาแบบนี้ได้เห็นไหมคะทิศทางในการขยับจะอยู่ที่เมาส์ที่เราดึงนะคะเราดึงไปฝั่งไหนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าฝึกเด็กคัดแรกๆนะคะแนะนำว่าให้หัดที่จะดึงขาจับขาให้มันแบบสมูทขึ้นนะคะให้สามารถที่จะดึงแล้วก็ขยับได้แนะนำว่าให้ค่อยๆทำนะคะค่อยๆดึงประมาณนี้ถ้าเกิดเราดึงเร็วเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเราต้องฝึกควบคุมเมาส์นะคะกดออติเนตเหมือนเดิมค่ะได้คัดไปเรื่อยๆนะคะตรงจุดไหนที่สามารถที่จะได้คัดในลักษณะกว้างๆได้ก็สามารถได้คัดในลักษณะกว้างๆได้เลยค่ะเช่นลักษณะปีกหมวกแบบนี้เราสามารถที่จะได้คัดในลักษณะกว้างๆได้เลยการได้คัดภาพสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะคะนอกจากได้คัดเพื่อที่จะทำพอร์ตโฟลิโอเราสามารถที่จะได้คัดภาพในการเอาภาพไปใช้ต่างๆมากมายเลยนะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนผมซูมเอามานิดนึงค่ะเพื่อดูว่าตอนนี้เราอยู่ประมาณไหนตอนนี้ได้คัดมาประมาณครึ่งตัวแล้วนะคะต่อค่ะ

กดต่อไปเรื่อยๆค่ะสมมุติว่าเรากดผิดอย่างนี้นะคะเรากดผิดเนี่ยผู้หมายกดผิดแบบนี้นะคะให้ทุกคนกด Ctrl Z แล้วกด Ordinate แล้วจิ้มตรงจุดสีฟ้าตรงกลางนะคะเราก็จะได้พื้นที่ในการไดคัทที่พอดีตรงส่วนบาร์เราจะต้องซูมเข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่มีดีเทลรายละเอียดนิดนึงไดคัทไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะตรงส่วนไหนที่ต้องการเก็บรายละเอียดให้ซูมอินนะคะการซูมอินจะดูตรงนี้นะคะเป็นหลักว่าตอนนี้เราซูมอินไปที่ระยะเท่าไหร่เช่นของครูไหมตอนนี้ซูมอินไปที่ระยะบวก 400% นะคะก็คือถ้าเรามองด้วยตาเนี่ยเราก็คือเข้าไปใกล้วัตถุมากนะคะไดคัทต่อไปเรื่อยๆค่ะเช่นเดิมนะคะตรงไหนที่เป็นส่วนที่เป็นพื้นที่กว้างๆที่ไม่ได้เก็บรายละเอียดมากเราสามารถที่จะไดคัทแบบยาวได้เลยค่ะแบบเลือกพื้นที่กว้างได้เลยนะคะในการใช้เมาส์เพื่อไดคัทนะคะใช้มือขวาจับเมาส์มือซ้ายใช้ในการกดปุ่มคีย์ลัดนะคะทําแบบนี้เรื่อยๆกดเรื่อยๆมือซ้ายจําไว้นะคะว่าให้วางไว้ที่คีย์บอร์ดเพื่อใช้ในการกดปุ่มในการเลือกคีย์ลัดนะคะมือขวาใช้ในการจับเมาส์ไดคัทต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้เรามาในส่วนของกระโปรงแล้วนะคะตอนนี้จะไปครึ่งตัวของครูใหม่แล้วนะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะอันไหนเราได้คัดแล้วมันไม่โอเคนะคะสามารถที่จะกด Ctrl Z เพื่อเริ่มใหม่ได้ไปคัดต่อไปเรื่อยๆค่ะส่วนที่เราไม่ต้องการเก็บรายละเอียดเราซูมมาที่ระยะ100ถึง200ได้นะคะแต่ถ้าส่วนไหนที่เราต้องการเก็บรายละเอียดซูมไประยะ200 300 400ได้เลยค่ะแล้วแต่ระยะในการเก็บรายละเอียดของรูปภาพนะคะแต่ละคนเวลาที่หาภาพมาจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าส่วนไหนคือส่วนภาพที่เราต้องการที่จะเก็บรายละเอียดตรงนี้ส่วนเท้าเราไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาที่ไปทำเป็นปกพอร์ตโฟลิโอตรงส่วนนี้ครูไหมจะตัดทิ้งนะคะอันนี้เก็บให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะส่วนเท้าส่วนรองเท้าเราจะไม่ได้ใส่ไปในชิ้นงานนะคะไดคัทต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะการเลือกรูปนะคะสามารถเลือกได้ทั้งรูปที่เป็นรูปเต็มตัวนะคะรูปครึ่งตัวหรือว่าอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ต้องการจะใช้แล้วแต่ว่าเราไปใช้ในงานโอกาสอะไรนะคะอาจจะเป็นรูปครึ่งตัวก็ได้เป็นพอร์เทรตที่เป็นครึ่งตัวแต่กรณีของครูไหมคือใช้รูปที่เป็นเต็มตัวนะคะแล้วแต่การเลือกของเราเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงกระโปรงเกือบจะสิ้นสุดแล้วนะคะเหลืออีกนิดเดียวเราลองซูมเอาออกมาดูเราจะเห็นพื้นที่ในการไดคัทนะคะในลักษณะแบบนี้นี่คือใกล้จะเต็มตัวแล้วนะคะต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะตรงนี้เราสามารถเก็บจบได้ครั้งเดียวได้เลยนะคะระหว่างปลายสุดกับจุดเริ่มต้นนะคะเราสามารถที่จะเก็บตกได้ครั้งเดียวแต่ครูหมายขอเป็น2ครั้งนะคะ2จุดนะคะจุดที่1และก็เป็นจุดสิ้นสุดจุดที่2เสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราซูมเอานะคะจะเห็นเส้นสีฟ้ารอบตัวครูหมายนี่คือจุดที่เราทำการไดคัทเราใช้เวลาเพียงนิดเดียวนะคะเพื่อที่จะไดคัทหลังจากนั้นให้ทุกคนกด Ctrl Enter ค่ะจะเห็นเส้น selection เส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้น selection นะคะเส้น selection มีไว้ใช้สำหรับอะไรมีไว้ใช้สำหรับ selection วัตถุถ้าสมมุติตอนนี้เส้นกำลัง selection ตัวครูไหมอยู่นะคะเราต้องการที่จะเอาตัวครูไหมไปใช้หรือว่าเราต้องการลบ background นะคะในกรณีที่เราต้องการลบ background ตอนนี้

้สิ่งที่ selection อยู่คลุมอยู่ก็คือตัวของครูไหมนะคะถ้าเราลบตอนนี้ครูไหมกด delete ที่คีย์บอร์ดนะคะเพื่อเป็นการลบสิ่งที่กำลัง selection เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังจากลบตอนนี้สิ่งที่ครูไหมลบก็คือตัวครูไหมเองนะคะดังนั้นสมมุติลบเสร็จแล้วอยากกลับเอากลับเข้ามาเนี่ยให้กด Ctrl Z นะคะสมมุติว่าเราต้องการลบ background ที่ไม่ใช่ตัววัตถุที่เราได้คัดนะคะให้กด Ctrl Shift I ที่คีย์บอร์ดเหมือนกันนะคะ Ctrl Shift I แล้วลองกด delete ค่ะตอนนี้สิ่งที่เราเลือกก็คือสิ่งที่เป็นพื้นหลัง background นะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะว่าตัวที่เราเลือกเมื่อกี้ selection กับตัวที่ครูไหมกด Ctrl Shift I ก็คือการ invert กับด้านไปลบในส่วนของ background อันนี้คือการกรณีของการลบในส่วนของ background นะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้ลบนะคะเราจะเป็นการเคลื่อนย้ายเนื่องจากเราจะทำปก portfolio สร้างกระดาษแผ่นใหม่1แผ่นนะคะสร้างกระดาษให้ทุกคนไปที่ไฟล์กด new นะคะในส่วนของกระดาษถ้าสมมุติว่าใช้ในการปริ้นนะคะให้ไปเลือกที่ปริ้นเลยค่ะแล้วเลือกไซส์ A4 เลือกไซส์ตามที่เราต้องการเลยค่ะถ้าต้องการความชัวร์เราต้องการที่จะเอางานไปเผยแพร่ด้วยเอางานไว้สำหรับการปริ้นเอาในเครื่องปริ้นด้วยสามารถทำไซส์ A4 ไว้ได้เลยค่ะตอนนี้ครูไหมเลือกไซส์ A4 นะคะขวามือจะเป็นขนาดของไซส์ A4 ก็คือ210คูณ297หน่วยเป็นมิลนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นทิศทางของการวางกระดาษแนวตั้งแนวนอนค่า resolution ให้ตั้งไว้ที่300นะคะค่า resolution คือค่าความละเอียดของงานส่วน color mode ตอนนี้เรายังไม่ได้ปรินเอานะคะให้ทุกคนไป color mode ที่ RGB ค่ะตรงนี้นะคะหลังจากนั้นกด create ค่ะเราจะได้กระดาษ A4 แนวตั้งในลักษณะแบบนี้นะคะโหมดสีตรงนี้นะคะโหมดสียังคงเป็น RGB เพราะเราจะใช้พอร์ตโฟลิโอในการเผยแพร่นะคะหลังจากนั้นดึงตัวนี้เลยค่ะดึงออกมาเลยนะคะหลังจากนั้นดึงลากเข้าไปในกระดาษ A4 เลยค่ะดึงตัวครูไหมที่ selection อยู่นะคะเข้าไปในกระดาษ A4 เลยค่ะตอนที่ทุกคนดึง selection นะคะดูนะคะว่า selection คลุมอยู่ที่ตัวของวัตถุที่เราต้องการจะ select หรือไปคลุมข้างนอกนะคะ background ตอนนี้เรากำลังลากวัตถุเข้ามาในกระดาษ A4 นะคะ

ดึงนะคะดึงวัตถุเข้าไปในกระดาษ A4 หลังจากนั้นตัวนี้ปิดเก็บได้เลยค่ะเรามาดูสิ่งที่เราได้คัดเมื่อกี้นะคะนี่คือสิ่งที่ครูหมายบอกนะคะถ้าสมมุติเราได้คัดไม่เข้ามาในเนื้อนิดนึงเราอาจจะเห็นขอบดำส่วนฝั่งนี้ขอบดำจะน้อยเห็นไหมคะเนื่องจากเราได้คัดให้มันเก็บพื้นที่ในขอบเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้ได้คัดก็คือส่วนเอวค่ะเราสามารถที่จะมาเก็บงานได้ใช้วิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะซูมอินเข้าไปในส่วนที่เราต้องการที่จะเก็บงานนะคะหลังจากนั้นไปเลือกเพนเหมือนเดิมนะคะกดค้างเลือกเพนตัวแรกค่ะได้คัดในส่วนที่เราไม่ได้ทำเมื่อกี้นะคะก็คือส่วนเอวกดออลเทอร์เนทเหมือนเดิมค่ะเครื่องมือใช้ตัวเดิมเลยนะคะกดออลเทอร์เนทตัดขาได้คัดต่อไปเรื่อยๆจนถึงจุดจบสิ้นสุดนะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรล Enter ที่คีย์บอร์ด

ปอร์ตนะคะกด delete ค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราจะได้ภาพของตัวเองนะคะเราจะใช้ภาพนี้ในการทำปกพอร์ตโฟลิโอหลังจากที่เราได้รูปที่เราได้คัดหนึ่งรูปแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่ต้องมีในพอร์ตโฟลิโอก็คือแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์ใช้วิธีการหาเซิร์ชรูปจากอินเทอร์เน็ตนะคะได้เลยวันนี้ครูหมายเซิร์ชไว้นะคะเป็นรูปปกสีน้ำเงินลักษณะแบบนี้ก็ได้สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแบ็กกราวด์มาใช้ได้เรามาใส่เลยนะคะลากมาใส่เหมือนเดิมอีกนะคะสาเหตุที่เลือกแบ็กกราวด์เป็นสีน้ำเงินนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการปกที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความน่าเชื่อถือและที่สำคัญคือสีน้ำเงินนะคะมันจะไปแมทกับชุดของครูใหม่นิดนึงนะคะที่คอนะคะเครื่องประดับของครูใหม่นะคะก็เลยเลือกแบ็กกราวด์สีน้ำเงินเมื่อเราเลือกแบ็กกราวด์มาวางเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าแบ็กกราวด์จะทับรูปของครูใหม่อยู่นะคะวิธีการแก้ไขใน Photoshop นะคะเราจะทำงานเป็นเลเยอร์เลเยอร์ที่มาหลังจะอยู่ด้านบนนะคะเลเยอร์ที่มาก่อนจะอยู่ด้านล่างเราแค่สลับเลเยอร์ค่ะสลับเลเยอร์แบบนี้ได้เลยนะคะสลับเลเยอร์เลือกแบ็กกราวด์ไปไว้ด้านหลังหลังจากนั้นเราลองจัดนะคะว่าเราจะให้แบ็กกราวด์อยู่ประมาณไหนครูใหม่จะขยายแบ็กกราวด์เลยนะคะแล้วกด Enter ค่ะตอนนี้เรากำลังขยายแบ็กกราวด์ให้ใหญ่เท่ากับตัวคนนะคะประมาณนี้นะคะลดไซส์อีกนิดนึงนะคะอยู่ที่การกะนะคะการกะของเราว่าอยากให้ตัวเราเนี่ยอยู่ประมาณไหนเช่นสมมติตัวใหญ่แบบนี้มันจะรู้สึกอึดอัดไปไหมสำหรับสายตาคนมองอะค่ะหรือว่าถ้าตัวเราเล็กแค่นี้มันจะพอดีกับไซส์กระดาษไหมเวลาที่เราทำปกพอร์ตโฟลิโออะค่ะให้เราคำนึงถึงว่าเราใส่วัตถุตัวของเราลงไปแล้วเนี่ยมีความพอดีไหมเหลือพื้นที่ในการพิมพ์รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเราไหมหรือเราจะใส่ฝั่งไหนนะคะเช่นกรณีของครูหมายจะวางไว้ทางขวามือนะคะเพื่อทางด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะตรงส่วนที่เป็นสีขาวว่างๆเดี๋ยวเราจะใส่ข้อความเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากเป็นปกพอร์ตโฟลิโอของเราเราก็จำต้องมีชื่อมีนามสกุลมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวเรานิดหน่อยนะคะเผื่อใครมาอ่านก็จะได้มองรู้เลยว่าอ่ะคนนี้ชื่ออะไรมีที่มาที่ไปยังไงสามารถติดต่อเขาได้ยังไงนะคะฉะนั้นครูหมายจะวางไว้ทางด้านขวามือประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้แบ็กกราวด์อันเดิมนะคะเพื่อที่จะซ้อนเลเยอร์แบ็กกราวด์เราใช้วิธีการ Copy Layer นะคะด้วยการกดคีย์ลัดคือ Ctrl J ทันไหมคะอีกรอบนึงนะคะเราจะกด Copy Layer ด้วยการกด Ctrl J ค่ะเรียบร้อยตอนนี้เรามีแบ็กกราวด์เลเยอร์อยู่2ชิ้นนะคะชิ้นบนชิ้นล่างนะคะครูหมายจะเอาชิ้นล่างวางซ้อนวางซ้อนในลักษณะนี้นะคะทำให้เรามีแบ็กกราวด์สองชิ้นแล้วเราลองขยับค่ะขยับตามความชอบของเรานะคะว่าวางแบบไหนมันถึงจะโอเคกับสิ่งที่เราจะทำอะค่ะกับงานที่เราจะทำนะคะกับปกที่เราจะพิมพ์สมมติว่าเราโอเคลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราทำคือการพิมพ์ข้อความลงไปค่ะในการพิมพ์ข้อความนะคะความยากของการพิมพ์ล็อกข้อความคือการเลือกฟอนต์ที่เหมาะสมกับแบ็กกราวด์แล้วก็กับพอร์ตโฟลิโอที่เราจะใช้งานค่ะกรณีนี้นะคะของครูหมายจะเป็นตัวอย่างของพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทางการก็จะใช้ฟอนต์ที่มีความเรียบร้อยอ่านง่ายนิดนึงนะคะพิมพ์ชื่อเราลงไปเลยค่ะเปลี่ยนภาษานะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปค่ะ

ของครูใหม่ก็จะพิมพ์เป็นชื่อตัวเองนะคะแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีค่ะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาเอาไปใช้งานนะคะสามารถพิมพ์ชื่อตัวเองสาขาวิชาแล้วก็แผนกของตัวเองที่เรียนได้เลยนะคะตรงนี้เราจะวางด้านล่างนะคะด้านบนเราจะเขียนว่าพอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่งานที่ไปใช้นะคะหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่ามีโลโก้ใส่โลโก้นิดนึงก็ได้ค่ะวันนี้ครูใหม่เตรียมโลโก้นะคะเป็นโลโก้ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีค่ะในการนำโลโก้ไปใช้เช่นเดียวกันนะคะเราจะใช้แค่ส่วนของโลโก้ที่เป็นวงกลมนะคะเราก็ใช้ตัวเมจิกนี่ค่ะเป็นการเดคัทอย่างง่ายนะคะใช้ตัวเมจิกในการจิ้มแบ็กกราวด์ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นกด Ctrl Shift I เพื่อกลับด้านมา Selection ตัวโลโก้หลังจากนั้นลากไปวางในแผ่นกระดาษของเราเลยนะคะเมื่อเรามีโลโก้แล้วนะคะเมื่อเรามีโลโก้แล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการวางตัวอักษรวางตัวอักษรให้พอดีกับโลโก้นะคะเมื่อกี้เราพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าแฟ้มสะสมผลงานหลังจากที่มีโลโก้มาวางเราก็จะมาปรับขนาดไซส์ตัวอักษรนะคะให้พอดีกับขนาดของโลโก้ที่เราวางโลโก้สามารถที่จะขยายให้เล็กให้ใหญ่ได้นะคะแต่ของผู้ใหม่กรณีนี้คือรู้สึกว่าพอดีแล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีการขยายเพิ่มปรับเพิ่มเฉพาะฟอนต์ตัวอักษรนะคะฟอนต์จะอยู่ด้านซ้ายมือด้านขวามือนะคะตอนนี้อยู่ที่24พอยต์ทุกคนสามารถที่จะพิมพ์ลงไปนะคะปรับไซส์หรือว่าจับดึงด้านใดด้านหนึ่งได้เลยค่ะจับดึงหลังจากนั้นกด Enter นะคะถ้าสมมุติว่ามันบางไปนะคะเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามนี้เลยนะคะแล้วแต่ฟอนต์ที่เราเลือกสมมติว่าครูใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นมาดูที่ชื่อของตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะเราต้องการที่จะจัดกลางของฟอนต์ตัวอักษรทั้งหมดนะคะเราต้องการที่จะจัดกลางวิธีการคือการคลุมฟอนต์ตัวอักษรทั้งหมดหลังจากนั้นมาเลือกพารากราฟสไตล์ที่จัดกลางนะคะวางประมาณนี้นะคะในการเลือกฟอนต์ชื่อโรงเรียนและสาขาวิชาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะลดตรงวิทยาลัยแล้วก็สาขาวิชาให้เล็กกว่าชื่อได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราใช้แบ็กกราวด์ตัวเดิมเนี่ยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามีแบ็กกราวด์หลายๆชิ้นสามารถที่จะมาประกอบรวมได้นะคะแต่ของครูไหมใช้แบ็กกราวด์ตัวเดียวแล้วก็สลับซ้ายขวาค่ะก็จะเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานได้เหมือนกันหลังจากนั้นเราเพิ่มรายละเอียดตรงล่างแบ็กกราวด์นิดนึงนะคะด้วยการใส่รูปนะคะเช่นโซเชียลมีเดียค่ะสมมุติว่าเราจะใส่พวกโซเชียลมีเดียสถานที่ในการติดต่อกลับของครูใหม่เลือกเป็นตัวนี้นะคะเป็น Facebook นะคะ LINE นะคะได้หมดเลยนะคะแล้วแต่จะเลือกอะไรสมมุติว่าเราเลือกเป็น Facebookเช่นเดิมนะคะเราซีเลคชั่นไว้นะคะเราซีเลคแล้วก็ลากลงไปเลยค่ะเราซีเลคในส่วนโลโก้ที่เราจะใช้นะคะหลังจากนั้นเราลากไปใส่ในชิ้นงานได้เลยค่ะ

ในส่วนของคอนแทคนะคะเราจะใส่ไว้ด้านล่างมี LINE มี Facebook นะคะมี LINE มี Facebook สามารถที่จะติดต่อเราได้ยังไงนะคะอาจจะทำเป็น QR Code ในการสแกน LINE หรือว่า Facebook นะคะแบบนี้ได้ผู้ใหม่ได้เตรียม QR Code ไว้นะคะเป็นตัวอย่างสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อที่จะดูในส่วนของ Facebook ของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอหรือว่าสแกน LINE เป็น LINE ของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอนะคะเราก็ต้องหาตำแหน่งนะคะในการจัดวางเพื่อที่จะดูแล้วสวยงามนะคะในกรณีนี้เราอาจจะจัดบนจัดล่างได้ตรงนี้จะมีประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเกิดใครต้องการดูผลงานของเรานะคะเขาสามารถที่จะสแกน QR Code เข้า Facebook เพื่อดูผลงานหรือว่าสแกน LINE เข้า QR Code เพื่อที่จะติดต่อกับเราได้ค่ะนี่สามารถที่จะใส่ไว้เล็กๆด้านล่างแทนที่จะใส่เป็นเบอร์โทรหรือว่าอย่างอื่นอาจจะใส่เป็น LINE เป็น QR Code หรือว่าเป็น Instagram ได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราซูมเอาดูงานที่เราทำนะคะเราสามารถที่จะขยับ Background อีกได้เพื่อที่จะให้พอดีกับในสิ่งที่เราทำไปนะคะตอนนี้เราพิมพ์ข้อความครบแล้วนะคะเราจะพิมพ์ข้อความแค่นี้คือจะใส่แค่ชื่อแฟ้มสะสมผลงานใส่โลโก้แล้วก็ใส่สถานที่ติดต่อกับ LINE Facebook นะคะหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมนิดนึงตรงส่วนตัวของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอนะคะวิธีการคือเราจะใส่เงาให้นิดนึงนะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวพอร์ตตัวของผู้ใหม่นะคะที่เราได้คัดมาเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นไปที่ Drop Shadow ไปที่เอฟเฟกต์นะคะแล้วก็เลือก Drop Shadow ในเอฟเฟกต์จะมีเอฟเฟกต์เยอะแยะมากนะคะให้เราเลือกสมมุติว่าเราเลือกเป็น Outer Glow Outer Glow ก็คือการเรืองแสงออกมาข้างนอกค่ะสามารถที่จะปรับได้นะคะ Opacity ด้านบนคือความเข้มอ่อนของแสงที่เรืองแสงออกมาจากตัวเรานะคะความเข้มอ่อนของ Outer Glow ประมาณนี้นะคะถ้าเราเลือกไปที่ 100% แสงที่ออกมา Outer Glow ที่ออกมาก็จะมีความเข้มเราสามารถปรับได้นะคะดูที่ความเหมาะสมว่าเราทำแล้วรู้สึกว่าประมาณไหนที่พอดีกับการทำปกของเรานะคะลงมานิดนึงได้แนะนำว่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะเนื่องจากว่าปกเราจะพิมพ์ในไซส์ขนาด A4 นะคะหรือไม่เราเอาไปเผยแพร่พวกเงาพวก Outer Glow พวกเนี้ยค่ะไม่ต้องที่จะเด่นชัดมากเอาพอแบบว่าเบาๆนะคะให้รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรนิดนึงแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะไปที่ Background ด้านล่างใส่ Drop Shadow ค่ะเพื่อที่จะทำให้ Background มีลักษณะนูนๆนิดนึงนะคะเหมือนเดิมนะคะ Opacity คือความเข้มความอ่อนปรับแล้วก็ดูนะคะตอนนี้สิ่งที่ครูใหม่กำลังปรับคือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะไม่ต้องเยอะเหมือนเดิมนะคะเอาน้อยๆเพื่อให้รู้สึกว่ามีเงาดำๆขึ้นมานิดเดียวค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้เงาดำๆที่ครูใหม่ทำคือประมาณนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะใช้ทำเงาดำอีกนิดนึงนะคะเราก็แค่ copy เราก็แค่ copy ไปนะคะไปคลิกตรงเลเยอร์ที่เราทำเงาไว้หลังจากนั้นคลิกขวาค่ะแล้วก็ copy layer style นะคะตรงนี้นะคะ copy layer style แล้วไปกดวางที่
background ที่เราเลือกนะคะ part layer style ค่ะโอเคหลังจากนั้นถ้าจะปรับเพิ่มก็ได้ถ้าไม่ปรับเพิ่มก็คือใช้ layer style เดียวกันแต่ของครูใหม่ขอปรับเพิ่มนิดนึงนะคะปรับเป็นลดนิดนึงเนื่องจากว่าพอไป copy ด้านบนจะเห็นสีดำชัดมากอันนี้เราไม่ใช้แล้วสามารถปิดได้เลยนะคะไม่ต้องเซฟนะคะหลังจากนั้นมาเช็คความเรียบร้อยของปกเรานะคะปกแบบง่ายๆทำแฟ้มสะสมผลงานถ้าเราต้องการที่จะขยับโลโก้แล้วก็ข้อความคำว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะใช้วิธีการคลิกโลโก้คลิกข้อความนะคะแล้วกดด้านบนค่ะจัดโปรแกรมก็จะจัดให้เราอยู่ในระดับพอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มสะสมผลงานหลังจากที่เราทำเสร็จให้ทุกคนนะคะกด Save As ค่ะเซฟค่ะโอเคการเซฟจะอยู่ส่วนนี้นะคะตอนนี้ไปที่ 99% นะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับแฟ้มสะสมผลงานแบบง่ายๆนะคะหวังว่าทุกท่านจะวิธีการใช้งานแล้วก็รูปแบบง่ายๆที่ครูใหม่สอนไปใช้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำเนินงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจรไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

ที่จะไปทำงานทุกอย่างที่เป็นธุรกิจเราเลยทำเยอะผมดองผมเป็นอะไรผมเป็นอะไรเกิดประตูประตูเกิดถ้าเกิดของเราเกิดขึ้นเกิดขึ้นเลยมันก็คือความหมายของสติที่ว่าหลักการแต่ละมาเพื่อนไม่ใช่ว่าคนไทยมาจริงๆอ่ะคือคนฝรั่งมันไม่ต่างถ้าบอกว่าลอง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยสอง

ไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งเลยยิ่งคือจะแบบเป็นเส้นตรงนั้นคือเป็นแต่พอเราไปดูเจอเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับแต่ตอนนี้เป็นจุดทำให้ไปดูพี่ออกไปใช้งานถ้าใช้งานรับแรงเยอะงานเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อม TB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็น

0: การทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วเปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569กันนะคะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ค่ะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15ซึ่งจะกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะในส่วนของพื้นที่คาดการเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะในภาคตะวันออกค่ะได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายวันค่ะมาเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมาเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสเรามาปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะและในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำ

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮึมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้

0: ือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อกาญจนาพรเยี่ยมสำลวนนะคะชื่อเล่นชื่อยีนค่ะวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบเบื้องต้นนะคะซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้ในการเรียนในครั้งนี้นะคะก็คือโปรแกรม AutoCAD นะคะเดี๋ยวมาดู EP แรกนะคะว่า AutoCAD สามารถทำอะไรได้บ้างโดย EP แรกนะคะจะเป็นการแนะนำโปรแกรม AutoCAD คือโปรแกรมอะไรนะคะโปรแกรม AutoCAD นะคะเป็นโปรแกรมที่เหล่าสถาปนิกแล้วก็วงการการเขียนแบบเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของนะคะมักจะได้ยินอยู่บ่อยๆจะเรียกกันสั้นๆว่า CAD ซึ่งมีคำย่อมาจาก Computer Aided Design เมื่อแปลออกมาแล้วเนี่ยจะหมายความว่าการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยในการออกแบบนั่นเองนะคะโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเป็นโปรแกรมที่มีซอฟต์แวร์ที่อัจฉริยะมากๆเลยออกแบบมาเพื่อช่วยทุนแรงเหล่าสถาปนิกเหล่านักเขียนแบบทั้งหลายนะคะหากย้อนกลับไปในสมัยก่อนนะคะการเขียนแบบของเหล่าสถาปนิกจะใช้โต๊ะเขียนแบบเป็นหลักนะคะแล้วก็บนโต๊ะเขียนแบบเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยมากมายเลยทำให้การเขียนแบบเนี่ยค่อนข้างจะลำบากต่อมาเนี่ยการเขียนแบบเนี่ยก็จะใช้กระดาษไขในการเขียนนะคะซึ่งการแก้ไขในการเขียนแบบจากกระดาษไขเนี่ยก็ค่อนข้างยากซึ่งการจะแก้ไขครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องเขียนใหม่ทั้งหมดหรือการที่จะต้องมานั่งใช้ใบมีดในการกรีดตัวหนังสือออกเนี่ยก็จะทำได้ยากมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการพัฒนาของโปรแกรม AutoCAD ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในการเขียนแบบของเรานะคะใครบ้างนะคะที่นิยมใช้โปรแกรม AutoCADมาช่วยในการเขียนแบบนะคะก็จะมีอาชีพกลุ่มวิศวกรสถาปนิกช่างเขียนแบบหรือดราฟต์แมนผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะกลุ่มงานด้านการออกแบบต่างๆอื่นๆก็สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ในการเขียนงานได้โดยชุดคำสั่งเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่เกี่ยวกับงานเขียนแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้างานประปาต่างๆนะคะแล้วก็พวก mechanical tool นะคะก็จะมีในโปรแกรม AutoCAD สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากๆค่ะลักษณะของโปรแกรม AutoCAD นะคะเมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหน้าต่างเริ่มต้นเป็นแบบนี้นะคะโดยหน้าต่างเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่การเปิดไฟล์เก่านะคะในชุดคำสั่งแล้วก็มีตัวแนะนำโปรแกรมเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆในการสอนต่อไปหน้าของการทำงานจะเป็นแบ็คดรอปข้างหลังสีดำนะคะมีเส้นกริดลายแล้วก็จะมีตัวแท็บคำสั่งข้างบนที่เรียกว่าริบบอนแท็บนะคะโดยหน้าต่างของการทำงานของโปรแกรม AutoCAD นะคะจะประกอบไปด้วย6ส่วนหลักๆก็จะมีในส่วนข้างบนนะคะที่จะเป็นแท็บเมนูในส่วนของแท็บเมนูเนี่ยก็จะเหมือนโปรแกรมอื่นๆเลยก็จะมีการเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่นะคะการเซฟไฟล์การเซฟแอดไฟล์นะคะการพอร์ตหรือการปริ้นนะคะเครื่องหมายย้อนกลับแล้วก็ไปข้างหน้านะคะก็เหมือนโปรแกรมอื่นๆเลยส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนที่ใช้งานเป็นหลักนะคะของโปรแกรม AutoCAD เป็นส่วนริบบอนค่ะจะเรียกว่าส่วนริบบอนแท็บนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแท็บที่รวบรวมชุดคำสั่งต่างๆไว้ให้เราใช้ในการทำงานของโปรแกรม AutoCAD นะคะในการเขียนแบบต่อมาเนี่ยส่วนที่3นะคะจะเป็นส่วนของไฟล์แท็บส่วนของไฟล์แท็บเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่แสดงว่าตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่ที่ไฟล์ไหนนะคะแล้วก็ชื่อไฟล์ที่เรากำลังทำงานเนี่ยเป็นไฟล์ชื่ออะไรนะคะจะแสดงอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเรากด add ไฟล์โฟลเดอร์อื่นๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เลยนะคะต่อมาจะเป็นในส่วนที่4นะคะจะเป็นส่วนของ command line นะคะส่วนของ command line เนี่ยก็จะแสดงสเตตัสในการทำงานของเราว่ากำลังใช้ชุดคำสั่งไหนนะคะในการทำงานแล้วก็ในชุดคำสั่งของเรานั้นเนี่ยตัว command line จะบอกแนะนำวิธีการใช้นะคะว่าเราจะทำงานในชุดคำสั่งนี้ยังไงต่อไปนะคะในส่วนที่5เนี่ยจะเป็น customization นะคะจะเป็นแท็บที่เราสามารถตั้งค่าในการทำงานได้เช่นเราจะตั้งค่าในการทำงานในแกน x แกน y การล็อกตัว crosshair ของเราตัวนี้นะคะแล้วก็การทำงานในองศาต่างๆเราก็สามารถปรับได้ที่ตัว customization นะคะต่อไปจะเป็นตัวหน้า workspace ของเรานะคะ workspace ของเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนสีดำๆตรงนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีตัวกริดลายเนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นไกด์ในการทำงานของเรานะคะปกติเวลาเราทำงานในการเขียนมือค่ะเราก็จะมีกระดาษที่เป็นกระดาษกริดลายใช่ไหมคะตัวนี้ก็เหมือนกันจะทำหน้าที่คล้ายๆกันเลยค่ะแล้วก็ส่วนของตรงรูปบวกตัวเนี้ยค่ะจะเป็นตัว crosshair เปรียบเสมือนแบบเป็นการใช้มือของเราในการจับอุปกรณ์จับเส้นต่างๆเราจะใช้ตัว crosshair นี้นะคะซึ่งแฮร์เนี่ยเราก็สามารถปรับให้มีขนาดเล็กและใหญ่ได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะตัวแท็บเมนูเขาก็จะประกอบไปด้วยการสร้างไฟล์งานขึ้นมาใหม่การเปิดไฟล์งานเก่านะคะการเซฟนะคะก็คือการเซฟชิ้นงานไฟล์เดิมนะคะส่วนการเซฟแอดเนี่ยจะเป็นการเซฟไฟล์ขึ้นมาใหม่นะคะการพอร์ตหรือการปริ้นเนี่ยเปรียบเสมือนการปริ้นงานในโปรแกรมอื่นๆในส่วนของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยเรามักจะใช้คำว่าพอร์ตนะคะ
ต่อไปในแท็บของริบบอนนะคะตัว AutoCAD เนี่ยด้วยความที่มันพัฒนามาหลายเวอร์ชันแล้วนะคะตอนนี้ที่เป็นล่าสุดก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน2023นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ตัวของ AutoCAD เนี่ยจะมีหน้าตาที่เป็นแบบคลาสสิกริบบอนนี้นะคะซึ่งคนที่เคยทำงานตัวเวอร์ชันเก่าๆก็จะถนัดการใช้ตัวคลาสสิกริบบอนเนี่ยมากกว่าตัวคลาสสิกริบบอนเนี่ยข้อดีของมันก็คือหน้าต่างของมันจะมีตัว workspace ในการทำงานที่ค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็กว้างกว่านะคะเพราะว่าไอ้พวกชุดคำสั่งเนี่ยมันถูกซ่อนไว้หมดเลยดังนั้นการทำงานของตัวคลาสสิกริบบอนเนี่ยมักจะใช้การใช้คำสั่งลับเป็นหลักนะคะเพราะว่าเราจะค้นหาคำสั่งได้ค่อนข้างยากนะคะส่วนตัวดราฟติ้งเนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่เป็นปัจจุบันตอนนี้นะคะซึ่งจะมีชุดคำสั่งเนี่ยขึ้นโชว์แล้วก็มีไอคอนทำให้เราใช้งานได้สะดวกเมื่อเราจำคำสั่งลับไม่ได้อะค่ะเราก็ยังสามารถดูที่ไอคอนแล้วก็ชื่อของมันเนี่ยเพื่อใช้ในการทำงานได้สะดวกกว่านะคะโดยส่วนหลักๆของตัวแท็บริบบอนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวชุดคำสั่งที่เป็นเกี่ยวกับงานเขียนนะคะก็คือ drawing นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า draw ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัว modify นะคะตัว modify เนี่ยก็จะเป็นชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับการปรับแก้ชิ้นงานการเคลื่อนย้ายการ copy นะคะการ mirror วัตถุต่างๆ object ของเรานะคะเราจะใช้ชุดคำสั่งในส่วนของ modify นี้นะคะต่อไปจะเป็นชุดคำสั่งของ annotation นะคะเช่นการใส่คำสั่งการวัดการเขียน dimension นะคะการใส่ text ต่างๆเราจะใช้ในชุดคำสั่งของ annotation นะคะต่อไปจะเป็น layer นะคะการสร้าง layer เนี่ยก็เป็นการทำงานที่ว่าใช้ในการแยกประเภทของเส้นการลดความซับซ้อนของการทำงานนะคะเราสามารถสร้าง layer ที่เป็นสีแยกประเภทของเราได้ในชุดคำสั่งของ layer นะคะส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของบล็อกนะคะบล็อกก็คือชุดคำสั่งที่ไว้สร้างวัตถุ1ชิ้นที่เราจะสามารถแก้ไขไปพร้อมๆกันได้เช่นถ้าเราสร้างบล็อกที่เป็นเก้าอี้1ตัวขึ้นมานะคะแล้วเรา copy ไปใช้งานในส่วนอื่น

การที่เราจะแก้ไขในตัวบล็อกเนี่ยแก้ไข1ครั้งเราสามารถปรับแก้ไขได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะในชุดคำสั่งของบล็อกนะคะตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัว property นะคะ property เนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่บอกคุณสมบัติของวัตถุต่างๆของชิ้นงานของเรานะคะเวลาใช้ตัวหน้า property เนี่ยก็คือเราเลือกวัตถุ1วัตถุตัวหน้า property ก็จะโชว์ขึ้นมาเลยว่าวัตถุตัวนี้มีลักษณะยังไงประเภทอะไรนะคะมีน้ำหนักเส้นหรือน้ำหนักวัตถุเนี่ยที่เท่าไหร่นะคะนี่จะเป็นตัวอย่างหน้าต่างของตัวดับติ้งแล้วก็ตัวคลาสสิกนะคะที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตัวแท็บริบบอนข้างบนที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะวิธีการปรับเปลี่ยนหน้าต่างการทำงานเนี่ยก็จะปรับที่มุมด้านล่างนะคะตรงแท็บคัสตอมไมซ์นี่นะคะเมื่อเรากดตัวรูปฟันเฟืองตรงนี้ค่ะก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้หน้าต่างประเภทการทำงานแบบไหนนะคะส่วนใหญ่เวลาคนที่ทำงานนะคะจำคีย์ลัดในการทำงานได้ครบทุกตัวหรือได้เยอะแล้วอะค่ะก็มักจะเปลี่ยนมาทำงานเป็นคลาสสิกเหมือนกันเพราะว่าหน้าต่างมันก็จะกว้างกว่านะคะตรงนี้มันก็จะขึ้นคลาสสิกนะคะตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นดับติ้งเราก็เลือกได้เลยต่อไปนะคะส่วนที่3ของหน้าการทำงานของเรานะคะก็คือตัวไฟแท็บลักษณะของตัวไฟแท็บก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้เลยส่วนที่4เนี่ยจะเป็นส่วนของคอมมานด์ไลน์นะคะส่วนของคอมมานด์ไลน์เนี่ยจะแสดงสเตตัสเวลาทำงานนะคะเราเลือกชุดคำสั่งเช่นเราเลือกชุดคำสั่งที่จะเขียนเส้นมันก็จะขึ้นเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ชุดคำสั่งเขียนเส้นนะคะตัวต่อไปจะเป็นตัวของ Customization นะคะตัวของ Customization เนี่ยมันจะบอกลักษณะการทำงานของเราณตอนนี้นะคะมันจะเป็นชุดคำสั่งที่บอกว่าตอนนี้เราได้ใช้ตัว Crosshair ในแนวตั้งฉากหรือไม่นะคะแล้วก็ใช้องศาหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยค่ะเมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนหน้าตัวริบบอนนะคะตัวหน้าคลาสสิกและหน้าดับติ้งนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ที่รูปเฟืองตัวนี้เมื่อเรากดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกประเภทหน้าต่างในการทำงานนะคะตัวนี้จะเป็นการบอกสเกลนะคะว่าตอนนี้เราทำงานในสเกลที่เท่าไหร่1ต่อ1 1ต่อ100ตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่า snap นะคะเราจะตั้งค่าการ snap ไว้เพื่อเวลาการทำงานเวลาเราจะจับวัตถุเนี่ยตัว crosshair ตัวโปรแกรมก็จะได้ช่วย snapวัตถุให้เรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตามไอคอนเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งฉากนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นองศาในการทำงานส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นของ workspace คือพื้นที่การทำงานเปรียบเสมือนโต๊ะเขียนแบบของเราเลยค่ะว่าในโต๊ะเขียนแบบของเราเนี่ยเราก็จะเขียนงานแต่ว่าข้อดีของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยคือหมายถึงว่าเราสามารถทำงานหลายๆชิ้นในหน้า workspace เดียวได้แต่ว่าอย่างการเขียนแบบด้วยมือเนี่ยเราจะต้องทำแค่ครั้งละ1แผ่นใช่ไหมคะในโต๊ะเขียนแบบแต่เนี้ยเราสามารถทำได้หลายๆแผ่นได้ในหน้า workspace เลยนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในโปรแกรมกันนะคะว่าแต่ละชุดคำสั่งเนี่ยแล้วก็หน้าต่างของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะเริ่มแรกนะคะก็จะเป็นการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะโปรแกรมก็จะขึ้นลักษณะหน้าตาที่เป็นแบบนี้เลยจะบอกเวอร์ชันของเรานะคะตัวที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เป็นลิสต์เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นรายชื่อของตัวไฟล์จะเป็นชื่อไฟล์เก่าที่เราเคยทำไว้แล้วก็เคยเปิดไว้นะคะเราสามารถเปิดได้จากตรงนี้ได้เลยหรือเราสามารถเข้าไปเปิดในไฟล์ของเราได้นะคะแล้วต่อมาเนี่ยโปรแกรม AutoCAD ก็จะมีตัวสอนการใช้โปรแกรมเบื้องต้นนะคะอยู่ตรงคำว่า learning นี่นะคะเราสามารถกดเข้าไปดูวิดีโอได้ว่าเบื้องต้นเนี่ย AutoCAD ทำงานประเภทไหนได้บ้างนะคะอย่างตัวอย่างตัวเนี้ยจะเป็นตัวของการทำงานที่เป็น architect นะคะต่อไปนะคะเวลาเราต้องการจะเปิดไฟล์งานขึ้นมาที่เราเคยเปิดไว้แล้วนะคะเราก็กดตรงตัว open ได้ค่ะกดเลือก open file ได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเราเคยทำงานตัวไหนไว้บ้างนะคะแล้วก็พอเรากดเลือกเข้ามาเนี่ยมันก็จะแสดงตัวอย่างนะคะแล้วก็กด open ได้เลยในที่นี้เดี๋ยวเราจะลองกดสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะคะตรง new นะคะกดลงมาเนี่ยตัว AutoCAD เขาก็จะมีไฟล์เบื้องต้นให้เราเลือกก็คือตัว ACAD นะคะเราก็สามารถเลือกตัวนี้ได้เลยเมื่อเข้ามาที่หน้าต่างการทำงานนะคะถ้าเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่อ่ะตัวหน้าต่าง property เนี่ยก็จะไม่มีนะคะหน้าต่างจะเป็นแบบนี้เลยแล้วหน้าตาของหน้าต่างเนี่ยก็จะมีเส้นกริดข้างหลังซึ่งไอ้เส้นกริดข้างหลังในตอนนี้มันอาจจะจางนะคะเราก็สามารถปรับแก้ให้มันเข้มมากขึ้นได้นะคะองค์ประกอบของหน้าต่างอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะอย่างตรงนี้เข้ามาก็จะมีการเซฟนะคะการกดเซฟเราก็จะสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้นะคะตั้งนามสกุลของไฟล์ได้นามสกุลของไฟล์ AutoCAD หลักๆก็จะเป็น DWG

G นะคะส่วนตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นของตัวไฟล์ที่เราจะเซฟออกไปนะคะการเซฟแอดนะคะเหมือนกันเลยการพอร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นการพอร์ตหรือการพิมพ์ของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยจะไม่เหมือนของโปรแกรมอื่นๆนะคะเราจะต้องตั้งค่าประเภทก่อนนะคะตั้งค่าพอร์ตสไตล์ตั้งค่าไซส์กระดาษนะคะซึ่งไซส์กระดาษเนี่ยก็จะเป็นไซส์กระดาษที่ตอบโจทย์ของการทำงานเขียนแบบเลยก็คือจะมีตั้งแต่ A4 ถึง A0 จะมีไซส์ B1 ถึง B5 นะคะแล้วก็จะมีขนาดต่างๆการพอร์ตของเราเนี่ยเราจะต้องเลือกแอเรียในการพอร์ตนะคะโดยที่เราจะเลือกที่ตรงนี้นะคะส่วนต่อไปนะคะก็คือจะเป็นส่วนของริบบอนแท็บริบบอนข้างบนนี้ทั้งหมดนะคะอย่างที่บอกว่าจะมีชุดคำสั่งที่เป็นตัวของ drawing ซึ่งถ้าเราดูไอคอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถเดาได้แล้วว่าแต่ละชุดคำสั่งเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างถ้าเราเห็นตัวนี้เราก็พอจะมองออกแล้วว่าตัวชุดคำสั่งเนี่ยสามารถเขียนเส้นได้นะคะอย่างถ้าเราเห็นตัวนี้เราก็พอจะรู้แล้วว่าตัวนี้สามารถทำวงกลมได้สร้างวงกลมได้นะคะในชุดคำสั่งของ drawing เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการเขียนเส้นเขียนวงกลมเขียนเส้นโค้งเขียนรูปสี่เหลี่ยมนะคะเขียนรูปหลายเหลี่ยมการใส่แฮชการใส่แฮชก็เปรียบเสมือนการลงสีนะคะถ้ามันมีลูกศรลงมาของตัวไอคอนต่างๆเนี่ยค่ะเราสามารถกดมันลงมาได้เลยนะคะเพื่อดูชุดคำสั่งที่มันซ่อนไว้อันนี้ก็จะเป็นการเขียนเส้นที่เป็นเส้นโค้งเส้นฟรีฟอร์มนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของหน้า modifyชุดคำสั่ง modify เนี่ยก็จะช่วยในการปรับแต่งแก้ไขตัวอ็อบเจกต์ของเรานะคะอย่างเช่นถ้าเรามีเส้น1เส้นนะคะตัว modify เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะ move มันหรือเราต้องการที่จะหมุนมันนะคะเราก็ลองกดดูว่ามันหมุนได้ยังไงบ้างนะคะแท็บเครื่องมือตรงนี้การ copy นะคะเราก็สามารถเลือกได้จากเครื่องมือ modify นะคะการ mirror นะคะการ mirrorแล้วก็ถ้าเราจะลบมันก็จะมีชุดคำสั่งอยู่ที่ตัว modify นี้นะคะสัญลักษณ์อันนี้ก็จะหมายถึงการลบมันนะคะวิธีการลบก็คือเลือกวัตถุหนึ่งวัตถุกดลบตรงนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าเรามีวัตถุหนึ่งวัตถุแล้วเราอยากลบเรากดที่คำสั่งนี้ก่อนก็ได้แล้วเราก็มาเลือกที่วัตถุมันก็จะเป็นการลบวัตถุให้นะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นชุดคำสั่งของตัว annotation ตัว annotation เนี่ยก็จะใช้ในการใส่เทคการใส่ dimension ในแบบสถาปัตย์ของเราเลยนะคะการใส่เทคเช่นใช้ในการสเปคแบบการใส่ dimension นะคะตัว AutoCAD เนี่ยก็จะมี dimension เบื้องต้นให้เราแล้วเราก็สามารถกดเลือกแล้วก็กดใช้งานได้เลยนะคะตัว dimension เนี่ยก็จะเป็น dimension ที่เป็น standard ก็คือจะเป็นหัวลูกศรนะคะอันนี้เราก็สามารถปรับแต่งให้เป็น dimension ของเราเองได้ด้วยนะคะตัว Tech เนี่ยก็จะมีการใช้เทคที่เป็น2แบบอันนี้ก็จะเป็นการเลือกตัวดิเมนชันนะคะว่าเราอยากจะใช้ที่ดิเมนชันแบบไหนบ้างนะคะต่อไปจะเป็นส่วนของตัวเลเยอร์นะคะตัวเลเยอร์เนี่ยก็จะเป็นการแยกประเภทของเส้นนะคะเราสามารถสร้างขึ้นมาได้โดยเบื้องต้นเนี่ย AutoCAD ก็จะให้มาเพียง2เลเยอร์นะคะจะเป็นเลเยอร์สูตรแล้วก็เดปพอยต์ในตัวเลเยอร์เนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าสีเส้นได้นะคะตรงนี้เราก็กด add เพิ่มเข้ามาเลือกสีเส้นได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นชุดเครื่องมือของบล็อกนะคะเบื้องต้นก็คือการสร้างวัตถุขึ้นมา1ชิ้นคล้ายๆกับการกรุ๊ปตัววัตถุไว้นะคะแต่ว่าถ้าการกรุ๊ปเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขได้แต่ตัวบล็อกเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขวัตถุได้นะคะต่อไปจะเป็นหน้าของ property นะคะส่วนของหน้า property เนี่ยมันจะมีการปรับสีของเส้นการปรับสีของวัตถุได้นะคะโดยหน้า property เนี่ยเราจะต้องแอดเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งหน้านะคะในการทำงานก็คือการสร้างหน้า property ขึ้นมา PRO นะคะเหมือนเมื่อกี้ที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วมันมีขึ้นมาด้านขวานี้นะคะเราจะใช้งานควบคู่กันระหว่างตัว property ข้างบนนี้กับด้านข้างนี้นะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นการกรุ๊ปการวางตรงนี้เราไม่ค่อยได้ใช้งานมันมากเท่าไหร่นะคะเราจะใช้6ส่วนหลักๆนี้นะคะต่อไปเนี่ยก็จะมีพวกคำสั่งที่เราไม่ได้ใช้งานบ่อยเลยก็คือพวกการ insert อันนี้จะเป็นคำสั่งที่มันย่อยออกมาจากหน้าโฮมเนี่ยแหละค่ะการ insert การแก้ไขบล็อกการเป็นการ insert พวกบล็อกเข้ามานะคะตัวนี้เป็น annotation เป็นชุดคำสั่งย่อยของหน้าต่างโฮมก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการตั้งค่า text เหมือนกันเลยการตั้งค่าของสไตล์เทคต่างๆค่าไดเมนชันตัวนี้ก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้นกว่าตัวหน้าโฮมนะคะข้อดีของ AutoCAD เนี่ยคือมันก็จะแบ่งหน้าให้เราเลยว่าหน้าไหนที่เขา

จะใช้ทำงานเป็นหลักนะคะและหน้าไหนจะใช้รองคือเขาก็จะย่อยหน้าต่างมาให้นะคะอย่างตัวนี้เราก็จะมีการใส่พวกก้อนเมฆได้นะคะก็จะมีการสร้างตารางได้ด้วยนะคะการใช้เครื่องมือลิเตอร์นะคะหรือการแบบทำลูกศรสเปกแบบต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกพาราเมตริกนะคะการวัดอันนี้ก็จะเป็นวิวซึ่ง AutoCAD เนี่ยสามารถทำงานที่เป็น 3D ได้ด้วยแต่ว่าหลักๆคนก็จะใช้งานในการเขียนแบบ2มิติมากกว่านะคะหลังๆก็คือจะเป็นชุดคำสั่งที่มันย่อยมาเนี่ยค่ะเช่นการพล็อตเวลาทำงานของเราอะค่ะก็มักจะใช้แค่ส่วนตรงนี้แหละค่ะเป็นหลักต่อไปเนี่ยก็จะเป็นของแท็บที่บอกนะคะว่าแท็บตรงนี้จะเป็นแท็บไฟล์สเตตัสของไฟล์เราอะนะคะว่าเรากำลังทำงานของไฟล์ไหนอยู่ตอนนี้เรากำลังทำงานของตัว drawing 1อยู่นะคะถ้าเรากดเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นการเพิ่ม drawing เพิ่มหน้าต่างไฟล์งานของเราขึ้นมาอีก1ไฟล์นะคะการสตาร์ทมันก็จะกลับไปที่อันแรกเลยว่าเราจะใช้เป็น new file ที่เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะหรือเราจะไป open อะไรอย่างนี้ข้อดีของมันก็คือเราสามารถทำงานร่วมกันหลายๆแท็บได้เลยเราสามารถสร้างแท็บไว้เรื่อยๆได้นะคะเราทำงานจากไฟล์นี้ไฟล์ที่1นะคะเราสามารถก๊อปงานจากไฟล์ที่1เนี่ยโดยกด Ctrl C เนี่ยไปที่ไฟล์ที่2ได้เลยนะคะ Ctrl V วัตถุก็จะมาที่ไฟล์ drawing 2แล้วเช่นกันค่ะเราก็จะ copy ไปที่ไฟล์ที่3ได้ Ctrl V วางได้เลยเป็นการ copy การทำงานได้หลายๆไฟล์นะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยคือการทำงานของเราอะค่ะในหน้า drawing เนี่ยเราก็จะทำงานในชุดของงานเขียนแบบ1ชุดเนี่ยในหน้าเดียวเลยเราจะไม่ได้ทำหลายๆไฟล์นะคะเช่นแบบเวลาเราทำงานอย่างที่บอกว่าชุดหน้า workspace ของเราเนี่ยมันเหมือนโต๊ะเขียนแบบนะคะแต่ว่าโต๊ะเขียนแบบของ AutoCAD เนี่ยเราสามารถวางตัวกระดาษของเราเนี่ยไปได้หลายๆแผ่นในการทำงานโดยการสร้างขอบเขตของกระดาษขึ้นมาก่อนนะคะเช่นสมมติกระดาษของเรามีขนาดเท่านี้อันนี้คือ1แผ่นเวลาเราทำงานเราก็จะทำอยู่ในหน้ากระดาษของเรา1แผ่นนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระดาษแผ่นที่2ของเราในการทำงานนะคะปกติเราจะไม่ได้ทำอันนี้คือ1แผ่นหรืออันนี้คือ2แผ่นนะคะเราจะทำงานคือ1ชิ้นงานใน1ไฟล์นะคะต่อไปนะคะในแท็บของ command line ถ้าสังเกตเห็นตั้งแต่แรกก็คือเวลาเรากดคำสั่งต่างๆอะค่ะตัว command line เนี่ยมันจะอัปเดตไปเรื่อยๆจะอัปเดตสเตตัสไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเรากดชุดคำสั่งที่เป็น line ตัว command line ก็จะขึ้นแล้วว่าตอนนี้เราใช้คำสั่ง line อยู่นะคะเขาบอกแล้วว่าให้เราเลือกที่ first point เพื่อการเขียนเส้น line นะคะเลือกจุดแรกนะคะเขาก็จะอัปเดตต่อแล้วว่าให้เลือก next point นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเขียนได้ไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะขึ้นว่าให้เราเลือก next point ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เรากดเลือกที่จะปิดหรือที่จะ undo การกด undo ก็หมายถึงเขาจะย้อนกลับไปให้เรานะคะเราสามารถเลือกคำสั่งเพิ่มเติมได้ในช่องของ command line นะคะหรือเราจะกด close มันนะคะ command line ของเราก็จะขึ้นสเตตัสเรื่อยๆเลยนะคะเวลาเราทำงานเนี่ยตอนนี้อย่างเรากด esc ในการ cancel ใช่ไหมคะเขาจะขึ้นแล้วว่าเรากด cancel งานนะคะนี่เรากดคลิกเลือกเส้นนะคะเขาก็จะขึ้นแล้วว่ารายละเอียดของมันคืออะไรเป็นคอร์เนอร์กันอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นเราเลือกชุดคำสั่งตัววงกลมนะคะเขาก็จะขึ้นบอกแล้วว่าตอนนี้เราเลือกชุดคำสั่งวงกลมให้เราเลือกที่เซ็นเตอร์พอยต์1เซ็นเตอร์นะคะให้เรากำหนดขึ้นมาเราก็กดเลือกได้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นแล้วว่าตัวไดเมนเตอร์ของเราเนี่ยก็คือรัศมีของวงกลมเนี่ยเราจะใส่ที่เท่าไหร่เขาก็จะมีตัวเลขที่กรอบสีฟ้าตรงข้างๆวงกลมของเราตัวเครื่องหมายบวกนะคะตัว crosshair นะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราคีย์ตัวเลขเข้าไปเลยว่าเราจะสร้างวงกลมที่รัศมีเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเราจะสร้างที่5นะคะแล้วก็คีย์ตัวเลขลงไปได้เลยกดตัวเลขที่แป้นพิมพ์ได้เลยค่ะเลข5กด space bar นะคะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะเราก็จะได้วงกลมที่มีรัศมี5เมตรนะคะเราก็ลองเช็คได้โดยการลองกด dimension ที่ตัวริบบอนนะคะกดวัดดูว่าเราได้ dimension ที่5จริงๆไหมนะคะอันนี้ก็จะบอกเราแล้วว่าเราได้รัศมีที่5นะคะตัวเข้ามาลายก็จะขึ้นตลอดเลยว่าเรากำลังทำอะไรกับชิ้นงานชิ้นนี้อยู่บ้างนะคะ
เหมือนกันค่ะเวลาเรากดคำสั่งอื่นๆเขาก็จะมีบอกเลยว่าให้เราทำอะไรการกดเส้นโค้งก็จะขึ้นให้เราเลือกแล้วเซนเตอร์ของเส้นโค้งของเราเราจะไว้ที่จุดไหนนะคะนี่เหมือนกันนะคะเวลาเราเขียนไปเขาก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆตัวคอมมานด์ไลน์ก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆตามเราเลยเวลาทำงานของตัว AutoCAD อะค่ะแนะนำว่าให้เช็คตัวคอมมานด์ไลน์นะคะถ้าเรายังไม่คล่องนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำงานเราไม่พลาดแล้วก็จะได้ใช้เครื่องมือเป็นด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของตัว customization นะคะตัว customization เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้มันมีกริดไลน์ที่ข้างหลังไหมเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะนี่ตอนนี้เราปิดแล้วอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดวิธีการปรับความชัดของตัวกริดข้างหลังนะคะเราสามารถตั้งค่าได้นะคะได้ที่ตรงนี้นะคะตอนนี้เราทำงานที่เป็นประเภท 2D model นะคะเขาก็จะขึ้นว่ากริดไลน์ของเราเราอยากให้มันเป็นเส้นไหนเป็นเส้นสีแบบไหนนะคะอย่างตอนนี้แบ็คกราวด์ของเราอ่ะจะเป็นสีดำถ้าเราปรับแบ็คกราวด์ของเราเป็นสีขาวเราก็จะเห็นกริดไลน์ชัดเจนเลยปกติเขาจะใช้หน้า workspace ของเราเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะเราก็จะเลือกเป็นสีดำแล้วเราก็จะปรับกริดไลน์ให้มันมีความสว่างมากขึ้นเพื่อที่จะได้แตกต่างกับหน้าการทำงานของเรานะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากให้กริดไลน์เป็นสีขาวเราก็เลือกที่ตรงนี้นะคะปรับทั้ง2อันเลยนะคะเป็นสีขาวเราก็จะได้หน้าต่างการทำงานที่เป็นสีดำแล้วก็กริดไลน์ของเราเป็นสีขาวนะคะในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราตั้งไว้แบบนี้นะคะเราทำงานไปแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกับมันหรือเราไม่ต้องการใช้มันเนี่ยเราสามารถปิดได้ที่ตรงนี้ตัว AutoCAD เนี่ยเขาก็จะบอกแล้วว่าเราสามารถกด F7 ได้นะคะที่ตรงนี้ต้องกดปิดดูปิดดูมันก็จะหายไปนะคะพอเมื่อเราปิดเนี่ยหน้าต่างมันก็จะเป็นหน้าต่างโล่งๆสีดำนะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นตัว snap mode นะคะคือเขาเนี่ยจะ snap เช่นเวลาเราย้ายวัตถุในการทำงานเนี่ยเมื่อเรากดเปิดมันไว้นะคะแล้วเรากด move มันกด move นะคะเขาจะล็อกเนี่ยค่ะมันจะมีความตึกตึกตึกตึกอย่างเงี้ยนะคะคือเขาจะล็อกเลยว่าที่ space ทุกๆ1เมตรเขาจะล็อกไปเลยเราจะวางที่แบบ1เมตรจุด5เนี่ยไม่ได้เลยนอกจากว่าเราจะคีย์ตัวเลขมันลงไปนะคะแต่ว่าในนี้คือเขาก็จะล็อกจริงๆมันจะล็อกตามกริดไลน์เนี่ยค่ะนี่เราจะไงคือเขาก็จะไปล็อกตรงเส้นกริดของเราอะค่ะตามนี้เลยส่วนใหญ่เขาก็เลยจะไม่เปิดใช้ตัวนี้กันนะคะเพราะว่าการทำงานของเรามันไม่ได้ใช้แค่หน่วยที่มันเป็นเมตร1เมตร2เมตร3เมตรนะคะเราจะมีจุดทศนิยมต่างๆเขาก็จะมักจะปิดตัวนี้ไว้ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Dynamic Input นะคะ Dynamic Input เนี่ยมันจะอยู่ที่ Crosshair ตัวบวกของเรานะคะแอบปิดตัวนี้ก่อนนะตัวเนี้ยถ้าสังเกตเวลาเราพิมพ์คีย์รัดเข้าไปอะไรเงี้ยนะคะมันจะขึ้นตัวตรงนี้ตัวชุดคำสั่งขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราปิดตรงนี้นะคะเวลาเราพิมพ์คีย์ลัดนี่คืออาจารย์พิมพ์แล้วนะคะมันก็จะไม่ขึ้นที่ตัว crosshair มันจะไปขึ้นตรง command line อย่างเดียวนะคะดังนั้นเราก็จะต้องมาคอยดูตรงนี้เช็คสเตตัสตรงนี้แต่ถ้าเราเปิดไว้นะคะเราก็จะสามารถเช็คได้เลยนะคะว่าเรากำลังจะเลือกใช้ชุดคำสั่งไหนเดี๋ยวถ้าปิดมันก็จะมีความแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือตัวเลขนะคะตัวเลขที่เราจะขยับวัตถุเนี่ยมันจะไม่แสดงขึ้นมาว่าเราขยับวัตถุไปที่เท่าไหร่แล้วนะคะแต่ถ้าเราเปิดนะคะตัวนี้มันจะขึ้นชุดตัวไดนามิกข้างๆตัวครอสแฮร์ของเราเลยว่าเราขยับวัตถุไปที่ขนาดที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้อยู่ที่ 11.0418 นะคะที่องศาเท่าไหร่นะคะแนะนำว่าให้เปิดไว้นะคะเพื่อการทำงานที่มันง่ายนะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวตั้งค่าเส้นตั้งเส้นนอนนะคะเราสามารถดูได้ว่าในตัว AutoCAD เนี่ยแกนนอนเนี่ยก็คือแกน x นะคะเราจะแทนแกน x แล้วก็เส้นตั้งเนี่ยจะแทนแกน y นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการล็อกตัว crosshair ของเราให้สามารถทำงานที่มันเป็นการตั้งฉากแบบนี้การทำงานที่เป็นแกน x แกน y นะคะเวลาเราจะขยับไปที่องศาที่มันไม่ใช่90 180 270อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำได้ยากนะคะแล้วก็เราก็สามารถเลือกของตัวองศาที่จะทำงานได้ที่ตัวรูปไอคอนนี้นะคะถ้าเรากดตัวนี้แล้วเราก็มาเลือกว่าในการทำงานของเราจะใช้องศาไหนเช่นในการทำงานของเราจะใช้45 90 135 180

สิทธิ์แล้วก็คลิกเลือกที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเวลาเรากดย้ายวัตถุกด move นะคะกดย้ายวัตถุเนี่ยสเปซบาร์นะคะตัวเนี้ยมันก็จะล็อกเห็นเส้นปะสีเขียวๆไหมคะนั่นคือการล็อกว่าตอนนี้วัตถุของเราที่กำลังจะย้ายเนี่ยอยู่ที่45องศานะคะตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เลยที่45 90องศานะคะตัวไดนามิกที่โชว์อยู่ด้านข้างนะคะก็จะบอกเลยว่าย้ายที่ระยะเท่าไหร่องศาไหนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ที่135องศามันจะเป็นไปตามที่เรากำหนดได้เลยอะค่ะต่อไปเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าการ snap นะคะสังเกตว่าเวลาเราย้ายวัตถุหนึ่งวัตถุเนี่ยมันจะมีจุดสีเขียวล็อกวัตถุเวลาเราจะต้องการย้ายมันไปทับที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอะค่ะอันนี้คือการ snap ของวัตถุนะคะการ snap ของโปรแกรมเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราต้องการจะให้มัน snap ที่ตรงไหนเป็นหลักนะคะการทำงานของการเขียนแบบของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้งานพวก centerEndpoint นะคะเวลาเราตั้งเนี่ยเราก็จะตั้งที่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นการตั้งค่า snap นะคะเรากดคลิกขวา1ครั้งค่ะกด object snap นะคะกดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหน้าต่างการตั้งค่าขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเลือกการตั้งค่าการ snap ไว้ทุกส่วนเลยก็คือเช่น endpoint midpoint center นะคะในการทำงานของเราเนี่ยเราสามารถกดให้มันตั้งค่าการ snap เนี่ยไว้ได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะโดยปกติเนี่ยการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่อะค่ะการใช้โปรแกรม AutoCAD ครั้งแรกเนาะตัวนี้ค่ะมันจะไม่ได้คลิกไว้ทั้งหมดเราสามารถตั้งค่าให้มันเปิดใช้งานทั้งหมดได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว 3D Object Snap อันเนี้ยค่ะตัวนี้จะไม่มีผลกับการทำงานของเรานะคะเพราะว่าในการทำงานเขียนแบบอะค่ะเราจะใช้การเขียนแบบที่เป็น 2D การตั้งค่าของ 3D เนี่ยก็จะไม่มีผลอะไรเราก็ปิดเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะเวลาเราย้ายวัตถุเนี่ยมันก็จะ snap ให้อย่างตรงเนี้ยเปรียบเสมือนการ snap ที่เส้นวัตถุ1วัตถุนะคะการ snap ที่เซนเตอร์ของวัตถุนี้ก็จะขึ้นมันจะขึ้นเป็นจุดสีเขียวๆแล้วมันก็จะบอกสเตตัสเราด้วยค่ะว่าย้ายมาแบบตั้งฉากก็จะเป็นเครื่องหมายตั้งฉากที่สีเขียวๆนะคะอย่างเวลาเราไว้ที่วัตถุเนี้ยมันจะขึ้นเครื่องหมายเซนเตอร์ของวัตถุนี้เลยก็คือตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะขึ้น snap แนะนำเราเลยว่าถ้าเราจะย้ายวัตถุตัวที่เราเลือกเนี้ยมาไว้ที่เซนเตอร์ของออบเจกต์เนี้ยค่ะจะอยู่ที่จุดนี้คือเขาก็จะล็อกตัว crosshair ของเราให้เลยถ้าเราปิดมันนะคะเดี๋ยวเราลองปิดมันดูว่าการทำงานของเรามันจะเป็นยังไงสมมติถ้าเราปิดแล้วแล้วเราต้องการจะย้ายวัตถุตัวนี้ต้องปิดตัวนี้ด้วยนะคะถ้าเราปิดทั้ง2ตัวนี้แล้วนะคะในการย้ายวัตถุเนี่ยมันจะไม่จับให้เราเลยว่าเราจะจับวัตถุตัวนี้ตรงไหนเวลาเราจับเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนนะคะเราก็จะจับไม่โดนเส้นเช่นถ้าเราจะย้ายวัตถุตัวนี้เราคิดว่าเราวางที่ตรงเส้นแล้วแล้วเราจะไปวางที่เส้นนี้เราก็ไม่รู้ไม่มีอะไรอ้างอิงนะคะว่าเราวางตรงกันหรือทับกันจริงๆหรือเปล่าสมมุติถ้าเราคิดว่ามันทับกันแล้วแบบนี้นะคะเราก็ไม่สามารถดูได้ว่าระยะของตรงนี้ถึงตรงเนี้ยคืออยู่ที่เท่าไหร่คือมันก็จะไม่ snap ให้เราเลยค่าความคลาดเคลื่อนมันก็จะมีสูงมากนะคะทำให้การเขียนแบบของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาในการทำงานนะคะแล้วก็สเกลหรือการพล็อตออกไปเนี่ยเส้นมันก็จะทับกันซ้อนกันไม่เป็นระเบียบนะคะแนะนำว่าให้เปิดไว้ทั้ง2ตัวเลยนะคะมันจะเป็นการตั้งค่าของเราไว้เนี่ยค่ะพอเราเปิดมาใช้เนี่ยมันก็จะขึ้นตัวไกด์ไลน์ให้เราเลยเลือกที่มุมเนี่ยนะคะเขาก็จะล็อกให้เราอย่างถ้าเราจะย้ายวงกลมกด move เขาก็จะขึ้นแล้วว่าวงกลมตัวนี้เซนเตอร์อยู่ตรงนี้นะเราไปที่เซนเตอร์เขาก็จะล็อกแล้วก็ขึ้นจุดเขียวๆเนี่ยค่ะเป็นการยืนยันว่าอยู่ตรงเซนเตอร์แล้วนะคะย้ายไปไว้บนเส้นตรงนี้ก็จะเป็นการบอกว่าตรงนี้เป็น midpoint ก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะคะมันอาจจะเล็กนิดนึงก็จะเป็น midpoint เขาก็จะขึ้นบอกไปว่าตรงนี้อยู่ midpoint ของเส้นนี้นะแล้วก็เมื่อกี้นะคะที่เราพูดถึงหน้าของการทำงานที่เป็นแบบคลาสสิกแล้วก็เป็นแบบดับติ้งนะคะจะอยู่ที่รูปเฟืองตรงด้านนี้นะคะเวลาเรากดเขาก็จะมีให้เราเลือกเลย
ว่าเราจะใช้หน้าต่างแบบไหน

ซึ่งปกติเนี่ย AutoCAD ในเวอร์ชันใหม่ๆพอเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้า Drafting Annotation นี้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็น Classic นะคะเราสามารถเลือกตรงนี้ได้หน้าต่างการทำงานของเรามันก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็จะเหลือแค่เพียงแท็บที่มันเป็นตัวหนังสือขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีชุดคำสั่งที่มันย่อซึ่งบางทีการที่เราจะเลือกใช้โดยการที่เรายังไม่เคยใช้โปรแกรมนี้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละคำสั่งเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างเราก็จะทำได้แค่การเดาว่าอันนี้อาจจะเป็นดิเมนชันแต่เราไม่รู้ว่ากล่องพวกนี้คือกล่องอะไรเพราะว่ามันไม่มีไอคอนที่บอกเราเลยแล้วก็ชุดคำสั่งเนี่ยมันจะถูกซ่อนคำสั่งที่เราใช้หลักๆเนี่ยมันก็จะหาเลือกจากด้านนี้อย่างพวกหน้าต่างพวกนี้บางทีเราก็ต้องแอดมันเข้ามาเพิ่มนะคะแล้วก็ตัว property นี่ก็เหมือนกันเราก็จะต้องแอดเพิ่มเข้ามาการทำงานของตัวหน้าคลาสสิกอะค่ะมันก็จะไปอยู่ที่แท็บด้านบนหมดเลยแล้วก็จะเป็นคำสั่งที่มันเล็กๆไอคอนก็จะไม่ได้มีเยอะนะคะแล้วก็เราจะต้องอ่านเอาแล้วก็ต้องหาเอาว่าแต่ละคำสั่งที่เราจะใช้งานมันอยู่ตรงไหนทำให้เวลาการทำงานของเราอะมันเสียเวลานะคะส่วนใหญ่ที่จะใช้ก็คืออย่างที่บอกว่าเรามักจะจำคีย์ลัดของตัวโปรแกรมเนี่ยได้แหละเราก็เลยจะไม่ไปคลิกใช้พวกชุดคำสั่งข้างบนเราก็จะเป็นใช้งานคีย์ลัดพวกนี้แทนนะคะแต่ถ้าสมมติเราจะใช้คำสั่งไลน์ถ้าเราไม่รู้เลยว่าโปรแกรมอันนี้ใช้คำสั่งไลน์ยังไงจะวาดเส้นยังไงอะค่ะเราก็อาจจะเดาไม่ได้ว่าเราจะต้องไปที่ชุดคำสั่ง drawing นะเราจะได้คำสั่งไลน์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สังเกตว่าตัวหน้าของโปรแกรมเนี้ยถ้าเราไม่มีหน้าต่างปกติการทำงานของมันเนี่ยมันจะโล่งมากมากเลยหน้า workspace ของมันก็คือจะใช้งานได้โล่งกว่าตัวของตัวดับติ้งนะคะพวกนี้เราก็ต้องแอดมันเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ข้อดีของตัว AutoCAD อะค่ะเวลาที่ เราจะใช้ชุดคำสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีแนะนำตัวพวกคำสั่งลัดก็คือคำสั่งลัดของมันเนี่ยก็จะเป็นพวกคำขึ้นต้นของตัวชุดคำสั่งนะคะในหน้าของคลาสสิกเนี่ยจะไม่ค่อยมีบอกแต่ในตัวของดับติ้งเนี่ยจะมีบอกเช่นเวลาเราคลิกไปที่ตัวฟิวเลตเราก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีขึ้นข้างล่างตัวกล่องข้างล่างอะค่ะจะเป็นคำย่อเนาะเบื้องต้นหน้าต่างของ AutoCAD นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 1นะคะ EP ที่เรามาทำความรู้จักโปรแกรม AutoCAD นะคะสำหรับ EP 2นะคะเราจะมาเรียนรู้คำสั่งเบื้องต้นของงานเขียนแบบนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มี

0: ความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
1: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับ

ส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่4:1ก็2:1นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น2:1นะครับส่วน4:1ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้3ถึงวันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลคเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได
2: ้มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: ไซดุนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
7: สวัสดีค่ะไซดุนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
8: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
8: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
8: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
8: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
3: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
9: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
10: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
11: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
12: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรือลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: นะครับอาจารย์หนึ่งท่านนะครับ
1: ครับครูชื่อนะครับครูนิติพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชานะครับงานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับขีด

0: จักรยานยนต์มีล้อทุกคันใช่ไหมลูกใช่นะครับล้อมีทุกคันนะครับล้อนะครับก็เป็นที่อยู่ของยางใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของระบบเบรกใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของระบบรองรับน้ำหนักของจักรยานยนต์นะครับนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าล้อเรามีกี่แบบถูกไหมอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก๊อฟนะครับล
1: ้อหลักๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าล้อเนี่ยที่ใช้ในรถจักรยานยนต์เนี่ยโดยทั่วมันมีกี่แบบนะครับนะซึ่งหลักๆก็เนี่ยจักรยานยนต์เนี่ยก็จะมีหลายขนาดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์สกูตเตอร์แล้วก็รถครอบครัวนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยบิ๊กไบค์เนี่ยครับก็เพิ่งจะมาโด่งดังในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมแพร่หลายกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับนะว่าล้อเนี่ยมีกี่รูปแบบนะครับผมมาดูกันเลยนะครับ
0: นะครับล้อทั้งหมดนะครับในปัจจุบันเนี้ยมีอยู่3รูปแบบ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: รูปแบบแรกที่หนูเห็นกันเลยนักเรียนเห็นนะครับก็คือล้อแบบ4ล้วนล้อแบบที่2ล้อแบบกระทะปั๊บปั๊มขึ้นรูปแบบที่3เขาเรียกว่าล้อหล่อขึ้นรูปหรือล้อแม็กใช่มั้ยลูกนักเรียนรู้มั้ย3แบบเนี้ยมันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะพูดให้ทีละอย่างนะครับอาจารย์
1: แบบนี้ก็จะเป็นแบบที่1นะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบล้อแบบซีลวดนั่นเองซึ่งนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้เห็นทั่วไปแล้วว่าหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในรถครอบครัวใช่ไหมครับจะเป็นสารซีลวดขึ้นมานะครับก็จะเป็นซีลวดนะครับนะอันนี้นะครับนะแบบนี้ก็จะเป็นนิยมใช้ในรถครอบครัวนั่นเองนะครับซึ่งมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็มีความทนทานนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวต่อไปนะครับ
0: นะครับล้ออีก1ประเภทที่เราเห็นนะครับก็เป็นล้อแบบกระทะปั๊มขึ้นรูปนะครับก็จะนิยมใช้ในรถเขาเรียกว่ารถสกูตเตอร์เล็กนะครับเพราะเนื่องจากล้อประเภทนี้ทำจากโลหะปั๊มขึ้นรูปนะครับไม่ต้องการความแข็งแรงมากนะครับแต่ว่าทำลักษณะก็คือแบบให้อยู่ในชิ้นงานชิ้นเดียวกันเลยนะครับเป็นปั๊มขึ้นมา
1: ปั๊มขึ้นมานั่นเอง
0: อีกแบบนึงนะครับก็เป็นล้อแบบหลอกขึ้นรูปนะครับปัจจุบันนี้ล้อแบบหลอกขึ้นรูปเนี่ยนิยมใช้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่ารถจักรยานยนต์ปัจจุบันในรุ่นใหม่ๆรถบิ๊กไบค์ใช่ไหมลูกใช้ล้อแบบปั๊มขึ้นรูปหรือนักเรียนที่เรียกว่าล้อแม็กนั่นเองนะครับจากตรงนี้ที่ครูเอามาก็มีล้อแม็กอยู่พอจะนึกออกไหมครับว่าอันนี้คือล้อแม็กเห็นไหมครับอันนี้คือล้อแม็กของจักรยานยนต์นะครับล้อแม็กข้อดีของเขาคือนะครับอาจารย์ก๊อฟ
1: อันดับแรกเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนทานนั่นเองนะครับเพราะว่ารถบิ๊กไบค์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับรถที่มีซีซีสูงแล้วก็มีน้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักที่เยอะเพราะฉะนั้นครับล้อแม็กตัวนี้นะครับต้องออกแบบมาให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานนั่นเองนะครับผมครับ
0: รวมถึงน้ำล้อแม็กนะครับข้อดีของเขาคือน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบานะครับนะครับจึงนิยมใช้กับรถจักรยานยนต์นะครับปัจจุบันนี้จักรยานยนต์เราไม่ได้มีแค่จักรยานที่ใช้น้ำมันใช่ไหมลูกไฟฟ้า
1: ก็มีด้วย
0: ก็มี
1: ครับ
0: ไฟฟ้าทุกวันนี้เป็นล้อแม็กแทบจะ 100% นะครับข้อดีของล้อแม็กก็อย่างที่พูดไปคือ1เลยแข็งแรงอันที่2เบานะครับอันที่3เลยล้อแม็กเนี่ยมันมีความแม่นยำสูงแม่นยำสูงก็คือล้อของเขาค่อนข้างออกมาค่อนข้างจะกลมที่สุดละในการที่ผลิตขึ้นมานะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องล้อปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ล้อกี่แบบครับ
1: กี่แบบครับ
0: 3แบบนะครับก็มีแบบ1เลย
1: ซีลวด
0: ซีลวด
1: 2ต่อขึ้นรูปครับอ่ะ3
0: ล้อแม็กตามนี้แล้วครับนะครับประมาณนี้นะครับ
1: ประมาณนี้ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องล้อของเรานะครับต่อไปนะครับเรารู้จักล้อแล้วใช่มั้ยลูกรู้จักล้อแล้วนะครับเราก็ต้องรู้จักเรื่องยางใช่มั้ยครับ
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของยางนะครับยางเป็นไงครับมีความสําคัญมั้ยครับยิ่งหน้าฝนด้วยเป็นไงครับดอกยางนะครับอะไรพวกนี้ต้องดูแลตรวจเช็คให้ดีนะครับนะเพื่อป้องกันนะครับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายางเนี้ยมันคืออะไรมีหน้าที่อะไรนะครับผมมีกี่ประเภทเองนะครับผมแบบของยางนะครับหลักๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับที่วันนี้เอามานะครับก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบนั่นคือยางแบบธรรมดานะครับแล้วก็ยางแบบอะไรครับเรลอะไรเรเดียนนั่นเองนะครับนะหลักๆนี้มันแตกต่างกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า2อย่างเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมนะครับ
0: อันดับแรกยางแบบธรรมดาครับยางธรรมดานักเรียนมองเห็นยางลักษณะรูปร่างหน้าตายางเนี่ยมันเหมือนกันทุกอันใช่มั้ยลูก ันนี้ก็มองแล้วเป็นยางใช่ไหมครับใช่ไหม

0: หนูมองรู้ไหมครับว่าไหนคือยางธรรมดาไหนยางเรเดียนอาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับสิ่งแรกเลยนะครับเราสังเกตจากยางนะครับถ้ายางธรรมดาจะอยู่ในล้อจักรยานยนต์แบบที่ใช้เป็นแบบซีลวดนะครับซีลวดจะใช้แบบยางธรรมดานะครับเพราะยางธรรมดาจะมีอุปกรณ์อยู่หนึ่งอย่าง
1: คือ
0: เขาเรียกว่ายางในนะครับนี่เขาเรียกว่ายางในนะครับจะอยู่ภายในยางนะครับข้อดีของยางธรรมดานะครับอันนี้ครูบอกเลยนะมีข้อดีหนึ่งเลยนะครับโครงสร้างของยางเนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงอันที่สองยางประเภทนี้รับบรรทุกได้หนักๆ นะครับนะรับแรงกระแทกได้สูงสูงนะครับอันนี้คือยางนะครับประมาณนี้แต่ข้อเสียของมันหนึ่งเรื่องเลยยางแบบเนี้ยแบบธรรมดานะครับมีข้อเสียก็คือไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้จากที่เรียนใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมลูกถ้าเป็นล้อลวดหนูสังเกตไหมถ้าหนูขับเร็วๆหรือนักเรียนขับเร็วๆนะครับมันจะเกิดความเร็วสูงๆมันจะเกิดการสายหรือร่อนใช่ไหมครับเนื่องจากยางนะครับมียางในนะครับโครงสร้างของยางไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับครับเดี๋ยวจะไปต่อที่ยางเรเดียนเลยนะครับ
1: นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นยางแบบเรเดียนนะครับนะครับยางแบบเรเดียนนะครับตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับให้เราสังเกตนะครับหนูเชื่อไปแล้วนะครับก็จะอยู่ในล้อแม็กนั่นเองนะครับนะอันนี้นะครับซึ่งนะครับซึ่งก็จะไม่มียางในข้างในนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นจุ๊บแบบพิเศษนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวดูจุ๊บนะครับนะ
0: อันนี้ครับ
1: ก็จะเป็นจุ๊บอันนี้นะครับนะซึ่งจุ๊บตัวนี้จะถูกติดตั้งอยู่ในล้อแม็กเลยนะครับถูกสวมเข้าไปข้างในนี้นั่นเองนะครับก็จำไว้เลยว่าถ้าเป็นล้อแม็กเนี่ยนะครับจะไปใช้ยางในแล้วนะครับแต่จะมีจุ๊บแบบพิเศษอย่างนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับนะจุ๊บอันนี้เรียกว่าจุ๊บนะครับจุ๊บเลดเองนะครับผม
0: จุ๊บเลดนะครับจุ๊บแบบยางเรเดียน
1: ยางเรเดียนนั่นเองนะครับผม
0: นักเรียนเคยเห็นไหมจุ๊บแบบนี
1: ้เห็นไหมครับ
0: อยู่ข้างในยางอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมครับอยู่ข้างนอกเราเห็นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับแบบนี้ด้วยนะครับแบบขันน็อตด้วยนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับเราจะดูได้ว่าอย่างนี้เป็นแบบจุ๊บเลดหรือจุ๊บเลดที่ยางเขาจะบอกนะครับเดี๋ยวขอช่วยพี่ช่วยแผ่นกล้องได้ไหมครับ
1: สูบกล้อง
0: ครับที่ยางนะครับมันจะมีคำว่าทูบเลดนะครับ
1: อยู่ข้างบนด้วยกัน
0: นี่ครับทูบเลดนะครับตรงนี้เป็นยางคำว่าทูบเลดนะครับอันนี้เขาบอกแล้วว่าเป็นยางแบบเรเดียนแต่ถ้าเกิดเป็นยางแบบธรรมดาเขาจะเขียนว่าทูบไทนะครับอันนี้ไม่ใช่แบบทูบไทเป็นแบบทูบเลดนะครับนะครับหรือยางเรเดียนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราสรุปนะครับเรื่องยางนะครับยางเรเดียนนะครับข้อดีของมันเนี่ยความต้านทานมันต่ำนะครับเหมาะกับรถที่ใช้ความเร็วสูงใช่ไหมครับข้อดีของยางเรเดียนนะครับแล้วก็นะครับประสิทธิภาพการทำงานสูง
1: นั่นเอง
0: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือยางเรเดียนเนี่ยถ้าเราไปรั่วหรืออะไรกลางทางนะครับข้อดีของเขาจะไม่มีลมยางหมดเลยในเวลานั้นนะครับเขาจะมีลมยางต่อสามารถไปต่อได
1: ้
0: นะครับอันนี้คือยางเรเดียนรถปัจจุบันนี้จึงนิยมใช้รวมถึงรถจักรยานฟ้าก็ใช้ยางเรเดียนด้วยทั่วไปเหมือนกันนะครับเรื่องยางนะครับเราก็มีประมาณแค่นี้รอและยางนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คือเรื่องการบริการ
1: ครับบริการ
0: รอและยาง
1: รอและยางกันนะ
0: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนในเรื่องการปะยาง
1: นะครับ
0: แบบเรเดียนนะครับการปะยางแบบเรเดียนเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูมาอธิบายในทีละตัวเลยนะครับนะและมีการปะยางกี่แบบใครพอรู้บ้างว่ามีกี่แบบ
1: ใครทราบไหมครับ
0: ใครทราบไหมครับ
1: คร่าวๆครับคร่าวๆว่า
0: ไม่ทราบไม่เป็นไร
1: น
0: ะครูบอกเลยมันมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานระยะเวลาหรือความสะดวกของเราว่าเราจะพร้อมจะไปปะแบบไหน
1: เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าในขั้นตอนการปะยางเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับใช่ไหมครับจานแม็กวันนี้
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวจานแม็กเอาไงดี
0: ก่อนอื่นเลยนะครับแต่ผมจะแนะนำวิธีการปะยางนะครับการปะยางนะครับที่เราปัจจุบันนิยมการใช้นะครับจะมีทั้งหมดเลยนะครับประมาณ 3-4
1: วิธี
0: นะครับ
1: ครับผม
0: นะครับนักเรียนเคยเห็นไหมไอ้ซองๆแบบเนี้ยเห็นมันคืออะไรมันก็เป็นอุปกรณ์ปะยางชนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าสกรูปะยางนะครับ
1: ปะยางนะครับ
0: สกรูปะยางนะอันนี้คืออุปกรณ์ปะยางนะครับ

0: นะครับอันนี้เขาเรียกว่าไหมปะยางนะครับไหมปะยางนะอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเป็นการปะยางแบบที่สองนะครับอีกแบบหนึ่งเป็นการปะยางแบบที่สามนะครับการปะยางแบบตัวหนอกเอ้ยพูดผิดปะยางแบบดึงเห็ดนะครับดึงเห็ดนะครับปัจจุบันนี้การปะยางแบบนี้คือการปะยางแบบดีที่สุด
1: ดีที่สุดแล้ว
0: นะครับดีที่สุดของที่มีการปะยางนะครับแต่เราเคยรู้ไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยการปะยางของเราเนี่ยจริงๆไม่ได้มีการปะยางแค่นี้นะครับสมัยก่อนมีการเขาเรียกปะยางแบบใช้ปะยางแบบความร้อนสตรีมร้อน
1: สตรีมร้อน
0: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำไมนักเรียนถึงไม่เห็นเห็นไหมครับไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่าการปะยางสตรีมร้อนหรือใช้ความร้อนเนี่ยจะทำให้โครงสร้างของยางเราเสียนะครับเราก็ต้องใช้การปะยางแบบใช้สตรีมเย็นนะครับปัจจุบันนี้นิยมแบบนี้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนแบบแรกเลยแบบที่ง่ายสุดนะครับการปะยางแบบสกูนะครับเดี๋ยวครูเรียกเพื่อนเรามาหนึ่งคนนะครับช่วยดูยางนะครับมายกยางขึ้นมาเลยนะครับในกรณีนี้นะครับยางแบบสตรีมเอ้ยแบบแทงสกูนะครับหรือสกูข้อดีของเขาก็คือล้อเราจริงเราไม่ต้องถอดมาก็ได้นะครับไม่ต้องถอดออกจากรถได้
1: ใช่ครับ
0: เหมาะกับใช้ในงานเช่นเราไป
1: เข้าป่า
0: เข้าป่าหรือไปที่ธุรกันดารนะครับเราพกแค่ตัวเนี้ยแค่หนึ่งตัว
1: หนึ่งตัวนะครับ
0: เราสามารถปะยางได้แล้วอะปะยางได้แล้วแล้วก็เป็นการปะยางที่ง่ายที่สุดแต่ถามว่าดีที่สุดไหมไม่ดีที่สุดเพราะสุดท้ายเราก็ต้องปะยางแบบนี้เราต้องไปหาร้านอีกทีไปหาวิธีที่ดีกว่าใช่ไหมครับสมมตินะครับเกิดขึ้นมาอันเนี้ยนักเรียนเห็นไหมมีอะไรอยู่ที่ยางครับยางเส้นนี้ไปโดนอะไรตำมา
1: เห็นครับตรงนี
0: ้อ้าวโดนตะปูเกี่ยว
1: ตะปูเกี่ยวตำมานั่นเอง
0: แน่นอนยางนี้รั่วไหมครับรั่วทางเรียนขับรถเดินทางไปต่อแน่นอนลมยางระบดระหว่างทางไหมครับระหว่างทางนะครับลมก็จะหมดแล้วขับได้ไหมครับไม่ได้นักเรียนก็อาจจะต้องเข็นกันใช่ป่ะนะครับนะแบบแรกนะครับเราก็ใช้วิธีแบบสกูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้เขาเรียกว่าไขควงนะครับในรถจักรยานยนต์ทุกคันนะครับมีอยู่แล้วเป็นเครื่องมือประจำรถเขาเรียกว่าไขควงนะครับเราใช้แค่ไขควงแช่หรือครีมนะครับครีมในรถมีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับนะนักเรียนอ่ะสมมติอันนี้คือแผลที่เราเกิดละนะครับอันนี้รั่วจริงๆใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนเราสาธิตดูว่าถอดออกมามีลมรั่วจริงๆไหม
1: อาจารย์จับให
0: ้ก่อนอื่นนะครับก็ต้องทำการถอดสกูออกมาก่อนจะใช้วิธีการไขหรือวิธีการดึงก็ได้เช่นมันอันนี้โดนสกูตะปูเกี่ยวดึงไม่ออกใช่ไหมลูกต้องไขออกนะครับ
1: อันนี้เราก็คลายออกนะครับคลายออก
0: คลายออกนะ
1: ครับ
0: พอคลายออกเห็นไหมมีเสียงรั่วเลยใช่ไหมครับ
1: มีเสียงลมออกมานะครับ
0: อันนี้แสดงว่ายางนี้รั่วไหมรั่ว 100% แต่ถ้าเกิดในกรณีโดนตะปูเกลียวตัวสั้นๆตำเราคลายออกไม่รั่วต้องปะไหมครับไม่ต้องนะครับอันนี้คือการปะแบบแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสกูนะครับสกูที่ตัวสกูเขาก็จะมีกาวอยู่นะครับกาวอยู่นะอันนี้จะเป็นการปะที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดเร็วที่สุดนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใครเป็นนักเดินทางเช่นนักออกทริปพกไหมเราควรจะพกนะครับว่าพกแล้วมันช่วยเหลือเราได้นะครับระหว่างทางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปากกันเลยนะอันแรกคลายอันนี้ออกไปนะครับคลายเช่นเนี้ยโดนตะปูเกี่ยวที่เราไขออกปุ๊บเราใส่ตัวนี้เข้าไปแทนที่ตะปูเกี่ยวเลยนะครับอ่ะแต่ลอกคร
1: ับ พอออกปุ๊บรีบใส่
0: รีบทิ่มเลยครับเดี๋ยวยางหมดลมหมด
1: ลมหมดนะครับให้รีบทิ่มลงไปเลยนะครับนะครับ
0: ไขนะครับจนจมเข้าไปในเนื้อยางนะครับ

0: ไข่เข้าไปครับไข่เข้าไปไข่เข้าไปจนจมเนื้อยาง
1: พอไข่เข้าไปจนจมอยู่เนื้อยางนะครับแล้วก็ไม่ได้จบเลยนะครับมันต้องมันจะมีวิธีอีกวิธีนึงนะครับ
0: อ่ะตอนนี้นักเรียนสังเกตไหมมีเสียงไหม
1: มีเสียงไหม
0: มีเสียงลมรั่วไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วเงียบแล้วนะครับเรามั่นใจว่าอันเนี้ยหายรั่วจริงหรือยังนะครับเรายังไม่รู้นะครับเราก็ใช้วิธีการเช็ครั่
1: ว
0: นะคร
1: ับ
0: โดยใช้
1: นะครับ
0: สมมติเรามีฟองน้ำหรือมีน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำใส่ผงซักฟอกนะครับให้เราเห็นว่าถ้าเกิดรั่วเนี่ยจะมีฟองขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อเราทำให้ดูนะครับอ่ะอันนี้นะครับรั่วไหมครับไม่รั่ว
1: ไม่รั่ว
0: นะครับเป็นการเสร็จการปะยางแบบวิธีแรกง่ายไหมครับนักเรียน
2: คร
0: ับ ใครคิดว่าทำไม่ได้บ้างไม่มี
1: ไม่มีคร
0: ับ นะมั่นใจครูว่ามั่นใจว่าทำได้ทุกคนง่ายที่สุดละวิธีนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นการปะยางในวิธีแบบที่2
1: ที่2
0: นะครับ
1: นะครับอ่ะอย่าลืม
0: ก่อนอื่นครูก็ต้องแนะนำก่อนนะครับแนะนำเครื่องมือนะครับที่ใช้นะครับ
1: อันไหนอันนี้นะ
0: อันนี้ดีกว่านะครับแนะนำเครื่องมือที่ใช้นะครับแบบที่2นะครับเขาเรียกว่าการปะยางแบบแทงไหมอันนี้ก็เป็นการปะยางแบบฉุกเฉินได้แต่อุปกรณ์เราค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เราใช้แค่อะไรครับสกูปะยางเพียง1ตัวนะครับจบงานได้เลยพร้อมเดินทางต่อแต่ดีไหมครับมีโอกาสสกูหลุดไหมมีนะครับเราเดินทางต่อเช่นเราต้องการเดินทางอีกสักประมาณ100กิโลเราเดินทางได้นะครับแต่เกินจาก100กิโลครูไม่มั่นใจแล้วว่าจะดีหรือเปล่านะครับอีกแบบนึงก็นิยมไปใช้นะครับก็คือการปะยางแบบแทงไหมนะครับแทงไหมวิธีนี้ก็ค่อนข้างทนทานแล้วอาจจะไม่ต้องเข้าร้านแล้วนะครับแต่ต้องมีเครื่องมือนะครับเครื่องมืออยู่หลักๆเลยที่เห็นบนโต๊ะครูเนี่ยมีอยู่4อย่าง4อย่างนะครับอ่ะอย่างแรกอันนี้เราเห็นไหมครับว่าเขาเรียกว่าลักษณะแหลมๆมองดูแล้ว
1: สำหรับเป็นคล้ายเกลียวนะครับคล้ายเกลียวแหลมๆนะครับรู้ไหมคืออะไรอันนี
0: ้รู้ไหมคืออะไร
1: รู้ไหมครับ
0: อ่ะนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเหล็กนำไหม
1: เหล็กนำ
0: หรือเหล็กแทงไหมนั่นเองตามชื่อของเขาเลยว่าการปะยางแบบแทงไหม
1: แทงไหม
0: อันนี้เหล็กแทงไหมนะครับตัวนี้ทำหน้าที่นำร่องรูนะครับเช่นสมมติรูมันรั่วเกิดรอยรั่วการทิ่มไปนะครับก็ตัวนี้นำร่องนะครับเพื่อให้ไปถึงในชิ้นเนื้อชั้นข้างล่างของยางเรเดียสนะครับอันที่สองอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กนำไหมเหล็กนำไหมนะครับ
1: เหล็กนำไหมนะ
0: นำไหมหรือเหล็กดึงไหมนำไหมเข้าไปในยางอันนี้นะครับอันนี้ก็ชื่อเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเหล็กนำเหมือนกันแต่นำเพื่อแทงเข้าไปอันนี้ลำเพื่อใส่ไหมเข้าไปนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าอันนี้จะดึงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเหนียวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไหมปะยางนะครับ
1: ยางนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีความเหนียวเห็นไหมครับ
0: เหนียวไหมครับ
1: เหนียวมากเลยนะครับอันนี้
0: เหนียวมากเลยแต่วิธีนี้ก็ทนทานระดับหนึ่งเลยนะครับ
1: ครับระดับ
0: นะครูจะดึงเราให้ดูนะครับว่าอันนี้เขาเรียกว่าไหมลักษณะนะครับเป็นไหมแล้วก็มีกาวหรือยางดิบอยู่นะครับเหนียวมากๆนะครับ
1: มากๆนะครับฉะนั้นแน่นอนครับ
0: ครับ
1: ทำการปะไปแล้วแน่นอนครับ
0: อยู่
1: แน่นอน
0: นะครับ
1: แน่นอนครับ
0: อันนี้ครับนี่คือตัวใหม่นะเหนียวจับดูอาจารย์ก๊อฟเหนียวจริงนะครับ
1: เหนียวจริงครับเหนียวนะครับ
0: เหนียวเลือกเนี่ยขนาดติดยังติดนิ้วเลยนะครับอ่ะอันนี้คือใหม่นะครับอีกอันนึงขาดไม่ได้เลยรู้จักไหมครับคืออะไร
1: จับไหมครับ
0: มองกระป๋องแล้วก็คือกาวแต่นี่คือกาวปะยางนะครับจะใช้ในการปะยางนะครับนะอ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการปะกันเลยดีกว่านะครับการปะยางแบบแทงไหมนะครับอ่ะนักเรียนเห็นไหมครับอันนี้มีรอยรั่วแล้วจริงป่ะ

0: รั่วจริงไม่จริงเดี๋ยวก็ต้องให้เพื่อนเราเช็คนะว่าอันเนี้ยโดนสกรูมาเหมือนกันนะครับรั่วหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราเช็คดูเลยครับเช็คก่อนนะครับก่อนจะปะต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับถ้าไม่รั่วไม่ต้องปะไม่ต้องไปทิ่มมันนะครับนะ
1: ครับบางทีนะครับสกรูเนี่ยมันอาจจะเป็นขนาดสั้นไม่ยาวมาก
0: ใช่ครับ
1: อาจจะไม่ถึงทิ่มทะลุลงไปนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับถ้าสั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายาวเมื่อไหร่แล้วเราดึงออกมาเนี่ยเริ่มมีเสียงลมรั่วออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนครับเราต้องทำการปะยางนั่นเองนะครับผม
0: นี่เริ่มมีเสียงแล้วนะ
1: จะเริ่มมีเสียง
0: รั่วแน่นอนนะคร
1: ับ เริ่มมีเสียงแล้วนะครับก็คือแทงทะลุแน่นอนต้องปะแน่นอนนะครับ
0: แล้วการปะยางแบบแทงใหม่นะครับก็ต้องการใช้ในการปะยางยางต้องมีลมอยู่นะครับในขณะที่เราปะหรือเราต้องเราคลายสกรูใช่ไหมลูกหรืออะไรที่มันตำอยู่เช่นตะปูหรือเป็นอะไรครับลวดก็ได้แก้วได้ไหมได้นะครับลักษณะแผลของเขาต้องไม่ใหญ่กว่าไหมปะยางไหมปะยางก็เนี่ยไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่กว่าถ้ารูใหญ่กว่าปะได้ไหมครับไม่ได้นะครับตำอยู่เราทำการทอนะครับจากนั้นนะครับเราเอาเหล็กนะครับเหล็กนำไหมนะครับแทงเข้าไปที่ยางนะครับ
1: แทงเข้าไป
0: เหล็กอันนี้นะครับมีความพิเศษอย่างเขาจะเป็นลักษณะเกลียวและคมนะครับอันนี้คมนะครับทำมาที่ให้เนี่ยแผ่ตรงนี้เราจะทำการเอาเรียกอะไรหมุนนะครับหมุนเหล็กนะครับแล้วก็ดึงนะครับเพื่อทำการขยายปากแผลนะครับของแผลปะยางให้ใส่ไหมปะยางได้นะครับนะหมุนไปหมุนเลยครับหมุนเลยนะแล้วเรียนสังเกตไหมจะมีแบบเขาเรียกเศษของยางออกมาตอนที่เพื่อนเราหมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ลักษณะแผลรอยตำไม่เท่าไหร่ดึงขึ้นนะครับมาพอเราคิดว่าหมุนละโอเคละตอนนี้ฝืดไหมครับหรือไม่ฝืดละไม่ฝืดแล้วนะหมุนพอได้แล้วนะครับอันนี้ก็เราจะทำต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราเตรียมมาเลยนะครับอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไรครับนำไหมเข้าไปยางหรือเหล็กดึงไหมนะครับตัวนี้ลักษณะปากของมันเห็นไหมมันอ้าได้เห็นไหมครับอ้าได้นะครับเราจะใส่ไหมปะยางเข้าไปนะครับเข้าไปนะครับไหมปะยางเหนียวมากนะครับ
1: แล้วก็ใส่แล้วก็ร้อยเข้าไปนะครับให้ลง
0: ร้อยเข้าไปนะครับระวางนะครับให้ได้กึ่งกลางเราดึงเข้าไปนะครับได้กึ่งกลางนะครับได้กึ่งกลางนะครับดึงกึ่งกลางนะครับจากนั้นนะครับเราก็ขาดไม่ได้เลยไหมตัวเนี้ยมันเหนียวใช่ไหมลูกถ้าเราแทงไปตรงมันแทงไม่เข้านะครับแทงไม่เข้าเพราะว่ามันเหนียวมากนะครับเราจะใช้อีกอย่างก็คือกาวนะครับทำตัวนี้ทำหน้าที่ยึดเกาะระหว่างไหมกับยางให้อยู่แน่นและทนทานนะครับแล้วข้อดีของมันก็คือถ้าเราใส่กาวแล้วมันก็จะปะง่ายขึ้นด้วยนะครับนะง่ายขึ้นทากาวไปที่ไหมปะยางเลยนะครับไม่ต้องทาหนานะครับทาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องทาหนาทาเรื่อยๆนะครับนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราอันเสร็จขั้นตอนนี้นะครับเราเหล็กน้ำไหมหรือเหล็กแทงไหมอันเนี้ยเราจะดึงออกแล้วก็รีบใส่อันนี้เข้าไปโดยเร็วที่สุดนะครับในขณะที่ใส่จะใช้วิธีการกดนะครับตอนนี้กดไหวไหมลูกไม่ไหวต้องลงพื้นเนาะเอาไว้ที่พื้นดีกว่านะครับ
1: ที่พื้น
0: กดไม่ไหวกดบนโต๊ะไม่ไหวนะครับดึงสังเกตลมคราวนี้จะรั่วเสียงดังเลยนะครับเพราะว่ารูใหญ่แล้วนะครับรีบใส่เข้าไป
1: ก็รีบใส่เข้าไปเลยนะครับ
0: เดี๋ยวล้มหมดครับ
1: เดี๋ยวล้มหมดนะครับ
0: ยัดไปตรงๆเลยครับ
1: นะครับ
0: ยัดไปตรงๆครับยัดไปตรงๆนะครับแน่นนะครับแน่นมากนะครับยัดเข้าไปอีกครับให้เหลืออยู่ประมาณแค่นี้ครับเหลืออยู่ประมาณ1 เซนถึง 2 เซน
1: นั่นเอง
0: นะครับแต่ถ้าเรายัดหมดเลยดีไหมครับ

0: ไม่ดีมีอาการหลุดเข้าไปข้างในยัดน้อยไปดีไหม
1: ไม่ด
0: ีไม่ดีนะครับจากนั้นเราดึงออกมาได้เลยนะครับดึงตรงๆเลยนะครับ
1: นะครับ
0: นะครับอันนี้เป็นการเสร็จพิธีแปะปะยางแบบแทงไหมแต่ถามว่าเสร็จเลยไหมไม่เสร็จเลยนะครับเราต้องทำการตัดอันนี้ออกก่อน
1: ตัดตัวใหม่ออก
0: ตัดตัวใหม่ออก
1: นั่นเอง
0: ถ้าไหมยาวไปเวลาขับไปรถมันจะมีลักษณะสะดุด
1: สะดุด
0: สะดุดนะครับไม่ดีนะคร
1: ับ
0: ไม่ดีกึกกึกเดี๋ยวเราทำการตัดใหม่นะครับโดยใช้บางคนก็ใช้คัตเตอร์ใช้มีดใช้กรรไกรนะครับหรือเครื่องมือที่เราไปนะครับตะครูใช้ครีมตัดนะครับ
1: ครีมตัด
0: ตัดได้เลยนะครับ
1: มันก็จะเหนียวนิดนึงนะครับ
0: เหนียวมาก
1: เหนียวมาก
0: เหนียวมากๆเลย
1: นะ

0: ตาขาดไหมไม่ไหวเดี๋ยวมีดดีกว่านะครับครูเราเตรียมมีดมา
1: อาจจะเป็นมีดนะครับจะได้คมขึ้นนิดนึงนะ
0: คมขึ้นมานะครับ
1: เราบัด
0: ตัดออกไปนะครับให้เหลือระยะอยู่ระยะนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาขับไปยางจะทับไปเองนะครับใหม่ประยางนะครับอันนี้เป็นการเสร็จวิธีเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเราต้องเทสก่อนว่ารั่วอยู่อีกหรือเปล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวทำการเทสต่อด้วยนะครับเทสรั่วนะครับ

0: อ่ะรั่วไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ร
0: ั่
1: ว
0: ไม่ร
1: ั่
0: ว
1: ไม่รั่ว
0: จบวิธีการปะยางแบบแทงใหม
1: ่แทงใหม่
0: ยากไหมครับนักเรียน
2: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากแต่เริ่มมีเครื่องมือขึ้นมาแล้วว่ามีอะไรขึ้นมาครับอ่ะทวนกลับมาอีกหนึ่งครั้งขอครูขอทวนเลย
1: ครั้งนะครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
2: เล็กนำ
0: เล็บแทงใหม่หรือเล็กนำใหม่อันนี
2: ้เล็กนำใหม่เขาเป็นในยาง
0: เล็กนำเหมือนใกล้เข้าไปในยางหรือเรียกว่าเด็กดึงใหม่นะครับแล้วก็พระเอกของเรานี่เลยรู้จักชื่อเขาหรือยังครับไหมปะยางนะครับอันนี้เป็นการจบวิธีการปะยางแบบแทงไหมแบบนี้ข้อดีของเขาก็คือปะยางอันนี้อยู่ได้ค่อนข้างนานแล
1: ้
0: วไม่ต้องไปร้านนะครับแต่ถามว่าดีที่สุดหรือยังเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยโครงสร้างอย่างไหมกับยางมันคือคนละโครงสร้างใช่ไหมลูกมันอาจจะเกิดการเสื่อมสภาพอาจจะประมาณสัก2ปี5ปีหรืออยู่ที่การใช้ของเรานะครับมันถึงเกิดการรั่วอาจจะรั่วแผลเดิมได้นะครับรั่วแผลเดิมได้แต่2ปี5ปีนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องเปลี่ยนยางหรือยังเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปอีก1วิธีนะครับ
1: ตัวไหน
0: วิธีสุดท้ายเลยนะครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหม
0: การปะยางแบบสตรีมเย็นนะครับหรือการปะยางแบบสตรีมเย็นแบบดึงเห็ดนะครับดึงเห็ดนะครับสองตัวนี้นักเรียนมองดูแล้วคล้ายๆกันปะคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับคล้ายกันคล้ายกันมากเลยเป็นลักษณะหัวคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ทำไมอันนี้มีเดือยล่ะก็จะชื่อเขาบอกชื่อว่าเห็ดนะครับสองอันนี้นะครับเป็นการวิธีการปะยางที่ดีที่ดีวิธีหนึ่งของจักรยานยนต์แล้วก็จักรยานไฟฟ้าแต่อย่างที่ครูบอกถ้าเมื่อเกิดการตำแล้วหรือการรั่วแล้วมันจะมีแผลใช่ไหมลูก
1: จะมี
0: นะครับมีแผลเราจะใช้วิธีการปะอันนี้วิธีการปะนี้ถาวรและดีที่สุด
1: ที่สุด
0: นะครับก็คือวิธีการปะยางแบบดึงเห็ด
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: อุปกรณ์ที่ใช้นะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าที่ปะยางแบบดอกเห็ดนะครับอันนี้เราไม่ใช้วันนี้นะอันที่สอง
1: กาว
0: กาวเหมือนเดิมกาวเจอกันทุกงานอันที่สามหัวกอนะครับอ่ะหัวกออ่ะเราจะเริ่มปะยางกันเลยอันดับแรกนะครับเราเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: หัวตำนะครับ
0: มันตำนะครับ
1: เราอัน
0: ดับแรกเลยถ้าตำเมื่อกี้ครูลืมไปหนึ่งอย่างขาดไม่ได้เลยตัวนี้เหล็ก

0: ลืมเชื่อยังเหล็กแทงไหม
1: น
0: ะครับเลขน้ำไหมแต่เราวันนี้เราไม่นำไหมละเรามาเจาะรูนะครับอ่ะเจอรูแล้วนะครับคราวนี้ทำการเจาะนะครับเจาะรูนะครับ
1: ก็เจาะรูเพื่อคว้านไปนะครับเพื่อที่จะให้ตัวสติมตัวร็อกเก็ตอันนี้ดึงขึ้นมาได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ
0: นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราพอเจาะเป็นรูแล้วเรายังไม่จบเลยนะครับเราต้องทำการกรอนะครับภายในยางนะครับภายในยางเนี่ยหนูเห็นไหมครับภายในเนี้ยถ้าเอามาชัดๆจะเห็นว่ายางเนี่ยมันจะแบ่งเป็นคล้ายๆผ้าใบหลายๆชั้นเราต้องทำการกรอให้เป็นหน้าให้มันเสมอเพื่อจะปะยางอันนี้ได้นะครับโดยใช้หัวกรอนะครับอ่ะเดี๋ยวกรอยางเลยครับด้านในให้พอดีกับแผลปะยางนะครับเนี่ยเราใช้หัวกรอนะครับ

0: แต่เมื่อเรากรอประมาณนึงนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยโครงสร้างของยางเนี่ยตอนนี้เรามองดูแล้วในแผ่นตรงที่เราจะปาดนะครับว่ามันเรียบเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราคันนี้มันก็จะมีเศษของยางเราก็ต้องเอาออกก่อนนะครับปัดไป
1: พยายามเอาเศษนะครับที่เรากรอเศษของยางที่เรากรอเมื่อกี้นี้ออกมานะครับนะ
0: จากนั้นนะครับเราจะทากาวนะครับแล้วก็จะดึงตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับทากาวทากาวนะครับทากาวไปนะครับจากนั้นเราปาดเลยได้ไหมเรารอให้กาวเซตตัวนิดนึงนะครับเซตตัวนิดนึงนะครับเราถึงจะใส่อันนี้ไปนะครับอันนี้นะครับก็ดอกเห็ดนะตกดอกเห็ดนะครับนักเรียนก็มองพอจะรู้แล้วว่าคืออะไรนะครับอันนี้กาวเซตตัวแล้วนะมองแล้วเซตตัวครูก็แกะเลยนะครับแกะออกมานะครับแกะออกมา
1: แกะออกมาออกมาก่อนนะครับถ้าไม่แกะไม่ได้นะครับต้องแกะออกมาก่อน
0: ต้องแกะนะครับถ้าไม่แกะนะครับ
1: ไม่อยู่นะครับ
0: ไม่อยู่นะครับ
1: แกะออกมาก่อนนะครับนักเรียน
0: นะครับแล้วครูใส่เข้าไปนะครับ
1: แทงเข้าไปนะครับ
0: แทงเข้าไป
1: ก็จะไปทะลุด้านนอกของยางนอกนั่นเองนะครับนะ
0: ใช้ครีมดึงดีกว่านะครับ
1: เดี๋ยวหันออกมาก่อน
0: ก็ใช้นะครับตอนนี้เขาเรียกว่าที่รีดตัวปะยางนะครับรีดเข้าไปให้มันเป็นเนื้อแนบสนิทกันเลยนะครับ
1: แนบสนิทกันนะครับรีดนะครับรีดนะครับตรงบริเวณสตรีมนั่นเอง
0: นะครับโอเคนะครับตอนนี้ปะอยู่นะครับลักษณะของเขาก็คือแนบเนื้อเสมอกันเลยนะครับเป็นการจบวิธีการปะยางแบบสตรีมเย็นแบบดึงดอกเห็ดนะครับวิธีนี้เป็นวิธีปะยางที่ดีที่สุดนะครับจากนั้นเราก็ทำการตัดนะครับตัดออกเลยเพราะในขณะที่หนูยางรั่วหรือนักเรียนยางรั่วใช่ไหมลูกแน่นอนมันเกิดรูใช่ไหมครับพอเกิดรูแล้วใช้ไประยะหนึ่งมันจะเกิดการรั่วนะครับ
1: บางทีน้ำอาจจะซึมเข้าไปได้แต่อันนี้นะครับ
0: อยู
1: ่อยู่เลยเพราะว่าดันขึ้นมาเลยนะครับหลักๆอันนี้ก็จะเป็นนะครับวิธีการปะยางหลักๆนะครับที่อาจารย์ก๊อฟและอาจารย์แม็กเนี่ยได้นำมานะครับสาธิตให้เราดูกัน
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับปะยาง3อย่างยากไหมลูก
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับครูหวังว่านะครับการปะยางนะครับมองแล้วก็เป็นเนินได้หนึ่งอาชีพนะครับทำให้เรามีอาชีพได้นะครับก็วิธีการปะยางเนี่ยมอไซค์มียางทุกคันใช่ไหมลูกแน่นอนต้องจะยางรั่วทุกคนนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าปะยางเป็นได้หนึ่งอาชีพเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีนักเรียนทุกท่านครับ

0: จนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบ.ทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาขึ้นคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบ.นี้ว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบ.นี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆ เคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
2: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบ.ตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบ.ที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบ.ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบ.ตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
3: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
2: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
3: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถ ารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
2: โอ้ถ้าทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทาง LINE ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัท

0: แล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 17:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อตั้งครบ110ปีเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหินหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนซีอิมพอศักดิ์และพระกสิติคานโพธิสัตว์ตีจังอ้วงพอศักดิ์องค์เทพเจ้าสำคัญตามคติความเชื่อของจีนให้สาธุชนได้สักการะ บูชาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทำพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติมาประดิษฐานบนอาคารโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีประการรักคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารศาลเจ้าอาคารศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่4ไร่17ตารางวาลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของช่างสกุลแต้จิ๋วที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนและชาวไทยประกอบด้วยอาคารศาลเจ้าสูง2ชั้นชั้นที่1เป็นทงพักคอยชั้นที่2เป็นศาลเจ้าประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้านซ้ายและขวาประดิษฐานพระอวโลกิตเตศวรโพธิสัตว์และพระกสิติคานโพธิพร้อมด้วยเทพเจ้าสำคัญของจีนอีก8องค์และอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ใช้สำหรับประกอบกิจกรรมของมูลนิธิ

ในการนี้พระมหาคณาจีนธรรมชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระคณาจีนธรรมชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกัมมลาวาสหรือวัดเล่งเนยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้หงใต้หงกงหินหยกขาวแก่สลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระอวโลกิตเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแก่สลักแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

เวลา 18:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้บัญญัติถึงคณะองคมนตรีและหน้าที่ขององคมนตรีว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีซึ่งมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษารวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดหรือทรงมอบหมายการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายจูแซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดิลีในโอกาสมันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิรารงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวิชชาโดเดอพรองแชงเมืองนียงสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องเนปจูนโรงแรมเพรสิเดนต์วิลสันเจนีวานครเจนีวาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอุษณาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์ทรัสสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 9:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเมืองนิยงนางสาวมารีเอเลนเปเลพันธรักษ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาเป็นพิพิธภัณฑแห่งชาติสวิสในเขตพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาคารเป็นปราสาทขนาดใหญ่สร้างคริสตศตวรรษที่18รอบปราสาทสวนสไตล์ฝรั่งเศสเน้นความสมมาตรตัดแต่งต้นไม้พุ่มไม้เป็นระเบียบรูปทรงเรขาคณิตมีสวนครัวประวัติศาสตร์ The Kitchen Garden อนุรักษ์ไว้ใกล้เคียงกับของเดิมเพื่อการศึกษาปลูกผักไม้ผลและพืชกินได้ปลูกสมุนไพรใช้เป็นยาพืชหลายชนิดเป็นพันธุ์ดั้งเดิมทำให้ได้รู้ว่าผู้คนในอดีตปลูกอะไรกินอะไรและจัดการอาหารอย่างไรในปราสาทมีห้องนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตขุนนางในศตวรรษที่18ใช้บันทึกของบารอนหลุยกิกิเยเจ้าของปราสาทในยุค Age of Enlightenment เป็นแนวทางถ่ายทอดวิถีชีวิตความคิดรสนิยมและความสัมพันธ์ทางสังคมของชนชั้นขุนนางในยุคระบอบเก่ามีห้องรับประทานอาหารขนาดเล็กเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวห้องโถงใหญ่ใช้รับแขกฟังดนตรีของตกแต่งหรูหราแสดงฐานะและอำนาจของชนชั้นสูงในอดีตขุนนางใช้เวลาส่วนใหญ่พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างมิตรภาพห้องทำงานที่บารอนหลุยกิกิเยใช้เขียนจดหมายบันทึกประจำวันและดูแลบริหารทรัพย์สินข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างละเอียดนี้ทำให้การบูรณะปราสาทและถ่ายทอดเรื่องในอดีตสมบูรณ์ถูกต้องห้องสมุดมีหนังสืออายุเก่ามากกว่า250ปีเช่นนวนิยายสารานุกรมและหนังสือวิทยาศาสตร์แสดงสถานะทางสังคมของเจ้าของปราสาทและความใฝ่รู้ทางวิชาการการแบ่งห้องของปราสาทในศตวรรษที่18ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของชนชั้นสูงจากเดิมที่ผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันในห้องเดียวเป็นการแยกพื้นที่ตามหน้าที่และความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนิทรรศการเรื่องบทบาทสวิตเซอร์แลนด์ในยุคล่าอาณานิคมตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16ที่มีผลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน What is Switzerland แสดงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างชาติขึ้นด้วยการรวมตัวของรัฐขนาดเล็กหลายรัฐมีภาษาหลัก4ภาษาได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีโรมันและแต่ละภูมิภาคมีวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมต่างกันแต่รวมเป็นชาติเดียวกันได้มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เก่าแก่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและมีความเป็นกลางทางทหารมาต่อเนื่องยาวนานการจัดแสดงส่วนนี้เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของชาวสวิสรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่19แสดงแผนที่โบราณอุปกรณ์สำรวจภาพถ่ายธงและสัญลักษณ์ประจำชาติเอกสารการเมืองและเรื่องเล่าบุคคลสำคัญรวมถึงของที่ระลึกและโปสเตอร์ที่คนทั่วโลกจดจำสวิตเซอร์แลนด์ได้เช่นภูเขาแอลช็อกโกแลตนาฬิกาวัวและระฆังหลังการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมรูปแบบครอบครัวของชาวสวิสค่อยๆเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นผู้หญิงและเด็กจำนวนมากเข้าสู่ระบบแรงงานในโรงงานชีวิตผู้คนเริ่มผูกติดกับระบบค่าจ้างเวลาทำงานแทนการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิมมีการกำหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนและเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องการป้องกันการใช้แรงงานเด็กสิทธิแรงงานและการสร้างอัตลักษณ์ของชาวสวิสที่แบ่งเวลาทำงานและการพักผ่อนอย่างชัด

0: จนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสำนึกความเป็นอยู่ความรู้ในอดีตทำให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและสามารถวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้ทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสต์สวิส
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปยังศาลากลางจังหวัดนครพนมตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมเพื่อส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดนครพนมโรงพยาบาลนครพนมโรงพยาบาลท่าอุเทนและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน169คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน15คนทางนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากในการเดินทางทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมมีการให้บริการรถรับส่งอีกด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้นายสัตวแพทย์ทีพูดเพราะปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครพนมโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขจำนวน3ตัวโดยที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลของประชาชนรวมถึงลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ไร้ที่พึ่งในสังคมนอกจากนี้การทำหมันในสัตว์ยังเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและมะเร็งรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์และพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมวจำนวน103ตัวซึ่งเป็นวิธีป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรอบเกี่ยวกับปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานจำนวน8อำเภอได้แก่อำเภอศรีสงครามอำเภอวังยางอำเภอปลาปากอำเภอเรนูนครอำเภอท่าพนมอำเภอบ้านแพงอำเภอนาว่าและอำเภอนาทม

ดยในปี2568จังหวัดนครพนมดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวคิดเป็นร้อยละ 99.20 และออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จำนวน68ครั้งท่านนี้การเสด็จไปทรงงานทางสัตวแพทย์ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พุทธศักราช2569ถึงพุทธศักราช2573ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนจากการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้ช่วงเช้าในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด60เตียงเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคตลอดจนการฟื้นฟูเวชศาสตร์ครอบครัวในเขตอำเภอจอมบึงและอำเภอใกล้เคียงในการนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอูจื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อให้โรงพยาบาลใช้ควบคุมอุณหภูมิร่างกายออกซิเจนและความชื้นแก่ทารกคลอดก่อนกำหนดหรือทารกวิกฤตจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ป่วยที่พักรักษาณอาคารผู้ป่วยในเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเยี่ยมชมนิทรรศการด้วยพระบารมีสู่โรงพยาบาลแห่งการใส่ใจดูแลเพื่อสุขภาวะของประชาชนซึ่งโรงพยาบาลได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อมีคุณภาพปลอดภัยอาทิโครงการแก้มอ้นโมเดลที่บูรณาการคุณค่าทุกภาคส่วนในตำบลแก้มอ้นและอำเภอจอมบึงร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดในชุมชนอย่างเป็นระบบและครบวงจรพร้อมทั้งสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขได้รับการยอมรับจากสังคมโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจากนั้นเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการส่วนต่างๆโดยมีวาระการประชุมอาทินำเสนอผลงานของโรงพยาบาลซึ่งในปี2568โรงพยาบาลได้รับรางวัลนวัตกรรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่5ระดับดีและบุคคลต้นแบบโรมโมเดล NCD จากโครงการ DM Remission เบาหวานระยะสงบและจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน NCD ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งจนเกิดเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบหรือรางเข้โมเดลช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งณวัดนิยมธรรมารามหรือวัดด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงอาทิชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบวรบ้านวัดโรงเรียนฟาร์มรักผักโรงเรียนส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียนและหารายได้จากการทำปุ๋ยหมักและน้ำเก๊กฮวยด้านทับตะโกวิถีใหม่ขยะมีมูลค่าร่วมใจลดขยะรักโลกอย่างยั่งยืนจัดการรีไซเคิลขยะตลอดจนต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าขยะโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าและไม้กวาดราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหารังเวลา 10:00 นราชสกุลชุมสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจโทชยพจน์หาสุนหะและคณะโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสนามพรามจังหวัดเพชรบุรีวัดเขาวังวัดศรีสุริยะวงศารามวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมและวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนสันติวันจังหวัดนนทบุรีและบริษัทโฮยาเลนไทยแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเจ้าอามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดเม่นใหญ่วัดท่าสำราญธรรมวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดสว่างวิเวกจิตวัดหนองกกหนองยาวและวัดโคกศรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นายสนธิลิ้มทองกุลและคณะบริษัทวินวินเวิร์กจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและเทศบาลตำบลฉลองจังหวัดภูเก็ตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดบางสมัครวัดบิรโชติธรรมารามวัดนฤภัยประชาบำรุงวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดจอมเกตวัดลาดชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยสยามกรุงเทพมหานครและจังหวัดระนองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

0: หลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8และสมาคมแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้เวลา 9:45 นาทีณบ้านเลขที่16หมู่1ตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมทรงพระกรุณาโปรดกระไรกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10ตรีวรัญชิตยวงสุวรรณกำลังพลสังกัดกรมทหารราบที่13ที่เสียชีวิตจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริษวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ใส่แป้งครั้งที่2ใส่นมที่ผสมกับน้ำมะนาวครั้งที่2แล้วจบด้วยแป้งเป็นครั้งที่3หลังจากนั้นเราจะเอาแป้งที่เราพักที่ผสมไว้ไปพักทิ้งไว้10นาทีนะครับหลังจากเราทำการตีไข่กับน้ำตาลและเกลือจนขึ้นฟูแล้วเราจะทำการใส่น้ำมันพืชหรือเนยละลายนะครับ

เมื่อเราใส่น้ำมันพืชกับเนยละลายลงไปในไข่แล้วน้ำมะนาวและวานิลาผสมรวมกันเพื่อให้มันเป็นนมเปรี้ยวคนให้เข้ากันแบ่งแป้งที่เราร่อนเอาไว้เป็น3ส่วนใส่แป้งส่วนที่1

ทนมเปรี้ยวที่เราผสมกับวานิลาลงไปประมาณครึ่งหนึ่งใส่แป้งส่วนที่สอง

หลังจากเราทำการผสมแป้งกับนมเรียบร้อยแล้วเราจะออกมาพักทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีนะครับโดยการนำแป้งที่เราผสมมาใส่ในอ่างในขั้นตอนการตีไข่กับน้ำตาลเราจะต้องตีให้ฟูจนขาวข้นนะครับถ้าเราตีไม่ฟูขนมชนิดนี้เนื้อมันจะแน่นขนมชนิดนี้มันจะมีความเบาฟูเกิดจาก1ขั้นตอนคือการตีไข่และอีก1ขั้นตอนคือการที่จะไปดีดตัวในการตอนทอดที่ผงฟูมันทำปฏิกิริยา

เมื่อเราทำการผสมจากเครื่องแล้วเราจะต้องเอาออกมาแล้วใช้ไม้พายตะล่อมเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมที่เราทำการผสมได้เข้ากันดีแล้วหลังจากนั้นเราจะพักไว้ทิ้งไว้10นาทีนะครับการพักแป้งเพื่อให้แป้งได้ดูดซึมกันของระหว่างของเหลวกับของแห้งแล้วการหมักจะต้องหาอะไรคลุมเพื่อไม่ให้ผิวแป้งข้างหน้ามันแห้งทิ้งเอาไว้10นาทีนะครับหลังจากเรานำแป้งไปพักได้ครบตามเวลาแล้วเราจะนำมาปั้นขึ้นรูปนะครับ

เมื่อเราตักแป้งลงไปในงาแล้วให้เราเอาแป้งที่ยังไม่โดนงากลิ้งรอบๆเพื่อให้เวลาเราจับขึ้นมาปั้นแล้วจะได้ไม่แป้งจะได้ไม่ติดมือเราคลึงเบาๆให้กลม

หลังจากเราทำการปั้นเรียบร้อยแล้วเราจะนำแป้งที่ปั้นไปทำการทอดโดยน้ำมันที่จะใช้ทอดจะต้องตั้งวอร์มให้ร้อนแล้วลดไฟลงนะครับ

เราจะได้ขนมหัวเลาะที่มันมีรอยแตกหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขนมยิ้มเสน่ห์ครับเป็นยังไงบ้างครับขนมหัวเลาะดูจากขั้นตอนแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากมากบวกกับอุปกรณ์ที่ใช้ก็บางครัวเรือนอาจจะมีก็สามารถเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้นะครับสำหรับขนมหัวเลาะนี้แค่ได้ทานกับน้ำชาจะเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามารู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งซึ่งขนมไทยชนิดนี้มีชื่ออันเป็นมงคลและนิยมเอามาใช้ในงานมงคลเช่นเดียวกับขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองนั่นก็คือทองพลุคําว่าทองเป็นสิ่งที่มันมีค่าอยู่แล้วแต่ส่วนคําว่าพลุแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองโด่งดังเหมือนพลุแตกเราจึงนำขนมชนิดนี้มาทำเป็นขนมมงคลด้วยครับเมื่อฟังดูแล้วสนุกอยากจะร่วมทำไปกับเราแล้วใช่ไหมครับเรามาลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการนำเนยสดมาใส่กระทะหลังจากนั้นนำน้ำเปล่ามาเทใส่คนไปตลอดเวลาในขั้นตอนนี้คุณจะต้องทำการต้มเนยกับน้ำให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันความร้อนที่ใช้จะเป็นความร้อนปานกลางนะครับการต้มเนยกับน้ำเราจะคนไปในทิศทางเดียวกันและสิ่งสำคัญก่อนที่จะใส่แป้งเนยจะต้องละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำนะครับการทำขนมทองพลุลักษณะของขนมจะคล้ายๆกับเอแครต่างกันตรงที่ขนมเอแครเราจะนำแป้งที่ผสมเสร็จไปทำการบีบใส่ถาดแล้วนำเข้าอบส่วนขนมทองพลุเราจะทำแป้งเสร็จเอาใช้ช้อนตักหรือจะใส่ถุงบีบก็ได้ครับแล้วนำลงไปทอดให้มันสุกลักษณะน้ำที่ได้จะต้องมีลักษณะฟองเดือดพ่านจากนั้นเราจะทำการเทแป้งใส่คนเร็วๆเพื่อให้แป้งทำมันสุกแป้งที่ใช้ทำขนมสำหรับขนมทองพลุจะร่อนก็ได้ไม่ร่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เราจะมาใส่ผงฟูทีหลังเราจะกวนแป้งกับน้ำจนรวมกันเป็นก้อนหลังจากเราทำการกวนแป้งกับน้ำและเนยจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเราจะนำแป้งไปใส่เครื่องตีนะครับในขั้นตอนนี้เราจะตีแป้งให้คลายความร้อนสักนิดหนึ่งแล้วเราจึงทำการใส่ไข่ถ้าเกิดเราไม่ตีสักพักให้คลายความร้อนไข่ที่ลงไปจะสุกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนมทองพลุไม่ฟูนะครับทุกครั้งที่เรามีการใส่ไข่ทีละฟองเราต้องแน่ใจว่าไข่ที่เราซื้อมาไม่เสียเราจึงต้องมาต่อยทีละฟองแล้วค่อยใส่ลงไป

เราจะตีจนกับฟองที่1จะเข้ากับเนื้อแป้งหลังจากนั้นเราจะทำฟองที่2ต่อเมื่อไข่ฟองที่2ได้เข้ากับเนื้อแป้งแล้วเราจะทำการใส่ฟองที่3ต่อนะครับ

เมื่อไข่ฟองที่4ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งเราจะทำการใส่ผงฟูหลังจากเราใส่ผงฟูแล้วผงฟูได้เข้ากับเนื้อแป้งดีเราจะนำออกมาทอดนะครับลักษณะแป้งที่ใช้ได้ให้สังเกตลักษณะแบบนี้นะครับก็คือแป้งจะต้องไหลเป็นท้องช้างไม่ไหลโจ๊กถ้าไหลโจ๊กเกิดจากสาเหตุที่คุณใส่ปริมาณไข่เยอะเกินไปหรือคุณใส่ไข่ฟองแรกลงไปเร็วเกินไปแป้งมันมีความร้อนจึงทำให้ไข่ฟองแรกมันสุกไม่มีปริมาณน้ำไข่ขาวปนลงไปในเนื้อแป้งหลังจากเราผสมแป้งได้เรียบร้อยแล้วเราจะนำมาทอดนะครับวันนี้เราจะใช้ถุงบีบกับหัวบีบเค้กแต่ในสมัยโบราณเราจะใช้ช้อน2คันเกาไปเกามาเดี๋ยวจะทำลักษณะให้ดูนะครับลักษณะตักแป้งขึ้นมา1ช้อนใช้ช้อนเกาลักษณะแบบนี้เมื่อมันกลมสวยดีเราจะนำก้อนแป้งอันนี้ไปหยอดลงในน้ำมันที่เราเตรียมเอาไว้แต่วันนี้เราจะอำนวยความสะดวกง่ายขึ้นคือใช้ถุงบีบถุงบีบขนมมีลักษณะเป็นพลาสติกสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะถกถุงให้เหลือครึ่งหนึ่งจับให้พอดีเป็นรูใส่หัวบีบลงไปหัวบีบใช้ได้ตามความต้องการของเราที่ต้องการจะใช้มันจะมีลายละเอียดหรือลายหยาบสุดแท้แต่ความพึงพอใจนะครับตักขนมขึ้นมาใส่ลงไปหลังจากนั้นเราจะบีบตรงที่ด้ามปลายแล้วค่อยๆดึงขึ้นเราจะใส่ประมาณปริมาณครึ่งถุงหลังจากนั้นลูดเนื้อแป้งลงมาเราลูดตรงนี้มันจะมีอากาศฉะนั้นเราจะตัดรูนะครับเราจะตัดเล็กน้อยเพื่อให้อากาศออกการตัดถ้าเราตัดไม่ให้ลายหัวบีบออกมาจะทำให้ลายขนมของหัวบีบมันไม่ชัดเจนฉะนั้นเราต้องตัดให้ตัวพลาสติกเลยจากขอบลายหัวบีบขึ้นมาหลังจากเราทำการตัดหัวบีบเรียบร้อยแล้วเราลองบีบลวดลายดูว่าลายที่เราใช้มีความสวยงามไหมครับการบีบก็คือบีบออกมาแล้วก็วนนะครับเมื่อเราได้แป้งลักษณะนี้เราจะนำแป้งลงไปทอดในน้ำมันที่ร้อนนะครับหลังจากเราทำการเช็คแป้งเรียบร้อยแล้วเป็นลายลวดลายสวยงามเราจะมาทำการวอร์มน้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับ

เมื่อเราเทน้ำมันใส่กระทะเรียบร้อยทำการเปิดไฟความร้อนที่ใช้คือปานกลางหลังจากเราทำการวอร์มน้ำมันได้ระยะหนึ่งแล้วก่อนที่เราจะนำขนมลงไปทอดเราจะต้องเช็คน้ำมันก่อนว่ามันมีอุณหภูมิร้อนพอหรือยังโดยการเอาช้อนหนึ่งคันตักเนื้อแป้งขึ้นมาพอประมาณแล้วเกาไปมาจนแป้งที่เราต้องการทอดมีลักษณะเป็นลูกกลมเมื่อกลมแล้วเราจะนำแป้งไปหย่อนลงในกระทะสักครู่หนึ่งแป้งจะลอยตัวขึ้นมาแสดงว่าน้ำมันใช้ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราหย่อนลงไปแล้วแป้งยังจมอยู่ที่ก้นกระทะแสดงว่าอุณหภูมิของน้ำมันยังใช้ไม่ได้นะครับ

นี้น้ำมันที่เราจะทอดใช้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นแบบใช้ช้อนเดี๋ยวเราจะลองใช้หัวบีบนะครับโดยการใช้ช้อนที่ต้องการจะบีบจุ่มน้ำมันนิดนึงเพื่อไม่ให้แป้งมันติดที่ช้อนหลังจากนั้นเราจะทำการบีบขนมลงในช้อนแล้วใช้ช้อนอีกคันหนึ่งกวาดขนมที่เราบีบใส่ช้อนลงไปทอด

เมื่อเราทำการหยอดแป้งลงไปในกระทะพอประมาณแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้ทัพพีครับคนไปมาเพื่อให้ตัวแป้งได้โดนน้ำมันทุกๆด้านขนมจะได้มีสีเหลืองสวยน่ารับประทานครับเมื่อขนมสีเหลืองสวยน่ารับประทานแล้วเราจะทำการตักขึ้นนะครับ

เป็นยังไงครับขนมทองผู้มีสีเหลืองสวยน่ารับประทานใช่ไหมครับเหมาะสมกับคำมงคลที่นิยมเอาไปใช้ในงานมงคลวิธีการจัดเสิร์ฟเราจะร่อนน้ำตาลไอซิ่งลงบนขนมแล้วทานคู่กับน้ำผึ้งหรือแยมหรือนมข้นหวานตามความชอบได้เลยนะครับ

เมื่อเราร่อนน้ำตาลไอซิ่งลงไปแล้วก็เพิ่มความน่ารับประทานให้ยิ่งมากขึ้นใช่ไหมครับขนมทองพลุนอกจากจะทานเป็นกับขนมหวานแล้วยังสามารถดัดแปลงเป็นไส้ของคาวก็ได้เนื่องจากตัวแป้งมันมีความโป่งพองใครสามารถทำไส้เค็มที่มีรสชาติอร่อยก็นำไส้อันนั้นมาบรรจุในแป้งทองพลุของเราได้เลยเช่นแกงเขียวหวานพะแนงหรือไส้ไก่ซอสขาวเหมาะที่จะเป็นอาหารว่างยามบ่ายได้ดีนะครับสำหรับนักศึกษาได้ชมขั้นตอนการทำแล้วดูไม่ยุ่งยากซับซ้อนใช่ไหมครับน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างอาชีพและรายได้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมสุเมธมาม่าจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่เราจะมาทำการเรียนรู้ระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์แต่ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องของพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์นั้นเรามาดูต้นตอของพลังงานก่อนว่ามันเริ่มต้นจากไหนนั่นคือสิ่งที่กำเนิดชีวิตทั้งหมดบนโลกเนี่ยเริ่มต้นจากเจ้าตัวพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันจะมีเพียงอย่างเดียวในเรื่องของแสงแต่มันเต็มไปด้วยพลังงานอีกหลากหลายซ่อนอยู่นะนี่คือแสงอาทิตย์คำว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมันเต็มไปด้วยความร้อนแต่ก่อนที่เราจะเข้ามาดูพลังงานที่ได้จากไฟฟ้าของแสงอาทิตย์เนี่ยเรามาดูก่อนว่าแถบความถี่ของแสงอาทิตย์เนี่ยมันมีคลื่นอะไรบ้างนะผมแยกออกเป็น3ลักษณะของคลื่นความถี่ซึ่งประกอบด้วยอินฟราเรดอินฟราเรดคือแสงเขาเรียกว่าแสงใต้แดงนะฮะพวกนี้จะเป็นแสงสีแดงสิ่งที่เป็นแสงสีแดงเนี่ยเราอาจจะมองเห็นนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่ามันใต้ไปมากๆเนี่ย

ไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอินฟราเรดนะฮะแต่ถ้ามีความถี่สูงกว่านั้นความถี่สูงกว่านั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่400ลงไปนะฮะตัวเลขยิ่งน้อยนี่ฮะนี่คือความถี่ยิ่งสูงนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิน400ไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอุลตราไวโอเลตนะอุลตราไวโอเลตมีประโยชน์ยังไงอุลตราไวโอเลตมีประโยชน์อยู่หลากหลายเลยนะฮะแต่ถ้าเราได้รับมากๆไปเนี่ยมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันอย่างเช่นตัว UVC เนี่ย UVC เป็นความถี่สูงสุดของอุลตราไวโอเลตนะ UVC ไว้สำหรับฆ่าเชื้อไวรัสทั้งหลายนะฮะถูกฆ่าเชื้อด้วยเจ้าตัว UVC พวกนี้ฮะแล้วไอ้ UVB กับ UVA เนี่ยพวกนี้ก็สร้างการเจริญเติบโตให้กับพืชนะถ้าแสงที่เป็นน่ะ visible light เพียงอย่างเดียวเนี่ยการสังเคราะห์แสงของพืชเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์มันก็จะต้องมีเรื่องของ UVA แล้วก็ UVB เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะดังนั้นกระบวนการที่จะทำให้เกิดแสงเนี่ยมันก็มีเรื่องของอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องพลังงานหลากหลายถูกสร้างด้วยเจ้าตัวแสงอาทิตย์นะฮะในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเอาเจ้าตัวอุณหภูมิที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยไปผลิตพลังงานก็มีนะฮะไปผลิตพลังงานหรือไปแปรรูปอาหารก็ยังได้นะฮะนี่คือสิ่งที่สืบเนื่องจากพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์กระบวนการในการสังเคราะห์แสงของพืชเนี่ยก็จะต้องใช้แสงอาทิตย์มาเป็นตัวจัดการเป็นเรื่องหลักนะดังนั้นแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็เลยมีแถบความถี่ที่เหมาะกับพืชหรือไม่เหมาะกับพืชก็ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะฮะดังนั้นเมื่อเรามีพลังงานที่มีความหลากหลายของแสงอาทิตย์แล้วก็ไม่แปลกนะฮะที่เราเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งพลังงานไฟฟ้าทุกคนก็อยากได้เพราะว่ามันมีความสำคัญที่จะแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายนะฮะดังนั้นโซลาร์เซลล์ซึ่งผลิตจากซิลิคอนนะฮะก็มีบทบาทในการแปลเปลี่ยนจากแสงอาทิตย์นะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระบวนการในการแปลเปลี่ยนก็ใช้สารซิลิคอนซึ่งมีสาร N แล้วก็สาร Pนะฮะมาแปลงสัญญาณจากแสงมาเป็นไฟฟ้าตัวหนึ่งก็ผลิตได้น้อยมากๆนะฮะประมาณ 0.6 โวลต์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการพลังงานเยอะๆเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องเอาเจ้าตัวสารซิลิคอนตัวเนี้ยต่ออนุกรมไปเรื่อยๆนะฮะ2ตัวก็เท่าไหร่ฮะ2ตัวอนุกรมไปก็ประมาณ 1.2 โวลต์นะถ้า100ตัวเท่าไหร่100ตัวก็คูณ 0.6 โวลต์เข้าไปก็ประมาณ60โวลต์เนี่ยโดยประมาณก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นเมื่อมีแสงอาทิตย์แล้วมันก็จะมีพลังงานอีกลักษณะหนึ่งก็คือความเร็วของลมนะฮะเขาก็เลยเอาเจ้าตัวกังหันลมเรียกว่าวินเจนทั้งหลายเนี่ยก็ผลิตพลังงานได้เหมือนกันนี่คือสืบเนื่องจากพลังงานที่อยู่บนโลกแต่ทั้งพลังงานที่ได้จากโซลาร์เซลล์พลังงานที่ได้จากวินเจนก็ตามถูกแปลเปลี่ยนให้ขึ้นเป็นพลังงานที่ถูกผลิตได้จากการไฟฟ้าเพื่อที่จะให้สามารถใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศทั้งหมู่บ้านทั้งโลกอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่ามาตรฐานของแต่ละประเทศของแต่ละโซนมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะฮะเพราะอะไรกระบวนการในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะก็เริ่มต้นจากโทมัสอัลวาเอดิสันนะฮะคิดเรื่องของหลอดไฟขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อคิดหลอดไฟได้มันก็เลยคิดเรื่องของการส่งพลังงานนะอเมริกาก็เลยสร้างมาตรฐานขึ้นมาว่ากระบวนการในการส่งพลังงานของอเมริกาเนี่ยมีไฟ110โวลต์นะที่ความถี่60เฮิรตซ์อยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพอต่อมาญี่ปุ่นก็บอกว่าเฮ้ยตามอเมริกาก็ว่ากันไปใช้110โวลต์

แล้วก็60เฮิรตซ์นั่นคือมาตรฐานแต่ของเราเนี่ยตามเยอรมันเยอรมันบอกว่าเฮ้ยมันมีกระบวนการในการส่งที่ดีกว่าก็คือ220โวลต์50เฮิรตซ์นะตอนนั้นมีการที่จะดึงทั้ง2อย่างเนี่ยเข้ามาหาข้อดีข้อเสียว่าเราจะเอา110โวลต์ดีหรือ220โวลต์ดีนะเพราะว่าทั้ง2อย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะ110โวลต์ก็มีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะเพราะว่าแรงดันต่ำกว่าแต่มีข้อเสียคือสายจะต้องโตกว่านะนี่คือข้อเสียเวลาไฟตกขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะเพราะฉะนั้นการวางโครงตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยที่จะทำไฟฟ้ามันค่อนข้างคิดเยอะนะเมื่อได้คอนเซปต์ตรงนี้แล้วว่าเราตามเยอรมันก็คือ220โวลต์เพราะสายมันค่อนข้างเล็กกว่าก็เลยสร้างเป็นมาตรฐาน1มาตรฐานว่าของเราเนี่ยก็คือ220โวลต์50เฮิรตซ์จากวันนั้นจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าใครผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจากโซล่าเซลล์ไม่ว่าจากวินเจนไม่ว่าจากอะไรก็แล้วแต่จะต้องไปอ้างถึง220โวลต์50เฮิรตซ์นี่คือเรื่องหลักนะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีเรื่องของตัวซอสหรือตัวพาเนลนะฮะของการผลิตโซล่าเซลล์เนี่ยที่มีความหลากหลายนะฮะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะมาทำแผงโซล่าเซลล์เนี่ยโอ้ก็จะมีค่อนข้างเยอะมากในแต่ละแบบเนี่ยเราศึกษาไปเราก็ไม่สามารถที่จะดึงแต่ละชนิดมาใช้งานได้เพราะว่าเราต้องพึ่งบริษัทผู้ผลิตนะผู้นำเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่ในเมืองไทยเนี่ยใช้มากอยู่2ชนิดนะฮะก็คือโมโนคริสตัลไลน์นะฮะเนี่ยโมโนคริสตัลไลน์กับโพลีคริสตัลไลน์มีอยู่2ตัวแต่ว่าในปัจจุบันก็มีตัวอะโมฟัสพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะก็มีเล็กน้อยแต่ราคามันก็จะสูงขึ้นนะฮะประสิทธิภาพในการผลิตก็สูงขึ้นนะฮะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นหลักเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เจ้าตัวแผงโซล่าเซลล์ตัวเนี้ยนะฮะมันมี2ขั้วคือขั้วบวกกับขั้วลบแต่ย้อนกลับไปที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้เนี่ยเจ้าตัวไฟฟ้าที่อยู่บนสายไฟแรงสูงหรือแรงต่ำที่เราใช้ตามบ้านโดยทั่วไปเนี่ยเป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมีความถี่50เฮิรตซ์นะนั่นคือประเด็นนะฮะแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยเรามีจากแผงโซล่าเซลล์มาเนี่ยมีขั้วบวกลบเท่านั้นดังนั้นการที่จะไปเอาไฟจากโซล่าเซลล์ไปปลั๊กกับหม้อหุงข้าวไปปลั๊กกับเตารีดไปปลั๊กกับตู้เย็นมันทำไม่ได้เพราะอุปกรณ์พวกนั้นที่เป็นอุปกรณ์ลักษณะคอนซูเมอร์โปรดักต์นั้นถูกผลิตด้วย220โวลต์พลังงานเท่าไหร่ก็แล้วแต่การกินกระแสหรือการบริโภคอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายนะฮะถ้าผมพูดถึงแหล่งจ่ายหรือตัวผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าก็แล้วแต่มันจะทำเป็นลักษณะของกริดนะฮะกริดหมายถึงอะไรกริดหมายถึงว่าใน1ระบบเนี่ยสมมุติว่าในเมืองไทยแล้วกันนะฮะใน1ระบบของเมืองไทยเนี่ยถูกผลิตไฟฟ้าด้วย220โวลต์50เฮิรตซ์พลังงานเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะจ่ายไฟให้กับตามบ้านเรือนทั้งหลายเนี่ยเราก็จะต้องมีข้อกำหนดอยู่2อย่างนะฮะก็คือแรงดันที่220โวลต์ความถี่ที่50เฮิรตซ์เท่านั้นไม่มีนอกเหนือจากนั้นแต่กลับไปมองโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์เนี่ยมีไฟเท่าไหร่ฮะมีไฟเท่าไหร่ไม่รู้ขึ้นอยู่กับกำลังของแผงแต่มันมีขั้วออกมา2อันก็คือบวกกับลบเท่านั้นเห็นไหมความไม่เท่ากันของระบบเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะฮะดังนั้นเมื่อมันเริ่มเกิดขึ้นมันต้องทำอะไรนี่คือโรงไฟฟ้าซึ่งโรงไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยถูกสร้างมาด้วย220โวลต์50

เพิร์ททั้งหมดนะฮะไม่ว่าคุณจะผลิตเป็น115 kVA ก็แล้วแต่แต่ทุกอย่างเนี่ยปลายทางถูกดาวลงมาที่220โวลต์50เฮิรตซ์หรือ380โวลต์50เฮิรตซ์ใน3เฟสนะฮะดังนั้นกระบวนการในการเชื่อมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราต้องการเชื่อมหรือต้องการแปลงจากไฟชุดหนึ่งมาอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นไฟ AC กับไฟ DC ให้มันเข้ากันเนี่ยนี่คือปัญหาดังนั้นกระบวนการในการแปลงก็เลยต้องใช้ตัวกริดนะฮะหลักการในปัจจุบันเขาก็เลยเรียกว่าสมาร์ทกริดก็เอาซอสหลายๆอย่างที่มีความต่างไม่เหมือนกันจับมารวมกันนะฮะแต่ก่อนที่จะรวมมันมีเรื่องหนึ่งที่มีความจำเป็นนะฮะนั่นก็คือตัวปลายทางนะฮะเพราะตัวปลายทางเนี่ยก็คือตัวอะไรฮะ220โวลต์50เฮิรตซ์ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ดังนั้นไม่ว่าจะมาจากโรงงานไม่ว่าจะมาจากนิวเคลียร์ไม่ว่าจะมาจากตัวโซลาร์เซลล์หรือตัววินเจนนะฮะหรือตัวแบตเตอรี่หรือตัวอะไรก็แล้วแต่ถูกเชื่อมเข้ามาด้วยกันแล้วสามารถจ่ายให้กับพวกเมืองทั้งหลายนะฮะพวกบ้านทั้งหลายที่ต้องการไฟมาตรฐานเดียวกันก็คือ50เฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็น220โวลต์หรือ380โวลต์ก็ตามนะฮะนี่คือประเด็นหลักนะฮะเราดูว่าไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะฮะสองตัวเนี่ยมันเป็นลักษณะของไฟตรงทั้งสิ้นนะฮะไฟตรงคือไฟ DC ตามที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยฮะไฟ DC กับไฟ AC มันเข้ากันไม่ได้นะมันอยู่คนละสปีชีส์กันเพราะว่าไฟ DC มันไม่มีความถี่นะฮะไฟ AC มันมีความถี่ดังนั้นเราจะต้องแปลงไฟ DC ให้เป็น AC ซะก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าไปในระบบกริดกระบวนการที่จะเชื่อมเข้าไปในระบบกริดนั้นมันก็เลยมีอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายนะมีอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายเพราะว่าเจ้าตัวโซลาร์เซลล์ก็จะต้องแปลงตัวหนึ่งให้เข้ากับระบบกริดเพื่อที่จะให้เป็นความถี่กระบวนการก่อนที่จะไปจ่ายให้กับบ้านเรือนหรือว่าออฟฟิศหรือว่าเมืองเนี่ยตรงนี้จะต้องเป็น50เฮิรตซ์ทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นเรามาดูตัวคอนหรือตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราซิก่อนว่าอิเล็กทริคอลคอนซูเมอร์พวกนี้แหล่งที่มันใช้จริงๆเนี่ยก็คือ220โวลต์หรือ380โวลต์50เฮิรตซ์เท่านั้นนี่คือมาตรฐานที่ถูกสร้างมาเรียบร้อยแล้วนะฮะยกเว้นแต่อุปกรณ์พวกมือถือโมบายโฟนหรืออะไรประมาณเนี้ยพวกนี้ก็ใช้ DC แต่กระบวนการของ DC ก็ถูกชาร์จมาจากเจ้าตัว220โวลต์หรือความถี่50เฮิรตซ์กระบวนการไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเตารีดนะฮะเครื่องซักผ้านะฮะเครื่องดูดฝุ่นนะฮะพวกนี้ฮะทีวีทั้งหมดเนี่ยถูกใช้ความถี่50เฮิรตซ์เป็นตัวหลักนะดังนั้นการที่เราจะแปลงความถี่นะฮะจากซอสที่เป็นลักษณะของพาเนลนะฮะพาเนลของโซลาร์เซลล์หรือเจ้าตัววินเจนนะหรือเจ้าตัวไฟที่มาจากการผลิตของการไฟฟ้าก็แล้วแต่ทุกอย่างถูกแปลงให้กลายมาเป็นความถี่เดียวนะฮะนี่คือเรื่องหลักนี่คือประเด็นหลักของการสร้างไฟให้สามารถใช้ในบ้านได้นะฮะสร้างไฟเพื่อที่จะให้ใช้กับอุปกรณ์โดยทั่วไปได้นะเพราะนั้นประเด็นหลักทำยังไงให้กลายมาเป็น2ซอสตัวนี้มันสามารถเชื่อมเข้าด้วยกันได้วิธีการเชื่อมเนี่ยมันก็มีอยู่1เรื่องเลย
นะฮะสาระสำคัญที่สุดของการเชื่อมคือการทำให้ความถี่มันตรงกันนะฮะความถี่ไม่ตรงกันเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าความถี่ไม่ตรงกันเนี่ยระบบไม่สามารถใช้งานได้เลยเพราะว่าเมื่อความถี่ไม่ตรงกันเฟสมันไม่ตรงกันเนี่ยมันเกิดการอะไรฮะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันหรือเกิดการหักเหหรือเกิดการหักลบของแรงดันอย่างรุนแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการหักลบก็คือรถคันหนึ่งวิ่งไปทางหนึ่งรถคันหนึ่งวิ่งไปทางหนึ่งนี่คือโหลดอย่างมหาศาลถ้าสมมติว่ามันเกิดการชนกันมาเมื่อไหร่อะไรเกิดขึ้นครับระบบเนี่ยช็อตนะครับเพราะฉะนั้นระบบพวกนี้มันมีความสำคัญแต่ถ้ารถคันหนึ่งวิ่งไปทางเดียวกันนะครับคันหนึ่งก็วิ่งไปทางเดียวกันพลังมันจะบวกกันพลังมันจะเสริมกันพลังมันจะบวกกันนะดังนั้นกระบวนการในการสร้างสัญญาณรูป A ขึ้นมาเนี่ยฮะนะครับกับสัญญาณรูป B ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องซ้อนทับกันอย่างสนิทถ้าไม่สนิทแล้วกระบวนการซิงค์มันก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของกระบวนการในการสร้างสัญญาณของโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งโรงไฟฟ้าอันนี้ผมถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าทั้งหมดเมื่อจับเข้ามาด้วยกันเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าพลังแบบกริดนะตัวนี้สร้างสัญญาณบวกขึ้นมาตัวนี้ก็บวกตัวนี้ก็บวกบวกบวกบวกบวกจับมาเสริมกันวันดีคืนดีพลังงานตัวนี้ลดลงไปแต่พลังงานตัวนี้ยังคงอยู่เห็นไหมฮะนี่คือกริดนะแต่ถ้าพลังงานตัวนี้ลดหมดเอาโอเคอันนั้นก็ว่ากันไปเรื่องของไฟดับมันก็จะหยุดโดยอัตโนมัติแต่ถ้าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวแฟคทอรี่เนี่ยมันมีทั้ง2 อย่างนะแฟคทอรี่เนี่ยก็คือตัวโรงงานในอดีตเนี่ยมันเป็นผู้ใช้พลังงานเพียงอย่างเดียวเลยแต่ปัจจุบันเจ้าตัวแฟคทอรี่เนี่ยมันสร้างกริดตัวของมันผลิตไฟฟ้าได้ด้วยอย่างเช่นที่กระบี่เนี่ยมันก็จะมีโรงงานที่เขานิยมสร้างขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างเยอะก็คือโรงงานปาล์มน้ำมันโรงงานปาล์มน้ำมันในอดีตก็คือเอาไฟฟ้ามาแล้วก็ใส่มอเตอร์ผลิตตัวน้ำมันนะฮะมีการปั่นนู่นนี่นั่นก็จะได้น้ำมันเกิดขึ้นมานะฮะก็จะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเกือบ 100% แต่ในปัจจุบันมันเริ่มที่จะผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตัวของมันเองก็คือใช้พลังงานที่เป็นลักษณะของของเสียนะเอาของเสียมาทำเป็นบ่อบำบัดแล้วก็คลุมเอาก๊าซแล้วก็เอามาใส่ในเครื่องยนต์นะฮะทำเป็นพลังงานอีกลักษณะหนึ่งนะเอาใส่ในเครื่องยนต์เสร็จแล้วก็ปั่นเครื่องยนต์ทำเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้านะฮะจ่ายเข้าไปในระบบตัวนี้ถ้าสมมุติว่าพลังงานที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยไม่มากนะไม่มากไฟพวกนี้ก็จะจ่ายให้กับระบบกับส่วนเกินสมมุติว่าใช้อยู่ประมาณ100 kVA แต่ผลิตได้10นะก็สรุปว่าการไฟฟ้าก็จ่ายไป90 kVA นะประหยัดไป10 kVAแต่ถ้าวันดีคืนดีมันผลิตได้เป็นเมกะวัตต์นะเมกะวัตต์อะไรเกิดขึ้นแทนที่มันจะเป็นผู้ใช้มันกลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าแล้วอย่างหลายโรงแถวๆนี้ก็กลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้ามันก็เลยกลายเป็นกริดหนึ่งเหมือนกันนะแทนที่เราจะพึ่งกับโรงงานที่เป็นลักษณะของเทอร์มอนหรือโรงงานที่เป็นลักษณะของเขื่อนอย่างสุราษฎร์อย่างเงี้ยสุราษฎร์ก็จะมีเขื่อนเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นนะแต่ส่วนไอ้โซลาร์ฟาร์มในลักษณะแบบนี้ก็มีหลายเจ้าที่เขาทำกันอยู่ในปัจจุบันนี่คือความเป็นสมาร์ทกริดในปัจจุบันแต่ความเป็นสมาร์ทกริด
ตัวหลักๆ ก็คือเนี่ยตัวรูปสัญญาณรูปสายพวกเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องเหมือนกันหรือศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่าการทำซิงโครไนซ์นะฮะคือการซิงค์นะกระบวนการซิงค์ตัวที่สำคัญที่สุดก็คือตัวอินเวอร์เตอร์นะอินเวอร์เตอร์เป็นพระเอกของระบบเกือบทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าอินเวอร์เตอร์เป็นตัวแปลงค่าจากค่าหนึ่งไปยังอีกค่าหนึ่งอินเวอร์เตอร์รับไฟ DC แล้วก็แปลงเป็นไฟ AC หรือรับไฟ AC แปลงเป็นไฟ AC ทำได้หมดนะกระบวนการของอินเวอร์เตอร์นั้นก็คือแปลงพลังงานแล้วก็ทำซิงโครไนซ์ด้วยนะดังนั้นกระบวนการแปลงพลังงานหรือการทำซิงโครไนซ์นั้นมันก็จะต้องมีเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ซึ่งอินเวอร์เตอร์มันก็จะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกเป็นลักษณะของออฟกริดอินเวอร์เตอร์นะฮะลักษณะตัวนี้เป็นลักษณะของออฟกริดอินเวอร์เตอร์หลักการทำงานของออฟกริดคือการทำงานแบบตัวเดียวที่สร้างสัญญาณมาไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่ต้องซิงกับชาวบ้านความถี่ตรงนี้จะตรงเฟสจะตรงหรือไม่ตรงไม่เกี่ยวนะฮะ50เฮิรตซ์ขอให้ได้50เฮิรตซ์นะแล้วก็แรงดันเท่าไหร่แรงดันก็ให้ได้220โวลต์ก็สามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้ทั้งหมดแล้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเครื่องใช้พวกนี้ในลักษณะแบบไหนสมมุติว่าเป็นทีวีแล้วกันทีวีเครื่องนี้เนี่ยมันต้องการเท่าไหร่ฮะต้องการไฟ220โวลต์50เฮิรตซ์เท่านั้นนะเมื่อเราได้ไฟ220โวลต์50เฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวออฟกริดตัวนี้ผลิตความถี่เฟสตรงกับชาวบ้านหรือเปล่าไม่เกี่ยวเมื่อมันผลิตได้มันก็จ่ายไฟให้กับทีวีได้เลยแล้วซอร์สของอินเวอร์เตอร์พวกนี้ก็มีความหลากหลายอีกอาจจะมาจากแบตเตอรี่อาจจะมาจากโซลาร์เซลล์นะฮะหรืออาจจะมาจากวินเจนก็ได้นะนี่คือหลักการทำงานของออฟกริดลักษณะตัวนี้เป็นลักษณะของอินเวอร์เตอร์แบบออนกริดอะไรคือออนกริดออนกริดคือกระบวนการในการทำซิงโครไนซ์เพื่อที่จะให้ได้เฟสตัวบนกับเฟสตัวล่างหรือเฟส A กับเฟส B เนี่ยจะต้องตรงกันไม่ตรงกันไม่ได้ไม่ตรงกันมันจะไม่ทำการเชื่อมไฟมาเข้าระบบได้แต่มีข้อเสียว่าไอ้เจ้าออนกริดเนี่ยเป็นยังไงฮะข้อเสียของระบบอินเวอร์เตอร์แบบออนกริดซึ่งหลายคนอาจจะไม่แฮปปี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็ได้อย่างเช่นเรามีแผงโซลาร์เซลล์อยู่แล้วแต่ว่ามันใช้ไม่ได้เมื่อไฟดับอ้าวนี่คือปัญหาใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าข้อเสียของไอ้เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์แบบออนกริดเนี่ยมันจะตัดเมื่อการไฟฟ้าไม่จ่ายไฟมาเพราะกระบวนการในการสร้างไฟของมันก็จะย้อนกลับไปที่เดิมก็คือการทำซิงโครไนซ์นี่คือไฟของการไฟฟ้านี่คือไฟที่ผลิตขึ้นมามันจะต้องซิงถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งมันจะตัดทันทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวซิงตัว A ตัวแรกเนี่ยระบบออนกริดก็จะตัดไฟไม่ให้ส่งออกเข้าไปในระบบนะนี่คือตัวหลักของระบบออนกริดที่มีปัญหาถามว่ามีปัญหาไหมเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของออนกริดมันก็แตกต่างจากออฟกริดอยู่แล้วออฟกริดเนี่ยจะใช้ได้ตลอดนะฮะไม่ว่าการไฟฟ้าจะมีไฟหรือไม่มีไฟเดี๋ยวตอนหลังๆเราก็จะทำเจ้าตัว ATS เพื่อที่จะสลับไฟถ้าไฟโซลาร์เซลล์มาสวิตช์มันจะสับไปอีกทางหนึ่งอัตโนมัติแต่ถ้าไฟของการไฟฟ้ามีมันก็จะสลับไปอีกทางหนึ่งอย่างอัตโนมัติตอนหลังๆเราก็จะทำเรื่องนี้เอาไว้ให้เราได้เล่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งออฟกริดแล้วก็ออนกริดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะฮะดังนั้นเมื่อเรามาเข้าใจ
อินเวอร์เตอร์ทั้ง2ตัวแล้วเรามาเข้าใจตัวท็อปโปรโลยีของการผลิต

ไฟฟ้าโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์กันก่อนนะฮะแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะฮะมีกี่แผงก็แล้วแต่ให้จำไว้ว่าต่ออนุกรมไฟสูงขึ้นกระแสเท่าเดิมแผงหนึ่งมีค่าประมาณ300วัตต์สมมุติ300วัตต์2แผงอนุกรมก็มีค่ากำลังเท่าไหร่ฮะกำลัง600วัตต์แต่ถ้าวันดีคืนดีเราจับแผงตัวเนี้ยมาขนานกันจับมาขนานเลยมันก็ได้600วัตต์เหมือนเดิมนั่นแหละตัวแรก600วัตต์ไฟเท่าไหร่ฮะไฟก็จับมาบวกกันสมมุติว่าไฟตัวนี้มีค่าเท่ากับ30โวลต์ตัวนี้มีค่าเท่ากับ30โวลต์บวกกันก็ได้60โวลต์แต่ถ้าจับมาขนานกันไฟมันได้เท่าไหร่ไฟมันก็ได้เท่ากับแผงใดแผงหนึ่งก็คือ30โวลต์แต่กำลังมันเท่าเดิมนะฮะนี่คือประเด็นหลักของเจ้าตัวท็อปโปโลยีตัวนี้หลังจากนั้นนะฮะเมื่อเราได้พลังงานขึ้นมาแล้วเราก็ผ่านไดโอดหรือไม่ผ่านไม่ได้นะฮะตรงนี้ถ้าไม่ผ่านมันจะเกิดไฟย้อนกลับเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะฮะเราก็จะมาเห็นเจ้าตัว power ว่ามันจะมีไดโอดอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวกันย้อนกลับนะฮะตัวนั้นก็คือตัวสาระสำคัญนะฮะในการต่อโซลาร์เซลล์เข้ากับระบบอินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดใหญ่นะฮะหลังจากนั้นเมื่อผ่านไดโอดมาแล้วมันก็ผ่านวงจรชาร์จเจอร์นะวงจรชาร์จเจอร์เพื่อที่จะไปชาร์จแบตเตอรี่พอชาร์จแบตเตอรี่ก็เข้าอินเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นไฟตรงนี้ที่เข้าอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็คือเท่าไหร่ฮะเท่ากับตัวแบตเตอรี่ดีๆนี่เองนะฮะถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่มีค่าเท่ากับ24โวลต์ไฟที่เข้าอินเวอร์เตอร์ก็มีค่าเท่ากับ24โวลต์แล้วก็ไฟที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์ก็แล้วแต่เราเจนขึ้นมาอินเวอร์เตอร์แบบไหนถ้าสมมติว่าเราจะไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในเมืองไทยเลยเราก็ต้องเป็น220โวลต์50เฮิรตซ์นะฮะแล้วเป็นออนกริดหรือออฟกริดก็ต้องเป็นออฟกริดนะการทำอินเวอร์เตอร์ในลักษณะแบบนี้เป็นอินเวอร์เตอร์แบบ standalone แบบ off-grid เท่านั้นเพราะฉะนั้นท็อปโทปโลยีตัวต่อมานะฮะก็คือนำแผงหลายๆแผงต่อเข้าไปในระบบระบบตัวนี้ก็คือทำการแปลงไฟจากไฟ DC เป็นไฟ AC แล้วก็ส่งเข้าไปในระบบแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของการชาร์จแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่พวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้โดยตรงนะฮะอาจจะมีการเคลื่อนย้ายหรือต่ออะไรก็ว่ากันไปเพราะอะไรฮะมันไม่สามารถที่จะผสมไฟเข้าไปในระบบนี้ได้เพราะว่าไฟในระบบนี้ก็มาจากพวกการไฟฟ้านะฮะมาจากการไฟฟ้าผ่านมิเตอร์เข้าพวกนี้ไอ้นี่คือลายของมันเป็นอะไรฮะลายของมันเป็น AC 220โวลต์ถ้าเมืองไทยนะ220โวลต์50เฮิรตซ์นี่คือไลน์ของมันเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือไฟ DC กี่โวลต์ก็แล้วแต่แปลงปุ๊บผ่านอินเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์เนี่ยตรงนี้จะต้องมีค่าเท่ากับ220โวลต์50เฮิรตซ์นะส่วนเราจะผสมกันยังไงแบบออนกริดออฟกริดนั้นเป็นอีกเทคนิคนึงตัวต่อมานะฮะกระบวนการในการผลิตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็คือแบบออนกริดออนกริดมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสามารถขนานเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ได้นะฮะแต่ออฟกริดทำได้ไหมฮะออฟกริดทำไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นสแตนด์อะโลนไงต่างคนต่างเป็นอิสระต่อเข้าไปในเอาท์พุตตัวเดียวกันเนี่ยเละนะครับแต่ถ้าเป็นแบบออนกริดเนี่ยขนานไปได้นะฮะชุดหนึ่งใช้กี่แผงชุดหนึ่งใช้20แผงชุดหนึ่งใช้20แผงชุดหนึ่งใช้20แผงชุดหนึ่งใช้20แผง80แผงขนานเข้าด้วยกันได้นะฮะใช้อินเวอร์เตอร์4ตัวไอแบบนี้พลังมันก็จะสูงขึ้นจ่ายเข้าไปในเบรกเกอร์นะฮะแล้วก็มาผสมไฟของการไฟฟ้าได้ด้วยนะเอาไฟของการไฟฟ้ามาใส่เข้าไปผ่านเบรกเกอร์สามารถใช้นี่ได้แต่ถ้าวันดีคืนดี

วันดีคืนดีเกิดไฟจากตัวนี้ผลิตมากแต่ไอคนใช้ในบ้านเนี่ยน้อยอะไรเกิดขึ้นฮะไฟมันก็จะส่งย้อนกลับไปที่การไฟฟ้าไงการไฟฟ้าปกติมิเตอร์มันหมุนสมมุติไปนะฮะจากซ้ายไปขวาหรือตามเข็มนาฬิกาถ้าไฟจากไอ้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยผลิตได้มากกว่าเนี่ยไฟมันจะย้อนกลับทีนี้มิเตอร์ของเราก็จะหมุนกลับนะฮะพอหมุนกลับนี่คือการขายไฟฟ้าถ้าเราไม่ขออนุญาตมีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ต้องเป็นออนกริดเท่านั้นนะฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะท็อปโปลิจีอีกตัวหนึ่งนี่คือการเอาเจ้าตัวแบตเตอรี่ยัดเข้าไปในเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ในลักษณะแบบนี้อาจจะมีออนกริดออฟกริดก็ได้นะฮะอาจจะมีออนกริดหรือออฟกริดก็ได้ออนกริดมันดียังไงถ้ามีแบตเตอรี่ก็คือถ้าสมมุติว่าพลังงานจากโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีเหลือเฟือเราก็ชาร์จเข้าไปในตัวระบบเราสามารถขายไฟกลางคืนได้ด้วยนะฮะแทนที่เราจะขายกลางวันกลางคืนเราก็สามารถเอาไฟจากเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยดึงมาใช้ในระบบได้ด้วยหรือไม่ก็ถึงไม่สามารถจ่ายเข้าไปนอกระบบเราก็สามารถเอาไฟจากแบตเตอรี่มาใช้ในบ้านเราได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเราซื้อเวลาเราซื้อมิเตอร์หมุนทางนี้นะฮะเราซื้อไฟมาเนี่ยก็หน่วยละประมาณ4บาทโดยประมาณนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะใช้มากใช้น้อยมันจะมีขั้นบันไดอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราขายไฟเนี่ย2บาทกว่าเองเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราไม่ใช้ไฟเลยเนี่ยเราประหยัดหน่วยละ4บาทนะนี่คือความเป็นจริงดังนั้นแบตเตอรี่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้มันเป็นออปชั่นอลเพราะฉะนั้นเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ที่นิยมมากในปัจจุบันก็คืออินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดเนี่ยก็สามารถที่จะต่อแบตเตอรี่ก็ได้นะฮะต่อโซลาร์เซลล์ก็ได้แล้วก็ต่อเจ้าตัวไฟก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันมีอยู่2แหล่งพลังงานสำคัญก็คือแหล่งพลังงานที่มาจากโซลาร์เซลล์กับแหล่งที่พลังงานจากแบตเตอรี่แล้วก็เอาท์พุตเอาไปใช้งานพวกนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงมากในปัจจุบันหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะฮะแล้วก็คลิปหน้าเราก็ว่าต่อไปในส่วนลึกของแบตเตอรี่ว่ามันเป็นยังไงบ้างเราสามารถเอาไปใช้งานเป็นยังไงบ้างสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดี

0: โดย C2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
1: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหลกับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ C1 ก็21นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น21นะครับส่วน C1 ก็อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาแว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลคเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้เ
2: จนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
5: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
4: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
5: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่ง

0: กรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
1: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: สำหรับแบบนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
0: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทําให้เราผลักดันมาทํางานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทํางานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทําเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนํานโยบายนํามาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนําไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทํางานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทําให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

วัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ครูวิทิชัยวิเชียรศรีนะครับเป็นหัวหน้าแผนกในแผนกวิชาช่างทองหลวงนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานสลักดุลนะครับงานสลักดุลนะครับที่เราจะเรียนในภาคเรียนนี้นะครับก็คือเป็นงานสลักดุลพื้นฐานเพราะฉะนั้นงานสลักดุลพื้นฐานนี้นะครับที่เราจะเรียนในสาขาวิชาช่างทองหลวงซึ่งเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากนักเรียนนะครับที่เรียนในรายวิชาสลักดุลนะครับเพื่อจะไปต่อยอดในรายวิชาอื่นๆได้นะครับในสาขาช่างทองหลวงเช่นไปสลักดุลทับทรวงไปสลักดุลมงกุฎไปสลักดุลต่างๆนะครับมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในรายวิชานี้เป็นการฝึกนะครับการฝึกพื้นฐานให้นักเรียนได้รู้ว่ากระบวนการเริ่มต้นของงานสลักดุลที่เราจะไปสร้างงานในแผนกวิชาช่างทองหลวงจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับการฝึกในรายวิชาพื้นฐานนะครับได้เราต้องฝึกไปตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและก็ปฏิบัติเรื่องของความปลอดภัยนะครับอย่างเคร่งครัดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันตรายที่จะเกิดจากการทำงานสลักดุลนะครับมีหลายอย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในรายละเอียดในการทำงานต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องความปลอดภัยก็เป็นอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับในการเรียนวิชาสลักดุลแล้วก็ในขั้นแต่ละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราต้องควรระมัดระวังอย่างไรด้วยนะครับนักเรียนครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้โดยทั่วไปของงานสลักดุลมากันก่อนนะครับว่างานสลักดุลจริงๆแล้วเขามีวิธีการทำยังไงนะครับมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็จะมา

นี่เป็นงานขนม3ตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้ขั้นตอนก่อนนะครับเป็นการเป็นทฤษฎีการทำงานของงานขนม3ตัวนะครับว่าเรามีวิธีการยังไงบ้างเราจะใช้เครื่องมือพื้นฐานยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เรียนรู้ตัวนี้ก่อนนะครับ หลังจากที่เราสลักดุลกระหนก3ตัวได้แล้วนะครับเราจะไปต่อยอดงานช่างทองหลวงหรืองานในแผนกวิชาช่างทองหลวงได้อีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชิ้นงานกันก่อนนะครับชิ้นงานต่อไปก็จะเป็นเรื่องของงานสลักดุลนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นเรื่องของงานสลักดุลพระราหูนะครับพระราหูซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบตัวชิ้นงานนะครับมีความแตกต่างกันแค่นั้นแต่ว่าพื้นฐานนะครับมาจากพื้นฐานเดียวกันนะครับพื้นฐานเดียวกันที่เราจะทำงานนะครับเราก็จะใช้สิวชุดเดียวกันเราจะใช้อุปกรณ์อื่นๆชุดเดียวกันเพียงแต่รูปแบบแตกต่างกันขนาดแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานสลักดุลอีกชิ้นหนึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอันนี้จะยากมานิดนึงนะครับเป็นเรื่องของงานสลักดุลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นงานสลักดุลรูปยักษ์เขาเรียกเป็นภาพเดี่ยวนะครับก็จะมีรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เราก็ใช้พื้นฐานเดียวกันนะครับอันนี้เราจะเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปแล้วก็ในงานต่อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืองานสลักดุลภาพเหมือนนะครับภาพเหมือนนี้นะครับเราใช้พื้นฐานเดียวกันเราใช้สิวแบบเดียวกันนะครับเราใช้อุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างแต่ที่เพิ่มพิเศษขึ้นมาก็คือนักเรียนนะครับนักเรียนต้องมีความเข้าใจเรื่องความสูงต่ำแล้วก็กล้ามเนื้อของรูปภาพต่างๆที่เราจะเอามาใช้สลักดุลนะครับในส่วนที่สำคัญนะครับก็คือ เรื่องของจมูกเรื่องปากเรื่องผิวของตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็ที่เราจะดุลให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็เป็นงานสร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่งนะครับไอ้นี้ก็เกิดขึ้นจากงานสลักดุลเหมือนกันนะครับไอ้นี้เราก็หลังจากที่เราเรียนในรายวิชาสลักดุลพื้นฐานไปแล้วนะครับเราก็สามารถจะเอาชิ้นงานเอางานสลักดุลโนเทคนิคงานสลักดุลนะครับไปประกอบเป็นชิ้นงานนะครับอันนี้จะสลักดุล2ข้างนะครับแล้วก็มาประกอบกันให้เป็นรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงที่มีความหนานะครับที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์นะครับอยู่ที่เราจะออกแบบอันนี้จะเป็นงานสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นงานสลักดุลติดฝาผนังนะครับงานพุทธศิลป์ตกแต่งพระอะไรพวกนี้ล้วนแต่เป็นงานสลักดุลนะครับที่สำคัญก็คือพวกเราต้องมีพื้นฐานนะครับคนจะเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่พื้นฐานและก็อยู่ที่ทักษะการทำงานของเราว่าเราจะทำงานสลักดุลไปได้ในทิศทางที่ดีนั้นเราต้องมีความเข้าใจมีความอดทนและก็มีความตั้งใจนะครับแล้วก็เราต้องฝึกทักษะเขาเรียกว่าฝึกทักษะอย่างชำนาญแล้วก็การที่เราทำงานเยอะๆนะครับเราก็จะได้มีทักษะที่ดีนะครับแล้วก็จะได้พัฒนาฝีมือของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรานักเรียนครับเราอย่าลืมว่าทุกคนนะครับไม่ได้เก่งมาแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีการฝึกฝนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นทั้งหมดนะครับแต่จุดมุ่งหมายหรือว่าปลายทางของเราใครจะไปช้าไปเร็วนั้นอยู่ที่ทักษะของแต่ละคนอยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละคนอยู่ที่ความสนใจของแต่ละคนนะครับคนที่สนใจมากก็จะได้พวกมีเรียกว่ามีความรู้มีทักษะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มเข้าเรื่องในส่วนของงานสลักดุลพื้นฐานก็เป็นงานสลักดุล

3ตัวนะครับอันดับแรกก็คือที่เราต้องมีนะครับก็คือเรื่องของซิลนะครับเรื่องของซิลนะครับเรื่องของซิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของซิลนะครับซิลทั้งหมดนี้มีทั้งหมดพื้นฐานนะครับมีทั้งหมด20ตัวนะครับเป็นพื้นฐานส่วนที่เราจะทำงานชิ้นใหญ่ๆหรืองานที่มีขนาดแตกต่างกันมีรูปแบบแตกต่างกันเราสามารถจะพัฒนาจากซิลชุดพื้นฐานใน20ตัวนี้ได้นะครับอันดับแรกเรามาเรียนรู้เรื่องของซิลก่อน1ก็คือเรื่องของซิลจุดนะครับอันนี้เรียกว่าซิลจุดคือปลายก็จะแหลมๆนะครับปลายจะแหลมๆแต่ว่ามันไม่แหลมมากถึงกับเจาะอะไรได้นะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงปลายมันจะมีช่วงมนนิดนึงนะครับก็เรียกว่าสิวจุดนะครับอันดับแรกนี่ก็คือสิวจุดตัวต่อชุดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวสลักนะครับเป็นสิวสลักก็เป็นสิวสลักเส้นตรงนะครับสิวสลักเส้นตรงจะมี2ขนาดนะครับก็ขนาดกลางนะครับเป็นสิวขนาดกลางกับขนาดใหญ่นะครับก็จะมี2ขนาดนะครับในเรื่องของสิวนะครับสิวเส้นตรงต่อไปเรามีสิวเส้นตรงแล้วนะครับเราก็ต้องมีสิวโค้งนะครับต้องมีโค้งด้วยเพราะว่าในตัวชิ้นงานเราจริงๆเราไม่ได้มีเส้นตรงอย่างเดียวนะครับเราก็มีลวดลายที่โค้งมีโค้งเล็กโค้งใหญ่นะครับสิวโค้งก็ในสิวพื้นฐานก็จะมี2ตัวเหมือนกันนะครับก็คือมีสิวโค้งกลางกับสิวโค้งใหญ่นะครับอันนี้คือในส่วนของสิวสลักนะครับพอเราสลักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสิวนี้ใช้ประโยชน์ยังไงนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสิวก่อนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวดุลนะครับสิวดุลก็จะมี2ตัวเหมือนกันนะครับ2ขนาดเหมือนกันอันนี้จะเป็นสิวดุลเส้นตรงนะครับซึ่งสิวสลักก็มีสิวเส้นตรงสิวดุลก็มีเส้นตรงแต่ว่าจะมีขนาดแตกต่างกันสิวดุลจะมีความหนาของตัวสิวนี้มากกว่านะครับมีความหนาเพื่อมากกว่าใช้สำหรับดุลแผ่นโลหะเพราะว่าถ้ามีขนาดบางทำให้แผ่นโลหะนั้นขาดได้ง่ายนะครับก็เราใช้ขนาดหนานะครับเพื่อดุลเพื่อให้มันนูนขึ้นมานะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของซิลนะครับซิลโค้งนะครับซิลดุลนะครับก็มีซิลโค้งเหมือนกันนะครับจะมี2ขนาดเหมือนกันนะครับก็มีซิลโค้งโค้งกลางนะครับกับโค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่อ่ะนะครับมี2ขนาดต่อไปก็จะเป็นซิลนะครับหัวมนนะครับ ซึ่งในงานสลักดุลพื้นฐานนะครับการดุลสลักดุลกระหนก3ตัวเราใช้สิวหัวมนมีทั้งหมด3ขนาดนะครับก็คือขนาดเล็กนะครับขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับจะมี3ขนาดนะครับอันนี้ก็เป็นสิวของหัวมนเสร็จแล้วถ้าเป็นตัวที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือเราต้องการดุลให้มากขึ้นนะครับเราก็จะมีสิวเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันนูนมากขึ้นนะครับก็เป็นสิวก็เรียกว่าสิวหัวร่มนะครับก็สิวหัวร่มนะครับก็มี2ขนาดนะครับสิวหัวร่มนี้นะครับอยู่ที่ขนาดชิ้นงานด้วยเราจะทำเพิ่มไม่มีหลายขนาดก็ได้แต่ว่าพื้นฐานเราใช้แค่2ขนาดนะครับก็คือมีตัวกลางนะครับกับตัวใหญ่ทีนี้สุดท้ายแล้วก็จะมีสิวอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นักเรียนรู้จักไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับก็คือเป็นสิวที่เราเรียกตามตัวเลยเขาเรียกว่าเป็นสิวหัวน็อตนะครับที่จะใช้ก็คือเราใช้หัวมนนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่แล้วไอ้นี้เราไม่ต้องทำเราไปซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีหัวมนอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกขนาดความยาวให้มันพอดีนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นความยาว4นิ้วนะครับ เราก็จะมาใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของสิวหัวมนนะครับสิวหัวน็อตนะครับเรียกตามตัวเลยนะครับเป็นสิวหัวน็อต
ต่อไปที่สำคัญตัวชิ้นงานนะครับจะสวยไม่สวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตกแต่งลวดลายเขาเรียกการตกแต่งลวดลายโดยใช้สิวนะครับจะมีสิวครึ่งวงกลมนะครับใช้ในการลูบลายอันนี้เขาเรียกว่าสิวจะมี2ขนาดนะครับก็มีขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับเป็นสิวของสิวรูปลายแล้วก็สิวรูปลายก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเขาเรียกว่าเป็นสิวรูปลายสี่เหลี่ยมนะครับสิวรูปลายสี่เหลี่ยมจะมีขนาดเล็กนะครับก็มีอยู่3ขนาดนะครับขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ซึ่งขนาดใหญ่จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับอันนี้เสร็จในเรื่องของซิลนะครับต่อไปที่สำคัญก็คือที่ขาดไม่ได้นะก็ค้อนนะครับเขาเรียกว่าค้อนฉลักดุลหรือค้อนนะครับเขาเรียกว่าค้อนช่างทองเบอร์3นะครับจะมีขนาดกว้างนิ้ว1เซนนะครับ 1.5 เซนคูณ 1.5 เซนนะครับมีลักษณะเนี้ยร้านทองทั่วไปร้านขายอุปกรณ์เครื่องประดับทั่วไปนะครับเขาจะทราบกันว่าเป็นค้อนเบอร์3นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของชั้นนะครับนี่เป็นเรื่องของแผ่นชั้นนะครับแผ่นชั้นตัวนี้นะครับเรายังไม่ต้องผ่านกระบวนการการเคี่ยวชั้นนะครับในส่วนรายละเอียดของตัวชิ้นงานอื่นเราจะมาเรียนเรื่องการเคี่ยวชั้นเพราะว่าการเคี่ยวชั้นนี้ค่อนข้างจะมีอันตรายเหมือนกันนะครับ1ก็คือวิธีการนะครับวิธีการเคี่ยวชั้นก็คือมันจะมีชั้นนะครับเป็นชั้นผงนะครับเป็น เป็นชั้นผงเราก็สามารถจะเอาใส่ในหม้อต้มหรือกระทะก็ได้นะครับเป็นผงๆนะครับเราก็พอต้มแล้วก็ชั้นเป็นผงมันก็จะเริ่มละลายนะครับเราก็กวนด้วยความร้อนไม่ต้องเยอะนะครับก็โดยประมาณเอานะครับพอตัวชั้นผงละลายเสร็จแล้วก็เราถึงเติมน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นชั้นนะครับ1กิโลนะครับ1กิโลเราก็ใช้น้ำมันประมาณครึ่งลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นที่ใช้สำหรับงานฉลักดุลนะครับในฉลักดุลเบื้องต้นแต่ว่าถ้าใส่ครึ่งลิตรมันจะมีความนิ่มนิดนึงแต่ว่าเวลาเราทำงานนะครับเราทำงานไปเรื่อยๆการที่เราเผาไปเรื่อยน้ำมันก็จะระเหยแล้วก็มันก็จะทำให้ชั้นมันเริ่มแข็งขึ้นแข็งขึ้นแล้วก็มันจะยืดการใช้งานของชั้นได้อีกเยอะนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตะเกียงเป่าเล่นหรือหัวแก๊สที่ใช้สำหรับเผานะครับไว้เผาชิ้นงานเนี้ยให้มันละลายนะครับอันนี้ก็ข้อควรระวังอีกเหมือนกันนะครับการใช้ไฟและที่สำคัญนะครับเรื่องชั้นนะครับในเมื่อเรากวนหรือว่าเราหลอมชั้นนะครับหรือเผาชั้นให้ชั้นละลายเป็นน้ำเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดและนักเรียนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คือ 1. ต้องระวังไม่ให้ชั้นกระเด็นโดนมือหรือโดนนิ้วโดนส่วนต่างๆของร่างกายเพราะว่าชั้นผสมกับน้ำมันแล้วก็ในเมื่อมันเหลวมากๆนะครับมันก็จะติดเนื้อเราเลยนะครับติดเนื้อเราเลยพอติดเนื้อปุ๊บตัวชั้นนี้แห้งแล้วก็คือผิวหนังเราจะหลุดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังอย่างมากแต่มีวิธีการแก้อยู่นะครับก็คือ1ในเมื่อเราโดนนะครับโดนชั้นเขาเรียกว่าชั้นลวกมือหรือโดนชั้นที่มือนะครับในห้องเรียนเรามีกากน้ำมันอยู่นะครับเรากากน้ำมันเบนซินนะครับเราเทเลยนะครับเทล้างไปเลยนะครับล้างเพราะฉะนั้นชั้นเนี้ยในเมื่อมันโดนน้ำมันนะครับเขาก็จะออกจะหลุดออกทำให้เราไม่เกิดการพุพองแต่ว่าต้องล้างแบบอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เราใช้ประสานทองนะครับหรือผงบอเด็กเนี้ยจุ่มน้ำนะครับพอหมาดๆนะครับแล้วก็มาปั้นโปะไว้ที่รอยโดนนะครับจะมีความรู้สึก
แสบๆร้อนๆ นิดนึงแต่ว่าลดการผุพองได้นะครับนะครับเราก็จะมารู้เรื่องอุปกรณ์แล้วนะครับวิชานี้ก็เป็นงานสลักดุลพื้นฐานเดี๋ยวนักเรียนก็จะดูสไลด์ตามไปนะครับว่าขั้นตอนวิธีการการทำงานสลักดุลพื้นฐานนะครับมาดูเรื่องหน้าที่1นะครับหน้าที่1ก็คือเป็นเรื่องของแบบนะครับเพราะฉะนั้นงานสลักดุลนะครับเราไม่ได้ฝึกการเขียนแบบเลยนะครับในวิชาสลักดุลพื้นฐานนะครับเราไม่ได้ฝึกการเขียนแบบแต่เราฝึกทำความเข้าใจกับแบบเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนแบบหลายๆครั้งหลายๆรอบนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของตัวลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเขียนนะครับขั้นตอนการเขียนในสไลด์นะครับในขั้นตอนการเขียนเรื่องของลวดลายนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแผ่นทองแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแผ่นทองแดงนะครับจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นแผ่นทองแดงนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการติดแบบนะครับเป็นเรื่องของการติดแบบติดแบบเราติดยังไงนะครับเราจะมาดูขั้นตอนกันนะครับเราก็จะใช้กาวลาเท็กนะครับกาวลาเท็กทานะครับทาบริเวณแผ่นนะครับเราไม่ได้ทาที่กระดาษนะครับทาบริเวณแผ่นที่แผ่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกาวลาเท็กเราก็ใช้ผสมน้ำด้วยนะครับผสมน้ำเพื่อลดความหนืดแล้วก็เพื่อไม่ให้กาวลาเท็กมันมีความเข้มข้นมากนะครับเวลาเราติดแล้วเราสามารถขยับแผ่นแบบได้นะครับในเมื่อมันมีน้ำอยู่นะครับหลังจากที่เราติดแบบเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปให้ความร้อนนะครับแผ่นชันนะครับเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปนะครับนะครับเราก็ไปให้ความร้อนแผ่นชันนี้นะครับแผ่นชันจนแผ่นชันละลายนะครับแล้วก็เราก็เอาแผ่นอันนี้วางนะครับวางนะครับวางซึ่งถ้าละลายเยอะมันก็จะจมนะครับเราก็ต้องดูว่าความหนืดของตัวแผ่นชันนี้ตัวชันนี้ครับให้พอมีความหนืดแล้วก็ระวังจะได้ไม่จมลงไปในแผ่นนะครับสไลด์ต่อไปก็เป็นการเรื่องของเรื่องของการสลักลายนะครับเรื่องของการสลักลายนะครับตัวชิ้นงานนี้การสลักลายเราจะใช้สิวเส้นตรงนะครับเส้นตรงเส้นโค้งไปตามลวดลายเนี่ยนะครับที่เราจะสลักไปนะครับเราก็สลักไปจนครบลายครบรายละเอียดทั้งหมดนะครับมีบากนอกบากใดมีสอดไส้นะครับเราก็สลักไปเลยนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเป็นขั้นตอนงานสลักดุลนะครับขั้นตอนการสลักดุลนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเป็นด้านหน้าของตัวชิ้นงานนะครับเราจะเห็นว่ามีความนูนขึ้นมานะครับทีนี้จริงแล้วงานดุลเราจะดุลจากข้างหลังขึ้นมานะครับอันนี้เราเรียนเรื่องสิวดุลไปแล้วนะครับเราก็ใช้สิวดุลตัวโค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่เส้นตรงใหญ่เดินตามรอยเส้นข้างหลังนะครับข้างหลังจนครบทั้งหมดนะครับจนครบทั้งหมดนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ทีนี้ที่สำคัญก็คือก่อนที่เราจะดุลนะครับเราต้องเผาชันนะครับแผ่นชันเราจะเผาแผ่นชันให้ละลายนะครับแล้วก็เราไปแปะไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดุลนะครับก็จะได้มีลวดลายที่ไม่ยืดจนเกินไปนะครับก็จะดุลไปตามน้ำหนักของเรานะครับก็จะมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ของเรื่องของการดุลนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต
ต่อดุลเสร็จแล้วนะครับพอเราดุลอันนี้เสร็จ

นะครับเราก็เผาแผ่นออกนะครับขั้นตอนนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับเวลาเราดุลนะครับเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะครับจะดินน้ำมันกดเช็คระยะนะครับเดี๋ยวเราจะไปรู้ในรายละเอียดในขั้นตอนการทำอีกทีหนึ่งขั้นตอนการปฏิบัติว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราต้องรู้นะครับแล้วก็เราต้องปฏิบัตินะครับว่าการเช็คความสูงต่ำการเช็คมิติของลวดลายตัวนี้เราจะเช็คยังไงนะครับในเรื่องของการดุลนะครับตอนเรื่องของการดุลเพราะฉะนั้นเราดุลเสร็จเราก็ไปเผานะครับเผาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราเผาทำความสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปก็เราจะเป็นเรื่องของการรูปลายนะครับเราก็เดี๋ยวจะดูสไลด์ไปต่อเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเผาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเผานะครับเราก็จะเผาออกไปแล้วก็เผาแล้วก็เราก็จะเอาไปติดแผ่นชั้นอีกทีนะครับการที่เราจะมาลูบลายนะครับการลูบลายนะครับเราก็ต้องชั้นนะครับเราก็ต้องเผาไว้ตัวชั้นรีละลายนะครับละลายแล้วก็เราก็จะช้อนนะครับช้อนตักชั้นมานะครับช้อนตักชั้นมาใส่ในร่องของตัวแผ่นสลักดุลด้านหลังนะครับเราก็จะแผ่นให้จนเต็มนะครับแล้วก็คือจะให้นูนขึ้นกว่าตัวลายให้นูนขึ้นกว่าแผ่นนี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปติดในแผ่นชั้นมันก็จะได้ไม่เป็นโพรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหยอดชั้นทีนี้การหยอดชั้นนี้แล้วก็เราต้องเอาไปติดแผ่นชั้นเราต้องรอให้แผ่นชั้นตัวนี้นะครับให้เขาเรียกว่าให้มันเย็นก่อนหรือมันอุ่นๆเวลาเรายกไปนะครับชั้นจะได้ไม่ไหลนะครับก็คือรอก่อนนะครับรอให้มันอุ่นๆแล้วก็ให้ชั้นมันเซตตัวก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเผานะครับแผ่นชั้นนี้อีกรอบนึงนะครับมาเผาแผ่นชั้นนี้อีกรอบนึงเพื่อที่จะให้มันละลายนะครับให้ละลายแล้วก็เราก็ใช้วิธีการประกบวางเลยนะครับมันก็จะติดกันแน่นนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะได้ใช้สิวนะครับสิวรูปลายนะครับสิวรูปลายเราก็จะมีเครื่องวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับเราก็ค่อยๆรูปลายตัวผิวตัวลวดลายนะครับให้ตัวลวดลายนี้เขาเรียกว่าผิวมันตึงเพราะหลังจากที่เราดุลผิวมันจะไม่เรียบนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะรูปลายเราต้องเน้นเส้นให้คมชัดด้วยสิวดุลเส้นตรงเส้นโค้งนะครับตามขนาดของลวดลายสิวสลักเราจะไม่ใช้นะครับเราจะไม่ใช้สิวสลักแล้วเราจะใช้สิวดุลอย่างเดียวนะครับพอเราเดินเส้นด้วยสิวก่อนนะครับทำให้ลวดลายมันจะแยกมิติได้ชัดเจนแล้วก็เราใช้สิวสี่เหลี่ยมตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วหรือสิวครึ่งวงกลมมารวบลายตามขนาดของลวดลายนี้นะครับให้ผิวมันตึงนะครับก็เราจะดูตามรูปแบบนะครับก็ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็จะได้มีลวดลายที่สวยงามนะครับสไลด์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเผานะครับการเผาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราลูบลายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำไปเผาเพราะฉะนั้นแต่ละขั้นตอนนะครับเราต้องเผาทุกครั้งนะครับพอเสร็จขั้นตอนหนึ่งเราก็ต้องไปเผาทีนี้การเผาเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ว่าในการปฏิบัติจริงการเผาแผ่นทองแดงให้สุกหรือเผาแผ่นทองแดงให้นิ่มนะครับหรือแผ่น
เผาแผ่นทองแดงเพื่อจะใช้ในงานสลักดุลเนี่ยเราจะเผากันยังไงนะครับที่สังเกตง่ายๆก็คือการเผาแล้วก็แผ่นทองแดงจะเป็นสีเขาเรียกเป็นสีทองแดงนวลๆ นะครับในตัวชิ้นงานนะครับตัวแผ่นนะครับไอ้นี้เราถือว่าสุเวลาเราเอาไฟหลบออกจากตัวแผ่นนะครับมันก็จะเกิดเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแผ่นทองแดงจะสุกนะครับทีนี้ในเรื่องของการรูปลายเราเสร็จไปแล้วทีนี้เราก็ไปเผาขัดทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเผาทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปขัดขั้นตอนต่อไปก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนการเก็บพื้นนะครับการเก็บพื้นนะครับการเก็บพื้นนะครับเดี๋ยวเราดูจากสไลด์นะครับว่าในการเก็บพื้นนะครับตัวชิ้นงานนะครับเราก็จะเก็บพื้นข้างๆให้เรียบอันนี้ก็คือเป็นเสน่ห์ของงานสลักดุลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เรื่องของพื้นนะครับแล้วก็เรื่องของตัวลายเพราะฉะนั้นเราทำบนแผ่นที่เรียบเพราะฉะนั้นเวลาเราสลักดุลลวดลายเสร็จแล้วข้างๆแผ่นมันก็ต้องเรียบด้วยนะครับนะครับพอหลังจากที่เราดูในสไลด์นะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างนะครับไปล้างขัดทำความสะอาดนะครับขัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราไปเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทองแดงนี้มีความสุกเรียบร้อยนะครับมีความสุกมีเขาเรียกแผ่นทองแดงสุกนะครับแล้วเราก็ไปล้างด้วยกรดกรรมฐานนะครับที่สำคัญนะครับกรดกรรมฐานเราใช้นะครับกรดกรรมฐานแค่ 25% นะครับซึ่งเราสามารถเอามือจุ่มไปในน้ำกรดได้คือถ้าคนนักเรียนนะครับถ้ามือไม่เป็นแผลไม่เป็นแผลหรือไม่มีรอยถลอกอะไรเราสามารถจะหยิบตัวชิ้นงานในน้ำกรดได้นะครับซึ่งมีความเข้มข้นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังหนึ่งก็คือห้ามเข้าตาและคนที่มีแผลอะไรก็ห้ามโดนนะครับหรือคนที่มือจุ่มลงในน้ำกรดแล้วนะครับก็รีบล้างด้วยสไลด์นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการล้างนะครับก็เราล้างกรดเสร็จแล้วเราก็มาล้างด้วยสไลด์นะครับล้างสไลด์ให้เรียบร้อยนะครับพอล้างสไลด์เป็นจะเป็นแผ่นทองแดงที่เงาเลยนะครับก็เราล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวชิ้นงานเนี้ยไปเป่าให้แห้งนะครับไปเป่าหรือเอาผ้าเช็ดให้แห้งหรือเราเอาไปตากแดดก็ได้นะครับก็ให้มันแห้งให้ตัวชิ้นงานมันแห้งนะครับตัวนี้เราเตรียมขั้นตอนที่จะรมดำเพราะฉะนั้นในการล้างครั้งนี้เราห้ามเอามือไปจับด้านหน้าด้านข้างหรือด้านตัวลายใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เราจับด้านข้างอย่างเดียวนะครับเราจับด้านข้างนี้ได้ทำไมถึงจับด้านข้างนักเรียนต้องจำไว้เลยนะครับว่ามือเรานะครับจะมีไขมันต่างๆในเมื่อเราขัดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปจับไปโดนเวลาเรารมดำในขั้นตอนต่อไปจะทำให้น้ำยารมดำนั้นไม่ติดนะครับไม่ติดตัวชิ้นงานเพราะว่าโดนไขมันที่มือเรานะครับต่อไปก็เราเสร็จแล้วก็เราไปรมดำนะครับจะรมดำนะครับก็คือเราก็เอาไปรมดำเราก็จะเป็นเคมีนะครับเป็นสารเคมีนะครับก็เรียกว่าน้ำยารมดำนะครับเป็นสารเคมีเป็นก้อนเหมือนก้อนหินเกล็ดหินทั่วไปนะครับมันหินที่ทำถนนเนี่ยแต่ว่าเป็นสารเคมีเราก็ในการผสมน้ำยารมดำก็เราก็จะใช้
น้ำร้อนนะครับเราก็ต้มน้ำร้อนทั่วไปนะครับน้ำร้อนชงกาแฟน้ำร้อนอันนี้ได้หมดนะครับให้เป็นน้ำร้อนนะครับเราใช้น้ำร้อนแล้วก็ใช้น้ำยารมดำนะครับก็น้ำร้อน10ลิตรนะครับเราก็ใช้น้ำยารมดำสัก10กรัมนะครับจะ10กรัมนะครับต่อน้ำ10ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นก้อนนะครับนักเรียนดูในสไลด์นะครับในจะเป็นก้อนๆ นะครับแล้วก็เราก็จะกวนนะมันละลายนะครับเราจะกวนในละลายนะครับเพราะฉะนั้นน้ำร้อนนี่เราใช้กระบะเป็นกระบะพลาสติกก็ได้เป็นถังเป็นกระป๋องอะไรได้นะครับเราก็จะดูในสไลด์นะครับเราก็จะกวนในละลายนะครับอีกรูปหนึ่งจะละลายแล้วทีนี้เราก็เอาชิ้นงานไปจุ่มลงซึ่งชิ้นงานจุ่มเราก็จะจับด้านข้างเหมือนกันนะครับเราก็ชิ้นงานจุ่มลงไปในกระบะพลาสติกนะครับเราก็จะจุ่มลงไปนะครับนักเรียนดูสไลด์ต่อไปหลังจากจุ่มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหยิบขึ้นมานะครับใช้เวลาทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะครับเราก็จะหยิบชิ้นงานขึ้นมานะครับชิ้นงานมาล้างน้ำก่อนนะครับตอนแรกล้างน้ำแล้วมือถูก่อนนะครับถูไว้ทั่วต่อไปก็เราก็ใช้แปรงทองเหลืองขัดได้เลยนะครับก็ขัดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรมดำนะครับพอแปรงทองเหลืองขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเช็ดแห้งแล้วก็ไดเป่านะครับแล้วก็เราเคลือบด้วยสีสเปรย์นะครับเคลือบด้วยเลกเกอร์สเปรย์นะครับ จะเป็นชิ้นงานนะครับจะเป็นชิ้นงานเพราะฉะนั้นเราเคลือบผิวให้มันดูเงางามยิ่งขึ้นแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศนะครับจะยืดอายุการใช้งานแล้วก็เราสามารถจะเอาไปเข้ากรอบไปตั้งโชว์หรือจะเก็บไว้เป็นงานเพื่อไว้ดูขั้นตอนในงานต่อไปนะครับในส่วนของวิชางานสลักดุลพื้นฐานเรื่องกระหนก3ตัวนะครับในเรื่องของขั้นตอนเครื่องมือแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับของ EP นี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับขอให้เราไปดูในสไลด์และก็ใน YouTube เพื่อจะปฏิบัติงานใน EP ต่อไป

การจะไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจัดงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

จริงๆอ่ะ

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มด้วยถุงขาไม่ได้ขาดที่ขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาดขาด
2: จริงพอดีเยอะในตัวครับในตัวทิมโบสจะมีในตัวทิมโบสที่ว่าเหล็กหนาจะเท่าไหร่ก็เพื่อให้ร้อยต่อ

0: ไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นแค่ตรงนั้นที่เดิมแต่พอเราพอดูเจอแล้วมีเกี่ยวแล้วเยอะแล้วก็เยอะ
1: แต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้จุดขาดด้วยก็เลยทำด้วยกันขาดก็ต่อแนวตรงนี้ก็มันมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่นะไปดูที่ออกไปใช้มาถ้าใช้เกลือรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเครื่องควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์ค

ดลองอาร์คก็คือนำปลายรถเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายรถเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่ที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออก

จากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชันนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกับคุณครูนาขวัญจันจำรัดนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้การทำ Photoshop นะคะด้วยการทำพอร์ตโฟลิโอแบบง่ายๆกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกในการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะคือทุกท่านจะต้องมีรูปนะคะซึ่งวันนี้ครูไหมเตรียมรูปถ่ายของตัวเองนะคะในกรณีนักเรียนนักศึกษาต้องการทำพอร์ตโฟลิโอของตัวเองสามารถที่จะหารูปของตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือหรือว่ารูปถ่ายจากกล้องใหญ่นะคะก็สามารถที่จะนำมาเป็นพอร์ตโฟลิโอได้ซึ่งการเลือกรูปนะคะการเลือกรูปที่เราจะมาใช้ในการทำพอร์ตโฟลิโอนั้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะนำพอร์ตโฟลิโอไปใช้ทำอะไรนะคะเช่นการใช้สมัครงานการใช้สมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือการใช้แนะนำตนเองในกรณีที่ไปฝึกงานกับสถานประกอบการหรือถ้าเป็นครูอาจารย์สามารถใช้ปกพอร์ตโฟลิโอในการทำเลื่อนวิทยาฐานะเลื่อนเงินเดือนของตัวเองซึ่งในการเลือกรูปที่จะใช้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ปกพอร์ตโฟลิโอนี้ในการทำอะไรนะคะซึ่งตัวอย่างที่ครูใหม่จะมาแนะนำก็คือการทำปกพอร์ตโฟลิโอซึ่งจะมีลักษณะเป็นทางการนิดนึงนะคะก็เลยใช้ชุดข้าราชการขาวซึ่งถ่ายสตูดิโอนะคะข้อดีของการถ่ายสตูดิโอนะคะก็คือเราไม่ต้องที่จะมาเก็บสิวเก็บฝ้านะคะเนื่องจากเป็นไฟล์ที่เขาเก็บมาให้เราเรียบร้อยแล้วซูมดูใกล้ๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีการเก็บสิวเก็บฝ้าให้เราเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราได้รูปนะคะจะเห็นว่ารูปถ่ายที่เราเลือกมาจะเป็นคำว่า background นะคะเราไม่สามารถที่จะทำอะไรกับไฟล์ได้ลองดูนะคะเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ background นะคะให้ทุกคนดับเบิลคลิกแล้วกดโอเคนะคะเพื่อที่จะทำงานกับเลเยอร์หลังจากนั้นเลเยอร์จะกลายเป็นเลเยอร์0นะคะเมื่อกี้จะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์แล้วก็มีลูกมีแม่กุญแจกำกับไว้นะคะหลังจากที่เราดับเบิลคลิกก็จะกลายเป็นเลเยอร์0ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มไดคัทกันเลยค่ะเครื่องมือในการไดคัทนะคะจะมีอยู่เยอะแยะมากมายในวันนี้ครูไหมจะสอนเครื่องมือที่เรียกว่าเพนนะคะตัวนี้นะคะให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่สัญลักษณ์

ถามว่าเราไม่ต้องมานั่งเก็บก็คือการไดคัตเข้าไปในเนื้องานนิดนึงประมาณนี้นะคะประมาณนี้ถ้าสมมุติเราไดคัตไม่เข้าไปในเนื้องานนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีขอบสีดำติดอยู่ที่เล็บซึ่งตรงนี้ค่ะทำให้เราจะต้องเสียเวลาในการมาไดคัตอีกรอบนึงนะคะฉะนั้นเวลาไดคัตให้ไดคัตเข้ามาในเนื้องานนิดนึงนะคะประมาณนี้แต่ไม่ใช่เยอะจนเข้าไปจนลึกจนไม่สามารถมองเห็นผิวของเราได้นะคะหลังจากที่เราเลือกพื้นที่ที่จะไดคัตนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือการจุดไป1จุดนะคะหลังจากนั้นจุดที่2ดึงนะคะอีกรอบนึงนะคะจุดที่1จุดที่2ไม่ปล่อยนะคะถ้าจุดที่2ปล่อยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจุดที่1จุดที่สองดึงนะคะเมื่อดึงเราจะสังเกตเห็นจะมีก้านสองก้านออกมานะคะตัวนี้เป็นตัวควบคุมทิศทางนะคะทิศทางที่เราจะไดคัตเราสามารถดึงขึ้นดึงลงแบบนี้ได้หลังจากนั้นทุกคนกดออลติเนตนะคะเป็นการตัดขาของสิ่งที่เรากำลังไดคัตนะคะเป็นการตัดก้านกดออลติเนตค่ะแล้วเราก็ไดคัตไปเรื่อยๆนะคะตามวัตถุตามรูปร่างของวัตถุแต่เน้นย้ำก็คือไดคัตให้เข้ามาในเนื้องานนิดนึงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน2รอบนะคะตอนนี้เราได้ประมาณนี้นะคะไดคัตต่อไปเรื่อยๆ

เราสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกนะคะโดยการกด Control Alternate Spacebar นะคะกดซูมเข้าซูมออกนะคะตอนที่ซูมดูว่าเราจะไปทางทิศทางไหนต่อนะคะกด Alternate ไปเรื่อยๆเลยค่ะได้คัดกด Alternate ไปเรื่อยๆสมมุติว่าเราได้คัดมาจนถึงประมาณนี้นะคะแล้วเราไม่ได้กดออร์ติเนตเพื่อตัดขาทิศทางการได้คัดของเราก็จะควบคุมยากประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วต้องการที่จะย้อนกลับให้กดคอนโทรล Z ค่ะเพื่อกลับมาจุดเริ่มต้นที่เราได้คัดค้างไว้เมื่อกี้นะคะได้คัดต่อไปเรื่อยๆค่ะลักษณะของแขนเสื้อนะคะสามารถที่จะได้คัดแบบยาวๆได้เลยนะคะได้คัดยาวๆแบบนี้ได้เลยอย่าลืมนะคะได้คัดให้เข้ามาในเนื้องานนิดนึงนะคะเราจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนนะคะส่วนไหนที่ต้องเก็บรายละเอียดให้ทุกคนซูมเข้านะคะ Control Spacebar ซูมเข้าไปในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเห็นมองเห็นระยะใกล้ชิดนะคะทุกคนจะสังเกตว่าตอนนี้ระยะการซูมอยู่ที่400นะคะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เรียกว่าระยะการซูมที่เราซูมเข้าซูมออกซูมอินซูมเอานะคะถ้าคุณหมายถอยออกมานิดนึงตัวเลขค่าซูมตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะคะเราก็ได้คัดไปเรื่อยๆนะคะต้องการที่จะโฟกัสตรงไหนที่ต้องเก็บรายละเอียดซูมอินเข้าไปเลยค่ะกดออร์ติเนตนะคะเพื่อที่จะตัดขาของก้านที่เราเลือกได้คัดนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะกดดึงเลื่อนขาแบบนี้ได้เห็นไหมคะทิศทางในการขยับจะอยู่ที่เมาส์ที่เราดึงนะคะเราดึงไปฝั่งไหนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าฝึกเด็กคัดแรกๆนะคะแนะนำว่าให้หัดที่จะดึงขาจับขาให้มันแบบสมูทขึ้นนะคะให้สามารถที่จะดึงแล้วก็ขยับได้แนะนำว่าให้ค่อยๆทำนะคะค่อยๆดึงประมาณ

ณนี้ถ้าเกิดเราดึงเร็วเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเราต้องฝึกควบคุมเมาส์นะคะกดออลติเนตเหมือนเดิมค่ะได้คัดไปเรื่อยๆนะคะตรงจุดไหนที่สามารถที่จะได้คัดในลักษณะกว้างๆได้ก็สามารถได้คัดในลักษณะกว้างๆได้เลยค่ะเช่นลักษณะปีกหมวกแบบนี้เราสามารถที่จะได้คัดในลักษณะกว้างๆได้เลยการได้คัดภาพสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะคะนอกจากได้คัดเพื่อที่จะทำพอร์ตโฟลิโอเราสามารถที่จะได้คัดภาพในการเอาภาพไปใช้ต่างๆมากมายเลยนะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนผมซูมเอามานิดนึงค่ะเพื่อดูว่าตอนนี้เราอยู่ประมาณไหนตอนนี้ได้คัดมาประมาณครึ่งตัวแล้วนะคะต่อค่ะกดต่อไปเรื่อยๆค่ะสมมุติว่าเรากดผิดอย่างนี้นะคะเรากดผิดเนี่ยผู้หมายกดผิดแบบนี้นะคะให้ทุกคนกด Ctrl Z แล้วกด Ordinate แล้วจิ้มตรงจุดสีฟ้าตรงกลางนะคะเราก็จะได้พื้นที่ในการได้คัดที่พอดีตรงส่วนบาร์เราจะต้องซูมเข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่มีดีเทลรายละเอียดนิดนึงได้คัดไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะตรงส่วนไหนที่ต้องการเก็บรายละเอียดให้ซูมอินนะคะการซูมอินจะดูตรงนี้นะคะเป็นหลักว่าตอนนี้เราซูมอินไปที่ระยะเท่าไหร่เช่นของครูไหมตอนนี้ซูมอินไปที่ระยะบวก 400% นะคะก็คือถ้าเรามองด้วยตาเนี่ยเราก็คือเข้าไปใกล้วัตถุมากนะคะได้คัดต่อไปเรื่อยๆค่ะเช่นเดิมนะคะตรงไหนที่เป็นส่วนที่เป็นพื้นที่กว้างๆที่ไม่ได้เก็บรายละเอียดมากเราสามารถที่จะได้คัดแบบยาวได้เลยค่ะแบบเลือกพื้นที่กว้างได้เลยนะคะในการใช้เมาส์เพื่อได้คัดนะคะใช้มือขวาจับเมาส์มือซ้ายใช้ในการปลดกดปุ่มคีย์ลัดนะคะทําแบบนี้เรื่อยๆกดเรื่อยๆมือซ้ายจําไว้นะคะว่าให้วางไว้ที่คีย์บอร์ดเพื่อใช้ในการกดปุ่มในการเลือกคีย์ลัดนะคะมือขวาใช้ในการจับเมาส์ได้คัดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้เรามาในส่วนของกระโปรงแล้วนะคะตอนนี้จะไปครึ่งตัวของครูใหม่แล้วนะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะอันไหนเราได้คัดแล้วมันไม่โอเคนะคะสามารถที่จะกด Ctrl Z เพื่อเริ่มใหม่ได้ได้คัดต่อไปเรื่อยๆค่ะส่วนที่เราไม่ต้องการเก็บรายละเอียดเราซูมมาที่ระยะ100ถึง200ได้นะคะแต่ถ้าส่วนไหนที่เราต้องการเก็บรายละเอียดซูมไปที่ระยะ200 300 400ได้เลยค่ะแล้วแต่ระยะในการเก็บรายละเอียดของรูปภาพนะคะแต่ละคนเวลาที่หาภาพมาจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าส่วนไหนคือส่วนภาพที่เราต้องการที่จะเก็บรายละเอียดตรงนี้ส่วนเท้าเราไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาที่ไปทำเป็นปกพอร์ตโฟลิโอตรงส่วนนี้ครูหมายจะตัดทิ้งนะคะอันนี้เก็บให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะส่วนเท้าส่วนรองเท้าเราจะไม่ได้ใส่ไปในชิ้นงานนะคะได้คัดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะการเลือกรูปนะคะสามารถเลือกได้ทั้งรูปที่เป็นรูปเต็มตัวนะคะรูปครึ่งตัวหรือว่าอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ต้องการจะใช้แล้วแต่ว่าใช้ในงานโอกาสอะไรนะคะอาจจะเป็นรูปครึ่งตัวก็ได้เป็นพอร์เทรตที่เป็นครึ่งตัวแต่กรณีของครูไหมคือใช้รูปที่เป็นเต็มตัวนะคะแล้วแต่การเลือกของเราเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงกระโปรงเกือบจะสิ้นสุดแล้วนะคะเหลืออีกนิดเดียวเราลองซูมเอาออกมาดูเราจะเห็นพื้นที่ในการได้คัดนะคะในลักษณะแบบนี้นี่คือใกล้จะเต็มตัวแล้วนะคะต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะตรงนี้เราสามารถเก็บจบได้ครั้งเดียวได้เลยนะ

ระหว่างปลายสุดกับจุดเริ่มต้นนะคะเราสามารถที่จะเก็บตกได้ครั้งเดียวแต่ครูหมายขอเป็น2ครั้งนะคะ2จุดนะคะจุดที่1และก็เป็นจุดสิ้นสุดจุดที่2เสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราซูมเอานะคะจะเห็นเส้นสีฟ้ารอบตัวครูหมายนี่คือจุดที่เราทำการเดคัตเราใช้เวลาเพียงนิดเดียวนะคะเพื่อที่จะเดคัตหลังจากนั้นให้ทุกคนกด Control Enter ค่ะจะเห็นเส้น Selection เส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้น Selection นะคะเส้น Selection มีไว้ใช้สำหรับอะไรมีไว้ใช้สำหรับ Selection วัตถุถ้าสมมติตอนนี้เส้นกำลัง Selection ตัวครูหมายอยู่นะคะเราต้องการที่จะเอาตัวครูหมายไปใช้หรือว่าเราต้องการลบ Background นะคะในกรณีที่เราต้องการลบ Background ตอนนี้สิ่งที่ Selection อยู่คลุมอยู่ก็คือตัวของครูหมายนะคะถ้าเราลบตอนนี้ครูหมายกด Delete ที่คีย์บอร์ดนะคะเพื่อเป็นการลบสิ่งที่กำลัง Selection เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังจากลบตอนนี้สิ่งที่ครูหมายลบก็คือตัวครูหมายเองนะคะดังนั้นสมมุติลบเสร็จแล้วอยากกลับเอากลับเข้ามาเนี่ยให้กด Ctrl Z นะคะสมมุติว่าเราต้องการลบ Background ที่ไม่ใช่ตัววัตถุที่เราได้คัดนะคะให้กด Ctrl Shift I ที่คีย์บอร์ดเหมือนกันนะคะ Ctrl Shift I แล้วลองกด Delete ค่ะตอนนี้สิ่งที่เราเลือกก็คือสิ่งที่เป็นพื้นหลัง Background นะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะว่าตัวที่เราเลือกเมื่อกี้ selection กับตัวที่ครูหมายกด control shift i ก็คือการ invert กับด้านไปลบในส่วนของ background อันนี้คือการกรณีของการลบในส่วนของ background นะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้ลบนะคะเราจะเป็นการเคลื่อนย้ายเนื่องจากเราจะทำปก portfolio สร้างกระดาษแผ่นใหม่1แผ่นนะคะสร้างกระดาษให้ทุกคนไปที่ไฟล์กด New นะคะในส่วนของกระดาษถ้าสมมุติว่าใช้ในการปริ้นนะคะให้ไปเลือกที่ปริ้นเลยค่ะแล้วเลือกไซส์ A4 เลือกไซส์ตามที่เราต้องการเลยค่ะแต่ถ้าต้องการความชัวร์เราต้องการที่จะเอางานไปเผยแพร่ด้วยเอางานไว้สำหรับการปริ้นเอาในเครื่องปริ้นด้วยสามารถทำไซส์ A4 ไว้ได้เลยค่ะตอนนี้ครูหมายเลือกไซส์ A4 นะคะขวามือจะเป็นขนาดของไซส์ A4 ก็คือ210คูณ297หน่วยเป็นมิลนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นทิศทางของการวางกระดาษแนวตั้งแนวนอนค่า Resolution ให้ตั้งไว้ที่300นะคะค่า Resolution คือค่าความละเอียดของงานส่วน Color Mode ตอนนี้เรายังไม่ได้ Print Out นะคะให้ทุกคนไป Color Mode ที่ RGB ค่ะตรงนี้นะคะหลังจากนั้นกด create ค่ะเราจะได้กระดาษ A4 แนวตั้งในลักษณะแบบนี้นะคะโหมดสีตรงนี้นะคะโหมดสียังคงเป็น RGB เพราะเราจะใช้ portfolio ในการเผยแพร่นะคะหลังจากนั้นดึงตัวนี้เลยค่ะดึงออกมาเลยนะคะหลังจากนั้นดึงลากเข้าไปในกระดาษ A4 เลยค่ะดึงตัวครูหมายที่selection อยู่นะคะเข้าไปในกระดาษ A4 เลยค่ะตอนที่ทุกคนดึง selection นะคะดูนะคะว่า selection คลุมอยู่ที่ตัวของวัตถุที่เราต้องการจะ select หรือไปคลุมข้างนอกนะคะ background ตอนนี้เรากำลังลากวัตถุเข้ามาในกระดาษ A4 นะคะ

ดึงนะคะดึงวัตถุเข้าไปในกระดาษ A4 หลังจากนั้นตัวนี้ปิดเก็บได้เลยค่ะเรามาดูสิ่งที่เราได้คัดเมื่อกี้นะคะนี่คือสิ่งที่ครูหมายบอกนะคะถ้าสมมุติเราได้คัดไม่เข้ามาในเนื้อนิดนึง

เราอาจจะเห็นขอบดําส่วนฝั่งนี้ขอบดําจะน้อยเห็นไหมคะเนื่องจากเราได้คัดให้มันเก็บพื้นที่ในขอบเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้ได้คัดก็คือส่วนเอวค่ะเราสามารถที่จะมาเก็บงานได้ใช้วิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะซูมอินเข้าไปในส่วนที่เราต้องการที่จะเก็บงานนะคะหลังจากนั้นไปเลือกเพนเหมือนเดิมนะคะกดค้างเลือกเพนตัวแรกค่ะได้คัดในส่วนที่เราไม่ได้ทำเมื่อกี้นะคะก็คือส่วนเอวกดออลติเนตเหมือนเดิมค่ะเครื่องมือใช้ตัวเดิมเลยนะคะกดออลติเนตตัดขาได้คัดต่อไปเรื่อยๆจนถึงจุดจบสิ้นสุดนะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลenter ที่คีย์บอร์ดนะคะกด delete ค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราจะได้ภาพของตัวเองนะคะเราจะใช้ภาพนี้ในการทำปกพอร์ตโฟลิโอหลังจากที่เราได้รูปที่เราได้คัด1รูปแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่ต้องมีในพอร์ตโฟลิโอก็คือ background background ใช้วิธีการหาเซิร์ชรูปจากอินเทอร์เน็ตนะคะได้เลยวันนี้ครูหมายเซิร์ชไว้นะคะเป็นรูปปกสีน้ำเงินลักษณะแบบนี้ก็ได้สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแบ็กกราวด์มาใช้ได้ลองมาใส่เลยนะคะลากมาใส่เหมือนเดิมอีกนะคะสาเหตุที่เลือกแบ็กกราวด์เป็นสีน้ำเงินนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการปกที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความน่าเชื่อถือและที่สำคัญคือสีน้ำเงินนะคะมันจะไปแมทกับชุดของครูใหม่นิดนึงนะคะที่คอนะคะเครื่องประดับของครูใหม่นะคะก็เลยเลือกแบ็คกราวด์สีน้ำเงินเมื่อเราเลือกแบ็คกราวด์มาวางเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าแบ็คกราวด์จะทับรูปของครูใหม่อยู่นะคะวิธีการแก้ไขใน Photoshop นะคะเราจะทำงานเป็นเลเยอร์เลเยอร์ที่มาหลังจะอยู่ด้านบนนะคะเลเยอร์ที่มาก่อนจะอยู่ด้านล่างเราแค่สลับเลเยอร์ค่ะสลับเลเยอร์แบบนี้ได้เลยนะคะสลับเลเยอร์เลือกแบ็คกราวด์ไปไว้ด้านหลังหลังจากนั้นเราลองจัดนะคะว่าเราจะให้แบ็คกราวด์อยู่ประมาณไหนครูใหม่จะขยายแบ็กกราวด์เลยนะคะแล้วกด enter ค่ะตอนนี้เรากำลังขยายแบ็กกราวด์ให้ใหญ่เท่ากับตัวคนนะคะประมาณนี้นะคะลดไซส์อีกนิดนึงนะคะอยู่ที่การกะนะคะการกะของเราว่าอยากให้ตัวเราเนี่ยอยู่ประมาณไหนเช่นสมมติตัวใหญ่แบบนี้มันจะรู้สึกอึดอัดไปไหมสำหรับสายตาคนมองอะค่ะหรือว่าถ้าตัวเราเล็กแค่นี้มันจะพอดีกับไซส์กระดาษไหมเวลาที่เราทำปกพอร์ตโฟลิโออะค่ะให้เราคำนึงถึงว่าเราใส่วัตถุตัวของเราลงไปแล้วเนี่ยมีความพอดีไหมเหลือพื้นที่ในการพิมพ์รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเราไหมหรือเราจะใส่ฝั่งไหนนะคะเช่นกรณีของครูไหมหมายจะวางไว้ทางขวามือนะคะเพื่อทางด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะตรงส่วนที่เป็นสีขาวว่างๆเดี๋ยวเราจะใส่ข้อความเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากเป็นปกพอร์ตโฟลิโอของเราเราก็จำต้องมีชื่อมีนามสกุลมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวเรานิดหน่อยนะคะเผื่อใครมาอ่านก็จะได้มองรู้เลยว่าอ่ะคนนี้ชื่ออะไรมีที่มาที่ไปยังไงสามารถติดต่อเขาได้ยังไงนะคะฉะนั้นครูหมายจะวางไว้ทางด้านขวามือประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้แบ็กกราวด์อันเดิมนะคะเพื่อที่จะซ้อนเลเยอร์แบ็กกราวด์เราใช้วิธีการ copy layer นะคะด้วยการกดคีย์ลัดคือ Ctrl J ทันไหมคะอีกรอบนึงนะคะเราจะกด copy layer ด้วยการกด Ctrl J ค่ะเรียบร้อยตอนนี้เรามีแบ็กกราวด์เลเยอร์อยู่2ชิ้นนะคะชิ้นบนชิ้นล่างนะคะครูหมายจะเอาชิ้นล่างวางซ้อนวางซ้อนในลักษณะนี้นะคะทำให้เรามีแบ็กกราวด์สองชิ้นแล้วเราลองขยับค่ะขยับตามความชอบของ

านะคะว่าวางแบบไหนมันถึงจะโอเคกับสิ่งที่เราจะทำอะค่ะกับงานที่เราจะทำนะคะกับปกที่เราจะพิมพ์สมมติว่าเราโอเคลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราทำคือการพิมพ์ข้อความลงไปค่ะในการพิมพ์ข้อความนะคะความยากของการพิมพ์ล็อกข้อความคือการเลือกฟอนต์ที่เหมาะสมกับแบ็กกราวด์แล้วก็กับพอร์ตโฟลิโอที่เราจะใช้งานค่ะในกรณีนี้นะคะของคุณหมายจะเป็นตัวอย่างของพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทางการก็จะใช้ฟอนต์ที่มีความเรียบร้อยอ่านง่ายนิดนึงนะคะพิมพ์ชื่อเราลงไปเลยค่ะเปลี่ยนภาษานะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปค่ะของคุณหมายก็จะพิมพ์เป็นชื่อตัวเองนะคะแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีค่ะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาเอาไปใช้งานนะคะสามารถพิมพ์ชื่อตัวเองสาขาวิชาแล้วก็แผนกของตัวเองที่เรียนได้เลยนะคะตรงนี้เราจะวางด้านล่างนะคะด้านบนเราจะเขียนว่าพอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่งานที่ไปใช้นะคะหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่ามีโลโก้ใส่โลโก้นิดนึงก็ได้ค่ะวันนี้ครูหมายเตรียมโลโก้นะคะเป็นโลโก้ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีค่ะในการนำโลโก้ไปใช้เช่นเดียวกันนะคะเราจะใช้แค่ส่วนของโลโก้ที่เป็นวงกลมนะคะเราก็ใช้ตัวเมจิกนี่ค่ะเป็นการเดคัทอย่างง่ายนะคะใช้ตัวเมจิกในการจิ้มแบ็คกราวด์ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นกด Ctrl Shift I เพื่อกลับด้านมา selection ตัวโลโก้หลังจากนั้นลากไปวางในแผ่นกระดาษของเราเลยนะคะเมื่อเรามีโลโก้แล้วนะคะเมื่อเรามีโลโก้แล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการวางตัวอักษรวางตัวอักษรให้พอดีกับโลโก้นะคะเมื่อกี้เราพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าแฟ้มสะสมผลงานหลังจากที่มีโลโก้มาวางเราก็จะมาปรับขนาดไซส์ตัวอักษรนะคะให้พอดีกับขนาดของโลโก้ที่เราวางโลโก้สามารถที่จะขยายให้เล็กให้ใหญ่ได้นะคะแต่ของผู้ใหม่กรณีนี้คือรู้สึกว่าพอดีแล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีการขยายเพิ่มปรับเพิ่มเฉพาะฟอนต์ตัวอักษรนะคะฟอนต์จะอยู่ด้านซ้ายมือด้านขวามือนะคะตอนนี้อยู่ที่24พอยต์ทุกคนสามารถที่จะพิมพ์ลงไปนะคะปรับไซส์หรือว่าจับดึงด้านใดด้านหนึ่งได้เลยค่ะจับดึงหลังจากนั้นกด Enter นะคะถ้าสมมุติว่ามันบางไปนะคะเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามนี้เลยนะคะแล้วแต่ฟอนต์ที่เราเลือกสมมติว่าครูหมายเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นมาดูที่ชื่อของตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะเราต้องการที่จะจัดกลางของฟอนต์ตัวอักษรทั้งหมดนะคะเราต้องการที่จะจัดกลางวิธีการคือการคลุมฟอนต์ตัวอักษรทั้งหมดหลังจากนั้นมาเลือกพารากราฟสไตล์ที่จัดกลางนะคะวางประมาณนี้นะคะในการเลือกฟอนต์ชื่อโรงเรียนและค่ะสาขาวิชาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะลดตรงวิทยาลัยแล้วก็สาขาวิชาให้เล็กกว่าชื่อได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราใช้แบ็กกราวด์ตัวเดิมเนี่ยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามีแบ็กกราวด์หลายๆชิ้นสามารถที่จะมาประกอบรวมได้นะคะแต่ของครูหมายใช้แบ็กกราวด์ตัวเดียวแล้วก็สลับซ้ายขวาเอาค่ะก็จะเพิ่ม

ความรวดเร็วในการทำงานได้เหมือนกันหลังจากนั้นเราเพิ่มรายละเอียดตรงล่างแบ็คกราวนิดนึงนะคะด้วยการใส่รูปนะคะเช่นโซเชียลมีเดียค่ะสมมุติว่าเราจะใส่พวกโซเชียลมีเดียสถานที่ในการติดต่อกลับของครูไหมเลือกเป็นตัวนี้นะคะเป็น Facebook นะคะ LINE นะคะได้หมดเลยนะคะแล้วแต่จะเลือกอะไรสมมุติว่าเราเลือกเป็น Facebook เช่นเดิมนะคะเราSelectionไว้นะคะเราSelectแล้วก็ลากลงไปเลยค่ะเราSelectในส่วนโลโก้ที่เราจะใช้นะคะหลังจากนั้นเราลากไปใส่ในชิ้นงานได้เลยค่ะ

ในส่วนของ Contact นะคะเราจะใส่ไว้ด้านล่างมี LINE มี Facebook นะคะมี LINE มี Facebook สามารถที่จะติดต่อเราได้ยังไงนะคะอาจจะทำเป็น QR Code ในการสแกน LINE หรือว่า Facebook นะคะแบบนี้ได้ผู้ใหม่ได้เตรียม QR Code ไว้นะคะเป็นตัวอย่างสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อที่จะดูในส่วนของ Facebook ของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอหรือว่าสแกน LINE เป็น LINE ของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอนะคะเราก็ต้องหาตำแหน่งนะคะในการจัดวางเพื่อที่จะดูแล้วสวยงามนะคะในกรณีนี้เราอาจจะจัดบนจัดล่างได้ตรงนี้จะมีประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเกิดใครต้องการดูผลงานของเรานะคะเขาสามารถที่จะสแกน QR Code เข้า Facebook เพื่อดูผลงานหรือว่าสแกน LINE เข้า QR Code เพื่อที่จะติดต่อกับเราได้ค่ะนี่สามารถที่จะใส่ไว้เล็กๆด้านล่างแทนที่จะใส่เป็นเบอร์โทรหรือว่าอย่างอื่นอาจจะใส่เป็น LINE เป็น QR Code หรือว่าเป็น Instagram ได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราซูมเอาดูงานที่เราทำนะคะเราสามารถที่จะขยับ Background อีกได้เพื่อที่จะให้พอดีกับในสิ่งที่เราทำไปนะคะตอนนี้เราพิมพ์ข้อความครบแล้วนะคะเราจะพิมพ์ข้อความแค่นี้คือจะใส่แค่ชื่อแฟ้มสะสมผลงานใส่โลโก้แล้วก็ใส่สถานที่ติดต่อกับ LINE Facebook นะคะหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมนิดนึงตรงส่วนตัวของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอนะคะวิธีการคือเราจะใส่เงาให้นิดนึงนะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวพอร์ตตัวของผู้ใหม่นะคะที่เราได้คัดมาเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นไปที่ Drop Shadow ไปที่ Effect นะคะแล้วก็เลือก Drop Shadow ใน Effect จะมี Effect เยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เราเลือกสมมุติว่าเราเลือกเป็น Outer Glow Outer Glow ก็คือการเรืองแสงออกมาข้างนอกค่ะสามารถที่จะปรับได้นะคะOpacity ด้านบนคือความเข้มอ่อนของแสงที่เรืองแสงออกมาจากตัวเรานะคะความเข้มอ่อนของ Outer Glow ประมาณนี้นะคะถ้าเราเลือกไปที่ 100% แสงที่ออกมา Outer Glow ที่ออกมาก็จะมีความเข้มเราสามารถปรับได้นะคะดูที่ความเหมาะสมว่าเราทำแล้วรู้สึกว่าประมาณไหนที่พอดีกับการทำปกของเรานะคะลงมานิดนึงได้แนะนำว่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะเนื่องจากว่าปกเราจะปริ้นในไซส์ขนาด A4 นะคะหรือไม่เราเอาไปเผยแพร่พวกเงา Outer Glow พวกนี้ค่ะไม่ต้องที่จะเด่นชัดมากเอาพอแบบว่าเบาๆนะคะให้รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรนิดนึงแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะไปที่ background ด้านล่างใส่ Drop Shadow ค่ะเพื่อที่จะทำให้ background มีลักษณะนูนๆนิดนึงนะคะเหมือนเดิมนะคะ opacity คือความเข้มความอ่อนปรับแล้วก็ดูนะคะตอนนี้สิ่งที่ครูใหม่กำลังปรับคือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะไม่ต้องเยอะเหมือนเดิมนะคะเอาน้อยๆเพื่อให้รู้สึกว่ามีเงาดำๆขึ้นมานิดเดียวค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้เงาดำๆที่ครูใหม่ทำคือประมาณนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะใช้ทำเงาดำอีกนิดนึงนะคะเราก็แค่ copy เราก็แค่ copy ไปนะคะไปคลิกตรงเลเยอร์ที่เราทำเงาไว้หลังจากนั้นคลิกขวาค่ะแล้วก็ copy layer style นะคะตรงนี้นะคะ copy layer style แล้วไปกดวางที่
แบ็กกราวด์ที่เราเลือกนะคะ Path Layer Style ค่ะโอเคหลังจากนั้นถ้าจะปรับเพิ่มก็ได้ถ้าไม่ปรับเพิ่มก็คือใช้เลเยอร์สไตล์เดียวกันแต่ของครูใหม่ขอปรับเพิ่มนิดนึงนะคะปรับเป็นลดนิดนึงเนื่องจากว่าพอไป Copy ด้านบนจะเห็นสีดำชัดมากอันนี้เราไม่ใช้แล้วสามารถปิดได้เลยนะคะไม่ต้องเซฟนะคะหลังจากนั้นมาเช็คความเรียบร้อยของปกเรานะคะปกแบบง่ายๆทำแฟ้มสะสมผลงานถ้าเราต้องการที่จะขยับโลโก้แล้วก็ข้อความคำว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะใช้วิธีการคลิกโลโก้คลิกข้อความนะคะแล้วกดด้านบนค่ะจัดโปรแกรมก็จะจัดให้เราอยู่ในระดับพอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มสะสมผลงานหลังจากที่เราทำเสร็จให้ทุกคนนะคะกด Save As ค่ะเซฟค่ะโอเคการเซฟจะอยู่ส่วนนี้นะคะตอนนี้ไปที่ 99% นะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับแฟ้มสะสมผลงานแบบง่ายๆนะคะหวังว่าทุกท่านจะนำวิธีการใช้งานแล้วก็รูปแบบง่ายๆที่ครูใหม่สอนไปใช้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัว T ท่า Overhead เชื่อมแผ่นต่อตัว T ท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: เติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ํานะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศแล้วเราก็จะนํามาใส่ที่ถังสารทําความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็เครื่องที่

0: 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่น้ำก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200

อนฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: สวัสดีครับผมอาจารย์เจเด็ดเลื่องดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลนะคร
0: ับ วันนี้พบกับเราในรายการทำผิดพันทำความสะอาดช่องปากและฟันตอนที่2นะฮะเราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ครับ
1: โอเคนะครับอ่ะวันนี้เมื่อเทปที่แล้วเราเป็นยาสีฟันสมุนไพร
0: ก็คือเราทำยาสีฟันมาเนาะก็คืออันแรกเนี่ยเป็นยาสีฟันสูตรสมุนไพร
1: ใช่
0: ต้องบอกว่ายาสีฟันสูตรสมุนไพรอันแรกที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นยาสีฟันที่หลักๆก็คือลดอาการปวดฟันหลักๆเลย
1: ลดอาการปวดฟันอาการเสียวฟัน
0: คือวันนี้เราทำสี่ตอนเนี่ยก็คือจะให้มีความแตกต่างกันแต่ว่าวันนี้เราเป็นยาสีฟันเหมือนกันแต่เป็นทันสมัยขึ้นมาหน่อยเป็นสูตรเจลเป็นเนื้อเจลอย่างแบบทันสมัยแบบใสๆเห็นไหมฮะ
1: เน้นใช่คร
0: ับ
1: เหมือนเจลทาผิวอะไรพวกนั้นแหละ
0: คราวนี้แต่ว่านอกจากว่าเราทำสูตรใสแล้วเรายังให้ประสิทธิภาพแตกต่างกัน
1: ใช่ครับ
0: กับสูตรที่แล้วตรงที่ว่าสูตรที่เราลดอาการปวดฟันนะแต่สูตรเนี้ยเราลดหินปูน
1: ครับผม
0: นอกจากลดหินปูนแล้วเนี่ยป้องกันฟันผุด้วย
1: ใช่
0: เราจะใส่สารที่แตกต่างกันเพราะฉะน
1: ั้
0: นทำให้แบบอะไรอ่ะท่านผู้ชมอ่ะเลือกจะใช้อะไรจะใส่อะไรเพื่อลดอะไร
1: ลูกเล่นได้หลายรูปแบบ
0: รูปแบบว่าร ู้จักสารเพิ่มขึ้นด้วยว่าต้องสารใส่สารตัวนี้เนี่ยจะช่วยยาสีฟันอะไร
1: ใช่ครับ
0: อย่างอาจารย์พิชาติก็คือก็อย่างน้อยเราก็ได้สองนิดละ
1: รู้จักบางท่านก็เพิ่งเคยเห็นยาสีฟันเนื้อเจลนะมันมีด้วยหรอ
0: มีเป็นทันสมัยก็คนเห็นเจลสีเขียวเจลสีฟ้าเจลสีม่วงนี่ก็มีนะเจลใสมันใสไม่มีสีอะไรเงี้ยเนาะคราวนี้เคยใช้ไหมยาสีฟันเจลเนี่ย
1: เคยใช้แต่ผลิตภัณฑ์ทาผิวแบบเป็นเจล
0: อ๋อ
1: ยาสีฟันยังไม่ค่อยได้เห็น
0: เนื้อเจลเลย
1: นะ
0: ครับ
1: นะคร
0: ับ ใช้อยู่ไหมยาสีฟันทุกวันนี้
1: ใช้อยู่ครับแต่จะเน้นเป็น
0: ใช้ใช้เพื่อแก้อะไร
1: โอ้ก็แก้กลิ่นปากเลยอันดับที่หนึ่งอันดับแรกเลยคือกลิ่นปาก
0: ใช้แล้วกลิ่นปากหาย
1: หายมั่งไม่หายมั่ง
0: เคยมีเพื่อนมีกลิ่นปากไหม
1: ก็มีนะครับเราสองคนเพิ่งทานข้าวกันมาด้วยเนี่ยเราต้องยืนไกลๆกันนิดนึง
0: ถ้าเพื่อนมีกลิ่นปากก็เอายาสีฟันที่เขาใช้ที่ดับกลิ่นปากเนาะเขาบอกว่าจริงๆอย่างที่บอกว่ายาสีฟันเนี่ยถ้าถามว่าในท้องตลาดเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างนะที่บอกว่ามันก็จะทำหนึ่งก็คือดูตามลักษณะอย่างที่วันนี้เนื้อเจลก็คือถ้าโบราณเขาจะเป็นเนื้อผงใช่ไหมครับทันสมัยหน่อยก็จะเป็นเนื้อเพสนะฮะแล้วก็เป็นเนื้อครีมวันนี้เราไม่ได้ทำเนื้อครีมก็เป็นเนื้อเจลเลยก็ประมาณนี้อย่างนี้กับอย่างนี้ก็คือแบ่งตามประสิทธิภาพ
1: ครับ
0: ก็คือแก้ปากเหม็นแก้ฟันเหลืองแก้หินปูนแก้เสียวฟันลดฟันผุ
1: ใช่
0: ไหมแล้วก็ลดแก้เหงือกร่นอะไรช่วยนู่นช่วยนี่ไปนะครับเดี๋ยวนี้บางทีมียาสีฟันอย่างเช่นทำจากถ่านแล้วก็มี
1: ถ่าน
0: แก้ปาก
1: ถ่านชาโค
0: ลดกลิ่นใช่ไหมถ้าใส่โขถ่านชาโคก็ได้ลดกลิ่นนะครับคราวนี้อย่างที่บอกว่ายาสีฟันที่เราทำเนี่ยเนาะมันก็
1: เป็นเคร
0: ื่อง
1: สำอางใช่ครับ
0: เป็นเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นในการทำเราก็จะต้องจดแจ้งอย.ให้ถูกต้องนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: จดแจ้งอย.ให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นใครจะทำคือทำอย่างเราเนี่ยคือว่าเราเซตระบบเซตชั่วโมงสอนมันเนี่ยเพื่อให้ท่าน

0: ุ่งยากนะฮะอุปกรณ์แล้วก็จากใกล้เคียงกับที่ใช้ในครัวเรือนนะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าให้ได้มาตรฐานตามสุขถูกลักษณะตามอย.บอกนะครับไม่ให้มีสารเจือปนได้ประมาณนะครับก็คือเราก็มาประมาณนี้เนาะก็อย่างผมว่าวันนี้สูตรที่อาจารย์เชียงทำมาก็อย่างที่คุยต้นว่าเราเป็นยาสีฟันเนื้อเจลซึ่งช่วยลดฟันผุนะวันนี้ลดฟันผุเครื่องมีสารเคลือบฟันนะฮะแล้วก็ลดข้าวผินปูนนะฮะลดแบคทีเรียลดกลิ่นแปลกนะครับคราวนี้เราจะมีสูตรยาสีฟันเนี่ยมันก็ต้องมีพาร์ทต่างๆมีสัดส่วนต่างๆว่าเราจะใช้สารอะไรเนาะ
1: ต้องใช้ที่บอกว่า
0: ในยาสีฟันเนี่ยมันก็ต้องมีตัวแรกเลยก็คือเป็นพวกสารขัดฟันต
1: ้
0: องมีสารมีอะไรที่มันช่วยในการขัดฟันให้สะอาดแหละเพราะฟันเราเนี่ยพอเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคราบเป็นคราบหรือว่าบางทีแบบฝังลึกดูแบบสีไม่ออกเนี่ยบางคนสมัยก่อนยังมีเอาผ้าถูฟันเลยประมาณนั้นเนาะนอกจากพวกสารขัดฟันแล้วก็คือเป็นพวกเคลือบฟันเพื่อเคลือบฟันเนี่ยก็ทำให้ปกติเนี่ยคนเราพออายุมากขึ้น
1: ครับผม
0: อาจารย์นายพิชานเนี่ยเคี้ยวกระดูกมันก็ก่อนไปตามมันก็ต้องอาจจะต้อง
1: กินไปตามวัยนะครับ
0: เคลือบฟันส่วนใหญ่เขาจะใช้ฟูออไลน์
1: ใช่ครับ
0: ฟูออไลน์จะเป็นสารเคลือบฟันแต่ว่าฟูออไลน์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าใช้ในยาสีฟันเนี่ยมันต้องมีความเข้มข้นที่พัน ppm
1: ครับ
0: คำ ppm หมายความว่า ppm เนี่ยหมายว่า1 ppm เนี่ยก็1ในล้าน
1: ครับ
0: พัน ppm เนี่ยก็หมายว่าพันในล้านก็คือว่าใน1ลิตรเนี่ยจะต้องมีตัวฟูออไลน์อ่ะ1กรัม
1: ครับ
0: อันนี้คือสูตรที่ว่าจะผสม
1: ครับ
0: ต้องใช้ฟูออไลน์ประมาณ 1,000 ppm นะก็คือ1หน่วย1,000 1กรัมใน1ลิตรในยาสีฟัน1ลิตรประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นสัดส่วนนะครับตัวที่ช่วยให้เคลือบฟันนะครับแล้วก็มีพวกสารชำระล้างนะฮะคล้ายพวกสบู่เหลวนั่นแหละเพียงแต่ว่าอ่อนโยนใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องเลือกตัวที่ไม่ระคายเคืองปาก
1: มันมีเราระคายเคืองผิวได้
0: ใช
1: ่ในช่องปากเราก็ระคายเคืองได้นะ
0: ใช่แล้วสารพวกนี้บางอย่างเนี่ยพอมันเป็นสารชำระล้างเนี่ยมันก็จะให้เหมือนกับตึงผิวอ่ะ
1: ใช่อ
0: าจจะเยื่อบุปากเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสารช่วยความชุ่มชื้นไปช่วยด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เยื่อปากไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากตัวสารพวกนี้แล้วในยาสีฟันเนี่ยเมื่อตั้งจากยาสีฟันเนี่ยเราต้องใส่แปรงสีฟันเข้าไปแปรงนะต้องมีแปรงด้วยแหละ
1: แปรงก็ต้องดี
0: แปรงก็ต้องไม่บาดปาก
1: เกินไปไม่บาดปาก
0: ไม่บาดปากไม่คมไปไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปเนาะคราวนี้ยาสีฟันก็ต้องข้นหนืดพอสมควรก็ต้องมีสารที่เพิ่มข้นหนืดนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของความหวานสารช่วยลดหินปูนนะฮะแล้วก็ช่วยลดการเสียวฟันนะประมาณหลักๆก็คือประมาณนี้นะในสารในยาสีฟันนะครับอาจารย์พิชานไงเพิ่มเติมไหมในสูตรวันนี
1: ้ก็ตอนนี้ก็คืออยากทำ
0: แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าสูตรนี้เราใช้
1: เห็นว่ายาสีฟันเนื้อเจลมันเป็นยังไง
0: สูตรนี้เราใช้เวลานานนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือการทำจะนานเพียงแต่ว่าตอนเราทำเนี่ยเราอาจจะเร่งเนื้อนิดนึงแต่ว่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านตามให้ทัน
1: ครับก็คือในรายการเราเนี่ยอาจจะมีเวลาจำก
0: ั
1: ดครับการผสมของเราก็บางทีอาจจะยังไม่ถึงเวลา
0: อาจจะต้องเร่งนิดนึง
1: ใช่ครับผมหรือว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีเวลาในการผสมแต่ละส่วนเนี่ย
0: อาจจะ
1: ก็คือผสมให้มันดีให้มันดีไปเลย
0: หรืออาจจะบอกเวลาว่าแต่ละส่วนใช้เวลาเท่าไหร่
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับยาสีฟันเราเนื้อมันจะได้ค่อนข้างเนียน
0: และสวยแล้วก็ไม่มีการมันกับตก
1: ไม่มีเป็นเม็ด
0: ติดตามที่ละลายไม่หมดนะ
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นอย่างที่บอกว่าในอุปกรณ์วันนี้อาจารย์พิชาติเตรียมอะไรมาครับ
1: นะครับอุปกรณ์ก็เหมือนกับทุกเทปเลยที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับแต่ขอให้เน้นเป็นสแตนเลสนะครับเราเน้นเป็นสแตนเลสนะครับเป็นเหล็กเป็นมีเนียมอะไรพวกนี้เราไม่แนะนำ
0: อลูมิเนียมเคลือบก็ไม่ดีนะฮะเหล็กเคลือบก็ไม่ดีนะฮะครับแล้ววันนี้เราก็มีตัวให้ความร้อนมาด้วยนะ
1: ใช่ครับผม
0: วันนี้เรามีอะไรบ้างฮะ
1: อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็คือหม้อสแตนเลส
0: หม้อสแตนเลสนะฮะหรือ
1: นะครับเนี่ยหม้อสแตนเลส
0: กระมังสแตนเลสก็ได้
1: ใช่ครับ
0: สักสองใบ
1: มีหลายไซส์นะครับอันนี้สามารถเลือกใช้ตามจำนวนที่เราจะทำได้เลยนะครับ
0: อันนี้ในสูตรนี้เราใช้สองใบ
1: ใช่ครับแล้วก็หม้อสแตนเลส
0: หม้อสแตนเลสนะเพื่อให้ความร้อน
1: ใช่ครับผมแล้วก็ถ้วยแก้ว
0: ถ้วยแก้วนะ
1: ถ้วยแก้ว
0: มาแบ่งสารใช่ไหมฮะมาแบ่งสาร
1: เอาไว้ละลายสารในส่วนต่างๆนะครับแล้วก็บิ๊กเกอร์แก้ว
0: ครับผม
1: นะครับบิ๊กเกอร์พลาสติกไม่แนะนำ
0: นะฮะพลาสติกเราไม่แนะนำ
1: เราขอให้เป็นบิ๊กเกอร์แก้ว
0: ครับ

0: นะครับแล้วก็ตะก้อ
1: ตะก้อใช้คน
0: สแตนเลส
1: ตะก้อสแตนเลสใช้คนสาร
0: ใช่ครับเอาไว้สำหรับละลายสารนะครับมันการละลายจะง่ายขึ้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ไม้พายซิลิโคน
1: ไม้พายซิลิโคน
0: นะครับซิลิโคนในท้องตลาดทั่วไปทุกวันนี้ก็มีหลายเกรดมากนะครับอาจารย์อันนี้เราก็จะใช้เกรดที่มันดี
1: อาหารหรือทำเครื่องสำอางนะซ
0: ึ่
1: งทนความร้อนได้สูงนะครับ
0: ถ้าเป็นไม้พายที่เขาใช้ในรูปแบบของเบเกอรี่อาจจะไม่แนะนำ
1: ไม่แนะนำ
0: นะครับเพราะบางทีเขาไม่ทนกดทนด่
1: าง
0: ไม่ทนความร้อนนะครับ
1: แล้วก็ช้อนสแตนเลส
0: ช้อนสแตนเลส
1: อันนี้ใช้ตักสารนะครับ
0: นะครับ
1: อันนี้ง่ายๆนะอุปกรณ์ง่ายๆนะครับ
0: ใช่ครับค่ะก็คืออันนี้อีกอย่างนึงครับอาจารย
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้เครื่องช่วย
1: เครื่องช่วยผสม
0: นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องช่วยผสม
1: ครับ
0: นะครับถ้าบางทีเราทำเยอะ
1: ๆ
0: เราใช้มือในการผสมอาจจะเนื้อ
1: ไม่เนียนไม่เนียนไม่ละเอียดพอนะครับ
0: เราก็เลยต้องมีเครื่องช่วยผสม
1: อันนี้เรามีความร้อนด้วยเรามี
0: เตาไฟฟ้า
1: เตาที่เราใช้นี่คือเตาไฟฟ้านะที
0: ่
1: เป็นเตาอินดักเตอร์ที่สามารถปรับอุณหภูมิได
0: ้
1: นะครับถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆเขาอาจจะใช้หม้อที่มีการควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ำนะแต่เราทำน้อยๆแล้วก็จะใช้เตานะเตาที่เหมาะสมน่าจะเป็นเตาไฟฟ้าด
0: ี
1: จะดีกว่าพวกเตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านที
0: ่
1: เตาถ่านคุมอุณหภูมิไม่ได้นะครับส
0: ่
1: วนเตาแก๊สเนี่ยมันก็จะมีเปลวไฟขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นอันตรายในการทำยุ่งยากด้วยเพราะฉะนั้นเราจะใช้เตาไฟฟ้าพวกควบคุมอุณหภูมิได้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีสัดส่วนในที่ให้ความร้อนนะครับ
0: ครับผมนะครับแล้วก
1: ็ในสัดส่วนของอุปกรณ์ก็มีคราวนี้ขั้นตอนในการทำเนี่ยก่อนอื่นก็เราก็จะขาดไม่ได้ในเรื่องของการทำความสะอาดน
0: ิ
1: ดน
0: ึ
1: งนะฮะ
0: คือเราจะต้องทำความสะอาดภาชนะทุกชิ้นนะครับก่อนการผสมนะครับบางทีเราล้างมาแล้วอาจจะมีสิ่งสกปรกค้างอยู
1: ่
0: นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เราขึ้นเชื้อนะครับเพราะว่าเราล้างไม่สะอาด
1: ล้างไม่สะอาด
0: ใช่หรือว่าเราไม่ได้ทำความสะอาด
1: ในการทำคือเครื่องสำอางเนี่ยโดยตามเกณฑ์แล้วเนี่ยต้องมีอายุในการเก็บ2ปีเนาะเห็นไหมเราทำมันก็ต้องคำนึงถึงเชื้อในการสิ่งที่มีสัดส่วนของน้ำเนี่ยแล้วก็ต้องมีเรื่องของเกิดอาการบูดขึ้นมาได
0: ้
1: นะครับประมาณนั้น
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งในการติดเชื้อ
0: แล้วก็อุปกรณ์ที่เรานำมาใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางขอให้แยกออกจาก
1: ครัวเรือนไม่ใช่ว่าถ้วยขนาดนี้ใช้เสร็จแล้วไปทำอาหารกินต
0: ่
1: อแล้วก็มาทำสกับกันไปกลับมาคนหนึ่งอาจารย์อนุชาติจะได้อาจจะได้กินยาสีฟันกินหมูทอด
0: ใช่ครับบางไม่แนะนำเรา
1: อร่อยอร่อยเลย
0: นะครับ
1: แปลงไปอร่อยไปแล้วคราวนี้ใช่ไหมครับ
0: รสชาติมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปทั้งยาสีฟันเปลี่ยนไปทั้งอาหารที่เราทาน
1: ครับ
0: นะครับ
1: เราพูดนี่ก็คือให้ท่านจำได้ว่าก็คือควรจะแยกนะใช้เป็นสัดเป็นส่วนไปนะครับ
0: ผมเราจะ
1: เริ่ม
0: ว
1: ิ
0: ธีการผสมนะครับเดี๋ยวรายการหรือปริมาณใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราอธิบายสารก่อนแล้วกันว่าแต่ละตัวในพาร์ทแต่ละพาร์ทมีอะไรเน
0: า
1: ะ
0: นะครับอาจารย์นะครับอาจารย์อธิบาย
1: พาร์ทที่หนึ่งนะพาร์ทที
0: ่
1: หนึ่งเนี่ยเราจะแบ่งเป็นพาร์ท A B C D E F อันนี้เรามีถึง7พาร์ทถึง G อ่ะมีถึง G นะพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเราจะมีตัวน้ำ DI water หรือน้ำสะอาดนะ DI water จริงๆก็คือน้ำกลั่นหรือน้ำสะอาดนะใช้เป็นตัวทำละลายใช
0: ้
1: 3กรัมนะ
0: ครับ
1: 3กรัมนะตัวน้ำสะอาดนะ
0: ครับ
1: ตัวที่2ซันแทนกรัม
0: ซันแทนกร
1: ัมตัวเนี้ยเราใช้เป็นตัวสีใสซันแทนกรัมก็คือสารที่ทำให้เป็นเนื้อเจลก
0: ่
1: อเนื้อเจลนะซันแทนกรัมนะเป็นตัวก่อเนื้อเจลนะอันนี้ให้ความใสด้วยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ให้ความหนืดนะฮะ
0: ครับผม
1: ที่จุดท่ากรัมในพาร์ทนี้คือพาร์ทที่1
0: ใช่พาร์ทที่1 2ตัวนะครับ
1: พาร์ทที่2มี3ตัว
0: ครับผม
1: ตัวมีตัวซอร์บิทัล
0: นะครับซอร์บิทัล
1: ที่70ซอร์บิทัล 70% นะเป็นต
0: ั
1: วทำละลายนะเป
0: ็
1: นสารให้ความหวานด้วยให้ตัวทำละลายด้วยนะครับที่52กรัม
0: ใช่ครับ
1: 52.13 กรัมนะแล้วก็กีซาลีนเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะครับ5กรัมนะครับแล้วก็ตัว
0: ไฮเด
1: ซิลิก้าแล้วตัวสารก่อเจลอีกตัวหนึ่งนะฮะที่10กรัมนะครับ
0: สารก่อเจลเรามี
1: สารก่อเจลเนี่ยเรามีถึง2ตัว
0: มา
1: ช่วยพยุงเนื้อให้มันมีลักษณะของเนื้อที
0: ่
1: คงตัวสูงขึ้นนะครับพาร์ทที่3เนี่ยจะเป็นพาร์ทของตัวช่วยลดหินปูนนะก
0: ็
1: ตัวซินซิสเตตนะครับคือตัวสังกะสีที่อยู่ในรูปของกรดมะนาวเนาะจะช่วยในเรื่องของลดแบคทีเรียและตัวนี้มันสามารถลดหินปูนลดปากเหม็นน่ะต
0: ั
1: วน
0: ี้
1: เป็นตัวลดปากเหม็นได้นะครับตัวซินซิสเตตนะครับ
0: ตัวต่อไปครับ
1: ก็ โซเดียมเบนโซเอทนะเป็นสารกันเสียนะซึ่งใช้รวมกับตัวซิงค์ซิเตตนะครับน
0: ี่
1: คือพาร์ท4นะครับส่วนพาร์ท D เนี่ยจะเป็นสารที่ช่วยลดอาการเสียวฟันนะฮะตัวโพแทสเซียมไนเตรต
0: ใช่ครับ
1: โพแทสเซียมไนเตรตหรืออีกชื่อนึงถ้าคนรู้จักก็คือดินประสิวนะ
0: ฮ
1: ะตัวนี้ทำให้การบูดได้การเสียการบูดได้นะบางทีก็ใส่ในอาหารก็มีนะเพื่อการบูดนะครับ
0: ตัวต่อไปครับ
1: นะครับแต่ว่าตัวโพแทสเซียมไนเตรตที่เรามาใช้ในสูตรนี้เราใช้ลดอาการเสียวฟัน
0: ใช่ครับ
1: มันมีฤทธิ์ในการลดอาการเสียวฟันที่ในยาสีฟันได้นะครับตัวโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยก็ใช้คู่กับพาร์ทอีกต่อไปก็คือเป็นน้ำนะเป็นตัวทำละลายโพแทสเซียมไนเตรตนะครับที่2กรัมนะครับแล้วก็พาร์ทอีพาร์ทอีเราก็จะมีตัวเปปเปอร์มินต์ออยล์หรือน้ำมันเปปเปอร์มินต์นะช
0: ่
1: วยทำให้หอมสดชื่นลมหายใจสดชื่นนะครับตรงนี้มีฤทธิ์นะในการหอมเลือดเหยอยู่แล้วที่8กรัมใส่เยอะนิดนึง
0: ใช่
1: แล้วก็อันนี้เราทำสีเขียวละลายน้ำเรามีเป็นกลิ่นเปปเปอร์มินต์นะเป็นยาสีฟันกลิ่นเปปเปอร์มินต์เพราะฉะนั้นสีเปปเปอร์มินต์ก็อาจจะเขียวอ่อนๆก
0: ็
1: จะสวยนะครับ
0: นะครับก็เป็นสีที่ละลายในน้ำม
1: ัน ละลายในน้ำมันนะคร
0: ับ
1: พาร์ทเอฟก็คือเป็นพาร์ทสารชำระล้างแล้ว
0: นะครับอ
1: ย่างที่บอกว่าในสูตรก็ต้องมีสารชำระล้างเรามี2ตัว
0: ครับ
1: ตัวอีโมลนะฮะเป็นสารชำระล้างเป็นสารให้ฟองนะฮะแล้วก็ซอร์บิทัล 70% เป็นตัวทำละลายเป
0: ็
1: นตัวทำละลายนะครับผมโอเคแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นสารให้ฟองก็คือพาร์ทจีต
0: ั
1: วโคโค่โฟมนะฮะโคโค่โฟมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเป็นโซเดียมฟลูออไรด์ก็คืออย่างที่บอกเราใส่โซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟันใช้ในการเคลือบฟัน
0: ใช่
1: เคลือบฟันก็คือตัวโซเดียมฟลูออไรด์เนี่ยต้องเป็นชนิดที่ประมาณ 1,000 ppm นะฮะก็คือใช้ 1,000 ppm ในสูตรยาสีฟันพวกเคลือบป้องกันฟันผุนะฮะสูตรนี้ลดอาการเสียฟันป้องกันฟันผุนะฮะแล้วก็ทำให้กลิ่นหอมสดชื่นนะฮะแล้วลดกลิ่นปากในสูตรนี้นะฮะเป็นยาสีฟันเนื้อเจลสีเขียว
0: ใช่ครับ
1: สูตรก็มีคร่าวๆเดี๋ยวเราทำเสร็จเราจะทวนให้อีกทีนึงเผ
0: ื่
1: อท่านใดจดไม่ทันนะครับ คือประมาณนี้นะครับคือในสารทั้งหมด
0: แต่เราก็จะมีขึ้นให้ที่หน้าจออยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: สัดส่วนของยาสีฟันเราวันนี
1: ้ครับ
0: นะครับเจ้าหน้าที่เขาขึ้นให้อยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรามีเวลาเราจะทวนให้อีกครั้งนึงนะครับเรามาดูวิธีการผสมก่
1: อ
0: นนะครับอาจารย์เพราะว่าวิธีการผสมเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอน
1: อันนี้สูตรนี้จะหลายขั้นตอนนิดนึง
0: ใช
1: ่ท่านที่ทดลองทำก็อาจจะต้องตั้งใจดูนิดนึงนะครับ
0: เพราะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยที่เราแยกกันไว้เนี่ยมันจะต้องละลายเป็นส่วนไปนะครับอ่ะเรามาดูวิธีทำนะครับมันจะมีทั้งหมด8วิธีด้วยกัน
1: 8ขั้นตอน
0: 8ขั้นตอนนะครับแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามไปขั้นตอนที่7ก่อนนะครับ
1: เราจะดึงขั้นตอนที่7มาทำก่อน
0: ใช่เพราะว่าขั้นตอนที่7เนี่ยเขาให้นำมาละลายโดยใช้อุณหภูมิ60ถึง70องศา
1: คือมันจะใช้เวลา
0: ใช่
1: ใช้เวลาเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลา
0: ใช่ครับเราก็จะแยกส่วนที่7ออกมาก่อน
1: ส่วนที่7ก็คือตัว
0: อีโมล
1: นะฮะตัวอีโมลนะฮะอีโมล10นะฮะ
0: ใช่
1: เป็นสารละลายให้ฟองนะกับตัว
0: ซอร์บิท
1: ัล 70% ตัวนี้เราต้องเอามาทำละลายก่อน
0: นะครับวิธีละลายนะครับก็คือเราเทลงไปในภาชนะเดียวกันได้เลย
1: ครับ
0: นะครับเทลงไปในภาชนะเดียวกันได้เลย
1: ครับ
0: นะครับอาจารย์แต่คือถ้าเป็นอุณหภูมิปกติสาร2ตัวนี้เขาจะไม่ละลาย
1: อ๋อคือถ้าอยู่ๆคุณเอาตัวอีโมลเนี่ยลงไปในซอร์บิทอลเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ละลาย
0: ใช่ครับผมเขาจะต้องละลายโดยการผ่านความร้อน
1: ก็คือทำอุณหภูมิไม่สูงขึ้น
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เราใช้วิธีการตุ๋นนะฮะก็คือเพื่อให้อุณหภูมิไม่ถึงกับเดือด
0: ใช่ครับอันนี้คือการตุ๋นแบบพื้นบ้านเลยใช่ไหม
1: พื้นบ้านก็คือให้ความร้อนผ่านน้ำ
0: ใช่
1: ร้อนให้ความร้อนผ่านน้ำนะก็คือจะทำให้ตัวอีโมลเนี่ยละลายลงไปในตัวซอร์บิทอลนะครับ
0: อันเนี้ยในขั้นตอนที่7เนี่ยเราก็ทำแค่ลักษณะนี
1: ้
0: นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรเขาแล้วเราก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูเขาอีกทีนึงนะครับเราไปทำส่วนอื่นก่อน
1: เราละลายแล้วปล่อยเขาให้เขาละลายเองนะเราทิ้งไว้โดยให้ความร้อนเนี่ยเขาเป็นตัวทำละลาย
0: ใช่ครับ
1: อีโมลลงในตัวซอร์บิทัล
0: เราใช้เป็นอุณหภูมิที่ตุ๋นนะครับเขาจะคุมอุณหภูมิโดยการใช้น้ำใช่ไหมครับน้ำมันจะไม่ถึงจุดเดือดทำให้สารของเราเนี่ยไม่
1: แห้งไม่ร้อนจนเกินไป
0: ใช่ไม่เสียหายนะครับอ่ะเรามาเริ่มส่วนที่1
1: ครับ
0: นะครับเขาให้นำพาร์ท A มาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
1: พาร์ท A คือตัว DI water กับตัวซันทันกัมขั้นตอนนี้ก็สำคัญเหมือนกัน
0: นะครับ
1: นะครับ
0: เราก็จะเอาน้ำมา
1: เทน้ำลงไป
0: ในภาชนะนะครับ วันนี้เรา
1: ดูทันไหมขั้นตอนที่หนึ่งเอาน้ำเทลงไปแล้วก็เอาสารทันกรรมมา
0: ใช่ครับ
1: วิธีการละลายคือสารทันกรรมเนี่ยอย่าเท

0: พ่วงลงไปนะค่อยๆโปรยเรียกว่าค่อยๆโปรย
1: เทนะครับไทเทเนียมค่อยๆเทลงไป
0: ถ้าคุณเทพวดไปเขาจะตก
1: เป็นก้อน
0: เป็นก้อนแล้วละลายยากจะละลายยากขนาดขนาดเป็นผงๆละเอียดเนี่ยยังละลายยากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นก้อนเนี่ยคือขั้นตอนเนี่ยมันจะยากตรงเนี้ยตรงค่อยๆปกติถ้าเรามีเวลานะเราสามารถโปรยแล้วทิ้งเอาไว้
1: ใช่ครับ
0: ทิ้งไว้เป็นวัน
1: ใช่ครับถ้าสมมติในกรณีท่านผู้ชมมีเวลาม
0: ีเวลา
1: เทสองส่วนเนี่ย
0: ไว้ก่อนเลย
1: ไว้ก่อน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็แรปไว
0: ้เหมือนกับว่าทิ้งให้ตัวสารทางกรรมเนี่ยหรือตัวกอดเจลที่เป็นสารทางกรรมเนี่ยกระจายตัวในน้ำจนเป็น
1: ใช่ครับ
0: จนเป็นวุ้นอ่ะจนเป็นเจลหนืดเพราะว่าเรามาละลายด่วนๆเนี่ยมันจะใช้เวลามากกว่าเขาจะละลายนะกว่าตัวเจลเนี่ยจะดูดน้ำเข้าหาตัวใช่ไหมยิ่งถ้าตกเป็นแบบใส่ไปกระจายตัวใส่แบบก้อนหนาๆลงไปเนี่ยมันยิ่งจะยากใหญ่เลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยค่อยๆโปรยค่อยๆโปรย
1: ใช่ครับ
0: ลงในน้ำ
1: ค่อยๆโปรยแล้วคนค่อยๆโปรยแล้วคนนะครับถ้าสมมติในกรณีเรามีเวลาใช่ไหมครับอาจารย์เราก็แรปเขาทิ้งไว้เลยเช้ามาวันรุ่งขึ้นเขาก็จะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: เขาจะเป็นเจลไปเอง
1: ใช่เขาจะเป็นเจลใสๆ
0: คือถึงว่าจะใช้เวลาคือถ้าเราใช้คนเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือคนกวนไปเรื่อยๆก็จะช่วยการละลายเร็วขึ้นว่างั้นเถอะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามีเวลาไม่ต้องคนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ใส่เขาไว้ในของเหลวในน้ำนี่แหละแล้วก็เขาจะละลายเองเขาจะค่อยดูดน้ำขวาแล้วก็พองดูดน้ำขวาตัวแล้วก็พอง
1: ใช่อ
0: ันนี้เป็นตัวสารทางกรรมที่มีลักษณะเป็นเกลียวใสนะครับ
1: วิธีการสังเกตง่ายๆเลยว่าสารทางกรรมเขาละลาย 100% หรือยังก็คือเขาจะกลายเป็นเจลใสเลย
0: ก็คือจะไม่เห็นเนื้อขุ่นเนื้อที่เป็นตาปลานะเน
1: ื้
0: อขุ่นหรือเป็นตาปลาอยู่ในเนื้อก้อนใสแล้วคือละลายหมดคือเขาดูดน้ำเขาหาตัวหมดก็คือจากเป็นผงขุ่นๆนะก็จะเป็นผงใสแล้วก็พองตัว
1: ใช
0: ่คล้ายๆพวกวุ้น
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คล้ายๆวุ้น
1: เนี่ยครับเห็นไหมครับเขาจะเนี่ยครับเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเจลเนาะเขาก็จะเป็นเจลใสๆแบบนี้
0: เนื้อเจลใส
1: ๆนะครับก็คือเนี่ยเราก็ละลายไปเรื่อย
0: ๆ
1: นะครับหรือว่าถ้าเรามีเวลาเนี่ยละลายสักประมาณเนี่ยเราก็แรปทิ้งไว้
0: แรปทิ้งไว้
1: ใช่ครับแล้วเราค่อยมาทำ
0: เขาจะขึ้นก่อนเขาจะก่อตัวเป็นเจลขึ้นมาเองนะครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่ง
0: ขั้นตอนที่หนึ่ง
1: ท่านผู้ชมอาจจะต้องตั้งใจฟังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะข้ามขั้นตอนเดี๋ยวงง
0: ครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเอาตัวสารทางกรรมละลายลงในน้ำนะฮะท
1: ิ
0: ้งไว้แล้วก็ถ้ามีเวลาก็หมักไว้เลยเรียกว่าหมักไว้ถ้าไม่มีเวลาก็คนไปเรื่อยๆจนเขาเป็นเนื้อเจล
1: เนี่ยนะครับอาจารย์แต่ก็มันก็เนี่ยครับเห็นไหมครับก้อนเขาจะเป็น
0: เหมือนแป้งเปียก
1: ใช่เลยแป้งเปียกใช่ไหม
0: คล้าย
1: ๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยเราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าเขาละลายกลายเป็นกันและโดยที่ไม่มีตัวของสารกรรมเหลืออยู่นะครับแค่เนี้ยเราก็เสร็จแล้วในส่วนที่หนึ่ง
0: พาร์ทที่หนึ่งเสร็จแล้ว
1: นะครับเรามาดูใน
0: พาร์ทที่สองนะ
1: ข้อที่สองนะครับเขาให้ผสมพาร์ทบี
0: พาร์ทบี
1: ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
0: ซอร์บิทัลกับกิซาลีน
1: นะครับหนึ่งเสร็จแล้วนะครับอาจารย์หนึ่งผมเก็บไว้ก่อน
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวผมนะครับ
0: ซอร์บิทัล
1: ในข้อในส่วนที่สองเนี่ยเราจะต้องอาจจะใช้ภาชนะที่มันใหญ่นิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่วิธีการผสมที่ถูกต้องเนี่ยเราเทของเหลวลงไปในภาชนะก่อนนะครับอาจารย์เทของเหลวลงไปในภาชนะก่อนนะครับ
0: ของเหลวตัวนี้ก็คือ
1: ตัวโซบิทอลกับกิซาลีนนะครับ
0: กิซาลีน
1: ใช่ครับเราค่อยๆเทของเหลวลงไปก่อนเราไม่แนะนำให้ทำสลับกันเราไม่แนะนำให้
0: เอาตัว
1: ไฮเดรตซิลิก้าลง
0: แล้
1: วเทของเหลวลงไป
0: พาร์ทที่หนึ่งกับพาร์ทที่สองเนี่ยคล้ายๆกันก็คือการเราเซตตัวสารก่อเจลแต่เพียงแต่ว่าสารก่อเจลตัวที่หนึ่งเนี่ยก็มีแค่สารทางกรรมกับน้ำนะให้ละลายสารก่อตัวที่สองเนี่ยเราใช้ของเหลวเป็นตัวทำละลายคือตัวโซบิทอลกับกิซาลีนนะฮะแล้วก็เอาโซบิทอลกับกิซาลีนเนี่ยละลายเข้าด้วยกันก่อนนะฮะเพราะปริมาณจะมากนะครับ
1: โอเคกล้องเห็นอยู่นะครับผมโอเคนะคร
0: ับ แล้วเราค่อยๆเอาตัวไฮเดรซิก้านะสารก่อเจลตัวที่สอง
1: ไฮเดรซิก้าเนี่ยจะเป็นสารที่ค่อนข้างเบามากเบาเหมือนแป้งเลยเหมือนแป้งฝุ่นที่เราใช้เลยนะครับไม่ควรเปิดพัดลมหรือว่าไม่ควรอะไรทั้งนั้นนะคร
0: ับ
1: เพราะว่า
0: คือตอนเทตัวตอนที่จะเทตัวไฮเดรซิลิก้าเนี่ยก็คือต้องระวังการฟุ้ง
1: ใช่ครับ
0: ไม่ควรจะมีลมไม่ควรจะมีอะไร
1: นะครับอันนี้ดูนะครับเห็นไหมครับขนาดอยู่ในห้องส่งไม่มีลมไม่มีอะไรเลย
0: เขาจะเบามาก
1: มันเบามากนะครับเขาจะฟุ้ง
0: ครับ
1: นะครับค่อยๆคนนะครับเนี่ยค่อยๆเทแล้วก็ผสมนะครับไม่แนะนำให้เทพวดไม่แนะนำให้เทพวดนะครับ
0: คือจะจับเป็นตัวเป็นก้อนนะ
1: คือ
0: ปริมาณเขาเยอะด้วย

0: แหละใช่ไหมครับ
1: นะครับเห็นเยอะแบบนี้ครับอาจารย์เราใช้แค่30กรัมเองนะเนี่ย30กรัมมันเบามากมันก็เลยดูเหมือนเยอะ
0: นะคือน้ำหนักเขาเบา
1: ใช่มันเบามากแค่อันเนี้ย30กรัมนะครับ
0: อันนี้เราก็จะละลายไฮโดรซิลิก้าลงไปในสอร์บิทัลกับกลิซอรีนนะครับ
1: แล้วก็ถ้าสมมุติมันลอยตัวก็เราก็ค่อย
0: ขนนะค่อยตีเขาคนเขาลงไปให้เนื้อจมลงไปในตัวของเหลว
1: ก็คือขั้นตอนเนี่ยจะต้องใช้เวลานานมาก
0: ครับ
1: นะครับ
0: ไอ้ตัวนี้สามารถทำทิ้งเททิ้งไว้ได้เหมือนกับ
1: ได้ครับ
0: ที่หนึ่งมาได้นะ
1: ใช่ครับได้
0: ถ้าทางบ้านมีเวลานะสามารถหมักตัวเนี้ยไว้ได้นะฮะ
1: ใช่คร
0: ับแล้วเขาจะค่อยๆก่อตัวขึ้นมาน
1: ะครับ
0: คือปริมาณเขาเบานะละลายในน้ำเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงเพราะลักษณะเป็นเบาๆฟูๆนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการผสมส่วนนี้นะครับนะครับเดี๋ยว
0: อันนี้เราก็พยายามจะตีให้เขาเนื้อ
1: ใช่ครับเราจะพยายามช่วยกดให้เนื้อเขาจมลงไปในของเหลว
0: ครับ
1: ให้ได้มากที่สุด
0: ครับครับพอเขาเซตหมดก็จะเป็นเนื้อเจลถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆนะครับอันนี้
0: เราก็ต้องใช้ความพยายามในการตีให้ตัวไฮโดรซิลิก้ากระจายตัวลงในของเหลวนะ
1: ถามว่าทำไมอาจารย์ไม่ใช้เครื่องเลยคะไม่ได้
0: มันจะฟุ้ง
1: มันฟุ้งแน่นอน
0: เพราะว่ามันยังไม่มีน้ำหนัก
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องตีไปให้เขามีน้ำหนักก่อนส่วนเครื่องเนี่ยใช้ในการเอาไปบี้บด
1: ใช่คร
0: ับไปปั่นอีกทีนึงนะ
1: เห็นไหมครับอาจารย์เนื้อเขาจะค่อยๆเหลวขึ้น
0: ค่อยๆเหลวขึ
1: ้นใช่นะครับเนี่ยเราสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าจากเนื้อจากเหลว
0: เป็นผงเนาะ
1: ใช่เขาจะเริ่มหนืดขึ้นเห็นไหมครับอาจารย
0: ์หนืดขึ้น
1: ใช่นะครับเหมือนกันนะครับขั้นตอนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเนื้อของยาสีฟันเราจะสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับส่วนนี้เลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ว่าเราผสมส่วนนี้ได้ดีไหม
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: เนี่ยครับเห็นไหมครับเริ่มเกาะตัว
0: เกาะตัวกันแล้วนะครับเกาะตัวกันแล้วนะครับ
1: นะครับอันนี้เดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวได้ดีขึ้นอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้เครื่อง
0: ตี
1: ใช่ในการผสมนะครับนะครับเห็นไหมครับเขาจะเกาะตัวกลายเป็นก้อนใสๆนะครับอาจจะต้องใช้เครื่องในการช่วย
0: ปั่น
1: ใช่ครับให้เนื้อเขาเนียนขึ้น
0: นะครับ
1: นะครับ
0: ตอนนี้เราก็ตีพัดบีเนี่ยยังไม่เรียบร้อยดีนะครับคือมันค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับอาจจะต้องใช้เวลาในการผสมนะครับในส่วนนี้นะในส่วนที่2เนี่ยแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นเราก็จะใช้เวลานิดเดียวครับอาจารย์นะครับ
0: พอดีอันนี้เป็นผงนะเป็นผงที่ค่อนข้างจะเบา
1: ใช่ครับ
0: จะให้กระจายตัวในน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ในสัดส่วนที่เป็นน้ำเราไม่เยอะด้วยนะครับเพราะต้องการให้เกิดความหนืดถ้ามีน้ำเยอะไปก็จะเกิดความเหลว
1: ใช่ครับเนี่ยครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมคงจะต้องใช้เครื่องในการช่วยผสมนะครับอันนี้ระหว่างที่เราผสมในส่วนที่2เนี่ยเดี๋ยวเรามาผสมส่วนต่อไป
0: ครับ
1: กันเลย
0: ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยขั้นตอนที่3เนี่ยเขาให้เอาพาร์ท B ที่เราทำเนี่ยผสมกับพาร์ท A ที่เราทำไว้ที่แล้วนะครับเอาพาร์ท A ลงไปผสมเลยในสัดส่วนเจล
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นในข้อที่3
0: ครับผม
1: ใช่ไหมครับเขาให้นำพาร์ท B ลงไปในพาร์ท A ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
0: ใช
1: ่นะครับพาร์ท B ก็คือตัว
0: ที่เราผสมกันเมื่อกี้
1: ใช่ครับ
0: ส่วนพาร์ท A ที่เราเตรียมไว้แล้วก็คือเป็นสัดส่วนของเจลทั้งคู่นะเอามาผสมกัน
1: เนี่ยครับ
0: เจลที่เป็นแซนทันกรัมกับตัวไฮเดรตซิลิก้านะ
1: ใช่ครับนี่เอามาผสมกันได้เลยนะครับแล้วก็บีเขานิดนึงนะครับบีเขานิดนึงนะครับนี่ครับเหมือนการทำอาหาร
0: เหมือนการทำอาหารนะฮะ
1: ใช่มันจะรีบมากไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับอาจาร

0: ถ้ารีบมากเนื้อยาสีฟันเราจะไม่สวยเลยทันทีนะครับอันนี้คือที่ผมกดเนี่ยผมจะกดให้ตัวผงไฮเดรตซิลิก้าเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวโซบิทอลกับกีซาลีนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ
1: ลักษณะจะเหนียวๆหนืดๆนะฮะเป็นเนื้อหนืดๆนะฮะขั้นตอนนี้นะครับ
0: นะครับนี่ครับเมื่อยเหมือนกันนะครับอาจารย์
1: ขั้นต่อไปจะค่อยเติมพาร์ท4ลงไปนะฮะพาร์ท4พาร์ท4เนี่ยเราประกอบด้วยตัวซินซิเตตกับตัวโซเดียมโอนโซเอทนะฮะตัวสารกันเสียนะฮะ
0: นะครับเนี่ยถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราแรป
1: หมักไว้เลย
0: แรปทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็เช้ามาหรือวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็ใช้เครื่องพวกนี้ในการช่วยผสมอีกทีนึงให้เนื้อเขาค่อนข้างที่จะ
1: รันขึ้น
0: เป็นเนื้อเดียวกันยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูข้อที่4
1: ครับ
0: เขาให้นำ C ลงไปผสมกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
1: พาร์ท C ลงไปผสม
0: C เนี่ยก็คือตัวซิงค์ไซเตตใช่ไหมครับ
1: ซิงค์ไซเตต
0: ใช่ครับกับตัวโซเดียมเบนโซเอท
1: ครับใส่ลงไปเลย
0: ถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าสารเนี่ยเราจะวาง
1: เป็นส่วน
0: นะครับเราจะแยกกัน
1: ครับ
0: เราจะไม่รวมกันอย่างน
1: ี
0: ้นะครับเพราะว่าขั้นตอนการทำเขาให้เอาส่วนนั้นมาใช้ส่วนนี้มาใช้เราจะได้ไม่งง
1: ครับแล้วก็ในการแยกสัดส่วนในการใส่เนี่ยเพื่อให้การผสมมันง่าย
0: ใช่ครับสมมติเนี่ยเขาให้นำพาร์ท4ลงไปผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันพาร์ท4เราก็รู้แล้วคือตรงนี้นะครับเราก็เทลงไปได้เลย
1: ครับลักษณะเป็นผงก็เทลงไปได้เลยนะฮะ
0: ครับ
1: พาร์ท4มี2ตัวนะครับตัวซิลิเคตกับตัวเซเลียมไบโซเอทนะฮะอันนี้เราผสมไปปุ๊บ
0: นะครับแล้วเราก็นะครับกดเขานิดนึงให้เขาเข้าเนื้อ
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยครับให้ตัวซิงกับตัวโซเดียมเป็นโซเอทเนี่ยเขา
1: ผสมกันครับ
0: นะครับอ่ะเราก็มา
1: ขั้นต่อต่อไปก็คือ
0: ที่5
1: ก็เอาพาร์ทดีนะพาร์ทดีก็ตัวโพแทสเซียมไนเตรต
0: ละลายดีให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้ว
1: เทลงไป
0: ใช่ไหมครับเห็นไหมครับพาร์ทดีเนี่ยเขาจะมีโพแทสเซียมไนเตรตกับดีไอวอเตอร์นะ
1: คร
0: ับก็คือง่ายๆเลยคือนำสองส่วนนี้มาผสมกันเลยนะครับอาจารย์นำสองส่วนนี้เนี่ยไอ้นี่มันจะเป็นเม็ด
1: ดินประสิว
0: เม็ดอย่างเงี้ยเราก็
1: เทลงไปแล้วก็
0: เทลงไปใช่
1: แล้วละลายอันนี้คือตัวโซเดียมไนเตรตที่เป็นตัวลดการเสียวฟันนะครับ
0: นะครับมันจะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวใช้คนแบบนี้เลยนะครับเราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเหมือนกันนะครับ
1: ว่าเขาจะ
0: เม็ดเขาจะเริ่มเล็กลง
1: เรื่อยๆอันนี้ก็จะละลายง่ายละลายไม่ยากอะไร
0: ใช่ครับเห็นไหมครับหมดแล้วครับอาจารย
1: ์
0: ใกล้แล้วนะครับละลายไปเรื่อยๆนะครับ
1: อันนี้เราก็จะเทลงไปในพาร์ทหลัก
0: ครับผม
1: อันนี้มีสัดส่วนของเป็นน้ำนะก็จะช่วยเป็นตัวทำละลาย
0: ครับสาร
1: ให้ละลายง่ายขึ้น
0: สารของเราอาจจะเยอะนิดนึงแต่คุณภาพนี
1: ่คือเราคัดสรรแต่สูตรที่ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูแล้วเนี่ยไปใช้ได้มีคุณภาพจริงๆนะครับเป็นคุณภาพไม่ใช่ว่าเราเอาสูตรแบบง่ายๆมาเราใช้งานไม่ได้และไม่มีประโยชน์ที่เราเอามาเป็นสูตรมีประโยชน์ก็คือนักศึกษาเนี่ยดูแล้วสามารถเอาไปทำใช้เองก็ได้หรือต่อไปทำจนเก่งทำจนเข้าใจหรือเรียนต่อทางด้านนี้มาก็สามารถเอาสูตรเนี้ยไปทำเป็นอาชีพ
0: ใช่
1: โดยไปจดอย.ถูกต้องทำยาสีฟันขายได้เลยนะหรือว่าใครมีทุนมีอะไรที่จะเป็นโรงงานได้ก็สามารถทำได้เลยนะครับ
0: นะครับแต่ก็เหมือนที่อาจารย์พูดไปตอนต้นนะครับก็คือก่อนที่เราจะนำไปจำหน่ายจ่ายแจกเราก็ต้องศึกษาเกี่ยวก
1: ับ อย.
0: นะ
1: คือโดยเฉพาะเครื่องไอ้ยาสีฟันเนี่ยเป็นเครื่องสำอางนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายนิดนึงทำให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยเขาจะได้มั่นใจนะว่าเราทำมาถูกต้องนะครับมีการรับรองโดยอย.ว่าเป็นโรงงานที่ทำถูกต้องนะครับ
0: อีกนิดนึงนะคะอาจารย์
1: ครับผมครับ
0: น
1: ิ
0: ดนึงนะครับนะครับหรือว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมมีเวลาใช่ไหมเนี่ยเราก็ผสมส่วนพวกนี้ทิ้งไว้ก่อนก็ได้ใช่ไหมครับแล้ววันรุ่งขึ้นเราค่อยมาเททีเดียว
1: เอาแต่ละพาร์ทแต่พาร์ทเนี่ยที่เราแบ่งเป็นพาร์ท A B C D เนี่ยเอาแต่ละพาร์ทผสมกันไว้ก่อนพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่อยเอาทุกส่วนมาผสมกันก็จะเร็วขึ้นถ้ามีเวลาในการทำนะบางทีโรงงานใหญ่ๆ ในการผสมแบบสารที่จำนวนเยอะเนี่ยเขาอาจจะมีการทำล่วงหน้าถ้ามีแผนผลิตมันจะทำให้การผสมเนี่ยออกมาดีกว่าสูญเสียน้อยกว่า
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าเนื้อและเนื้อมันจะออกมาค่อนข้างเนียนด้วยนะครับคือทำผลิตภัณฑ์พวกนี้มันรีบมากไม่ได
1: ้
0: นะครับเราก็ต้องผสมไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่ละลายยังไม่ดีเราก็ต้องละลายเขาไปก่อนนะครับ
1: ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาหรือบางครั้งเนี่ยต้องทิ้งเอาไว้เพื่อให้เขาเซตตัวเองนะ
0: เห็นไหมครับอาจารย์ก็จะกลายเป็นน้ำใสๆ
1: เลย
0: นะครับอันนี้เราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับไอตัวพาร์ท B เนี่ย
1: พาร์ท B ก็คือตัว
0: โพแทสเซียมไนเตรตกับ PiWater เนี่ยเขาจะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันเลย
1: โพแทสเซียมไนเตรตหรือดินประสิวนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่จำนวน 0.2 กรัมละลายลงไปในน้ำสะอาดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เราก็จะเติมไปในสูตร
0: ละลายแล้วแต่เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมขออนุญาตผสมเนื้อในภาชนะให้เนื้อมันมีความเนียนขึ้นนิดนึงนะครับแต่ข้อที่5เนี่ยผมละลายตัวพาร์ท B ไปแล้วนะครับ
1: รอไว้ละนะครับ
0: แล้วเราก็มาข้อที่6ข้อที่6เขาก็ให้ผสมพาร์ท E ใช่มั้ยครับให้ผสมพาร์ท E ก็คือตัวเปปเปอร์มินต์ออยล์กับตัวสีเขียวละลายในน้ำมันนะครับอันเนี้ยคือ
1: สีเขียว
0: ละลายในน้ำมันบางทีเขาเป็นผงมาอย่างนี้นะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นสีเขียวนะครับต้องให้เขาโดนออยนะครับ
1: คือเป็นสีที่ละลายในออย
0: ใช่ครับสีพวกเนี้ยต้องโดนน้ำมันก่อนเราถึงจะรู้ว่าเขาเป็นสีอะไรเห็นไหมครับ
1: ตัวนี้เราเอาเปปเปอร์มินต์ออยนะทีลงเป็นสีเขียวละลายในน้ำมันนะ
0: ใช่แล้วเราก็คนไปเรื่อยๆผสมไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับเทคนิคการผสมสีเนี่ยห้ามรีบเด็ดขาดนะครับถ้าสมมติสียังผสมไม่ดีใช่ไหมครับแล้วเราเทลงในเนื้อยาสีฟัน
1: ครับ
0: บริเวณเนื้อยาสีฟันก็จะเป็นจุดเขียวๆครับอาจารย์
1: เหมือนมีจุดของสีที่ละลายไม่หมด
0: ใช่
1: ครับ
0: เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเรา
1: เกิดความเข้มไม่ทั้ง
0: ถ้าเราทำเก่งๆเนี่ยอาจารย์เราจะละลายทิ้งไว้เลยนะครับ
1: คือถ้าสูตรเนี้ยถ้าบางอย่างเนี่ยเราสามารถละลายไว้ล่วงหน้าได
0: ้
1: เพื่อให้การละลายเขาเนี่ยสมบูรณ์ก่อนที
0: ่
1: จะเอามาใช้อย่างสีเนี่ยถ้าละลายไม่สมบูรณ์ก็คือเกิดเป็นจุดสีของผลึกสีที่ละลายไม่หมดแล้วเกิดไปอยู่ในเนื้อเจลบางส่วนก็คือเจลจุดนั้นก็จะเข้มจ
0: ุ
1: ดอื่นก็จะไม่เข้มอันนี้นะครับ
0: แล้วก็จะเป็นจุดเขียวๆกระจายอยู่ทั่วยาสีฟันเลยมันก็จะดูไม่ใช่เนื้อเดียวก
1: ัน
0: ม
1: ัน
0: จะไม่น่าใช้นะครับอาจารย์อันนี้ข้อที่6นะครับละลายพาร์ท E ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับอันนี้คือข้อที่6พาร์ท E นะครับเรามาดูข้อที่7ก็คือพาร์ท F
1: พาร์ท F ซึ่งเราทำไว้แล้ว
0: ใช่
1: พาร์ท F เราทำไว้แล้วดูที่อาจารย์ดูที่เราทำไว้แล้วเป็นยังไงบ้าง
0: นะครับ
1: ตอนนี้ตัว
0: ละลายค่อนข้างที่จะ
1: อิมอลละลายลงในซอร์บิทัลนะครับเรียบร้อยแล้ว
0: นะครับอันเนี้ยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับให้เขาเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ตอนนี้เป็นหรือยังครับอาจารย
0: ์ใกล้แล้วครับ
1: อ๋อก็บางทีได้จะเป็นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเห็นไหมขนาดเราละลายไว้ตั้งแต่แรก
1: เราทำล่วงหน้าไว้ยังละลายไม่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ
0: นะครับเขาจะเป็นเหมือนเนื้อเจลใสๆนะครับอันนี้เราก็ละลายทิ้งไว้ก่อน
1: ครับผม
0: นะครับ
1: สุดท้ายก็จะมีข้อ8นะฮะ
0: ก็คือ
1: พาร์ทจีผสมเข้าด้วยกัน
0: ใช่พาร์ทจีผสมเข้าด้วยกัน
1: พาร์ทจีก็จะประกอบด้วยตัวฟูออไรด์และโซเดียมฟูออไรด
0: ์ครับผม
1: นะฮะละลายลงในน้ำนี้ที่เป็นคือโคโค่โฟม
0: ใช่ครับ
1: โคโค่โฟมคือสารให้ฟองนะ
0: โคโค่โฟมเป็นสารให้ฟองนะครับตอนเราละลายเราค่อยๆคน
1: ไม่ต้องคนแล้วครับ
0: เราค่อยๆคนนะครับหรือว่าเราเทใส่ในภาชนะปุ๊บเราคนเขานิดนึง
1: ช่วยคนนิดนึง
0: พอให้เขากระจายตัว
1: ครับ
0: เนี่ยครับพอให้สารกระจายตัวเนี่ยครับอาจารย์แล้วเราก็แรปทิ้งไว
1: ้แรปทิ้งไว
0: ้เนี่ยครับทุกส่วนเนี่ย
1: เพื่อให้เขาละลาย
0: ใช่ทุกส่วนเนี่ยทำทิ้งไว้ได้หมด
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยเราคนแค่นี้พอเนี่ยครับเดี๋ยวเขาก็จะละลายด้วยตัวของเขาเอง
1: อ๋อโอเค
0: เนี่ยครับอันนี้คือข้อที่8
1: ข้อที่8
0: F
1: ครับผม
0: ไอ้พัด G ขอโทษครับเนี่ยครับปุ๊บ เราก็ละลายทิ้งไว้หมดทุกส่วนแล้วนะครับแต่
1: ก็คือรอให้ทุกส่วนเนี่ยละลายสมบูรณ์หมด
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราค่อยเอาทุกส่วนที่ละลายสมบูรณ์มาผสมเข้าด้วยกัน
0: ใช่ครับแต่แค่เราจะต้องมาดูเนี่ยในส่วนที่
1: พาร์ทที่1กับพาร์ทที่2พาร์ทเอกับพาร์ทบีเนี่ยซึ่งเป็นสารก่อเจลเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วนะ
0: ครับว่าเขาสวยหรือยังนะครับอันนี้เดี๋ยวเรายังเหลืออีกประมาณ10นาทีใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยว
0: เราก็จะขออนุญาตละลายอีกนิดนึงนะครับช่วยบี้อีกนิดนึงให้เนื้อเขา
1: คือให้เนื้อเจลเนี่ยเนียนก่อน
0: ใช่ครับ
1: คือเนียนก็คือสารทุกตัวเนี่ยคือเขาผสมกันได้ดีนะผสมกันได้ดี
0: นะครับเราก็บี้ไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นก้อนกันใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวพอเวลาเราเทของเหลวลงไปเนี่ยเขาก็จะกลายเป็น
1: เขาจะ
0: เ
1: ป็
0: นเน
1: ื้
0: อเจล
1: จะขยายตัวเป็นเนื้อเจล
0: เขาก็จะเหลวขึ้นเหลวขึ้นแล้วเราก็ใช้เครื่องช่วยผสมเตะให้เนื้อเขาเนียนนะครับ
1: คือตอนนี้ถ้าเราใช้เครื่องผสมตีเขาจะหนืดเกินไปเน
0: ี่
1: ยเขาจะหนืดเนื่องเขายังไม่มีของเหลวลงไปนะครับ
0: อันนี้ผมเนี่ยครับพอจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็ละลายให้มันสวยที่สุดนะครับงอนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับอาจารย์เนื้อเขาก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับ
1: อันนี้ยังไม่มีน้ำนะก็ยังไม่เป็นเจลเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อเขายังแน่นอยู
0: ่
1: แน
0: ่
1: นเป็นสีขาวนะฮะ
0: นะครับซึ่งในการทำพวกเนี้ยเมื่อเราผสมทุกส่วนเข้าด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็มีการผสมทุกส่วนเข้าด้วยกันเราต้องทิ้งเนื้อไว้อย่างน้อย1คืน
1: 1คืน
0: เพื่อที่จะให้เนื
1: ้อเซต
0: ตัวนะครับบางทีเราผสมไปเรามีการผสมเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับบางทีมันเกิดฟองอากาศมันเกิดฟองอากาศมันอาจจะทำให้ยาสีฟันเราดูสีขุ่นไม่ใสนะครับเราก็เลยต้องทิ้งไว้ก่อน
1: ทิ้งไว้ให้เขาฟองยุบ
0: ใช่ครับผมนะครับอันนี้ก็ละลายค่อนข้างที่จะโอเคแล้ว
1: ครับ
0: นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเราก็นำทุกส่วนที่เราละลาย
1: ไว้ค่อยๆเทลงไปใน
0: ใช่
1: ในพาร์ทหลัก
0: นะครับเนี่ยเราเอา
1: พาร์ทด
0: ี
1: นะฮะ
0: นะครับพัดดีนะครับก็คือตัว
1: โพแทสเซียม
0: โพแทสเซียมไนเตรต
1: ใช่ไหมครับกับผสมกับน้ำ
0: กับน้ำนะครับเราค่อยๆเทลงไป
1: ครับ
0: นะครับเทลงไปแล้วก็ผสมนะครับเนื้อเขาจะค่อนข้างที่จะค่อยๆเหลวขึ้นเหลวๆขึ้นนะครับอาจารย์เพราะว่าเขามีน้ำลงไปแล้ว
1: น้ำลงไปแล้ว
0: นะครับเขาจะละลายไม่ยากละลายไม่ยากแล้วเพราะว่ามีส่วนของน้ำลงไปผสมแล้วนะครับ
1: คือเนื้อเขาจะนิ่มขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: นะครับปึ๊บนะครับ
1: ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาสัดส่วนที่เป็นสีกับตัว
0: ใช่ครับ
1: สวิทเท
0: ลนะครับอันนี้ก็ละลายค่อนข้าง
1: ตัวโพแทสเซียมออยล์นะ
0: ใช่เราละลายค่อนข้างดีแล้วเนี่ยครับวิธีการสังเกตก็คือเนี่ยเราตักขึ้นมาแล้วเราก็เทลงไป
1: ไม่เห็นตะกอนของสี
0: ใช่ไม่มีเม็ดสีติดที่ช้อนแล้วก็ถือว่าละลายค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับถ้าสมมติในกรณีที่ถ้าเรายังละลายไม่สมบูรณ์เราตักขึ้นมาแล้วเราเทไปปุ๊บเม็ดสีมันจะติดอยู่
1: ตามเห็นตะกอนของสี
0: ใช่ครับเราก็เทลงไปได้เลย
1: อันนี้คือเราจะทำเจลสีเขียวนะมาท่านบอกเห็นเป็นสีเขียวนี่คือเราจะทำเนื้อเจลสีเขียว
0: นะครับ
1: ถ้าใครอยากทำเจลสีฟ้าสีก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับ
0: ใช่ครับในท้องตลาดเนี่ยสีที่ละลายในน้ำมันเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสีชนิดไหนนะครับนะครับอันนี้เราก็ยังไม่ใช้เครื่องปั่นนะครับอาจารย์เพราะว่ามันจะค่อนข้างหนืดอยู
1: ่คือกวนจนกว่าเนื้อเขาจะเข้าไปอยู่ในตัว
0: ค่อยๆกวนนะครับจนสีตัวสีกับตัว
1: เนื้อตัวเนื้อเจลนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นเนื้อเดียวกันอ อันนี้จะหนืดนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างจะข้นแต่ที่ยังไม่โดนน้ำ

0: จะมีตัว DI water หรือน้ำสะอาดที่3กรัมนะฮะกับซันทันกรัม 0.5 กรัม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราทำอะไรฮะ
1: อันนี้เราก็นำทั้งสองตัวเนี้ยมาผสมให้เป็นเนื้อเดียวก
0: ัน ขั้นตอนที่1เราก็เอาพาร์ท A เนี่ยผสมกัน
1: ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
0: หรือจริงๆแล้วที่อาจารย์สุภาพพูดเราอาจจะทิ้งเขาไว้1คืนก็ได้เพ
1: ื
0: ่อให้เนื้อเขาเซตตัวเร็วขึ้น
1: ค
0: ือไม่ใช่เร็วขึ้นอ่ะคือสมบูรณ์ขึ้นนะครับส่วนพาร์ท B จะมี3ตัวเนาะบีทอลนะฮะเป็นตัวทำละลายนะฮะกีซาลีนเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะฮะแล้วตัวไฮเดรตซิลิก้าเนี่ยเป็นสารก่อเจลนะฮะที่10กรัมนะ
1: เหมือนกับขั้นตอนที่1เลยเหมือนกับวิธีทำที่1ให้นำ3ตัวเนี่ยมา
0: สัดส่วน3ตัวเนี่ยมาผสมเข้าด้วยกันซ
1: ึ่
0: งผสมยากนิดนึงเพราะตัวไฮเดรซิก้าเนี่ยจะเป็นผงเบาๆ
1: เบามาก
0: ก็คือกวนแล้วก็ทิ้งไว้พาร์ทที่1ก็เป็นสารก่อเจลนะฮะผสมกับส่วนที่เป็นน้ำพาร์ทที่2ก็คือเป็นสารก่อเจลที่ละลายในซอร์บิทอลกับกลิซอรีน
1: ใช่ครับก็คือวิธีผสมเนี่ยให้เรานำของเหลวเทลงภาชนะก่อนนะครับแล้วเราค่อยโปรยค่อยๆโปรยไฮเดรต
0: เอาพาร์ท A ผสมเข้าด้วยกันแล้วเอาพาร์ท B ผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ทิ้งไว้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะมีพาร์ท C ก็คือตัวซิงค์ซิเตตซึ่งเป็นสารลดค่าผินปูนเนาะก
1: ับ
0: โซเดียมบิโตเอทสารกันเสียพาร์ท C เราทำไงฮะ
1: พาร์ท C นะครับก็คือผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ผสม2ตัวที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ทิ้งไว้
1: ใช่ครับผม
0: ส่วนพาร์ท D เราจะมีตัวโพแทสเซียมไนเตรตนะฮะเป็นตัวที่ช่วยลดการเสียฟันนะกับตัว DI water นะครับ
1: ผมก็เช่นเดียวกันผสมให้เป็นเนื้อเดียวก
0: ัน
1: นะครับผม
0: ต่อไปเป็นพาร์ท E นะเป็นเปอร์เปอร์มินต์ออยล์กับสีเขียวที่ละลายน้ำมันนะครับ
1: ก็คือเรานำเม็ดสีเขียวนะครับเอาตัวเปอร์เปอร์มินต์ออยล์ไปนะครับแล้วก็ผสมทิ้งไว
0: ้
1: นะครับให้เม็ดสีกระจายตัวได้ดีที่สุดนะครับโดยที่ไม่ให้ตกเป็นตะกอนสีเขียวนะครับผม
0: ตัวต่อไปคือพาร์ทเอฟก็คือจะมีตัวอีโมนะที่เป็นสารที่ฟอนะกับซอร์บิทอล 70% ต
1: ั
0: วนี้จะต้องผสมพิเศษนิดนึง
1: ใช่ครับคือในการผสม2ตัวเนี้ยเราจะต้องใช้ความร้อน
0: ต้องใช้ความร้อนนะ
1: ครับก็คือเราจะต้องใช้ความร้อนที่60ถึง70องศาหร
0: ือ
1: ว่าการ ตุ่น
0: คือตุ่นเพื่อคือ2ตัวนี้ถ้าเราใส่ด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่ละลายต้องให้ความร้อนเพื่อทำให้ต
1: ั
0: วอีมอลเนี่ยละลาย
1: ใช่ครับ
0: โอเคนะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวโคโค่โฟมนะพ
1: ั
0: ทจีนะกับตัวโซเดียมฟูออไรด์ซึ่งเป็นตัวป้องกันฟันผุก็เอามาผสมด้วยกัน
1: ใช่ครับนำมา2ตัวนี้มาผสมด้วยกันใช
0: ่
1: ไหมครับแล้วทุกส่วนที่เราผสมไว้เนี่ยเราก็นำมาใส
0: ่ท่านผู้ชมกับนักศึกษาลองจะเห็นนะต
1: ั
0: วพาร์ทที่อยู่ที่หน้าจอนะคือมันจะมีแบ่งเป็น A B C D E F G ขั้นตอนการทำก็คือเอาแต่ละพาร์ทเนี่ยผสมเข้าด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: นะเพียงแต่ว่ามันจะมีหลักการพิเศษคือตัวที่1กับที่2เนี่ยมันจะผสมเป็นผงก็คือจะอาจจะต้องทิ้งเอาไว
1: ้
0: ทำให้ผสมเร็วขึ้นนะเม
1: ื่อ
0: ทุกตัวผสมกันแล้วส่วนตัวพาร์ท F เนี่ยจะพิเศษนิดนึงก
1: ็
0: คือตอนผสมต้องใช้ความร้อน
1: ครา
0: วนี้ทุกส่วนเนี่ยเมื่อผสมกันหมดแล้วก็เอามาผสมเข้าด้วยกันกวนด้วยตะกร้อหรือมือสักพักหนึ่ง
1: ใ
0: ช่ให้เข้ากันจนไม่หนืดค
1: ่
0: อยใช้ตัวเครื่องปั่นเครื่องปั่นผสมปั่นเพ
1: ื่
0: อให้เนื้อออกมาเนียน
1: ใช่ครับเนี่ย
0: ได้เนื้อเนียนแล้วก็หนืดคำหนืดกำลังดีนะในการเป็นยาสีฟัน
1: อันนี้ก็คือมันจะเริ่มใสขึ้นเพราะว่าฟองอากาศเขาจะเริ่ม
0: คือที่เห็นคุณเนี่ยเพราะว่าเรามีสารให้ฟองมีอะไรก็คือความทึบเนี่ยเนื่องจากแบบฟองเล็กๆที่อยู่ภายในเนี่ยพอฟองเขาเริ่มแตกออกเนื้อเขาก็จะเริ่มใส่ขึ้นมา
1: เห็นไหมครับในวิธีการเนี่ยในการทำเนี่ยมันก็จะเห็นเลยแป๊บเดียวเห็นไหมครับมันจะเริ่มใสขึ้น
0: แล้วก็กลิ่นหอมเปปเปอร์มินต์ชัดเจนหอมละมุนเลยขึ้นมาเลยนะน่าใช้มากนะครับเป็นเนื้อเจลที่น่าใช้มากลดฟันผุลดเสียวฟันนะครับม
1: ี
0: ประโยชน์ในสูตรนี้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เราก็กินเวลามาเยอะนะครับในสูตรนี้นะใช้เวลานานนิดนึงอาจจะฟังกันเหนื่อยเลยนะแต่ทำแล้วจะโอเคนะครับวันนี้เรา2คนนะผมกับอาจารย์อภิชาตินะครับต
1: ้
0: องขอลาไปก่อนพบกับเราในเทปต่อไปนะคร
1: ับ
0: ผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21แล้วนะคะวันนี้เป็นชั่วโมงที่10แล้วเราจะมาพบกับการพัฒนาทักษะในอาชีพในยุคดิจิทัลการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลในยุคดิจิทัลนั้นเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะในทุกมิติของชีวิตเลยการพัฒนาทักษะอาชีพจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นนะคะสำหรับบุคคลทุกสายงานเทคโนโลยีนะคะไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทำงานเท่านั้นแต่ยังสร้างความต้องการทักษะใหม่ที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกด้วยต่อไปนะคะเราจะมาดูกลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลรวมถึงการปรับตัวเพื่อรองรับอนาคตที่ไม่แน่นอนนะคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะเรามาดูความสำคัญของการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลกันในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะคะมีผลกระทบต่อโครงสร้างของอาชีพต่างๆทักษะดั้งเดิมอาจไม่เป็นที่ต้องการเพียงพอนะคะในการรับมือความท้าทายใหม่เช่นการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานผ่านระบบออนไลน์การพัฒนาทักษะใหม่จึงเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มโอกาสและความมั่นคงของอาชีพค่ะการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานปัจจุบันนะคะการทำงานหลายประเภทเนี่ยจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะตั้งแต่การใช้ซอฟต์แวร์เช่นโปรแกรมจัดการเอกสารจนถึงเครื่องมือที่ซับซ้อนยกตัวอย่างเช่นระบบวิเคราะห์ข้อมูลหรือการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะให้มีทักษะด้านดิจิทัลนะคะช่วยให้บุคคลได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดเวลาที่เสียไปกับงานที่ซับซ้อนและเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการออนไลน์ช่วยให้ทีมงานนะคะสามารถติดตามความคืบหน้าแล้วก็สื่อสารกันอย่างได้มีประสิทธิภาพเลยทีเดียวค่ะค่ะการพัฒนาทักษะนะคะเพื่อความพร้อมในการแข่งขันในตลาดแรงงานนะคะเป็นที่ทราบนะคะเศรษฐกิจทุกวันนี้นะคะก็มีขึ้นมีลงนะคะในโลกที่การทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะเราจึงต้องเรียนรู้นะคะในการปรับตัวเพื่อเป็นคุณสมบัติสำคัญนะคะแล้วก็เพิ่มทักษะดิจิทัลเข้าไปด้วยเช่นการเขียนโปรแกรมการออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะกลายเป็นทักษะที่ผู้จ้างนะคะก็คือนายจ้างหรือตลาดแรงงานเนี่ยต้องการมากเลยทีเดียวการฝึกฝนทักษะเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้บุคคลสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดนะคะแล้วก็การเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์เช่นคอร์สต่างๆที่เราเรียนนะคะหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มต่างๆนะคะก็จะทำให้เข้าถึงการพัฒนาตนเองได้ง่ายขึ้นด้วยการพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมทำไมเราต้องพัฒนาทักษะนะคะเพราะว่าในยุคนี้นะคะก็เป็นยุคดิจิทัลนะคะการเรียนรู้และการพัฒนาเนี่ยในยุคดิจิทัลนะคะไม่เป็นเพียงแต่เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะแต่ยังมีผลกระทบในระดับสังคมอีกด้วยการที่ทุกคนนะคะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันนะคะก็จะช่วยลดช่องว่างนะคะในทางดิจิทัลนะคะแล้วก็สร้างความเท่าเทียมตัวอย่างเช่นการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ชุมชนที่ห่างไกลนะคะในเรื่องของการจัดอบรมทักษะดิจิทัลนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือแม้แต่ DLTV นะคะโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็สร้างความเท่าเทียมในสังคมเช่นเดียวกันนะคะอีกทั้งนะคะยังเสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอีกด้วยค่ะค่ะทักษะด้านดิจิทัลนะคะเพื่อความปลอดภัยและความรับผิดชอบในยุคที่ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ความปลอดภัยนะคะบนโลกออนไลน์เนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการพัฒนา

0: ทักษะด้านดิจิทัลเนี่ยรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์นะคะแล้วก็การจัดการข้อมูลส่วนตัวและรู้เท่าทันเทคโนโลยีจะช่วยป้องกันตนเองจากภัยคุกคามต่างๆเช่นการหลอกลวงทางโลกออนไลน์หรือการโจรกรรมข้อมูลนะคะอย่างที่เราเห็นข่าวสารนะคะมากมายนะคะที่โดนหลอกนะคะหรือว่าโดนลวงหลอกในโลกออนไลน์นะคะสิ่งนี้นะคะเราจะต้องสร้างความตระหนักรู้นะคะในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะต่อไปเรามาทราบทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลในยุคดิจิทัลนะคะทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลนะคะในยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันและทุกภาคส่วนของสังคมนะคะการมีทักษะจึงเหมาะสมและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการทำงานการศึกษาการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือแม้แต่การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทักษะดิจิทัลนะคะไม่จำเป็นไม่เป็นเพียงนะคะแค่จำกัดอยู่เพียงแค่การใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในโลกออนไลน์อีกด้วยและก็ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะทักษะดิจิทัลนะคะครอบคลุมความสามารถหลากหลายด้านนะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีความเข้าใจนะคะแล้วก็การใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลโปรแกรมและแอปพลิเคชันอย่างคล่องแคล่วเช่นการใช้อีเมลโปรแกรมสำนักงานการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและการใช้งานโซเชียลมีเดียการจัดการสารสนเทศความสามารถในการค้นหาการประเมินการจัดการข้อมูลจำนวนมากบนโลกออนไลน์นะคะรวมถึงแยกแยะข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องด้วยการสื่อสารและการทำงานร่วมกันการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางดิจิทัลนะคะเช่นอีเมลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันรวมถึงการทำงานเป็นทีมในสภาพแวดล้อมที่ออนไลน์อยู่เสมอการสร้างสรรค์เนื้อหาความสามารถในการสร้างเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบต่างๆเช่นข้อความรูปภาพวิดีโอและก็สื่อมัลติมีเดียต่างๆนะคะความปลอดภัยทางไซเบอร์ความเข้าใจกับภัยที่คุกคามทางไซเบอร์แล้วก็ป้องกันตนเองความปลอดภัยทางไซเบอร์ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และการป้องกันตนเองจากไวรัสแวร์การหลอกลวงออนไลน์และการละเมิดข้อมูลส่วนตัวการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีเหตุผลทักษะทางเทคโนโลยีทักษะทางเทคโนโลยีหมายถึงความสามารถในการใช้เข้าใจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆทักษะในงานเทคโนโลยีเช่นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้งานอินเทอร์เน็ตการใช้แอปพลิเคชันต่างๆและการจัดการข้อมูลดิจิทัลทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีเช่นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลออนไลน์ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆเนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วการเรียนรู้และปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างทันท่วงทีค่ะทักษะทางการสื่อสารการสื่อสารคือกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลความคิดความรู้สึกประสบการณ์จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลโดยผ่านช่องทางต่างๆเช่นการพูดการเขียนภาษาท่าทางสัญลักษณ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ตรงกันลดความขัดแย้งและสร้างสัมพันธ์ที่ดีความสำคัญของการสื่อสารสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะการสร้างความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์การสื่อสารที่ดีจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยกตัวอย่างเช่นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงการทำงานร่วมกันการสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายร่วมกันการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งการสื่อสารที่เปิดเผยและสร้างสรรค์ช่วยให้เราแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างราบรื่นการพัฒนาตนเองการสื่อสารช่วยให้เราเรียนรู้จากผู้อื่นได้รับข้อมูลใหม่ๆและพัฒนาความคิดของตนเองการมีส่วนร่วมในสังคมการสื่อสารช่วยให้เราแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในสังคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมองค์ประกอบของการสื่อสารกระบวนการสื่อสารประกอบไปด้วยองค์ประกอบสังนี้อย่างแรกเลยก็คือผู้ส่งสารบุคคลที่ต้องการส่งข้อมูลข่าวสารอย่างที่สองก็คือสารเราต้องมีสารมีข้อมูลมีความคิดหรือความรู้สึกที่ต้องการส่งต่อไปเราต้องมีช่องทางวิธีการส่งสารเช่นการพูดคุยการเขียนอีเมลหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆผู้รับสารก็คือบุคคลที่รับสารและการตอบสนองก็คือฟีดแบคปฏิกิริยาของผู้ที่รับสารต่อสารที่เราได้รับค่ะต่อไปมาดูทักษะทางสังคมสังคมนะคะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะทักษะทางสังคมก็คือการปฏิสัมพันธ์นะคะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นรวมถึงความสามารถในการเข้าใจแล้วก็จัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นทักษะทางสังคมมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันนะคะองค์ประกอบของทักษะทางสังคมประกอบไปด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้อื่นพูดเข้าใจความหมายและแสดงให้เห็นว่าเรากำลังฟังอยู่การแสดงความเห็นอกเห็นใจความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกและความคิดของผู้อื่นการสื่อสารอย่างชัดเจนก็คือการถ่ายทอดข้อมูลความคิดอย่างถูกต้องและเข้าใจง่ายการจัดการความขัดแย้งความสามารถในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายการสร้างความสัมพันธ์ความสามารถในการเริ่มต้นและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการควบคุมอารมณ์ความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสมการพัฒนาทักษะทางสังคมฝึกการรับฟังอย่างตั้งใจฟังที่ผู้อื่นพูดสบตาและแสดงความสนใจฝึกความเห็นอกเห็นใจก็พยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและแสดงความเข้าใจการฝึกสื่อสารอย่างชัดเจนใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายพูดอย่างกระชับและตรวจสอบความเข้าใจเรียนรู้วิธีการจัดการขัดแย้งฝึกการต่อรองเจรจาหาทางออกที่ยุติธรรมการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อพบปะผู้คนใหม่ๆและฝึกทักษะทางสังคมข้อแนะนำจากผู้อื่นขอคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางสมองของตนเองทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์หมายถึงกระบวนการในการทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลหรือสถานการณ์โดยใช้เหตุผลที่ชัดเจนและเป็นระบบทักษะนี้จะช่วยให้เราสามารถระบุปัญหาแยกแยะองค์ประกอบและหาคำตอบที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆการคิดวิเคราะห์ไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจโลกและปัญหาที่ซับซ้อนแต่ยังช่วยพัฒนาความสามารถในการวางแผนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลมีความหลากหลายและซับซ้อนการมีทักษะนี้จึงถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันความคิดสร้างสรรค์ก็คือความสามารถในการคิดหาแนวทางใหม่ๆหรือวิธีการที่ไม่ซ้ำซากเพื่อแก้ปัญหาสร้างโอกาสหรือพัฒนาสิ่งใหม่ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญในการสร้างนวัตกรรมและการขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าอย่างชัดเจนก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่การเขียนงานศิลปะหรือการคิดค้นเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาทางมนุษยชาติความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่แค่ในด้านศิลปะแต่ยังเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธุรกิจการศึกษาและทุกภาคส่วนของชีวิตการบูรณาการทักษะทั้งสองนะคะก็คือการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์สามารถทำงานกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมยกตัวอย่างเช่นการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆผู้พัฒนาต้องใช้การคิดวิเคราะห์ในการทำวิจัยและก็ความเข้าใจและความต้องการของการตลาด ขนาดเดียวกันก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้วยกระบวนการทั้งสองนี้นะคะพบได้ในกิจกรรมต่างๆเช่นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมการออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจการสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับการศึกษาเมื่อมีการคิดวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งและความคิดสร้างสรรค์ที่เปิดกว้างการแก้ปัญหาจะมีความยั่งยืนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นวิธีพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์การตั้งคำถามยังมีเป้าหมายตั้งคำถามเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดวิเคราะห์คำถามที่ดีจะช่วยให้เรามองมาเห็นปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนเช่นทำไมปัญหานี้จึงเกิดขึ้นหรือมีวิธีการใดบ้างที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้การอ่านค้นคว้าข้อมูลจากการศึกษาแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเนี่ยจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการเพิ่มไอเดียใหม่ๆการอ่านหนังสือการฟังต่างๆหรือการเข้าร่วมสัมมนาเป็นวิธีการในการเปิดมุมมองการเขียนและการระดมความคิดจะช่วยให้เราสรุปความคิดและเชื่อมโยงข้อมูลระดมความคิดร่วมกับผู้อื่นยังช่วยให้เรามีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายการฝึกนอกกรอบลองคิดหรือทำสิ่งที่ไม่เคยทำยกตัวอย่างเช่นการทดลองวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่การนำเสนอแนวคิดที่ไม่เป็นไปตามกรอบเดิมหรือการลองใช้เทคนิคที่แตกต่างการฝึกสมาธิการจัดการเวลาสมาธิจะช่วยให้เราจดจ่อกับการวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นการจัดการเวลาให้เหมาะสมจะช่วยให้เรามีพื้นที่สำหรับการพัฒนาความคิดในระยะยาวทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเติบโตในชีวิตส่วนตัวและการทำงานการพัฒนาทักษะเหล่านี้นะคะไม่เป็นเพียงที่จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ยังช่วยให้เรามีส่วนร่วมในความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่จะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและสร้างสรรค์ค่ะ
1: เด็กยุคใหม่เสี่ยงตกงานถ้าไม่พัฒนา5ซอฟต์สกิลนี้ต้องยอมรับว่าหลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้วิถีชีวิตการทำงานของคนในยุคนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะแม้ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่ดีอยู่แล้วก็ยังได้รับผลกระทบรวมถึงคนที่จบสูงๆหรือมีผลการเรียนดีๆก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะประสบความสำเร็จในอาชีพอีกต่อไปซึ่งโควิด-19 ทำให้เราเห็นเลยว่าคนที่จะอยู่รอดได้คือคนที่จำเป็นต้องมีทักษะทางสังคมหรือ soft skill ด้วยเอิร์ธเปรียบเทียบไปฟังแบบนี้ค่ะ hard skill หรือทักษะวิชาการมันจะเป็นใบเบิกทางในการทำงานแต่ soft skill จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นค่ะซึ่งในปัจจุบันหลายๆองค์กรก็ออกมายอมรับว่า soft skill เป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและการพัฒนาบุคลากรของตัวเองให้มีทักษะ soft skill เพิ่มขึ้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่ที่อยากพัฒนาตัวเองในเรื่องของ soft skill เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานและพร้อมที่จะเติบโตไปสู่การทำงานยุคดิจิตอลวันนี้เอิร์ธก็เลยรวบรวม5 soft skill ที่จำเป็นในการหางานมาฝากกันมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. communication หรือทักษะการสื่อสารก็คือความสามารถในการสื่อสารความเข้าใจทางอารมณ์ซึ่งสิ่งนี้แหละจะแยกเราออกจากหุ่นยนต์หรือ AI ได้อย่างชัดเจนจริงๆแล้วทักษะการสื่อสารเป็นทักษะแรกๆที่ทุกคนควรจะต้องมีนะคะเพราะในปัจจุบันเราใช้ทักษะนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะพูดคุยกับคนล่างตอบข้อความอีเมลการนำเสนอผลงานต่างๆถ้าสื่อสารกันไม่เข้าใจก็อาจจะให้การทำงานเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วถามว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรยกตัวอย่างเช่นการตั้งใจฟังอย่างมีสมาธิเพื่อจับประเด็นเนื้อหาสาระที่ถูกต้องและลดความเข้าใจที่ผิดพลาดการเลือกใช้คำในการสื่อสารผู้ฟังเป็นใครต้องใช้คำพูดแบบไหนต้องคิดให้ดีก่อนพูดแบบนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้เรายังต้องใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ในแบบต่างๆให้เกิดประโยชน์ด้วย 2. adaptability ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัวอย่าลืมว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกของดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทักษะการยืดหยุ่นและการปรับตัวมันเลยกลายเป็นทักษะที่สำคัญมากๆของคนในยุคนี้แต่ว่าการปรับตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่า resilience กันบ่อยๆ เราจะต้องมีรีไซเลนซ์ในการเผชิญหน้ากับปัญหาก็คือเราจะต้องสามารถล้มและลุกได้เร็วแต่การที่เราจะมีรีไซ

0: เลนส์ได้ทักษะแรกที่เราจะต้องมีก็คือ adaptability หรือทักษะการปรับตัวนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้เราปรับวิธีคิดปรับทัศนคติปรับวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงปรับพฤติกรรมของตัวเองให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องชอบเรียนรู้เปิดรับมุมมองใหม่ๆไม่ยึดติดกับอะไรเดิมๆและตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 3. Teamwork and Collaboration หรือทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นทักษะนี้ถือเป็นซอฟต์สกิลที่มีความสำคัญมากต่อองค์กรนะคะเนื่องจากเป็นทักษะที่ทำให้พนักงานทำงานเป็นทีมขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กรร่วมกันได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มรวมถึงทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าอยากเริ่มต้นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นต้องเริ่มยังไงมาดูวิธีการกันค่ะ 1. ให้เริ่มจากวางเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน 2. ระดมความคิดหาวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้น 3. กล้าที่จะนำเสนอไอเดียของตนเอง 4. หากความคิดของคนในทีมแตกต่างกันหรือผิดไปจากเป้าหมายให้พูดคุยเพื่อหาเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา 5. ต้องช่วยเหลือแบ่งปันความรู้หรือกระบวนการคิดร่วมกัน 6. ให้เรารับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเองและลงมือทำให้เต็มที่รวมถึงต้องพร้อมรับผิดชอบในข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นด้วยและสุดท้ายนี้ถ้าผลงานทีมออกมาดีก็อย่าลืมชื่นชมซึ่งกันและกันหรือให้รางวัลการทำงานกันด้วยนะคะ 4. ทักษะในการอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นคือความกระตือรือร้นที่เราอยากจะไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ในงานของตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะไปอยากรู้อยากเห็นในงานของคนอื่นนะคะเอาแค่งานของตัวเองพอเราอยากรู้เราก็เริ่มไปหาข้อมูลเริ่มตั้งคำถามมีข้อสงสัยมากขึ้นซึ่งคนที่มีทักษะนี้จะเป็นคนที่มองเห็นความเป็นไปได้ในมุมที่คนอื่นคิดไม่ถึงมันจะส่งผลในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ได้ไอเดียใหม่ๆเอาไปต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย 5. Leadership หรือทักษะการเป็นผู้นำหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราเพิ่งจบใหม่เข้าไปก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าจำเป็นต้องมีทักษะ leadership skill ด้วยหรอเอิร์ธอธิบายแบบนี้ค่ะ leadership skill ในปัจจุบันไม่ใช่แค่เรื่องของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการเท่านั้นนะคะแต่พนักงานทุกคนควรจะต้องมี leadership skill เพราะการทำงานในองค์กรไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมงานหลายๆฝ่ายมากคนก็มาจะรอให้ใครคนหนึ่งตัดสินใจก็ช้าเพราะฉะนั้นพนักงานในทีมเองก็ต้องสามารถตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆได้และต้องแก้ไขปัญหาได้หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นสิ่งที่สำคัญคือพนักงานเองต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในชิ้นงานนั้นๆที่กำลังทำอยู่เพื่อจะได้กล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้และมั่นใจในการแก้ไขปัญหามากขึ้นโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากหัวหน้าเพียงอย่างเดียวรวมถึงจะต้องหมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้มีทักษะที่เพียงพอที่จะสามารถทำงานในทุกๆสถานการณ์ได้ทักษะซอฟต์สกิลไม่ใช่ว่าเราจะแค่ใส่ไว้ในเรซูเม่เก๋ๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราจะต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้มีทักษะซอฟต์สกิลเหล่านี้เพื่อจะเพิ่มโอกาสการทำงานให้กับตัวเองค่ะเออเชื่อว่าหากเราทุกคนใช้ซอฟต์สกิลให้เกิดประโยชน์ได้เราจะเป็นคนทำงานที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอลแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ชอบ EP นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพการพัฒนาทักษะอาชีพทักษะทางวิชาชีพนั้นเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอาชีพบุคคลเน้นการเรียนรู้ฝึกฝนในสายงานของตนเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสายงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลวิธีการพัฒนาทักษะนี้อาจประกอบด้วยการศึกษาเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เราต้องการเรียนเช่นหลักสูตรออนไลน์หรือการอบรมระยะสั้นการฝึกฝนในงานจริงใช้โอกาสที่ทำงานหรือโครงการพิเศษเพิ่มพูนประสบการณ์การสอบใบรับรองเพื่อยืนยันความสามารถในสาขาที่ต้องการเช่นการสอบ

0: ใบประกอบวิชาชีพการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์สังคมการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์สังคมมีความสำคัญไม่แพ้ทักษะทางวิชาชีพเนื่องจากช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรยกตัวอย่างเช่นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการเรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างชัดเจนและสุภาพการจัดการความขัดแย้งพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเข้าใจร่วมกันการบริหารเวลาใช้เครื่องมือวางแผนงานเช่นปฏิทินดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันจัดการเวลาการทำงานเป็นทีมฝึกการรับฟังความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือการพัฒนาทักษะเหล่านี้สามารถทำได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในที่ทำงานยกตัวอย่างเช่นการประชุมการทำกิจกรรมกลุ่มหรือสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านบุคคลการปรับตัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบุคคลจำเป็นต้องมีความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างทักษะนี้ได้แก่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องติดตามข่าวสารแนวโน้มอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆความยืดหยุ่นทางความคิดเปิดรับความคิดเห็นและวิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหาประเมินตนเองตรวจสอบพัฒนาจุดอ่อนในการพัฒนาทักษะส่วนตัวการสร้างเครือข่ายเข้าร่วมกลุ่มวิชาชีพหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พบปะผู้เชี่ยวชาญในสายงานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นหัวใจสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเสริมสร้างทักษะเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกระบวนการที่บุคคลผ่านเรียนการเรียนรู้ประสบการณ์การศึกษาการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้แก่การตั้งเป้าหมายส่วนตัวกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพของตนเองยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญด้านภาษาการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่นใช้ประโยชน์จากการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่นคอร์สออนไลน์การอ่านหนังสือการเข้าร่วมสัมมนาการฝึกอบรมในสถานที่ทำงานการประเมินผลการเรียนรู้ทบทวนความก้าวหน้าของตนเองเป็นระยะปรับปรุงแนวทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมพัฒนาทักษะอาชีพพัฒนาทักษะอาชีพเป็นกระบวนการสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานแล้วก็สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้ก็คือวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานศึกษาแนวโน้มและความต้องการทางการตลาดในทักษะที่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการออกแบบการพัฒนาทักษะข้ามสายงานยกตัวอย่างเช่นเสริมสร้างทักษะที่สามารถใช้ได้ในหลากหลายอาชีพยกตัวอย่างเช่นทักษะการแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกลุ่มวิชาชีพสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะทางอาชีพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้บุคคลมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้แนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมนี้ได้แก่การสนับสนุนจากองค์กรองค์กรสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการจัดโปรแกรมฝึกอบรมการสนับสนุนทุนการศึกษาการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างนวัตกรรมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรหรือชุมชนมองว่าการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
1: ขาบอกว่าโลกข้างหน้าเนี่ยถ้าคนไหนโชคดีนะจะต้องเปลี่ยนอาชีพ3ครั้งถ้าเกิดอยู่ในเซกเตอร์ที่มันหมุนเร็วๆเนี่ยทุก3ปีอาชีพนั้นมันจะหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีคำถามที่ต้องตั้งกับตัวเองเลยคือถ้าพรุ่งนี้ฉันตกงานสิ่งที่ฉันถนัดเอาไปทำอะไรต่อได้เราเรียกว่า job innovator คือคนที่จะต้องนวัตหรือประดิษฐ์งานขึ้นมาจากทักษะที่มีให้ได้
2: ครับ
1: มีแต่กลุ่มนี้ที่จะรอดแล้วก็รุ่งขึ้นไปได้ลองแล้วทำผิดพลาดให้เยอะที่สุดอย่ากลัวความผิดพลาดการล้มไม่ใช่ความล้มเหลวการล้มมันคือสัญญาณของการไขว่คว้าหาความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะให้เด็กเป็นแบบไหน

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับโลกทุกวันนี้หมุนเร็วมากครับทักษะต่างๆมีความจำเป็นมากขึ้นวันนี้ครับเราจะมาคุยถึงเรื่องทักษะอาชีพเวลาที่เราคุยถึงทักษะอาชีพปกติเราจะนึกถึงอะไรครับน้องๆที่เขาเรียนอาชีวะครับแต่ในปัจจุบันพอโลกเปลี่ยนไปแล้วบริบทเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยความต้องการยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าจำเป็นต้องมีการติดอาวุธอะไรเพิ่มเติมเพื่อเดินหน้าในการที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างสง่างามคุยประเด็นนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญของเราอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์นะครับดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์เกียรติอนันต์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ผมว่าอย่างนี้ก่อนผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กจนโตเลยต้องพัฒนาทักษะอาชีพนึกถึงอาชีวะปวช.ปวส.แบบนี้เป็นต้นนะครับพอโลกเปลี่ยนแปลงไปครับอาจารย์การมองแบบนี้ถูกหรือไม่ถูกยังไงครับอาจารย
1: ์คือผมว่าเมื่อก่อนน่ะมันเป็นเพราะว่าเราจะมองว่าอันนึงเป็นอาชีพอันนึงเป็นการทำงาน
0: ครับ
1: อย่างถ้าจะปริญญาตรีเนี่ยเราจะบอกว่ามีงานทำ
0: สามัญ
1: ใช่สามัญ
0: สายสามัญ
1: แต่ว่าถ้าเป็นช่างเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าเป็นอาชีพนะครับเมื่อก่อนเรามองแบบนั้นแต่ว่าการมองแบบนั้นมันอาจจะเป็นการแบ่งกลุ่มคนโดยใช้ภาษาในยุคอดีตแต่พอยุคตอนนี้ครับผมกำลังบอกว่าเราจะอยู่ในโลกที่อาชีพถ้าคุณโชคดีเนี่ยสมมติน้องจบใหม่ไปเนี่ยในชีวิตเขา3ครั้งทุกๆ10ปีอาชีพที่เขาเคยทำอยู่มันจะสลายไปจากโลก
0: อาจารย์พูดน่ากลัวแบบเปล่า
1: ไม่จริงเหรอเอางี้ยกตัวอย่างเช่นลองนึกภาพว่าเมื่อ10ปีก่อนเรามีชั้นร้านเช่า DVD ร้านเช่า CD ตอนนี้ไม่มีละคนที่นั่นตกงานละ
0: โอเคเคลียร์อาจารย์เห็นชัดเจน
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโลกข้างหน้าเนี่ยถ้าคนไหนโชคดีนะจะต้องเปลี่ยนอาชีพ3ครั้งถ้าเกิดอยู่ในเซกเตอร์ที่มันหมุนเร็วๆเนี่ยทุก3ปีอาชีพนั้นมันจะหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี
0: โอ้โหอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังบอกว่าทุกคนไม่ว่าคุณจะเรียนในสาขาไหนก็ตามคุณจะต้องดิ้นรนเพื่อมีอาชีพไปเรื่อยๆถนนทุกสายจึงมุ่งสู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
0: ครับ
1: อาชีวะจึงไม่ใช่เรื่องของระดับการศึกษาแต่มันคือการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพปริญญาตรีจะจบโทจบเอกจบปวช.ปวส.ม.3 ม.6 มันจะอยู่ในเส้นทางการหาอาชีพในโลกที่อาชีพไม่ถาวรเหมือนกันหมดเลยครับ

0: จารย์ปัญหาคือแล้วถ้าอย่างนี้เวลาที่เราเรียนน่ะแล้วเราก็รู้ว่าเดี๋ยวองค์ความรู้ที่เรียนตามปริญญาตามหลักสูตรมันหมดอายุอยู่แล้วแล้วเราจะพัฒนาทักษะเพื่อไปมีอาชีพใหม่ๆซึ่งเรายังมองไม่เห็นเลยอ่ะเพราะเราไม่ใช่เป็นเทรนด์เซตเตอร์ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เราจะทำยังไงครับอาจารย
1: ์เราไม่ใช่เทรนด์เซตเตอร์ครับแต่ว่าเราจะมีจุดที่เป็นตัวเราคือโลกเมื่อก่อนเราตลาดเป็นตัวตั้งแล้วเรียนตามที่ตลาดต้องการ
0: ถูกต้องครับ
1: อันนี้คือความเชื่อของเรามาตลอดเราถึงมีคำการเซอร์เวย์ว่า10อาชีพดาวรุ่ง20อาชีพดาวรุ่งแล้วเราก็จะใช้อันนี้เป็นการเลือก
0: ครับ
1: มันคือโลกที่มันนิ่งแต่ว่าในโลกข้างหน้าเนี่ยอาชีพมันไม่แน่นอนแล้วมันถูกแทนที่ได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มี10อาชีพท็อป10ในวันอีก3ปีมันอาจจะหายก็ได
0: ้ครับ
1: สิ่งที่ต้องทำคือมันต้องถอยกลับมา19ครับวิธีการเอาตัวรอดในประเทศพัฒนาแล้วเขาจะเริ่มต้นด้วยการให้เด็กถอยมา19แล้วแทนที่จะบอกว่าจะต้องไปทำอาชีพอะไร
0: โอเค
1: เขาจะมาบอกคนว่าค้นหาตัวเองให้พบ
0: โอเค
1: เขาเรียกว่าแกะคือปรัชญาคือการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่เป็นไม้ยืนต้นที่อย่างรากลึกแต่ยืดหยุ่นพอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนสายลมที่พัดมาต้นไม้ใหญ่ที่มันมีรากลึกคือจุดที่รู้จักตัวเองดีมันจะไม่ถูกพัดปลิวไปแต่มันจะโอนอ่อนปรับตัวตามกระแสลมได้และอยู่ต่อไปได
0: ้โอ
1: ้เพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงการสร้างเกราะป้องกันตัวเองสองชั้นเกราะชั้นในคือการรู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครเราถนัดอะไรเราชอบอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราชอบร้องเพลง
0: ครับ
1: แล้วเราชอบมันมากหลักการจัดการพัฒนาคนสมัยใหม่คืองั้นให้เด็กคนนี้ฝึกการร้องเพลงแล้วสมมติเราบอกสเต็มใช่ไหมสเต็มก็จะวิทยาศาสตร์มาการสั่นของคลื่นเสียงเป็นยังไงนะครับเคมีที่ใช้เรื่องน้ำลายเรื่องวัตถุดิบที่ใช้เป็นยังไงคุณเรียนทุกอย่างที่มันเอาตัวคุณอ่ะเป็นแกนกลางเมื่อนั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ง่ายโดยที่
0: ตัวเองคือสาขา
1: ตัวเองคือสาขา
0: เรามีตัวตั้งแต่รอบตัวเราจะมีศาสตร์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา
1: แต่เราจะรู้ว่าเรามีอะไรเป็นทุนเดิมแล้วเราจะรู้ว่าเอามาเสริมได้ยังไงยกตัวอย่างเช่นเราเป็นนักร้องแล้ววันหนึ่งเนี่ยหุ่นยนต์ร้องเพลงเราจะทำอะไรได้บ้าง
0: โอเค
1: คำถามนี้สมมติเราร้องเพลงสู้หุ่นยนต์ไม่ได้เราทำอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถเปลี่ยนอาชีพตัวเองจากการเป็นการร้องเพลงแทนหุ่นยนต์มาเป็นซาวด์ดีไซเนอร์ได้ไหมแล้วดีไซน์หุ่นยนต์ร้องเพลงแบบที่เราต้องการให้มันร้อง
0: ครับ
1: ก่อนวิทย์วินที่หุ่นยนต์วิ่งเนี่ยเราดีไซน์ซาวให้หุ่นยนต์ร้องแทนเราแล้วปรับเสียง7ภาษา8ภาษาได้ไหมเราใช้สกิลเดิมคือการร้องเพลงแต่เราไปต่อยอดด้วยเทคโนโลยีได
0: ้
1: หรือถ้าเกิดว่าเราชอบวาดรูปกับเล่นเก
0: ม
1: เราอาจจะเรียนเล่นเกมเรียนวาดรูปให้เก่งแล้วไปเรียนเรื่องของการดีไซน์ไอเทมอาวุธสวย
0: ๆ
1: ที่มีแบ็คกราวด์เชิงประวัติศาสตร์แล้วขายออนไลน์อาชีพมันเป็นอย่าง
0: น
1: ี้
0: โอ้โหนี่คืออาชีพที่อาจารย์
1: นี่คืออาชีพที่ว่าเหมือนกับคนที่บอกว่าในญี่ปุ่นมีคนรับจ้างนั่งฟังคนบ่น
0: อ่ะอ๋อครับ
1: คือเขาจะมีความสุขกับการอยู่ความเขาเรียกว่าแก่นของเขาคือเขามีความอดทนในการนั่งฟังใครก็ได
0: ้
1: เขาพร้อมที่จะเป็นนักฟังที่ดีเพราะฉะนั้นเขาไปนั่งฟังคนบ่นก็อาชีพของเขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นโลกข้างหน้าจึงไม่ใช่โลกที่รองานแต่เป็นโลกที่มนุษย์ต้องสร้างงาน
0: โ
1: อ้เพราะ AI จะมาแทนงาน
0: ครับ
1: แต่ AI จะไม่แทนงานที่มนุษย์ไม่ได้สร้าง AI จะแทนงานที่มนุษย์สร้างไว้ก่อนฉันสร้างงานเป็นพนักงาน reception AI มาแทนเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์สร้างงานไปเรื่อยก็จะไม่ตกงาน
0: โอ้โหอาจารย์แต่ว่ามันไม่ง่ายใช่ไหมอาจารย์เพราะเราก็จะไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเปลี่ยนไงไปบ้างดังนั้นครับอาจารย์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราซึ่งเราเตรียมความพร้อมตัวเราเองกับโลกที่มีหมุนไปโดยที่เรายังไม่รู้ทิศทางเราควรจะวางตัวของเรายังไงเตรียมการในทิศทางใดบ้างที่คิดว่าอันนี้น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ในอนาคตหรือความพร้อมของเรานั้นสามารถตอบโจทย์เขาได้ต่อไปครับ
1: คือผมกำลังจะแนะนำในสิ่งที่คนเกือบทั้งประเทศอาจจะไม่พอใจคือกลับไปค้นหาตัวเองให้เจอว่าแก่นแท้ของเราเนี่ยหนึ่งเราชอบอะไรสองถนัดอะไรถ้าใครที่ชอบกับถนัดเรื่องเดียวกันโอเคโชคดีไปแต่ถ้าระหว่างชอบกับถนัดไม่เหมือนกันให้เลือกถนัดก่อน
0: เพราะว่าก่อนนะ
1: เพราะว่าถ้าความชอบก่อนโลกมันหมุนเร็วมันจะชอบและถนัดไม่ทัน
0: เอาถนัดก่อน
1: เอาถนัดก่อนแล้วมาคิดต่อไปว่าคำถามที่ต้องตั้งกับตัวเองเลยคือถ้าพรุ่งนี้ฉันตกงานสิ่งที่ฉันถนัดเอาไปทำอะไรต่อได
0: ้โอ้
1: อันนี้คือวิธีการที่อยู่รอดในโลกของงานเราเรียกว่า job innovator คือคนที่จะต้องนวัตหรือประดิษฐ์งานขึ้นมาจากทักษะที่มีให้ได้
0: ครับ
1: มีแต่กลุ่มนี้ที่จะรอดแล้วก็รุ่งขึ้นไปได
0: ้
1: ถ้าไม่งั้นต้องเป็นซูเปอร์เป็ดเหมือนที่เราคุยกันก
0: ่
1: อนหน้านี้ว่าจะต้องทำหลายๆอย่างแล้วเรียนรู้ให้เร็วหลายๆอย่างพร้อมกันได้

0: าจารย์ครับในโลกยุคปัจจุบันใครๆก็พูดถึงตัวของดิจิทัลนะความสัมพันธ์ระหว่างเราไม่ว่าจะอยู่สาขาใดก็ตามเรากับเรื่องการปรับตัวทางโลกดิจิทัลนั้นมันมีสาสัมพันธ์อย่างไรกันบ้างเราควรจะต้องรู้เทคโนโลยีแบบไหนเพราะเดี๋ยวแป๊บนึงเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
1: ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องมองคือถ้าเรารู้จักตัวเองเราจะรู้ดิจิทัลที่มันกองอยู่ข้างหน้าเราจะคว้าอันไหนมาเสริมทักษะเรา
0: อันไหนมาเสริม
1: ใช่ครับแต่ถ้าเรามางุมมางาเราไม่รู้ฉันชอบอะไรทำงานวันต่อวันเนี่ยเดี๋ยวนายสั่งมาให้เอาโปรแกรมนี้ไปใช้อะเรียนอ่ะเขาไม่ชอบอีกแล้วก็จะหยุดอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นเริ่มจากฉันทะความชอบหรือว่าวิริยะมีความเพียรต่อไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะปรับตัวได้เมื่อกลับมาสู่แก่นแท้ของการศึกษาเพื่อเติมเต็มตัวเองว่าเรามีความเชี่ยวชาญหรือความเก่งตรงไหนอันนี้คือจุดแรกครับแล้วพอเรารู้จักตัวเองเราจะมองหาเครื่องมือที่เหมาะกับตัวเองได
0: ้
1: คนที่มองเทคโนโลยีเป็นศัตรูมันเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถจะมองตัวเองได้ใครที่มองตัวเองขาดเทคโนโลยีจะกลายเป็นมิตรกับเขาทันทีแล้วมันจะกลายเป็นเสือติดปีกตรงที่ว่าเรารู้เราอยากจะเก่งเรื่องไหนแล้วเราจะไปหาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์ตรงนั้นได้
0: อาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เองก็เป็นคนที่สอนหนังสือนะอาจารย์เองก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆอาจารย์มีข้อแนะนำให้กับคนที่ทำอาชีพสอนหนังสือตามหลักสูตรที่เราเคยเป็นมาหรือเราอาจจะมีการอภิวัตน์มันขึ้นมาเนี่ยนะฮะอาจารย์มีข้อแนะนำตรงนี้ยังไงบ้างคร
1: ับ เลิกสอนครับ
0: เลิกสอน
1: เลิกสอนเพราะว่าในยุคนี้สิ่งที่เราสอนมันคือการแพ็คเข้ากล่องส่งให้เขาแล้วเขา

0: ก็จะเราเชื่อว่าข้าวกล่องเนี่ยเขาก็จะถือไปกินตลอดชีวิตแต่ว่าเราอยู่ในโลกที่ข้าวกล่องเนี่ยมันจะบูดเร็วมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสอนวิธีทำกับข้าวให้เขาแล้วไม่ใช่ทำกับข้าวอะไรก็ได้ต้องให้รู้ก่อนว่าเขาชอบกินอะไรแล้วสอนหลักการเพื่อเขาไปเติมเต็มเพราะฉะนั้นบทบาทของเราจึงไม่ใช่ทีเชอร์หรืออินสตรัคเตอร
1: ์โอ
0: ้แต่เราจะกลายเป็นฟาซิลิเทเตอร์คือเป็นคนที่สามารถจะทำให้เขาเนี่ยเติบโตได้อย่างเป็นธรรมชาติพอเรามองบทบาทเราแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ใช่คนที่บอกว่าคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้นะความรู้พื้นฐานยังสำคัญ1 บวก 1 เป็น 2เขายังต้องรู้อยู
1: ่
0: แต่ต้องแยกให้ออกว่าพื้นฐานกับการต่อยอดไม่เหมือนกันมันมีจุดนึงที่เราต้องปล่อยมือให้เขาเติบโตแล้วเราจะเปลี่ยนบทบาทจากคนสอนเป็นคนเดินร่วมทางแล้วให้เขาผจญภัยในโลกของความรู้โดยมีเราเป็นพี่เลี้ยง
1: ครับพร้อมๆกันนี้ครับอาจารย์ใหม่มุมนึงกันบ้างน้องๆที่เป็นเด็กจะบอกว่าแล้วท่าทีที่เรามีต่อคำสอนของครูหรือคำแนะนำเพราะถ้าไม่มีคำสอนนะฮะเป็นคำแนะนำของครูแต่ขณะเดียวกันเราก็มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆได้ตลอดเวลาข้อแนะนำของอาจารย์ที่มีให้กับเด็กที่เรียนอยู่ณเวลานี
0: ้ครับ
1: คุณเป็นไงครับ
0: อย่างแรกคือผมประทับใจเด็กรุ่นใหม่ในแง่ของการที่เขาถูกพัฒนาขึ้นมามีขีดความสามารถในหลายๆด้านเยอะมันเหมือนกับเขาเป็นรถเฟอร์รารี
1: ่
0: ที่ทรงพลังมาก
1: ครับ
0: แต่พลังมันจะถึงขีดสุดได้มันจะต้องผ่านการเรียนรู้ในการเร้นพลังนั้นออกมาอย่างถูกวิธี
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายิ่งเก่งต้องยิ่งถ่อมตนคือเด็กสมัยเนี้ยเท่าที่ผมสัมผัสมาเขามีความน่าประทับใจหลายอย่างแต่บางทีความน่าประทับใจเหล่านั้นแหละมันทำให้เขาไม่ได้พร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวางทุกอย่างแล้วทำถ้วยให้ว่างแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่คนรุ่นก่อนพยายามจะส่งผ่านแต่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแล้วก็ขอให้กล้าตั้งคำถาม
1: ครับ
0: เพราะว่าการกล้าตั้งคำถามเนี่ยมันพิสูจน์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่ตั้งคำถามมันสะท้อนระดับเขาเรียกว่าความคิดของเราด้วยว่าคำถามที่เราตั้งเป็นยังไงกับการตอบคำถามของเด็กมันก็สะท้อนตัวตนแล้วการตั้งคำถามระหว่างกันมันจะเป็นการประเมินระหว่างกันแล้วจะรู้ว่าควรจะยอมรับเขาไหมลองวางเวลาเรียนรู้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำอีกอย่างนะครับก็คือวางจุดยืนทางการเมืองลงวางความแว่นต่างๆลงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางเราใส่ทุกอย่างไว้กับตัวเราจะไม่เหลือมือไว้คว้าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำตัวให้ว่างถึงลึกซึ้งกว่าแค่เราบอกว่าถ้วยชาต้องว่างแต่ความจริงถ้วยชาจะว่างคือเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้แล้วดึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่สุดโต่งไม่เหมือนเราแต่เขาต้องมีบางอย่างที่เราเรียนรู้จากเขาได
1: ้ครับ
0: มองหาตรงนี้แล้วทุกคนจะกลายเป็นคนที่จะมาเพิ่มเลเวลให้ตัวเราเองถ้าพูดภาษาวัยรุ่นนะ
1: โอ้อาจารย์วันนี้ทำให้เราได้รู้นะครับเรื่องปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างเจเนอเรชันเพราะโลกเปลี่ยนไปแล้วทักษะในการเรียนรู้บริบทใหม่ๆชาใหม่ๆที่จะใส่เข้ามาในถ้วยก็แตกต่างไปด้วย
0: แล้วชามันจะเย็นด้วยเพราะฉะนั้นสักพักถ้ากินไม่หมดชาเย็นก็ต้องเททิ้งแล้วใส่ชาใหม่ถูกไหม
1: ต้อง
0: ปีนึงชีวิตนึงจะต้องเปลี่ยนชาไม่รู้กี่ถ้วย
1: ครับ
0: แล้วคนที่เปลี่ยนชาไม่รู้กี่ถ้วยเนี่ยทักษะในการมองทุกปรัชญาอคติถึงสำคัญ
1: ครับ
0: ไม่งั้นเราจะไม่เห็นโลกที่เป็นจริง
1: ครับก่อนที่จะจบไปครับอาจารย์ต้องถามอาจารย์แบบนี้เมื่อก่อนหน้านี้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้เป็นประโยคที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือว่าแล้วเราจะใส่ชาอะไรเข้าไปในถ้วยของเรากล่าวคือเราเป็นคนที่ชอบอะไรอะไรคือตัวเราที่แท้จริงคืออะไรค้นหาตัวเองให้พบไม่ง่ายอาจารย์มีข้อแนะนำไงครับ
0: ลองแล้วทำผิดพลาดให้เยอะที่สุดอย่ากลัวความผิดพลาดแล้วผมต้องฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือใครก็ตามที่รอบเด็กๆด้วยการล้มไม่ใช่ความล้มเหลวการล้มมันคือสัญญาณของการขวายคว้าหาความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะให้เด็กเป็นแบบไหนถ้าเขาล้มแล้วเราอยู่ข้างเขาแล้วให้เขาเติบโตเนี่ยเขาจะกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวให้กับสังคมให้กับประเทศชาติแต่ถ้าเขาล้มปุ๊บเราซ้ำเติมมันก็ทำให้เขาหยุดการเรียนรู้ไม่มีที่ไหนที่เติบโตได้ในความมืดมิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นแสงสว่างให้เด็กสำคัญครับแล้วเขาจะเติบโตเป็นร่มไม้ใหญ่ในอนาคต
1: ชอบจังเลยครับลองล้มไม่ใช่ล้มเหลววันนี้ขอพูดว่าไม่ได้แค่ว่าขอบคุณอาจารย์ขอกราบอาจารย์ขอบพระคุณมาก
0: ครับ
1: วันนี้อาจารย์เปิดโลกทัศน์ให้เราเยอะมากนะครับเพราะว่าโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่น่าเชื่อวิธีการสอนเด็กวิธีการที่เด็กเรียนรู้แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงบริบทแตกต่างกันไปดังนั้นความสามารถของเราในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความสามารถในการที่เราจะลืมสิ่งที่เราเรียนวันนี้หลายรอเลยนะอาจารย์เนาะลืมสิ่งที่เราเรียนเพื่อเติมสิ่งใหม่เข้าไปเพราะชาถ้วยนี้เย็นได้ตลอดเวลาต้องเติมชาใหม่ตลอดเลยวันนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับและไงก็ตามเสียดายว่าเวลามันหมดลงไปแล้วยังไงขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีโครงการพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนเดี๋ยวนี้นะคะเราได้มีการพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนในบางโรงเรียนที่เราได้จัดทำนะคะยกตัวอย่างเช่นโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่ผสมผสานนะคะการเรียนรู้เชิงวิชาการเข้ากับการปฏิบัติจริงตัวอย่างเช่นโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาทักษะช่างพื้นฐานนะคะช่างไม้หรือช่างไฟโดยนักเรียนนะคะได้ฝึกปฏิบัติจากของจริงจากโครงการจากชุมชนสิ่งนี้นะคะก็จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจพื้นฐานในการทำงานในโลกอาชีพและยังเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังฮิตมากๆเลยนะคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพด้านอาชีพนะคะในทุกโรงเรียนนะคะหรือแม้แต่การจัดเวิร์กช็อปสำหรับคนในชุมชนนะคะเมื่อเราสร้างอาชีพนะคะในโรงเรียนแล้วนะคะองค์กรนะคะที่เรียกว่าชุมชนเนี่ยก็สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองนะคะด้วยการอบรมและทำอาชีพเสริมเช่นการปลูกผักอินทรีย์การทำขนมพื้นบ้านหรือกิจกรรมเย็บปักถักร้อยซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้แล้วก็ยังสร้างความสามัคคีในชุมชนแล้วก็สนับสนุนความยั่งยืนอีกด้วยนะคะต่อไปเรามาดูนะคะเมื่อเราจัดเวิร์กช็อปในชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ด้วยไม่ว่าจะประยุกต์ใช้ในที่ทำงานหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสิ่งที่น่าสนใจนะคะการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเพื่อขายสินค้าและการบริการเราจะเห็นได้ในพวก Facebook นะคะต่างๆหรือใน TikTok ต่างๆนะคะก็มีการใช้โซเชียลมีเดียนะคะสำหรับการตลาดสินค้าในพื้นที่หรือการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom นะคะหรือ Meeting นะคะก็คือGoogle Meeting เนี่ยสิ่งที่จะช่วยลดข้อจำกัดด้านสถานที่แล้วก็เวลานะคะแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนการขายได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะแล้วก็ยังขยายโอกาสให้เข้าถึงผู้เรียนในวงกว้างด้วยนะคะค่ะต่อไปเรามาดูการสร้างเครือข่ายแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันการสร้างเครือข่ายก็คือการเข้าร่วมกลุ่มชุมชนหรือสมาคมวิชาชีพต่างๆนะคะหรือเป็นสมาชิกนะคะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพจะช่วยให้เราสามารถพบปะบุคคลแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าการใช้เทคโนโลยีนะคะในการสร้างเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะหรือแพลตฟอร์มเครือข่ายวิชาชีพช่วยให้บุคคลสามารถเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆได้ง่ายขึ้นการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมเช่นงานประชุมการพบปะผู้ประกอบการหรือการจัดนิทรรศการวิชาชีพจะช่วยเปิดโอกาสให้บุคคลได้พบปะกับผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเวทีออนไลน์ในการสร้างชุมชนออนไลน์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเวทีชุมชนออนไลน์ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์แล้วก็แนวคิดใหม่ๆเช่นการสร้างกลุ่มในโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มทางวิชาการการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในทันทีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาองค์กรภาคธุรกิจช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดการพัฒนาทักษะอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บุคคลนะคะสามารถปรับตัวและประสบความสำเร็จในโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการมีความรู้ที่ทันสมัยทักษะที่หลากหลายและเครือข่ายที่แข็งแกร่งบุคคลจะสามารถสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะต่อไปเรามาดูบทบาทขององค์กรในการส่งเสริมอาชีพนะคะองค์กรเนี่ยควรสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานผ่านโปรแกรมฝึกอบรมการจัดเวิร์กช็อปการสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์นอกจากนี้นะคะการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยให้พัฒนาความสามารถพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการพัฒนาทักษะทางอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนเศรษฐกิจของประเทศองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสของการจ้างงาน

ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความสามารถในระดับสากลกล่าวถึงบทบาทขององค์กรในด้านต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทักษะอาชีพการพัฒนาทักษะการฝึกอบรมองค์กรนะคะจะมีบทบาทในการจัดทำหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความ

ทำเป็นในออฟฟิศนอกจากนี้นะคะองค์กรต่างๆเนี่ยยังสามารถร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยนะคะต่อไปก็คือการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นแนวคิดที่สำคัญนะคะในโลกปัจจุบันองค์กรเนี่ยสามารถมีบทบาทที่จะส่งเสริมแนวคิดที่จะผ่านการจัดการฝึกอบรมออนไลน์หรือเวิร์กช็อปที่เข้าถึงได้ง่ายการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยจะช่วยให้บุคลากรนะคะสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะค่ะต่อไปในเรื่องของการสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรต่างๆองค์กรนะคะสามารถช่วยเหลือการเงินนะคะแก่ผู้ต้องการพัฒนาทักษะทางอาชีพแต่ขาดแคลนทรัพยากรยกตัวอย่างเช่นการมอบทุนการศึกษาการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมหรือการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ศึกษาอาชีพนะคะหรือศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชนที่ขาดโอกาสการสนับสนุนดังกล่าวเนี่ยจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสด้วยค่ะต่อไปเรามาดูการสร้างเครือข่ายแล้วก็ความร่วมมือความร่วมมือระหว่างองค์กรนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมทักษะอาชีพยกตัวอย่างเช่นการจับมือระหว่างภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาในการจัดตั้งโปรแกรมฝึกงานหรือการฝึกอบรมร่วมกันนะคะเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหลากหลายแล้วก็เนื้อหาในการอบรมแล้วก็เพิ่มโอกาสในการจ้างงานหลังจากการฝึกนะคะแล้วก็มีการประเมินผลการปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมด้วยนะคะการประเมินผลความสำเร็จของโปรแกรมการฝึกอบรมก็เป็นบทบาทสำคัญขององค์กรการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ผลลัพธ์การฝึกอบรมจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมและติดตามผลหลังจากการฝึกอบรมนะคะที่โปรแกรมเนี่ยจะมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและก็ของผู้เรียนค่ะกรณีศึกษานะคะกรณีศึกษาความสำเร็จจากการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลนะคะในยุคดิจิทัลนะคะก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีนะคะที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะสร้างความสำเร็จทั้งในบุคคลแล้วก็องค์กรการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน่ะได้เปลี่ยนวิธีการทำงานการเรียนรู้การใช้ชีวิตกรณีศึกษานี้จะกล่าวถึงตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับตัวในยุคนี้นะคะความสำคัญของทักษะดิจิทัลทักษะดิจิทัลก็หมายถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยซึ่งรวมถึงความรู้ความเข้าใจทักษะในการใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันต่างๆทักษะดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนื่องมาจากเพิ่มโอกาสในการทำงานตลาดแรงงานในปัจจุบันต้องการบุคลากรนะคะที่มีทักษะดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นผู้ที่มีทักษะเหล่านี้จึงมีโอกาสในการทำงานที่หลากหลายและมีรายได้ที่ดีกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทักษะดิจิทัลช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ในการทำงานเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแหล่งข้อมูลและความรู้ที่มหาศาลผู้ที่มีทักษะด้านดิจิทัลสามารถเข้าถึงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างง่ายดายเพิ่มความสามารถในการปรับตัวโลกดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีทักษะดิจิทัลสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นทักษะดิจิทัลที่จำเป็นทักษะดิจิทัลมีความหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะงานอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่นทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในยุคปัจจุบันได้แก่ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงานเช่นการใช้โปรแกรมไมโครออฟฟิศทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูลเช่นการใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือทางข้อมูลออนไลน์ทักษะการสื่อสารเช่นการใช้อีเมลการใช้โปรแกรมแชทโซเชียลมีเดียต่างๆ
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นการใช้โปรแกรม Excel หรือการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์

ทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นต่างๆทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์ยกตัวอย่างเช่นการป้องกันไวรัสการป้องกันการถูกแฮกสรุปนะคะในชั่วโมงที่10นะคะเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลนะคะการพัฒนาทักษะในอาชีพนะคะในยุคดิจิทัลการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลนะคะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นมุ่งมั่นในการพัฒนาไม่เพียงแต่ต้องการทักษะทางเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังต้องมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกันและปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่สามารถคาดเดาได้โดยการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลไม่ใช่เป็นเพียงทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้บุคคลและองค์กรสามารถก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในยุคที่ท้าทายนี้ค่ะค่ะสำหรับชั่วโมงที่10นี้นะคะก็เป็นการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลนะคะทุกท่านนะคะก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์และปรับใช้นะคะในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21วันนี้นะคะก็ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงที่11ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นำเสนอรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะตอนที่2นะคะวันนี้จะมาสาธิตการทำเพิ่มมูลค่ากระเช้าจากไม้สารจากไม้ไผ่นะคะอันนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีลวดซึ่งพันก้านแล้วไม้แหลมจำเป็นนะคะ2 3ตัวกาวแล้วก็ตัวที่เราจะไม้แหลมเนี่ยนะคะไม้แหลมจะมี2 อย่างคือไม้แหลมกับเหล็กแหลมนะคะแล้วก็ครีมประคีบนะคะกรรไกรเล็กกรรไกรใหญ่ดอกไม้ที่เราจะตกแต่งตอนที่หลังจากทำกระเช้าเสร็จแล้วนะคะดอกรักแล้วก็ดอกไม้ที่เสียบก้านนะคะจากนั้นก็จะเป็นตัวที่จะเพิ่มให้กระเช้านั้นสวยงามได้ด้วยใช้จากเทปนะคะเทปสีขาวนะคะเราก็นำมาใช้นะคะขั้นตอนการทำเราก็จะต้องตกแต่งกระเช้านะคะเนี่ยรู้สึกว่าเป็นธรรมดานะคะเราก็จะเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเวลาใช้งานนะคะเราก็จะค่อยๆแหวกใส่ลงไปนะคะเนี่ยกลางโดยที่กลางกระเช้าออกนะคะถึงจะใส่ของบรรจุของได้อย่างเช่นไข่ไก่ผลไม้อะไรเนี่ยนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะแต่เราอีกทีก็บีบอย่างนี้ได้นะคะบีบอย่างนี้ได้เลยใส่ลงไปนะคะเราก็จะทําให้มูลค่าเพิ่มได้โดยการที่แต่งลูกไม้นะคะที่ไม่ตัดนี้เพราะว่า1จะได้ไม่เป็นรอยขาดง่ายนะคะเราก็จะแถวที่1นะคะเริ่มด้านข้างนะคะทาติดกาวติดลูกไม้เทปลูกไม้นะคะเทปที่มันมีใสๆด้วยตกแต่งด้วยดิ้นเงินนะคะเราก็ติดไปโดยรอบนะคะ

เราจะไม่ติดทั้งหมดนะคะจะไม่ติดทั้งหมดทั้งตะแถบนะคะทั้งมันมี1 2 3 4 5 6 7เราจะเว้นนะคะจะเวลาบรรจุของไปเป็นของชำร่วยให้ที่คนที่รักที่ชอบเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าข้างในนี่มีอะไรนะคะจบนะคะเราก็ต้องทากาวไม่งั้นจะแล้วตรงรอยนะคะจะได้ไม่ขาดนะคะเราต้องตัดตรงส่วนที่โค้งนะคะเนี่ยนะคะแป๊บเดียวนะคะมันก็จะหลุดลุ่ยได้นะคะไม่เป็นไรนะคะตรงพอดีตรงรอยพอดี

ดูให้ดีนะคะแถบไอ้อย่างเงี้ยนะคะอยู่ด้านนอกทีนี้ด้านนี้มันไม่มีลิปไอ้สีเงินนะคะแถบสีเงินตกแต่งให้สวยงาม

เราต้องทากาวก่อนตัดนะคะจะได้ไม่ลุ่ยนะคะเลยมันต้องเลยนิดนึงนะคะ

อันนี้ลองไม่พันไม่งั้นมันจะพันกันยุ่งนะคะแล้วตัดวัดซะก่อนการวัดนั้นเราต้องวัดให้เกินไว้นะคะด้านเริ่มต้นนะคะแถวที่เว้น1แถวเป็นแถวที่3

จากนั้นนะคะเราก็ทากาวลงไปล็อกพอดีนะคะจากนั้นเราตัดส่วนเกินออก

ค่ะถ้าเผื่อเราไปทำแถวสุดท้ายมันเอาดูมันไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่นะคะมันจะติดริมไปหรือจะดีลองดูนะคะก็ได้รอบสุดท้ายนะคะโอ้ตกลงตอนแรกว่าจะไม่ได้สี่แถวนะคะโดยโอเค

นะคะต่อไปเราจะมีการตกแต่งซึ่งดอกไม้เป็นดอกไม้ที่ทำจากดอกมะลินะคะแต่นี้เราจะติดไปเลยก็เราก็ยังต้องตกแต่งนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะติดไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำที่ตกแต่งนิดนึงนะคะสักค่านี่นะคะเราก็จะดอกไม้เราก็จะเป็นเรื่องของพอดีเป็นดอกของกุหลาบเล็กๆนะคะแต่งไปก่อนนะคะแล้วค่อย

พิ่มมูลค่าของวัสดุนะคะของงานที่สำเร็จเป็นกระเช้านะคะก็ดูดีขึ้นนะคะ

เรามัดให้รวมกันนะคะแล้วตกแต่งอีกทีหนึ่งนะคะตกแต่งตัวนี้นะคะก็ร้อยตกลักนะคะอันนี้นะคะ

ถ้าเกานะคะถ้าเกาเพื่อไม่ให้มันดอกรักเนี่ยจะไหลลงไปนะคะ

แต่งให้สวยงามนะคะงานประดิษฐ์มันจะไม่ตายตัวนะคะมันจะไปทางนู้นทางนี้ได้นะคะไม่เหมือนมันไม่เป็นสูตรตายตัวนะคะ

วันนี้นะคะสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะวิธีการเก็บรักษาเนี่ยนะคะกระเช้าเพิ่มมูลค่าให้กับกระเช้านะคะเนี่ยนะคะตอนแรกก็ดูธรรมดาตอนนี้ก็จะมีการตกแต่งให้สวยงามสามารถที่จะเป็นใส่บรรจุของขวัญของฝากของชำร่วยได้นะคะท่านผู้ชมนะคะการเก็บรักษาวัสดุพวกนี้นะคะถ้าเปิดซื้อมาแล้วเนี่ยควรจะรักษาด้วยการปัดให้สะอาดนะคะเพราะบางทีมันมีฝุ่นนะคะมีฝุ่นแล้วจะต้อง 1. ทำให้ของเนี่ยเสื่อมเร็วแล้วบางทีความชื้นนะคะความชื้นมันก็จะทำให้ของพวกนี้นะคะเส้นไม้ไผ่เนี่ยนะคะการสานมันก็จะเกิดเชื้อราได้นะคะท่านผู้ชมงานพวกนี้นะคะเป็นงานฝีมือนะคะแต่ถ้าเผื่อเขามีการมีการลนไฟนิดเผานิดนึงเนี่ยนะคะด้วยควันเนี่ยมันก็จะทำให้ฆ่าเชื้อราได้เหมือนกันที่มันจะเป็นเชื้อราได้นะคะโดนให้มีความร้อนนะคะแล้วเขาจะมาทำเป็นพวกสารแต่สีมันก็จะเป็นสีเข้มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะงานพวกนี้เป็นตอนนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมเรื่องงานหวายงานไผ่จากสารจากไม้ไผ่นะคะกระจาดอะไรเนี่ยนะคะเป็นของที่มันเป็นธรรมชาตินะคะแต่ต้องรู้จักระวังรักษาให้ดีถ้าเกิดรักษาไม่ดีเก็บรักษาไม่ดีเนี่ยมันก็จะขึ้นราง่ายนะคะและทีนี้เราก็มาเราก็มาเสริมคุณค่าให้ดีขึ้นนะคะเราก็ต้องมาประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างตรงส่วนนี้เราจะไม่ทำอะไรนะคะเพราะว่ามันจะทำไม่ให้เห็นเนื้อผ้าเนื้อของวัสดุพันธุ์พวกนี้นะคะต้องมีส่วนที่ไว้ไว้บ้างพอบรรจุลงไปวัสดุเราอย่างเช่นใส่ของลงไปเนี่ยนะคะเป็นผลไม้นะคะหรือไข่เป็ดไข่ไก่อะไรพวกนี้นะคะที่เราจะใส่ลงไปมันก็จะดูดีขึ้นนะคะส้มลูกเล็กๆนะคะส่วนมากจะเป็นของผลไม้เล็กๆน้อยๆก็จะดูดีขึ้นนะคะรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์วันนี้ก็ได้ดำเนินการสาธิตและบรรยายให้ท่านผู้ชมชมถ้าผู้ท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ติดตามชมได้นะคะก็จะได้ชิ้นงานที่แตกต่างกันไปหลากหลายนะคะจากงานสร้างสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็เนี่ยนะคะงานอย่างเป็นของอะไรก็ได้ที่อย่างเป็นพวกที่มันเป็นตอนนี้นิยมอย่างเป็นต่อรายการต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการประดิษฐ์ที่จากวัสดุพื้นบ้านนะคะก็จะนำมาสร้างให้เกิดชิ้นงานเพื่อเป็นดูให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะได้งานที่หลากหลายนะคะบางท่านเนี่ยจะมองเห็นว่าเอ๊ะงานก็ดูง่ายๆแต่บางครั้งเนี่ยก็ทำให้งานนั้นงานมีราคาขึ้นราคาดีขึ้นนะคะราคาเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานอย่างเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ราคาย่อมเยานะคะท่านผู้ชมคะซื้อเดี๋ยวนี้เฉพาะกระเช้าเนี่ยนะคะ50 บาทแต่ก่อนไม่ถึง
20บาท30บาทค่อยๆขึ้นมาเรื่อยตอนนี้50บาทเฉพาะกระเช้าอย่างเดียวเนี่ยนะคะลดไม่ได้ด้วยนะคะไม่ทราบว่าไปถึงแหล่งซื้อนี่ต่างจังหวัดนี่แหล่งทางฉะเชิงเทราเลยไปเนี่ยนะคะก็อาจจะได้ราคาที่ย่อมเยาเปล่าไม่ทราบนะคะแต่นี่ซื้อในแหล่งที่ในกรุงเทพมันก็ราคาที่จะค่อนข้างจะสูงนะคะเราก็วันนี้ดิฉันก็สามารถที่จะแนะนำในการทำงานพวกนี้พอคิดขึ้นมาเห็นมันมีของอยู่ก็ก็ทำขึ้นมาแต่มีที่บ้านมันพอดีมันมีของเก่าก็เลยเดินไปหาซื้อของใหม่ก็ราคาก็ถึงได้ทราบว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะกระเช้าก็ใบละเกือบ200นะคะกระเช้าที่มาทำเนี่ยนะคะราคาค่อนข้างสูงนะคะงานสรรสร้างงานประดิษฐ์เนี้ยนะคะมันก็จะเกิดที่จะงานอะไรก็ได้ที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะประดิษฐ์ดอกไม้พานพุ่มรายการต่อไปก็จะคงเป็นเรื่องของงานพานพุ่มนะคะต่อไปสักสัปดาห์ต่อๆไปงานพานพุ่มนะคะจากเพิ่มสร้างสรรค์งานพุ่มพานพุ่มจากการใช้ผ้าแถบลูกไม้แถบลูกไม้แบบอย่างนี้นะคะแต่ในเรื่องของกระเป๋าหรืออะไรเนี่ยนะคะเห็นกระเป๋าที่มันมีดูแล้วมันอยากให้เพิ่มคุณค่าก็โดยใช้ลูกไม้นะคะลูกไม้ที่มานำมาตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะก็จะได้งานเพิ่มขึ้นนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะทำได้ชมรายการแล้วชมรายการนี้แล้วก็อาจจะสรรสร้างงานประดิษฐ์ได้เนี่ยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานแล้วก็จะเป็นรายได้ถ้าเผื่อนั่นก็อยากนั่นก็โดยการที่แจกทำแจกทำให้คนนู้นคนเพื่อนฝูงผู้ใหญ่นะคะก็จะได้งานขึ้นมานะคะค่ะท่านผู้ชมคะกระเช้าเนี่ยนะคะเราต้องมีการแต่งเพิ่มได้นะคะเพื่อเป็นของที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นนี้อย่างตอนนี้นะคะพบว่ามีดอกไม้เนี่ยนะคะนำมาแต่งได้นะคะมันก็จะดูดีขึ้นนะคะเราก็อาจจะแต่งนะคะเป็นมุมใดมุมหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะนะคะแล้วก็ทากาวนะคะทากาวติดไปนะคะตัดซะก่อนนะคะใช้กรรไกรเวลาใช้กรรไกรก็ต้องเป็นกรรไกรสำหรับตัดลวดนะคะถ้าเปิดใช้กรรไกรอย่างชนิดนี้นะคะจะไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะอันนี้สำหรับตัดงานเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถ้าเผื่อลวดเนี่ยนะคะมันต้องใช้กรรไกรตัดลวดนะคะอันนี้ได้นะคะค่อยๆตัดไปอันนี้ได้1แถวแล้วเดี๋ยวค่อยตัดเติมอีกนะคะเราต้องวางแนวก่อนนะคะวางแนวที่จะมันจะมีจุดนะคะจุดตรงเนี่ยนะคะตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะลงไปถึงข้างล่างนี้นะคะถึงจะไต่ได้นะคะเนี่ยนะคะทากาวไปบนนี้นะคะได้หนึ่งจุดนะคะจากนั้นแนวเสลียงนะคะแนวนี้ของเขามีเส้นยืนอยู่เส้นจุดนี้นะคะ
เนี่ยนะคะจากนั้นจุดนี้นะคะ

แถวต่อไปนะคะก็จะเป็นแถวนี้นะคะแล้วมันจะมีเส้นแนวเฉียงลงมานะคะแล้วก็ทากาวแต้มกาวไปเนี่ยนะคะ

ต่อไปนะคะเราก็ตัดลวดออกเราต้องตกแต่งให้ดีด้วยนะคะเพราะว่ามันเบียดกันดอกมันเบียดนิดนึงนะคะต่อไปก็จะเป็นแถวที่1 2 3 1 2นะคะต่อไป

เราต้องดูแนวเส้นด้วยนะคะเส้นของเส้นของไม้ไผ่นะคะที่เราเนี่ยไส้ในของไผ่นะคะ

ค่ะท่านผู้ชมคะเนี่ยนะคะยังเราก็มีการตกแต่งให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามเพื่อเพิ่มคุณค่าของชิ้นงานนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าพอเติมเข้าไปนะคะมันก็จะดูดีขึ้นนะคะเติมดอกไม้ขึ้นมาก็ดูดีขึ้นทีนี้กลีบมันล้มไปแล้วก็ต้องตกแต่งให้ดีขึ้นมานะคะไม้แหลมหรือเหล็กแหลมเนี่ยนะคะก็จะช่วยได้นะคะแล้วเราก็กดลงไปอีกด้วยนะคะ

เนี่ยนะคะก็ค่อยตกแต่งนะคะเพราะว่ากลีบที่มันวางซ้อนกันอยู่มันก็จะกลีบดอกไม้ก็จะไม่สวยเท่าที่ควรนะคะ

เราก็เก็บความเรียบร้อยนะคะของงานอันนี้มันก็จะบาดง่ายนะคะ

านผู้ชมคะได้กล่าวไว้แล้วนะคะว่างานพวกนี้นะคะประโยชน์การใช้สอยมันก็ต้องมีเพื่อให้มีคุณค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นประโยชน์เนี้ยการก็จะได้เป็นการสร้างรายได้นะคะสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ทำงานนะคะแล้วก็เป็นของชำร่วยนะคะเป็นของชำร่วยตามของชำร่วยที่เราต้องการที่จะให้กับผู้อื่นนะคะผู้ที่เรารักเราชอบนะคะเป็นของชำร่วยได้นะคะถ้าเผื่อเราอยากจะทำก็ต้องให้เกิดเม็ดเงินขึ้นมาเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ต้องทำของขึ้นมาที่ให้คนที่รักที่ชอบก่อนนะคะผู้ที่รับใช้เขาก็จะนำไปใช้ว่าของชิ้นนี้ได้มาอย่างจากที่ไหนได้มาอย่างไรนะคะเขาก็จะมีการสั่งทำขึ้นก็จะสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ทำงานพวกนี้ได้นะคะทีนี้การเก็บรักษานั้นก็บางทีตอนช่วงในรายการตอนกลางๆรายการนะคะตอนเคยได้กล่าวแล้วว่าการเก็บรักษานั้นต้องรักษาอย่างไรนะ

เรื่องของเป็นเรื่องของความชื้นนะคะความชื้นนี่จะทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะเราเก็บการเก็บก็ต้องเก็บที่ภาชนะ

คนนี้น่ารักดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นก็จะได้รับเป็นการสร้างรายได้ได้อีกนะคะอาจจะติดโบอีกก็ได้นะคะไม่อันนี้เราไม่ใช้ดอกกุหลาบเราใช้เป็นโบเล็กๆสมัยนี้มีโบเล็กๆทำโบเล็กๆนะคะติดลงไปนะคะหมวกเคยสาธิตเรื่องหมวกนี่จะติดโบริบบิ้นเล็กๆไปตอนนี้ก็ติดกันเยอะแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะรายการนะคะสรรสร้างงานประดิษฐ์เนี่ยนะคะก็จะนำเสนอท่านผู้ชมได้ในภาคการศึกษาภาคที่2นี้พ.ศ. 2567นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่สองนะคะเป็นสัปดาห์ที่สองของรายการนะคะก็ได้เป็นก็ได้สร้างชิ้นงานขึ้นมานะคะก็ในเวลาที่สมควรแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถนำไปประกอบชิ้นงานอำงานไปประกอบชิ้นงานอื่นได้นะคะอย่างเรื่องของการใช้ดอกไม้ลูกไม้อะไรพวกนี้นะคะมีงานที่อยู่เราก็นำมาทำได้นะคะก็เป็นชิ้นงานให้ก็น่าทำให้น่าดูขึ้นนะคะของที่มีอยู่อย่างเนี้ยนะคะเราก็ดูว่ามันก็ยังเป็นที่ว่าไม่น่าชื่นชมนี้มองแล้วก็ยังดูว่าดีขึ้นนะคะเราก็สามารถสร้างชิ้นงานได้นะคะท่านผู้ชมเด็กๆทำได้นะคะดูรายการแล้วก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ติดตามชมเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ารายการนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะดิฉันก็จะสามารถนำงานชิ้นงานให้ท่านผู้ชมชมบ้างตลอดไปของภาคการศึกษานี้นะคะค่ะวันนี้รายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะพบกันสัปดาห์ต่อไปอย่าลืมติดตามชมนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำ

ในส่วนของรายวิชานี้นะครับรายวิชาที่นำเสนอในภาคการศึกษาเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนั้นเนี่ยนะครับหัวข้อการเรียนรู้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างที่นักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมก็คงทราบกันดีเราเคยสนทนาเราเคยพูดคุยเรื่องนี้กันมาบ้างพอสมควรนะครับสถานการณ์ที่เผชิญที่ญี่ปุ่นเผชิญกับความท้าทายในการขาดแคลนคนทำงานนะครับที่มีทักษะในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมที่กล่าวไปก็ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการให้บริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่ขาดแคลนคนทำงานนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับก็เลยท้าทายนะครับให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับrecruit นะครับหาคนครับจากต่างชาตินะครับเข้ามาเพื่อที่จะช่วยทำงานนะครับขับเคลื่อนการพัฒนาและก็การเติบโตของประเทศต่อไปนะครับเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นครับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นกลายเป็นสิ่งจำเป็นนะครับสำหรับบุคคลครับที่มีความประสงค์นะครับมีความต้องการที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับข้อความหนึ่งหรือก็คำหนึ่งนะครับที่เป็นคำที่น่าสนใจนะครับคำภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สอดคล้องกับสภาพการนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการขาดแคลนคนทำงานนะครับคำนี้เราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกบ่อยๆแน่นอนนะครับก็คือคำว่าฮิโตเดบุโซคุครับฮิโตเดบุโซคุครับฮิโตเดบุโซคุนั้นก็เป็นคำนะครับที่ประสมนะครับมาจากคำสองคำก็คือคำว่าฮิโตเดะครับฮิโตเดะก็คือคนที่ทำงานหรือว่าผู้ช่วยนะครับที่มาช่วยในการทำงานนะครับแล้วก็คำว่าฟุโซคุครับฟุโซคุที่แปลว่าไม่เพียงพอนะครับพอคำสองคำนี้นะครับมาผสมกันนะครับกลายเป็นคำหนึ่งคำที่ออกเสียงว่าฮิโตเดะบุโซคุครับฮิโตเดะบุโซคุบุโซคุนั้นมาจากคำว่าฟุโซคุนะครับตอนที่อยู่คำเดียวๆเนี่ยนะครับออกเสียงว่าฟุโซคุแต่ว่าพอมาผสมกับคำอื่นเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านนิดหน่อยอ่านออกเสียงว่าบุโซคุครับฮิโตเดะบุโซคุนั้นก็คือการขาดแคลนคนทำงานนะครับซึ่งอันนี้เป็นสภาพการเป็นสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่แล้วก็เป็นเหตุผลครับที่ทำให้ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยหาครับผู้ช่วยนะครับคนทำงานนะครับหรือแรงงานนะครับจากต่างประเทศนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับสำหรับนักศึกษานะครับหรือว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เรียนไปแล้วเนี่ยอยากจะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสืบเนื่องจากคำกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่ว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยอยู่ในเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่กำลังขาดแคลนคนทำงานอยู่เนี่ยนะครับในสไลด์แผ่นนี้นะครับอยากจะชวนให้นักศึกษากับท่านผู้ชมนะครับมาดูข้อมูลนะครับของทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนผู้อยู่อาศัยนะครับของประเทศญี่ปุ่นในปี2024ก็คือปีนี้นะครับด้วยกันสักหน่อยหนึ่งนะครับจากข้อมูลทะเบียนผู้อยู่อาศัยหรือว่าทะเบียนบ้านนะครับที่ออกโดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่ทำการสำรวจนะครับเมื่อวันที่1เดือนมกราคมปี2024นะครับหรือ2567ในปีนี้ของเราเนี่ยนะครับก็พบว่าปัจจุบันนั้นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีผู้อยู่อาศัยนะครับมากถึง124ล้านครับ 885,175 คนนะครับจำนวนดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วแน่นอนมากกว่าแน่นะครับประเทศไทยเรามีประชากรอยู่70กว่าล้านคนนะครับ70เกือบ80ล้านคนเนี่ยนะครับในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขามี120กว่าล้านคนครับมากกว่าเราเกือบ2เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากสถิตินะครับเมื่อเทียบกับตัวเลขนะครับประชากรของประเทศญี่ปุ่นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจากตัวเลขที่อยู่บนสไลด์เนี่ยครับเทียบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับปี2023เนี่ยพบว่าจำนวน124,885,175 คนเนี่ยครับเป็นจำนวนที่ลดลงครับลดลงกว่าปีที่แล้วลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไปถึง 531,702 คนครับก็คือในปีที่แล้วเนี่ยมีคนกว่านี้นะครับมากกว่านี้แล้วก็ปีนี้นะครับจำนวนลดลงกับปีที่แล้วเนี่ยไป 500,000 กว่าคนครับลักษณะการลดลงแบบนี้นะครับไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เท่านั้นนะครับการลดลงของประชากรญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับดำเนินมา15ปีต่อเนื่องแล้วนะครับตั้งแต่15ปีที่แล้วเนี่ยนะครับค่อยๆลดค่อยๆลดค่อย

ลดจะว่าค่อยๆก็อาจจะไม่ถูกนะก็คือลดทีละเป็น5-6 แสนแบบนี้นะครับลดลงมาเรื่อยๆๆๆๆนะครับสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการที่สังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีเด็กเกิดน้อยนะครับแล้วก็มีคนทำงานน้อยนะครับในขณะเดียวกันตัวเลขของผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นเนี่ยนะครับคนวัยทำงานหรือว่าแรงงานนะครับที่จะเป็นฟันเฟืองหลักเนี่ยครับในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจของสังคมเนี่ยน้อยลงมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเป็นหลักฐานนะครับที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการขาดแคลนคนของประเทศญี่ปุ่นครับเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่แสดงถึงสถานการณ์ครับของการขาดแคลนคนของญี่ปุ่นครับเนื่องมาจากการที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยอัตราการเกิดต่ำนะครับแล้วก็จำนวนของเด็กแล้วก็คนทำงานเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ลดน้อยลงมากไม่มีคนทำงานในสังคมนะครับทำให้เกิดปัญหาไม่มีแรงงานที่จะมาขับเคลื่อนครับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในสังคมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเจอคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าฮิโตเดบุโซคุครับฮิโตเดบุโซคุที่แปลว่าการขาดแคลนคนทำงานนะครับคำว่าฮิโตเดแปลว่าผู้ช่วยเหลือครับในการทำงานหรือว่าเราจะแปลตรงๆไปเลยว่าคนทำงานก็ได้นะครับฟุโซคุนะครับหรือบุโซคุนี่ก็แปลว่าขาดแคลนทีนี้คำหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือคำว่าจินไซบุโซคุครับจินไซบุโซคุเมื่อสักครู่นี้ฮิโตเดบุโซคุนะครับแปลว่าการขาดแคลนคนทำงานนะครับพอเปลี่ยนคำว่าฮิโตเดที่แปลว่าคนทำงานเนี่ยนะครับมาเป็นอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าจินไซนะครับคำว่าจินไซนั้นจะตรงกับคำว่าทรัพยากรบุคคลนะครับในภาษาไทยเรานะครับ human resource นะครับจินไซบุโซคุก็เลยมีความหมายว่าการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทั้งฮิโตเดบุโซคุแล้วก็ทั้งจินไซบุโซคุสองคำนี้นะครับเป็นคำไฮไลท์ของสถานการณ์สังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันนะครับเวลาเราดูข่าวหรือว่าอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่าดูข่าวทีวีก็ตามนะครับแล้วเราดูในคอลัมน์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสังคมหรือว่าในสกู๊ปนะครับข่าวที่ว่าด้วยเรื่องของปัญหาสังคมนั้นเนี่ยนะครับก็จะมักจะเจอปัญหาสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องของฮิโตเดบุโซคุหรือว่าจินไซบุโซคุอยู่เสมอนะครับเรื่องของการขาดแคลนคนทำงานหรือว่าการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลต่างๆเหล่านี้เสมอครับซึ่งคำสองคำนี้นะครับก็เลยเป็นสองคำแรกนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาที่ชมรายการในภาคการศึกษานี้ได้ทำความรู้จักนะครับเนื่องจากว่าเป็นคำสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบันนะครับสถานการณ์สภาพสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันแล้วก็มันเป็นปัญหาของสังคมญี่ปุ่นจริงๆแต่ว่ามันก็เป็นเหตุผลนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโครงการนะครับการจัดจ้างชาวต่างชาตินะครับเพื่อที่จะเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับสำหรับหลายๆคนครับที่อยากจะทำงานครับในสังคมญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่สะอาดสวยงามนะครับแล้วก็เป็นระเบียบวินัยเป็นโอกาสที่จะได้เดินทางไปเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นรวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นโอกาสในการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่เป็นการไปหาเงินอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการเพิ่มความรู้ทักษะของคนที่ไปทำงานแล้วก็เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับในสไลด์แผ่นเมื่อสักครู่นี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอยู่2-3 คำนะครับที่ข้ามไปเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับคำที่1ก็คือคำว่าทะเบียนผู้อยู่อาศัยนะครับหรือว่าทะเบียนบ้านนั้นเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็มีคำหลายคำนะครับที่ใช้คำนี้นะครับทะเบียนผู้อยู่อาศัยหรือว่าทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับคำหนึ่งนะครับที่ปรากฏอยู่ในสไลด์แผ่นนี้นะครับก็คือคำว่าจูมินคิฮอนไดโจครับจูมินคิฮอนไดโจออกเสียงรวมกันไปเลยก็เป็นจูมินคิฮอนไดโจครับอันนี้จะมีความหมายว่าทะเบียนผู้อยู่อาศัยครับทะเบียนผู้อยู่อาศัยอีกคำหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือคำว่ากระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารครับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารอันนี้เป็นกระทรวงครับที่เป็นการแบ่งครับภาคการบริหารนะครับของรัฐญี่ปุ่นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับประเทศไทยเราก็มีกระทรวงหลากหลายเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับพอเราเอาชื่อกระทรวงของไทยกับญี่ปุ่นมาเทียบกันเนี่ยก็

เพราะว่าในประเทศญี่ปุ่นก็มีบางกระทรวงที่ประเทศไทยเราไม่มีใช่ไหมครับแล้วก็ในประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันก็มีบางกระทรวงที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับที่ประเทศไทยเรามีแต่ว่าญี่ปุ่นเนื่องจากว่าเขาไม่มีทหารใช่ไหมครับเขามีแต่ GA ไตก็คือเป็นกองกําลังปกป้องประเทศเฉยๆแต่ว่าไม่ใช่ทหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเทศไทยเขาก็ไม่มีกระทรวงกลาโหมเหมือนกันครับเหมือนกับเราในกรณีนี้นะครับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าโซมูโชนะครับโซมูโชกระทรวงนี้ก็ไม่มีในการแบ่งภาคบริหารของประเทศไทยเราเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูเนื้อหาของการทำงานนะครับรวมถึงภารกิจต่างๆภายในกระทรวงเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปแลบไปซ้อนกับกระทรวงที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันนะครับคือกิจการภายในประเทศแต่ละประเทศก็มีลักษณะที่มันคล้ายๆกันละนะครับเพียงแต่ว่าการแบ่งกระทรวงหรือว่าการตั้งชื่อกระทรวงนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีก2คําที่น่าสนใจนะครับสําหรับคนที่จะเดินทางไปทํางานและอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าอาจจะได้ยินคํา2คํานี้นะครับถ้าได้ยินคําว่าโซมูโชครับคันจิก็เขียนแบบนี้นะครับโซมูโชก็ขอให้เข้าใจว่าก็คือหมายถึงกระทรวงครับกระทรวงหนึ่งของการแบ่งภาคบริหารประเทศนะครับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแล้วก็จูมินคีฮอนไดโจนะครับก็หมายถึงทะเบียนผู้อยู่อาศัยนะครับจินไซบุโซคุนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทีนี้ถ้าเราดูรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในสไลด์แผ่นนี้ด้วยกันสักนิดนึงนะครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วมันขาดแคลนจริงหรือเปล่าก็มีคนอยู่นะไอ้ตรงที่มันหนักๆตรงนี้นะครับในรูปภาพเป็นรูปตราช่างใช่ไหมครับมีด้านหนึ่งที่เป็นที่มีคนอยู่เยอะเลยนะครับแต่ว่าแสดงให้เห็นถึงจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมแล้วก็อีกฝากหนึ่งก็จะเป็นคนกลุ่มน้อยที่ดูสลดหดหูมากนะครับก็แสดงให้เห็นถึงสภาพการของสังคมญี่ปุ่นที่ปัจจุบันเนี่ยมีคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างมากครับในขณะที่ตั้งแต่15ปีหรือย้อนไป20ปีเลยก็ตามเนี่ยนะครับที่ประชากรญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มลดน้อยลงเนี่ยนะครับมันอันเกิดมาจากการที่อาจจะเป็นภาวะที่เศรษฐกิจนะครับรุ่งเรืองถึงขีดสุดแล้วนะครับค่าครองชีพในประเทศก็สูงมากนะครับทำให้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยถึงแม้ว่าจะคล่องตัวก็ตามแต่ว่าการที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานให้กำเนิดบุตรหลานหรือว่าเลี้ยงดูบุตรหลานแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็กังวลในการที่จะมีบุตรหลานเยอะๆเหมือนกับสมัยก่อนคือไม่กล้าที่จะมีบุตรหลานมากๆเหมือนสมัยก่อนครับรวมไปถึงลักษณะนิสัยของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปชอบความเป็นส่วนตัวไม่ชอบที่จะ อยู่ร่วมกับคนอื่นการแต่งงานต้องอยู่ร่วมกันกับสามีภรรยากับลูกใช่ไหมครับบางทีก็แนวความคิดลักษณะแบบนี้นะครับการที่จะต้องไปทนอยู่กับคนอื่นๆแบบนี้นะครับคนในปัจจุบันในสังคมญี่ปุ่นก็เห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นอยู่คนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยนะครับความคิดแบบนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงเป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้อัตราการแต่งงานต่ำลงแล้วก็อัตราการให้กำเนิดบุตรในสังคมญี่ปุ่นก็ต่ำลงทีนี้พอมันผ่านมา20ปี15ปีมาแล้วเนี่ยนะครับความคิดแบบนี้ดำเนินมาตลอดเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลให้ไม่มีเด็กน้อยนะครับนักเรียนน้อยมหาวิทยาลัยก็นักศึกษาน้อยนะครับตอนนี้มันเอฟเฟกต์ถึงขนาดที่ในที่ทำงานคนทำงานน้อยนะครับคนทำงานไม่พอนะครับต้องหาคนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยทำงานด้วยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจินไซบุโซคุทรัพยากรบุคคลคำว่าการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลนะครับทรัพยากรบุคคลนั้นก็หมายถึงบุคคลที่สามารถทำงานได้ปกตินะครับเราไม่หมายรวมถึงผู้สูงอายุที่เกษียณไปแล้วที่ท่านอยู่ในสภาวะร่างกายที่ท่านควรจะพักผ่อนแล้วไม่ควรจะทำงานนะครับรวมไปถึงบุคคลที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวแบบมากๆที่ไม่สามารถจะทำงานได้ปกตินะครับอันนี้เราก็ไม่จัดอยู่ในกลุ่มของที่เป็นบุคคลที่เป็นทรัพยากรบุคคลนะครับคำว่าจินไซหรือว่าทรัพยากรบุคคลนั้นก็จะหมายถึงอย่างที่วงเล็บไว้ด้านหลังข้อความนะครับก็คือเป็นบุคคลที่สามารถทํางานได้ปกติก็คือวัยรุ่นหนุ่มสาววัยผู้ใหญ่วัยทํางานต่างๆนะครับที่มีสุขภาพร่างกายพร้อมนะครับในการทํางานตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นก็ขาดแคลนนะครับจินไซนะครับขาดแคลนทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ครับอีกคํานึงที่น่าสนใจนะครับคือคําว่าไกโคคุจินโคโยไทซักคุครับ
ไกโคคุจินโคโยไทยซากุครับอันนี้เป็นคำหนึ่งคำที่ผสมครับมาจากคำสามคำนะครับคำแรกก็เป็นไกโคคุจินครับที่แปลว่าชาวต่างชาตินะครับมีคำว่าโคโยอุครับโคโยอุถ้าออกเสียงช้าๆนะครับก็จะออกเสียงว่าโคโยอุครับโคโยอุแต่ถ้าออกเสียงเร็วๆก็โคโยครับโคโยแล้วก็มีที่แปลว่าการจ้างงานนะครับแล้วก็มีคำว่าไทซากุครับไทซากุครับถ้าออกเสียงช้าๆก็จะเป็นทาอิซากุครับออกเสียงเร็วก็ออกเสียงว่าไทซากุที่มีความหมายว่ามาตรการนะครับไกโคคุจินชาวต่างชาติโคโยการจ้างงานแล้วก็ไทซากุแปลว่ามาตรการนะครับไกโคคุจินโคโยไทซากุก็เลยเป็นมาตรการหนึ่งนะครับที่รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับคิดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลหรือว่าการขาดแคลนคนทำงานในประเทศครับก็คือจ้างคนต่างชาตินะครับเข้ามาทำงานในประเทศครับแต่ว่าแน่นอนไม่ใช่โคโยไม่ใช่จ้างแบบที่ไม่มีเกณฑ์นะครับเขามีเกณฑ์ของเขาอยู่ครับที่แน่ๆก็คือจะต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นครับเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับและสามารถที่จะอาศัยนะครับอยู่ในสังคมญี่ปุ่นได้โดยความรู้สึกแบบเป็น global ก็คือเป็นสากลครับเพราะว่ามันจะไม่มีในประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีแค่คนญี่ปุ่นกับเราสมมติเราเป็นคนไทยนะครับก็จะไม่มีแค่คนญี่ปุ่นกับคนไทยเท่านั้นละมันจะมีคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าของประเทศใช่ไหมครับแล้วก็มีเราซึ่งเป็นคนไทยนะครับที่จะเดินทางที่มีความประสงค์จะไปทำงานญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีคนเวียดนามคนอินโดนีเซียคนฟิลิปปินส์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นทัศนคติอยู่ร่วมกันหรือการทำงานแบบเป็นแบบ global ก็คือเป็นแบบสากลนั้นเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เขา require ไว้เขากำหนดไว้นะครับว่าควรจะมีนะครับอีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเกณฑ์อีกเกณฑ์หนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายและจิตใจนะครับต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้องมีสภาพจิตใจที่พร้อมนะครับที่จะทำงานนะครับหรือใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกับวัฒนธรรมชาติของตัวเองนะครับเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่ญี่ปุ่นเขากำหนดไว้นะครับในการที่เขาจะจ้างงานชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นนักศึกษาหรือท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นลองถามตัวเองดูนะครับหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้หรือเปล่านะครับสองนะครับเราเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ3ครับเรามีทักษะในการทำงานแบบเป็นสากลหรือเปล่าคือสามารถทำงานร่วมกับคนหลายๆชาติได้หรือเปล่านะครับแล้วก็4นะครับเรามีสุขภาพร่างกายและก็จิตใจที่แข็งแรงนะครับที่พร้อมที่จะทำงานในสถานที่ที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมชาติของตัวเองหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าทั้ง4เกณฑ์นี้นะครับทั้ง4เงื่อนไขเนี่ยนะครับเราผ่านทั้งหมดนะครับก็เป็นประตูเป็นบันไดขั้นหนึ่งนะครับของการที่จะเดินทางไปทำงานที่ญี่ปุ่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ลองถามตัวเองดูแล้วเนี่ยนะครับตามลิสต์ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ยังมีข้อไหนที่ยังไม่เข้าเกณฑ์อย่างเช่นอาจจะยังสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ไม่เก่งมากนักหรือว่าอาจจะยังเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ไม่มากนักนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆเพิ่มพูนความรู้นะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับอาจจะชมรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นของมูลนิธิการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียมแบบนี้นะครับหรืออาจจะหาซื้อนะครับหนังสือตำราหรือว่าอาจจะsearch ใน search engine นะครับหาบทเรียนออนไลน์นะครับที่จะเรียนไปก็ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีคำว่าไกโคคุจินโคโยไทซากุนะครับก็คือมาตรการนะครับการจ้างงานชาวต่างชาติเพื่อที่จะพาเขาเนี่ยเข้ามาทำงานครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นมาตรการที่ญี่ปุ่นเขาคิดค้นขึ้นรัฐบาลญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเพื่อจะแก้ไขปัญหาคนทำงานไม่พอในประเทศเขานะครับแต่ว่าไอ้นโยบายการเปิดโอกาสในการทำงานให้แก่ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้นะครับจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามี
โปรแกรมนะครับเขามีโปรเจกต์นะครับเขามีโครงการนะครับในการสนับสนุนให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้าไปช่วยทำงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมานานมากแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ในสมัยแรกเนี่ยครับก็จะมีโครงการนักศึกษาฝึกอบรมนานาชาตินะครับไกโคกุจินเคนชูเซ่เนี่ยนะครับก็คือ

ปิดโอกาสให้บริษัทญี่ปุ่นนะครับหรือว่าหน่วยงานครับญี่ปุ่นครับที่อยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับพาครับชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเข้าไปเคนชูหรือว่าเข้าไปฝึกอบรมนะครับเทคนิคการทำงานในงานด้านต่างๆนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ให้เงินเดือนครับให้เงินเดือนครับคือคำว่าเคนชูเซเนี่ยแปลว่าผู้ฝึกอบรมก็จริงแต่ว่าเวลาไปแล้วเนี่ยไม่ได้อบรมอย่างเดียวแต่ว่าไปเรียนรู้นะครับทักษะหรือการทำงานในงานด้านต่างๆด้วยนะครับเป็นระยะเวลา1ปี2ปีนะครับแล้วก็พอครบระยะเวลาแล้วเนี่ยเคนชูเซหรือว่าไกโคคุจินเคนชูเซเหล่านี้เขาก็กลับประเทศแล้วก็เอานำความรู้นำเอาทักษะที่เขาได้เรียนได้อบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาพัฒนาที่ประเทศของตัวเองครับซึ่งนะครับก็มีคนไทยนะครับหลายคนเนี่ยนะครับที่เดินทางไปนะครับเข้าร่วมแล้วก็ไปทำงานเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีเยอะมากนะครับถ้าเราลองสอบถามดูนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เขาเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะไปนะครับอาจจะไปด้วยโครงการนี้นะครับโครงการนักศึกษาฝึกอบรมนานาชาตินะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการนักศึกษาฝึกอบรมด้านเทคนิคหรือกิโนจิชูเซนะครับที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับเป็นการลักษณะคล้ายๆกับนักศึกษาฝึกอบรมนานาชาติก็คือเป็นการรีครูทคนรับสมัครคนนะครับแล้วก็ไปทำงานด้านเทคนิคที่นู่นใช้คำว่าจิชูเซเป็นผู้ฝึกอบรมนะครับแต่ว่าได้เงินเดือนนะครับมีเงินเดือนให้ทุกเดือนเลยนะครับมีระยะเวลากำหนดไว้ให้ว่าให้ฝึก3ปีนะครับพอ3ปีแล้วเนี่ยนะครับคุณได้รับเงินเดือนทุกเดือนเลยแล้วก็คุณก็มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคแล้วคุณก็กลับประเทศไปเอาความรู้ความสามารถเหล่านี้ที่ได้อบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไปใช้ที่ประเทศคุณหรือว่าไปเผยแพร่ให้กับประเทศคุณเป็นการพัฒนาประเทศคุณต่อไปนะครับคือครบโปรเจกต์เหล่านี้นะครับมีมาตั้งนานละนะครับมีมาตั้งแต่อดีตแล้วแล้วก็เป็นไปเพื่อช่วยนะครับผ่อนภาระของคนญี่ปุ่นนะครับคือไม่ต้องให้คนญี่ปุ่นทำงานอยู่คนเดียวหนักอยู่คนเดียวนะครับพาคนต่างชาติรับคนต่างชาติเข้ามาช่วยร่วมทำงานด้วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจภายในประเทศด้วยแต่ว่าไม่ได้ให้เงินเขาอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้เขาอย่างเดียวให้เงินอย่างเดียวแต่ว่าให้ความรู้นะครับให้ความเชี่ยวชาญให้การอบรมนะครับด้านเทคนิคกับพวกเขาเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถนำกลับไปพัฒนาประเทศของพวกเขาได้ด้วยนะครับและล่าสุดนะครับก็คือเนี่ยครับโครงงานโครงการแรงงานทักษะเฉพาะทางหรือว่าโทคุเตกิโนชะครับโทคุเตกิโนนะครับเป็นชื่อโครงการแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับคนที่เป็นแรงงานเป็นผู้ใช้แรงงานทักษะเฉพาะทางเนี่ยเราเรียกว่าโทคุเตกิโนชะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการใหม่ล่าสุดมาเลยที่เขาเปิดขึ้นเพื่อที่จะใช้สำหรับตอบโจทย์นะครับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับคนทำงานในสังคมญี่ปุ่นซึ่งก็มีหลักการคล้ายๆกับนักศึกษาฝึกอบรมนานาชาติรวมไปถึงโครงการนักศึกษาฝึกอบรมด้านเทคนิคก็คือพาคนญี่ปุ่นนะครับนำพาคนญี่ปุ่นเข้ามาที่ประเทศเพื่อที่จะช่วยทำงานนะครับช่วยคนญี่ปุ่นทำงานในขณะที่ทำงานนั้นจ่ายเงินให้ทุกเดือนเลยแล้วก็สอนนะครับให้ความรู้ฝึกฝนนะครับให้เกิดความเชี่ยวชาญให้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเนี่ยเดินทางกลับไปประเทศแล้วก็เอาความรู้ที่ได้รับจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไปพัฒนาประเทศต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะต่ออายุการทำงานนะครับสำหรับคนที่ทำงานเก่งๆมากๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะต่ออายุการทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นต่ออีก2ปีนะครับเพื่อที่จะช่วยทำงานนะครับในประเทศญี่ปุ่นต่อไปด้วยนะครับตัวเลขชาวต่างชาตินะครับจากโปรเจกต์ต่างๆที่เราดูไปเป็นสักครู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์นักศึกษาฝึกงานนานาชาติหรือว่ากิโนกิโนจิชูเซนะครับหรือว่าโทคุเตกิโนนะครับที่เป็นการฝึกอบรมนักศึกษาฝึกเป็นผู้ฝึกอบรมด้านเทคนิคหรือว่าเป็นแรงงานครับที่มีทักษะขั้นสูงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจากโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะครับตั้งแต่อดีตมาเนี่ยนะครับรวมไปถึงปัจจัยต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้นะครับขณะนี้นะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีจำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเนี่ยเยอะมากนะครับคือจากการสำรวจเมื่อปี2024นะครับก็คือปีนี้นะครับเมื่อตอนต้นปีเนี่ยก็พบว่าปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมากถึง 3,323,374 คนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ 11.01% ครับจำนวนนี้ไม่ใช่จำนวนที่เป็นคนทำงานหรือแรงงานเท่านั้นนะครับจำนวนที่ได้จาก

การสำรวจเนี่ยนะครับหมายรวมถึงคู่สมรสครับที่ติดตามครับคู่สมรสของตัวเองเนี่ยครับชาวญี่ปุ่นนะครับไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่นผู้หญิงชาวไทยใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสได้พบรักและแต่งงานกับผู้ชายชาวญี่ปุ่นใช่ไหมครับผู้ชายชาวญี่ปุ่นเขาก็พาไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นคู่สมรสครับชาวญี่ปุ่นไปนะครับในจำนวนตัวเลขที่อยู่บนสไลด์ตอนนี้นะครับก็หมายรวมถึงคนกลุ่มนั้นด้วยรวมไปถึงนักศึกษานะครับนักเรียนนะครับที่เดินทางไปเรียนนะครับไปพำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานนะครับ6เดือน1ปี2ปี3ปี4ปีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็รวมอยู่ในจำนวนนี้ด้วยนะครับแต่แน่นอนในจำนวน3ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับก็มีอย่างที่กล่าวไปนะครับมีผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับแล้วก็มีแรงงานทักษะขั้นสูงเนี่ยประกอบอยู่ด้วยซึ่งจำนวนเนี้ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทวนกับตัวเลขของคนญี่ปุ่นที่จะลดน้อยลงเนี่ยครับจำนวนของชาวต่างชาติที่จะไปเข้าไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะต้องสูงขึ้นถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นยังอยากที่จะดำเนินอุตสาหกรรมเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆในประเทศต่อไปนะครับให้เหมือนเดิมเนี่ยนะครับแน่นอนคนญี่ปุ่นที่น้อยลงก็คงจะปล่อยให้เป็นสภาพอย่างนั้นไปไม่ได้ถ้าจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือจะต้องเพิ่มคนต่างชาติเพิ่มขึ้นนะครับให้ไปเพียงพอนะครับกับการที่จะต้องขับที่จะทำงานด้านอุตสาหกรรมหรือว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อไปนะครับทีนี้ในการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับหรือจริงๆแล้วจะไปทำงานที่ประเทศไหนก็ตามหรือเมืองไหนก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มีสิ่งนะครับที่เราจะต้องตระหนักครับอยู่หนึ่งสิ่งนะครับบนสไลด์แผ่นเนี่ยนะครับก็มี สุภาษิตหนึ่งนะครับของญี่ปุ่นสุภาษิตบอกว่าโกนิอิเรบะโกนิชิตากะเอครับโกนิอิเรบะโกนิชิตากะเอครับโกนะครับหรือว่าถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆก็จะเป็นโกอุครับนิอิเรบะโกนิชิตากะเอครับสำนวนนี้นะครับแปลโดยรวมแล้วนะครับความหมายของสำนวนนี้ครับต้องการจะบอกว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ในถิ่นไหนครับให้ทำตามถิ่นนั้นครับถ้าบ้านเราก็มีสำนวนสุภาษิตที่คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามครับเราเข้าไปอยู่ในสังคมไหนแล้วนะครับเราก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องครับให้เข้ากับคนในสังคมนั้นครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นsub condition นะครับเป็นเงื่อนไขรองลงมาอีกนะครับเมื่อก่อนที่จะเป็นเกณฑ์เมื่อสักครู่นี้ที่กล่าวไป4ข้อนะครับที่ว่าคนจะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ก็จะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้รู้ธรรมเนียมเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับแล้วก็สามารถทำงานใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกด้วยทัศนะที่เป็นสากลครับรวมไปถึง4สุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจที่แข็งแรงครับอีกอันนึงนะครับที่เป็นเงื่อนไขรองลงมานะครับสำหรับคนที่เดินทางไปทำงานต่างถิ่นนะครับที่ไม่ใช่ประเทศของตัวเองที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองเนี่ยนะครับที่จะต้องรู้ก็คือว่าจะต้องปรับตัวครับจะต้องมีทักษะครับมีความสามารถหรืออย่างน้อยก็ต้องมีทัศนคติที่ดีนะครับในการที่ปรับตัวเข้าหาสิ่งแวดล้อมนะครับแน่นอนคนไทยกับคนญี่ปุ่นมีถึงแม้จะเป็นเอเชียเหมือนกันแต่ก็มีจุดต่างทางวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันพอสมควรใช่ไหมครับถ้าเราไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเราก็ทำตัวเป็นไทยนะครับอย่างนี้ก็คงไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับต่อให้มันญี่ปุ่นนั้นเป็นสังคมไทยอยู่มากแล้วก็ตามนะครับอย่างที่เรารู้กันว่ามีคนไทยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อคนไทยก็มาอยู่เยอะแล้วนี่คนญี่ปุ่นก็น่าจะรับคนไทยได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทำตัวตามสบายเลยอันนี้มันก็คงไม่เหมาะจะเท่าไหร่ครับอย่าลืมว่าเราก็คงจะต้องให้เกียรติเจ้าของบ้านเขานิดนึงนะครับเราไปอยู่บ้านเขาอ่ะนะครับเราก็ต้องทำตัวให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์มารยาทรวมไปถึงกฎหมายของเขาด้วยนะครับรวมไปถึงธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆของเขาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการทักทายนะครับของคนไทยเราใช่ไหมครับของคนไทยเราก็จะทักทายโดยใช้การยกมือไหว้ใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของสังคมญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ใช้การไหว้ใช่ไหมครับเขาใช้การโค้งคำนับครับใช้การโค้งคำนับเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับเราเจอคนญี่ปุ่นนะครับแล้วเรามีความประสงค์มีความ
ต้องการที่จะทักทายคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราก็ใช้วิธีการโอจิกินะครับการโค้งคำนับเนี่ยนะครับเป็นกริยาท่าทางนะครับประกอบในการทักทายของเราครับเคยเห็นคลิปนะครับเคยเห็นคอนเทนต์นะครับในโซเชียลมีเดียบางอันนะครับอันนี้ก็มองกันชวนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับคิดไปด้วยกันนะครับมีคนไทยนะครับที่เดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตามคู่สมรสไปนะครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคนชอบเผยแพร่ข้อมูลถ่ายทอดข้อมูลนะครับผ่านโซเชียลมีเดียนะครับทุกๆครั้งเวลาที่เขาออกจากบ้านเนี่ยครับเขาจะถ่ายคลิปชีวิตประจำวันของเขานะครับแล้วเขาก็จะมาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็มีคนติดตามชมเขาเยอะพอสมควรนะครับแต่สังเกตที่ที่สังเกตเห็นแล้วก็ที่รู้สึกอยากจะชวนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมคิดก็คือทุกๆครั้งที่คนนี้นะครับอินฟลูเอนเซอร์คนนี้เขาทำคลิปเวลาที่เขาเดินออกไปข้างนอกแล้วเขาไปเจอคนญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะยกมือไหว้ตลอดเลยครับเขาไม่โค้งเขาไม่โอจิกิครับนะครับเขายกมือไหว้แล้วที่สำคัญคือเขาสวัสดีด้วยนะเขาไม่ได้พูดคอนนิจิวะโอไฮโอโกไซมัสหรือคุมบังวะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาทักทายขึ้นต้นด้วยการยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยมาคนนิจิวะค่อยมาพูดคำว่าคนนิจิวะทีหลังนะครับคือคิดว่านะครับอาจจะเป็นจุดขายนะครับที่ต้องการจะบอกว่าเนี่ยเขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับเป็นคนต่างชาติเป็นคนไทยนะที่มาอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของอินฟลูเอนเซอร์คนนี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาถ้าเกิดว่าเราคนธรรมดาทั่วไปเราไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราจะยกมือไหว้หรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะโค้งคำนับแบบที่คนญี่ปุ่นเขาทำกันนะครับอันนี้ก็ชวนให้ทุกคนลองคิดดูจริงๆก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแล้วก็สถานการณ์มันก็แตกต่างกันไปอันนั้นเขาทำคอนเทนต์ที่จะเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับแต่ว่าในสถานการณ์ของเราที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ทั่วไปนะครับในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในฐานะของคนทำงานหรือว่าแรงงานทักษะวิชาชีพชั้นสูงที่จะไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเวลาเราเจอคนญี่ปุ่นเนี่ยเราควรจะยกมือไหว้หรือว่าโอจิกิคงคำนับดีนะครับนะอยากให้นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้สอดคล้องกับโกนิเรบะโกนิชิตาไกเนี่ยนะครับก็คือเข้าเมืองตาหลิวให้อยู่ตามแล้วเนี่ยนะครับในส่วนตัวของผมก็คิดว่าการที่เราคงคำนับนะครับแล้วก็กล่าวทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้คนญี่ปุ่นที่พบเจอเราเนี่ยรู้สึกสบายใจนะครับรู้สึกได้พบกับคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่เข้าใจวัฒนธรรมของเขานะครับก็น่าจะทำให้การอยู่รวมกันนั้นราบรื่นมากกว่าหรือเปล่านะครับมีคำว่าไอซาสึนะครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นักศึกษาได้เรียนกันคำว่าไอซาสึครับแปลว่าการทักทายนะครับเมื่อสักครู่นี้คำว่าโอจิกิครับแปลว่าการโค้งคำนับนะครับเป็นกริยาท่าทางนะครับการให้เกียรติผู้อื่นนะครับโดยการทักทายนะครับคำนี้คำว่าไอซาสึแปลว่าการทักทายนะครับการทักทายนั้นก็มีหลากหลายระดับครับไม่ว่าจะเป็นการที่มองหน้ากันแล้วก็ยิ้มเฉยๆแล้วก็อาจจะพยักหน้าให้หรือว่าผงกหัวเล็กๆให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นการแบบทักทายนะครับในกรณีในสถานการณ์ที่เราเจอกับผู้ใหญ่นะครับเราก็ต้องโค้งครับมากๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทักทายเหมือนกันครับคือจะทักทายโดยที่จะโอจิกิจะโค้งในระดับไหนนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคู่สนทนานะครับที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆว่าเป็นใครถ้าเป็นเพื่อนนะครับก็โอจิกิในระดับหนึ่งถ้าเป็นรุ่นพี่ก็โอจิกิในระดับหนึ่งครับถ้าเป็นหัวหน้านะครับก็โอจิกิในระดับหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าอย่างนะครับก็คงจะต้องโอจิกิในระดับหนึ่งที่ให้เกียรติคู่สนทนามากๆนะครับก็คือการโค้งไปประมาณ90องศาเลยนะครับก้มตัวไป90องศาเลยนี้เป็นต้นทีนี้พูดถึงเรื่องของการทักทายนิดนึงเนี่ยนะครับการทักทายและแนะนำตัวนั้นมีความสำคัญครับเวลาพบหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานเป็นครั้งแรกครับหรือจะเป็นการพบลูกค้าก็ตามนะครับหรือการพบใครก็ตามเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยการทักทายและการแนะนำตัวเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความมีสัมมาคารวะความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราที่มีต่อผู้อื่นนะครับดังนั้นไอซาสึหรือการทักทายนั้นมันเป็น first impression เลยใช่ไหมครับมันเป็นกุญแจดอกแรกเลยที่จะทำใหใครสักคนหนึ่งเขาชอบหรือไม่ชอบเราเขามีความรู้สึกอย่างไรกับเราใช่ไหมครับถ้าเราเจอใครแล้วเราทักทายนะครับอย่างเหมาะสมด้วยนะครับ
คู่สนทนาก็จะรู้สึกดีกับเรานะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าเรามีสัมมาคารวะเรารู้ธรรมเนียมมีความอ่อนน้อมนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าคู่สนทนาเขาได้รับการทักทายที่เหมาะสมเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติใช่ไหมครับเนี่ยไอ้การที่เขาได้รู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติได้รับการเคารพเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกประทับใจครับความเมตตาความยินดีเป็นมิตรกับเราครับเพราะฉะนั้นการทักทายและการแนะนำตัวจึงเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติให้ดีนะครับต้องปฏิบัติและปฏิบัติให้ดีด้วยเพราะเป็นมารยาทและเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะทำให้สามารถผูกสัมพันธ์นะครับกับบุคคลต่างๆในที่ทำงานต่อไปดังนั้นนะครับถ้าเป็น body language นะครับถ้าเป็นกิริยาท่าทางนะครับอย่าลืมนะครับในสังคมญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาทักทายกันโดยใช้โอจิกินะครับการโค้งคำนับนะครับแล้วถ้าเป็นสำนวนภาษาต่างๆนะครับเขาใช้อะไรกันบ้างนะครับเรามาดูด้วยกันนะเขาใช้นะครับโอไฮโอกไซมัสครับเมื่อพบกันในเวลาเช้าครับใช้คำว่าโคนิจิวะใช้กล่าวสวัสดีเมื่อพูดเมื่อพบกันในเวลากลางวันครับใช้คำว่าคมบังวะที่แปลว่าสวัสดีนะครับใช้พูดเมื่อพบกันในเวลากลางคืนครับแบ่งครับคำกล่าวทักทายเมื่อพบกันเนี่ยนะครับตามช่วงเวลาที่เจอครับคล้ายๆกับภาษาอังกฤษที่เราเคยเรียนไปสมัยเด็กๆใช่ไหมครับถ้าเป็นตอนเช้าก็เป็น good morning ถ้าเป็นกลางวันก็ good afternoon ถ้าเป็นตอนเย็นก็ good evening ใช่ไหมครับภาษาญี่ปุ่นนั้นเซนคล้ายๆกันนะครับมีลักษณะการปฏิบัติที่คล้ายๆกันถ้าเช้าก็โอไฮโอไซมัสถ้ากลางวันบ่ายก็โคนิจิวะถ้าเย็นค่ำก็จะเป็นคมบังวะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเจอนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับในที่ทำงานนะครับคำกล่าวทักทายเนี่ยนะครับในที่ทำงานนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างไปนะครับคำว่าโอไฮโอไซมัสโคนิจิวะคมบังวะเนี่ยจะเป็นการแรกในวันของวันเลยเนี่ยนะครับในที่ทำงานเนี่ยเขาก็จะใช้สำนวนใหญ่ๆนะครับเรามีตอนเช้าตอนที่เรามาทำงานเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เจอกับคนทุกๆคนเลยใช่ไหมครับแต่ว่าในระหว่างวันระหว่างช่วงเวลาที่เรากำลังทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะเจอกับคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่เราเจอกับคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้คนนั้นในระหว่างการทำงานที่ทำงานเนี่ยนะครับสำนวนที่เขาใช้กล่าวทักทายคนญี่ปุ่นเขาใช้กล่าวทักทายกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาจะใช้โอสคาเรซามาเดสนะครับสำนวนอิเตไมริมัสนะครับเป็นสำนวนที่ใช้กล่าวทักทายนะครับเวลาที่เราจะออกไปข้างนอกครับอย่างเช่นเวลาที่เราทำงานอยู่นะครับแล้วเราจะออกไปทำธุระครับข้างนอกแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะกลับเข้ามาใหม่นะครับหรือว่าเราจะออกไปรับประทานอาหารกลางวันช่วงเบรกนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเราจะกลับเข้ามาใหม่นะครับคนญี่ปุ่นก็จะมีการกล่าวทักทายกันครับเป็นการบอกกันกล่าวให้คนที่อยู่เนี่ยรู้นะว่าเราจะไม่อยู่เราจะออกไปข้างนอกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะครับสำนวนที่ว่าก็คืออิเตไมริมัสครับคนที่อยู่ที่ทำงานนะครับก็จะได้ยินครับแล้วก็จะกล่าวต่อไปเป็นการทักทายเหมือนกันนะครับบอกว่าอิตราชัยที่แปลว่าเหรอไปดีมาดีละกันอะไรเงี้ยนะครับพูดกับบุคคลที่กำลังจะออกไปนะครับทำธุระข้างนอกลักษณะแบบนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าคนญี่ปุ่นเขาอยู่กันอย่างมีความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับให้เกียรติกันแล้วก็เป็นสังคมนะครับอยู่ร่วมกันนะครับไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจหรืออยากจะทำอะไรก็ทำไม่สนใจใครอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับลักษณะการมีคำทักทายเยอะๆในสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับสะท้อนนะครับความเป็นสังคมของคนญี่ปุ่นที่อยู่รวมกันอย่างเหนียวแน่นเนี่ยนะครับได้อย่างชัดเจนครับคนที่ออกไปข้างนอกกล่าวอิเตไมริมัสคนที่อยู่ก็กล่าวไปกล่าวทักทายกลับไปดีมาดีนะอิเตราชัยนะครับพอไปแล้วกลับเข้ามานะครับก็มีคำกล่าวทักทายเหมือนกันออกไปทำธุระเมื่อสักครู่นี้นะครับพอทำเสร็จแล้วกลับเข้ามาพอกลับมาก็พูดว่าตะไดมาโมโดริมาชิตะต่อได้มาโมโดริมาชิตะกลับมาแล้วนะครับใช้พูดเมื่อกลับเข้ามาจากการออกไปทำธุระข้างนอกนะครับในขณะที่คนที่อยู่ข้างในบริษัทเนี่ยนะครับพอมีเห็นว่ามีคนกลับเข้ามาแล้วเขาก็กล่าวทักทายแล้วว่าเขากลับมาแล้วนะครับต่อได้มาโมโดริมาชิตะเนี่ยนะครับคนที่อยู่ที่บริษัทก็กล่าวทักทายอีกนะครับอ้าวกลับมาแล้วเหรอดีจังอกใครได้น่าไส้นะครับจะออกไปจะกลับมานะครับต่างล้วนแล้วแต่มีถ้อยคำหรือมีสำนวนครับที่ทักทายทั้งนั้นเลยนะครับการจะเดินเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นก็มีคำกล่าวครับชิสเลชิมัสครับอย่างเช่นเราจะเดินเข้าไปในห้องส่วนตัวหรือว่าในพาร์ติชันส่วนตัวของคนอื่นเนี่ยนะครับเราไม่ดุมดุมดุมดุมเข้าไปเลยนะครับเรายืนอยู่ข้างหน้าห้องหรือว่ายืนอยู่ข้างนอกพาร์ติชันก่อนแล้วเราก็
ตะโกนเข้าไปนะครับชิซเลชิมาสครับเป็นการทักทาย

ขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอเสียมารยาทเดินเข้าไปหน่อยนะครับอะไรเงี้ยนะครับหรือการที่เราจะกลับบ้านก่อนนะครับแยกตัวออกไปก่อนจากสถานที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานก็ตามหรือการประชุมหรือการรวมกลุ่มกันแบบเป็นส่วนตัวก็ตามถ้าเราอยากจะขอลีฟไปก่อนเราจะขอตัวกลับไปก่อนเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเขาก็มีสำนวนนะครับที่จะใช้ทักทายใช้กล่าวในสถานการณ์แบบนี้ก็คือโอซากินิชิสเรชิมัสโอซากินิชิสเรชิมัสครับกรณีที่พูดกับบุคคลที่เลิกงานแล้วและกำลังจะกลับบ้านนะครับโอสคาเรซามาเดชตะนะครับเป็นคำกล่าวทักทายก่อนแยกย้ายกันนะครับให้ความรู้สึกขอบคุณที่ร่วมเหนื่อยร่วมแรงร่วมใจกันมาทั้งวันนะครับโกคุโรซามาเดชตะก็เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ร่วมเหนื่อยกันมาทั้งวันนะครับอันนี้ก็ใช้กล่าวทักทายก่อนที่จะแยกจากกันเป็นสำนวนที่ผู้อาวุโสมากกว่าหรือว่าหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่านั้นเนี่ยใช้ผู้ขอบคุณผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะครับเหล่านี้เป็นทั้งกริยาท่าทางนะครับโอจิกิครับการโค้งคำนับรวมไปถึงถ้อยคำสำนวนหรือวลีนะครับที่ใช้ทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นครับที่ใช้ในสถานการณ์การทักทายนะครับที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนกันในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตอนที่1ครับของวิชาภาษาญี่ปุ่นในภาคการศึกษานี้จะเน้นในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสนะครับการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับของชาวต่างชาติในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับรวมไปถึงคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในสถานการณ์ทักทายนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมนะครับการอยู่ร่วมกันกับในกับคนญี่ปุ่นในสังคมญี่ปุ่นนะครับในมิติของสังคมนะครับซึ่งเป็นสังคมที่มีความร่วมแรงร่วมใจกันแล้วมีความสามัคคีสูงนะครับเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันแล้วก็เน้นนะครับการทำงานเป็นทีมนั้นเน้นการอยู่ร่วมกันนะครับในสังคมในกลุ่มคนหมู่มากนะครับหวังว่าความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสังคมญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาแล้วก็ผู้รับชมรายการในวันนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 3ผ้าเช็ดทำความสะอาด 4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทําการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับรายการที่ท่านกำลังชมวันนี้นะครับเป็นรายการทำผิดพันธุ์ทำความสะอาดร่างกายและผิดพันธุ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือนนะ
1: คร
0: ับตอนที่2
1: ตอนที่2ครับ
0: เราสองคนนะครับผมอาจารย์จเจเดชฤทธิ์ดมนะครับผม
1: อาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: จากมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลนะฮะรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับผม
0: ครับผมก็พบกับเราเกี่ยวกับรายการ
1: วันนี้
0: เราทำ
1: เป็นครีมอาบน้ำเนื้อมุกครับ
0: ครีมอาบน้ำเนื้อมุกเน
1: า
0: ะ
1: ครีมอาบน้ำอย่างเดียวก็น่าใช้แล้วเรามีเนื้อมุก
0: ทำไมต้องเนื้อมุกด้วยเอาก่อน
1: มันเป็นเงาเงามั้งมันเป็นเงาเงาเบาๆมันก็เลยดูน่าใช้
0: ใช่ไหมก็คือในการทำผลิตภัณฑ์เนี่ยทางเครื่องสำอางเนี่ยเราก็ต้องหาทางที่แบบพอเป็นเนื้อมุกก็มีความน่าใช้สวยงามแต่บางทีตัวเนื้อมุกก็อาจจะทำให้มีความแบบบำรุงก็มี
1: มันดูแพง
0: ดูแพงนะ
1: คร
0: ับทำให้บางทีบางคนชอบใสๆนะครับเป็นเนื้อแบบขาวขุ่นมันก็ดูแบบธรรมดาไปเนื้อมุกก็ดูแวววาวนะครับบางทีแบบอาจจะดูแบบมันมีคุณค่าด้วย
1: ใช่
0: ไหมฮะในการนี้ก็เราก็ผิดพันในครีมอาบน้ำเนื้อมุกเนี่ยครั้งที่แล้วเราทำเรื่องเจล
1: ใช่ไหมครับเป็นเจลรอบนี้เป็นครีม
0: เนื้อเจลก็จะใสๆใช่ไหมอาจารย์แล้วก็เนื้ออาจจะเบาๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเนื้อมุกเนื้อครีมเนี่ยก็จะดูหนักๆ
1: ใช่คร
0: ับ หนืดๆหนักๆนิดนึงนะครับ
1: แต่ก็ดูวิ้งๆหน่อย
0: วิ้งๆน่าใช่นะครับ
1: ใช่ครับผม
0: แต่ก็ยังอยู่ในกับผิดพันธุ์เกี่ยวกับชำระล้างร่างกาย
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นสบู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็อย่างที่บอกว่าในการที่ทุกวันนี้เราก็ต้องเป็นผิดพันธุ์ที่เราใช้ประจำอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะแทนที่เราก็เลยเอาผิดพันธุ์พวกนี้มาสอนหลายๆแบบเพ
1: ื
0: ่อที่ท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษาเนี่ยอยากจะไปทำใช้เอง
1: ใช่
0: ไหมครับหรือว่านู่นนี่นั่นก็เราก็จะเอาสูตรที่วันนี้อาจจะดู
1: เยอะน
0: ิดนึงเราก็จะมาเกริ่นในเรื่องของว่าปกติเรื่องสบู่เหลวใช่ไหมสบู่เหลวก็จะมีสบู่เนื้อน้ำเนื้อเจลเนื้อมุกใช่ไหมฮะหรือว่าเนื้อใสสบู่ใสเลยเป็นเคลียร์เลยประมาณนั้นนะถ้าทำสีสันนู่นนี่นั่นนะครับก็ที่บอกสบู่ก็มีหลายประเภทอยู่นะครับ
1: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสบู่ก้อนสบู่เหลว
0: สบู่เหลว
1: นะครับจะมีหลายชนิดมากนะครับ
0: ก็อย่างที่บอกก็คือการใช้สบู่เนี่ยที่มีความปลอดภัยเนี่ยที่บอกว่าค่าสบู่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีความเป็นด่าง
1: ใช่
0: เป็นด่างอ่อน
1: ครับ
0: แต่ว่าพอมาเป็นสบู่ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยทุกวันนี้ที่ทำลักษณะของเป็นสบู่เหลวเนี่ยเราอาจจะปรับให้อ่อนโยนโดยมีค่าเป็นกลางเป็นเจ็ด
1: ใช่ครับ
0: ค่า pH เนี่ยอย่างค่า pH เนี่ยผิวมนุษย์เราเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ
1: 5 กว่า
0: ที่จะเป็นกรดอ่อนๆเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยจะมีค่า pH กลางก็คือ7นะฮะก็คือชำระล้างถ้าเป็นสบู่เลยเนี่ยก็จะเป็นด่างอ่อน
1: ๆ
0: ก็จะชำระล้างไขมันได้ดีแต่ถ้าเป็นสบู่ที่มีค่า pH 7เนี่ยก็จะอ่อนโยนอันนี้ให้ดูไว้นะฮะแต่สบู่ถ้าเป็นสบู่แบบธรรมชาติเนี่ยสบู่ที่ดีเนี่ยเขาจะมีค่า pH อยู่ประมาณ8 ถึง 10นะฮะนี่คือสบู่ธรรมชาติเลยนะฮะแต่วันนี้ที่เราทำเนี่ยไม่ใช่สบู่ธรรมชาติจะเป็นสบู่ที่เป็นเชิงพาณิชย์นิดนึงถ้าเป็นสบู่สังเคราะห์นะครับแต่ก็คือทำให้น่าใช้แหละ
1: ใช่มันก็จะคนละรูปแบบกับสบู่ก่อน
0: ใช่
1: นะครับ
0: แล้วก็อย่างเนื้อมุกเนี่ยก็ผิวอ่อนโยนก็ใช้ได
1: ้ครับ
0: ครับคือจริง

0: ครับ
1: ตามโรงแรมหรือว่าคุณไปกับเพื่อนหรืออยู่สองสามคนคุณไม่ชอบใช้สบู่ร่วมกับคนอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: หรือบางที่สมัยใหม่เขาก็จะเป็นที่กดเป็นสบู่เหลวไปเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าสบู่เหลวเนี่ยใช้แล้วสัมผัสแค่คนเดียวก็ใช้ได้เลย
0: ใช่คร
1: ับประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นข้อดีของสบู่เหลวนะครับก็อย่างที่บอกว่าสบู่นะครับก็คือจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นอยู่ในเครื่องสำอางก็คือมาเพศใช้แล้วทาทิ้งไว้ใช้แล้วล้างออกนะครับในขณะที่สบู่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ใช้แล้วล้างออก
0: ใช่
1: นะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นบางทีเราเคยถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ที่ทำความงามเนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะบางทีแบบสบู่ทำให้ผิวขาวใช่ไหมสบ
0: ู
1: ่ลดสิวใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: สบู่ลดอะไรก็ฝ้า
0: ใช่แก้ฝ้าแก้สิวสบู่ขาว
1: ใช่สบู่ขาวคือต้องมองต้องอาจจะต้องไปอย่างนี้นะบางทีแบบผิดพันสบู่เนี่ยเราใช้อาบน้ำอย่างมากก็ไม่เกิน15นาที
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นสารสำคัญต่างๆเนี่ยที่จะลงลึกถึงชั้นผิวหนังเนี่ยน้อยมากนะฮะบางทีในการที่เราจะไปฟังโฆษณาเนี่ยต้องระลึกด้วยว่าคือผิดพันเครื่องสำอางประเภทใช้แล้วล้างออกเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันจะสู้ผิดพันที่ใช้แล้วทาทิ้งไว้ไม่ได้
0: ใช่
1: ใช่ไหมอย่างอาจารย์อภิชาติเนี่ยอยากผิวขาวเนี่ยถ้าใช้ครีมหรือโลชั่น
0: ใช่ครับ
1: ทาแล้วใส่สารประเภทที่
0: ช่วย
1: พ
0: ั
1: ดเซลล์ผิวกับสารตัวเดียวกันมาอยู่ในสบู่มันจะทำให้ขาวได้ขนาดนั้นไหม
0: ใช่ครับ
1: เขาต้องบอกว่าในสบู่เนี่ยถึงเราใส่เข้าไปประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันก็จะสู้ผิดพันที่
0: ครีมไม่ได
1: ้พวกครีมไม่ได
0: ้สู้ไม่ได้นะคร
1: ับ
0: เพราะว่าเหมือนกับผลิตภัณฑ์2ตัวเนี้ยมันคุณสมบัติมันคุณละชนิดใช่ไหมครับอาจารย
1: ์อันนี้เราก็คือแนะนำให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยตอนเลือกซื้อสินค้าบางทีโฆษณาเขาโฆษณาแหละเพียงแต่ว่าความจริง
0: พยายามทำให้ผลิตภัณฑ์เขาดูน่าใช้
1: บางทีเราไปดูไปสบู่ผิวขาวนั้นมาทาปุ๊บขาวเลย
0: ใช่ before after ครับ
1: before after ซึ่งถ้าเราพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีผิดพันอะไรหรอกที่ใช้ปุ๊บแล้วมันทำได้ทันทีแบบน
0: ั้
1: น
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามันทำได้สมมติใช้แล้วขาวทันทีเนี่ยต้องมองว่ามันอันตราย
0: ใช่ครับ
1: ที่เราต้องบอกตามความจริงนะคืออยู่ๆเนี่ยผิวอาจารย์สีแบบเนี้ยอยู่ๆปุ๊บเอาสบู่หรือเอาสารอะไรมาทาแล้วขาวเนี่ยแสดงว่ามันต้องเกิดจากการกัดก่อน
0: ใช่
1: มั้ยเป
0: ็
1: นลิดเป็นด่างแรงๆหรือเป็นกรดแรงๆที่ทำให้เปลี่ยนสีผิวได้ใช่มั้ยเพราะว่าสีผิวคนเราเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากเม็ดสีภายใน
0: ใช่ครับ
1: เซลล์นั้นแล้วก็ใช้เวลา 7-15 วันถึงจะค่อยๆกระจ่างใสขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผิดพันธุ์ที่ดีเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าคือใช้ทุกวันเนี่ยภายใน 7-14 วันค่อยๆขาวขึ้นใช่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ชาติไปเจอสบู่ก้อนเดียวเขาบอกว่า
0: ชั่วโมงเดียว
1: ชั่วโมงเดียวใช้แล้วขาวเลย
0: อาบน้ำครั้งเดียว
1: ถูกไหมฮะ
0: ขาวเลย
1: ไปเชี่ยวโฆษณาอย่างนั้นต้องบอกว่าคือนั่นคือการโฆษณาความจริงมันไม่สามารถน้อยมากไม่สามารถทำได้อะถ้าไม่มีการถูกกัดถูกก่อนใช่ไหมตอนนี้เราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นในการที่เราทำผิดพันเนี่ยก็คือตัวสบู่เหลวหรือว่าสื่อเนี่ยก็คือเป็นเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเอามาใช้เพื่ออาบน้ำชำระล้างร่างกายนะครับประสิทธิภาพมันก็จะในเรื่องของอื่นๆเช่นลดสิวอะไรเนี่ยก็จะน้อยกว่าอย่างอื่นนะครับต้องบอกไปนั้นหรือว่าบางทีเราไปเจอนะสบู่อะไรนะสบู่ที่ทำให้
0: สบู่กูต้าหรอสบู่วิตามินอะไร
1: วิตามินอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้คำนึงถึงด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในเมื่อเรามาสอนตรงนี้ก็คือเราสอนให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยทำเพื่อใช้เองก่อน
0: ใช่
1: นะฮะถ้าเก่งก็ไปศึกษาเรื่องการทำโรงงานโรงงานขนาดเล็กซึ่งสามารถจดแจ
0: ้
1: งอย.ได้นะครับใช้ระบบที่อาจจะมีแค่ห้องสองห้องนะฮะเรามีสองห้องนึงเป็นห้องผลิตอีกห้องนึงเป็นห้องเก็บวัตถุดิบ
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็สามารถผลิตสบู่ได้นะครับโดยที่ไปขึ้นทะเบียนกับอย.เป็น
0: ครับ
1: ลงได้ที่ร่างมา
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือแต่สูตรของเราเนี่ยจะเป็นสูตรที่ถ้านักศึกษาตั้งใจเรียนดีๆเนี่ยก็สามารถไปทำได้ง่ายๆ
0: ใช่ครับซึ่งวัตถุดิบหรือว่าพวกอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้เนี่ยก็คือหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับเราไม่มีอุปกรณ์ที่แบบ โอ้โหหาซื้อยากๆไม่มีนะครับเราพยายามหาเลือกอุปกรณ์

0: ออนที่ซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ได
1: ้ครับนะครับวันนี้ในการทำครีมอาบน้ำเนื้อมุกเนี่ยอาจารย์พิชาติเตรียมอะไรมาบ้าง
0: วันนี้นะครับ อุปกรณ์ที่เรา
1: อุปกรณ์ก่อนนะ
0: อุปกรณ์ที่เราจะนำมาใช้นะครับก็คือหลักๆเลยก็คือเป็นพวกตะกร้อสแตนเลส
1: ตะกร้อเอาไว้ทำอะไรฮะตะกร้ออ
0: ันเนี้ยเอาไว้ผสมสาร
1: ครับ
0: นะครับเอาไว้ผสมสารเพื่อที่จะให้สารกระจายตัวได้ดียิ่งขึ้นอันเนี้ยก็เป็นช้อนสแตนเลส
1: ช้อนสแตนเลสนะ
0: อันเนี้ยเอาไว้แบบช่วยในเรื่องสารติดภาชนะอะไรพวกนี้
1: อันนี้คือเราทำในแล้วแหละไม่เกิน1กิโลนะ
0: ใช่ครับไม่เกิน1ก
1: ิโลถ้าใครทำโรงงานใหญ่เขาอาจจะมีหม้อกวนอะไรว่าไปแต่ต้องบอกที่หนึ่งนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นสแตนเลสเกรด304ขึ้นไปคำว่าขึ้นไปก็คือเกรดดีวันนี้ก็มีเกรดทางการแพทย์เลยถูกไหมฮะแต่อันนี้คือเกรดทำอาหารหรือทำเครื่องสำอางก็คือสแตนเลส304เพื่อเนื่องจากมีความแข็งแล้วก็มีความทนการกัดกร่อน
0: ใช่ครับเป็นวัตถุดิบที่ทนกร่อนทนด่างทนความร้อนสูง
1: คือต้องบอกนิดนึงว่าอย่างเรามีพายซิลิโคนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: พายซิลิโคนอันนี้ก็ใช้ได้
0: ใช่
1: พายซิลิโคนหรือที่ตีเนี่ยบางท่านเคยเจอในแบบสถานที่ทำอาหารนะอาจจะเป็นไม้พงไม้ไผ่หรือเป็นไม้เนี่ยต้องบอกว่าในการเอามาทำเครื่องสำอางหรือทำไม่แนะนำนะฮะ
0: ว่
1: าการที่พวกไม้เนี่ยมาโดนร่องกวนเนี่ยเจอสาร
0: ใช่ครับ
1: สารแล้วมันกัดก่อนเข้าไปปุ๊บนานๆก็เกิดเชื้อราหรือว่าบางทีตัวเนื้อไม้ที่ถูกกัดก่อนก็กระจายตัวลงไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้
0: เป็นเสี้ยน
1: ใช่เป็นเสี้ยน
0: พวกนั้นอ่ะจะหลุดลงไปในผลิตภัณฑ์เรา
1: ก็คือก็ดูไม่เหมาะสมเนาะก็คือไม่อนุญาตให้ใช้เลยถ้าเป็นไม้นะ
0: ใช่ไม่แนะนำเลย
1: เป็นสแตนเลสเป็นซิลิโคนเกรดที่ทำอาหารใช้ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็เป็นถ้าเป็นโถเป็นแก้วเนี่ยใช้ได้นะครับ
0: นะครับอย่างเช่นหม้อเนี่ยเราก็ใช้หม้อสแตนเลส304เลยนะครับอันนี้คือเป็นสแตนเลสแท้เลยนะครับเราจะไม่แนะนำให้ใช้หม้อที่มันเคลือบมานะครับอาจารย์เคลือบแบบเขาเคลือบมาแล้วพอเวลาเราใช้ไปเจอสารกัดก่อนไปเรื่อยๆมันร่นลอกออก
1: อ๋อใช่ใช่
0: นะครับ
1: บางทีไปเจอบางทีเรามีใช้หม้อตุ๋นนะบางทีแบบหม้อตุ๋นที่เป็นอะไรนะเป็นเหมือน
0: เป็นเคลือบมา
1: เป็นเคลือบเป็นหม้อเคลือบซึ่งใช้ไปนานก็โดนกัดก่อนก็โดนต
0: ั
1: วเคลือบหลุดอย่างเง
0: ี้
1: ยนะครับ
0: นะครับแล้วหม้อพวกเนี้ยถ้าเราใช้เกรดที่ต่ำ
1: ๆ
0: มันแป๊บเดียวมันจะรั่วเลยครับอาจารย์แป๊บเดียวใช้ได้ไม่ถึง3ครั้งอย่างเงี้ยครับหม้อรั่วเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็คือไม่แนะนำนะครับนะครับถ้าสมมุติในกรณีเราไม่มีหม้อสแตนเลสถ้วยแก้วแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับอาจารย์ถ้าสมมุติในกรณีที่บ้านเรามีถ้วย
1: แก้วนะถ้วยแก้วหนานิดนึง
0: ใช่ครับ
1: กันแตก
0: อันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะ
1: อาจารย์มีตัวแท่งโคนมีช้อนมีอะไรฮะ
0: อันเนี้ยวันเนี้ยสูตรที่เราจะทำวันเนี้ยปกติเราผลิตภัณฑ์ที่เราสองคนสอนเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้ความร้อนใช่ไหมครับอาจารย์
1: ครับคือเราจะไม่ง่ายแต่สูตรเนี่ยเราพิเศษนิดนึงเพราะว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะพิเศษสูตรที่ทำแล้วออกมาเนื้อดีอ่ะอย่างนี้ดีกว่า
0: สวยน่าใช้
1: สวยแล้วต้นทุนไม่มากอาจจะมีความยุ่งยากในการทำนิดนึงก็คือมีการวัดอุณหภูมิกับ
0: ใช่ครับ
1: มีการใช้ความร้อนมาเกี่ยวข้องนะครับ
0: เนี่ยครับ
1: เราก็ต้องมีเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งสเกลอยู่ระหว่าง0ถึง100
0: ใช่ใช่ไ
1: หมถึง100เน
0: าะ0ถึง100องศา
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ตามศึกษาพันธุ์ทั่วไปเลย
1: ศึกษาพันธุ์หรือร้านเคมีเครื่องสำอางก็น่าจะมี
0: หรือว่าบางทีท่านผู้ชมทำเก่งๆแล้วมันก็จะมีแบบปืนยิงครับอาจารย์ทุกวันนี้มีแบบปืนยิงวัดเลยทีเดียวกดปุ๊บ
1: ชี้ไปที่ตัวเนื้อผิดพันธุ์เลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่
0: ใช่ครับแบบเนี้ยแบบเป็นแก้วอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะตรงนะครับอาจารย์ค่อนข้างที่จะตรงเลย
1: แต่
0: ปัญหาคือมันแตกถ้าเราไม่ระวังนะครับ
1: คือต้องระวังตัวเทอร์โมมิเตอร์แตกแค่นั้นนะ
0: ครับปัญหาคือทำร่วงทำตกแล้วมันแตก
1: ต่อไปก็คือเราก็จะมีหม้อสแตนเลส2หม้อนะ
0: ใช่ครับ
1: ในงานนี้ก็คือเราต้องทำอุณหภูมิ2พาร์ทให้เท่ากันแล้วก็ต้องมี2หม้อแล้วก็มีเตาใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: มีเตาไฟฟ้า
0: ไม่แนะนำให้ใช้เตาแก๊สนะครับอาจารย์เป็นเตาไฟฟ้า
1: คือถ้าจะทำก็ลงทุนนิดนึงใช้เตาไฟฟ้าซึ่งทุกวันนี้ก็อาจจะราคาไม่แพง
0: ใช่ครับราคาไม่แพง
1: ตัวเตาไฟฟ้าพวกนี้ก็คือเขาก็จะมีตัวเลขบอกอุณหภูม
0: ิใช่ครับ
1: ที่ตรงใกล้เคียงระดับนึงอ่ะระดับนึงก็คือมีบอกคือเราไม่แนะนำให้ใช้เตาถ่าน
0: เตาแก๊ส
1: หรือเตาแก๊สนะเตาแก๊สก็อาจจะมีเปลวไฟซึ่งค่อนข้างจะอันตรายในการทำกับสารเคมี
0: แล้วเตาพวกนี้มันควบคุมอุณหภูมิยากเลยครับ
1: ครับผม
0: นะครับสมมุติเราต้องการให้อุณหภูมิมันอยู่ที่ไม่เกิน60องศาเนี่ย

0: ษาครับ
1: ถ้าเตาถ่านเตาแก๊สเนี่ยควบคุมไม่ได้เลย
0: โอเคครับ
1: นะคร
0: ับ
1: อ่ะนะคร
0: ับ แล้วก็มีโถเนาะครับผม
1: ใช่ครับผม
0: คราวนี้หลังจากที่เราแนะนำตัวอุปกรณ์ซึ่งราคาไม่แพงก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่เราแนะนำมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยควรจะแยกกับครัวเรือนเราจะบอกทุกเทปนะเพราะว่าเราเห็นอุปกรณ์ง่ายๆเนี่ยเราก็จะต้องบอกวิธีทำที่ถูกต้องนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ต้องแยกกันเลยก
0: ับ
1: อุปกรณ์ที่เราเอาไว้ทานอาหารที่บ้าน
0: ทานอาหาร
1: นะครับเพราะว่าต่อให้เราล้างบางทีมันก็จะมีสารตกค้างอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันก็ไม่ดีกับร่างกายเรานะครับผม
0: ก็
1: อุปกรณ์หมดแล้ว
0: หมดแล้ว
1: นะครับต่อไปเราก็จะมาทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราจะต้องแนะนำทุกเทปนะครับก็คือเราจะต้องใช้แอลกอฮอล์ 70%
0: คือปกติแล้วเนี่ยในการทำผิดพันเครื่องสำอางก็ต้องใส่แมสถุงมือนะปกติเรามาสอนในห้องส่งเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เตรียมขนาดนั้นปกติต้องใส่หมวกแมสแล้วก็ใส่หมวกครอบป้องกันเส้นผมตกลงไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ป้องกันมือลงไปสัมผัสนะครับแล้วทุกครั้งก็ต้องทำความสะอาด
1: ใช่ครับเราต้องทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญกันในการทำเครื่องสำอางนะครับ
0: ต้องเป็นหลักเกณฑ์สำคัญเลย
1: ใช่ครับ
0: ที่จะลืมไม่ได้บางคนบอกดูเหมือนง่ายๆผ่านไปได้ไหมไม่ได้นะครับเราต้องสอนให้เหมือนกับเป็นสุขภาพนิสัยเลยในการทำนะฮะ
1: นะครับเพราะว่าเราทำความสะอาดอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยไม่เกิดเชื้อ
0: ใช่
1: นะ
0: บางทีระหว่างที่เราทิ้งไว้เนี่ยอาจจะมีอะไรตกลงไปใช่ไหมฮะมีน้ำปล่อยน้ำหรือว่ามีความชื้นมีอะไรที่ทำให้เกิดเชื้อได้นะฮะเป็นเชื้อราเป็นนู่นนี่นั่นนะฮะเอามาใช้ก็อาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะฮะอันนี้แอลกอฮอล์ที่อาจารย์ใช้เป็นแอลกอฮอล์ประเภทไหนนะครับ
1: นะครับอันนี้อยู่ในรูปแบบของเครื่องสำอางนะครับมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่เราเอาไว้ทานนะครับ
0: เป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะ
1: ใช่ครับ
0: เอามาใช้ที่ประมาณ 70% ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับหรือว่าถ้าสมมุติเราหาไม่ได้จริงๆก็แอลกอฮอล์ล้างแผลก็ได้นะครับอาจารย์
0: ครับ
1: ซื้อได้ตามร้านยาทั่วไปนะครับเราก็สามารถนำมาทำความสะอาดได
0: ้คือสามารถฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อสิ่งสกปรกได้นะครับ
1: ใช่ครับผม
0: อันนี้เราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: มีแนะนำอีกนิดนึงเรื่องผ้าที่เอามาเช็ดนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือไม่ควรจะเป็นผ้าที่มีลักษณะเป็นขุยนะฮะไม่ควรจะเป็นขุยนะครับ
1: อันนี้สำคัญนะครับ ผ้าที่มันเกล็ดต่ำๆใช่ไหมครับอาจารย์เวลาเราเอามาเช็ดภาชนะพวกเนี้ยถ้าผลิตภัณฑ์เราเป็นสีใสอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่ไหมครับหรือว่าเป็นสีขาวเนี้ยมันจะเห็นค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าขุยของผ้าเนี่ยมันผสมลงไปในผลิตภัณฑ์เรานะครับมันก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เรามันไม่น่าใช
0: ้นะครับก็คือให้แนะนำเป็นไม่เป็นกระดาษทิชชู่ก็ต้องเป็นผ้าซึ่งลักษณะทั้งสองอย่างเนี่ยต้องมีไม่มีลักษณะเป็นขุยหรือเป็นผงหลุดออกมานะฮะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: อันนี้ก็คือข้อควรระวัง
0: ครับ
1: นะครับอ่ะอุปกรณ์เราก็จะมี
0: เรียบร้อย
1: ประมาณนี
0: ้
1: นะครับวันนี้สูตรเราค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราอาจจะต้อง
0: อธิบายสูตรเลย
1: ใช่
0: นะ
1: อธิบายเกี่ยวกับสูตรเลยนะครับเพราะว่าสารค่อนข้างที่จะหล
0: าย
1: ต
0: ั
1: วเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะครับเราก็ต้อง
0: ไล่เรื่องสารอันนี้
1: ใช่ครับ
0: เตรียมสารอะไรมาบ้างคือต้องบอกรายการนี้วันนี้ที่เราทำก็คือเป็นผิดพันอาบน้ำเป็นครีมอาบน้ำเนื้อมุกนะฮะ
1: ใช่ครับผม
0: สารก็จะแบ่งเป็นพาร์ทได้8พาร์ทนะครับครับผม
1: มันจะมีส่วนทั้งหมด8ส่วน
0: 8ส่วน
1: นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายส่วนที่1ก่อนนะครับอ่ะส่วนที่1นะครับเป็นลอริกแอซิด
0: คือส่วนที่1เนี่ยจะเรียกว่าเป็นสารก่อเนื้อนะฮะก่อเนื้อก็คือประกอบด้วยตัวแรกลอริกแอซิด
1: ครับ
0: ลอริกแอซิดเนี่ยที่เขาเขียนว่าแว็กซ์ในทางหน้าจอก็น่าจะขึ้นไว้ให้เนาะ
1: ใช่
0: เห็นว่าแว็กซ์ทำปฏิกิริยาทำให้เกิดสารลอริกแอซิดเนี่ยจริงๆแล้วเขาคือกรดไขมันชนิดนึง
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆเนี่ยเป็นกรดไขมันที่อยู่ในน้ำมันพืชที่เป็นลักษณะอิ่มตัวถ้าใครเคยเห็นน้ำมันมะพร้าวตอนเจอความเย็นเป็นไข่เน
1: ี่
0: ยอันนี้คือพวกกรดไขมันอิ่มตัวในน้ำมันมะพร้าวนะฮะซึ่งกรดลอริกเนี่ยก็มีตัวอยู่ในน้ำมันมะพร้าวเป
1: ็
0: นข้อสกัดออกมาเป็นกรดลอริกแอซิดนะฮะ
1: นะครับกรดลอริกนะครับเราใช้อยู่ที่7 กรัม
0: 7 กรัมนะฮะ
1: นะครับตัวต่อไปไมลิสติกแอซิด
0: นะฮะก็คือแว็กที่ใช้ทำปฏิกิริยากับสารที่เกิดชำระล้างนะฮะ
1: ครับผมเราใช้ที่3 กรัมนะครับแล้วก็สเตอริกแอซิด
0: นะฮะก็คือไขหรือแว็กนะที่ทำให้เกิดปฏิ

0: ยาเกิดสบู่นะฮะ
1: นะครับเราใช้อยู่ที่3กรัม
0: 3กรัมนะฮะ
1: นะครับแล้วสารตัวต่อไป AGST นะ
0: AGST เนี่ยคือตัวนี้คือตัวเอกของสูตรเราเพราะเราต้องการเนื้อมุกต้องบอกก่อนว่าคือกรดไขมัน3ตัวแรกเนี่ยคือเขาจะไปทำปฏิกิริยากับด่างในการเกิดสบู่เนี่ยปกติเราใช้น้ำมันใช่ไหมฮะแต่ในกรณีนี้เราสกัดเอาไขมันในน้ำมันเอามาทำเลยมันก็จะไม่มีส่วนที่เป็นน้ำมันอยู่ก็คือจะเป็นไขมันเราโดยเอาไขมันหลอมแล้วก็ทำปฏิกิริยากับด่างซึ่งในสูตรเราก็จะมีด่าง
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งวันนี้เราทำตัวสบู่เหลวด่างก็จะเป็นตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: ใช่ครับผมนะครับตัว AGST เราใช้อยู่ที่ 3.5 กรัมอ
0: ันนี้เราเริ่มในพาร์ทที่2นะพาร์ทที่2อ๋อตัว AGST ตัวสารที่ทำเนื้อวาวก่อนในพาร์ทที่1นะ
1: ส่วนในส่วนที่1เราจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกัน
0: ตัว
1: นะครับอันนี้เหมือนกับส่วนที่1เนี่ยเหมือนกับเป็นการ
0: สร้างตัวเนื้อแหละตัวเนื้อของสบู่ทำให้ตัวที่ทำให้เกิดสบู่
1: ครับผมใช่อ่ะเรามาส่วนที่2เลย
0: ส่วนที่2นะครับ
1: ส่วนที่2ก็จะเกี่ยวกับเรื่อง
0: สารให้ความชุ่มชื้น
1: ใช่ครับ
0: ให้ความชุ่มชื้นกับผิว
1: ใช่ครับอ่ะตัวที่1นะครับตัวกีซาลีนนะครับ
0: ตัวหนึ่งคือกีซาลีนกีซาลีนก็คือสารธรรมชาติตัวหนึ่งมีลักษณะใสๆซึ่งเขามีอยู่ในน้ำมันอยู่แล้ว
1: ใช่
0: คือลักษณะใหม่ประโยชน์ของเขาก็คือให้ความชุ่มชื้นกับผิวในการเอามาทำเครื่องสำอางนะทำให้ชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ใช้ในเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นพวกครีมหรือว่าเป็นพวกสบู่
1: ใช่ครับเป็นสารสำคัญ
0: ตัวนึง
1: ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดเหมือนกันนะครับตัวกีซาลีนนะครับเราใช้อยู่ที่6กรัม
0: ครับ
1: นะครับจะขยายความเรื่องกีซาลีนให้อีกนะครับบางท่านจะเข้าใจผิดว่าเบสกีซาลีนคือตัวกีซาลีนใช่ไหมครับอาจารย์มันคนละตัวกัน
0: เบสกีซาลีนที่เป็นก้อนๆเนี่ยก็
1: ใช่ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าจริงๆแล้วเป็นสบู่สำเร็จรูปสบู่ที่เขาสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของกีซาลีนไม่ใช่กีซาลีนใสๆที่เป็นน้ำเนี่ยคือกีซาลีนธรรมชาตินะครับ
1: อันนี้จะคนละตัวกันต้องเบสกีซาลีนคือเบสกีซาลีนสารกีซาลีนคือสารกีซาลีนต้องแยกกัน
0: ไม่ใช่ตัวเดียวกัน
1: แ
0: ล้วก็ใช้คนละหน้าที่ด้วย
1: ใช่ครับผมนะครับตัวต่อไปกีซาลีนเราใช้ทั้งหมด6กรัม
0: 6กรัมนะ
1: ครับแล้วก็ตัวป๊อปปาลีนไกลคอน
0: ตัวป๊อปปาลีนไกลคอนนะก็คือเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะฮะแล้วเป็นตัวช่วยทำละลายด้วยนะฮะ
1: เป็นตัวทำละลาย
0: ค่อน
1: ข้างดีเลย
0: ครับ
1: นะครับใช้อยู่ที่5กรัม
0: 5กรัมนะฮะ
1: นะครับตัวต่อไปตัว N70 ครับ
0: ในตัวแรกเนี่ยเรามีสารที่ตั้งต้นทำสบู่เป็นสารชำระล้างส่วนหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าในสูตรเนี่ยเขาเพิ่มตัว N70 ไปเพื่อทำให้สร้างฟองเพิ่มขึ้น
1: ใช่
0: แล้วเป็นตัวเพิ่มสารชำระล้างและสร้างฟองเพิ่มขึ้นนะครับ
1: ครับตัว N70 เราใช้อยู่ที่5กรัม
0: 5กรัมนะครับ
1: นะครับตัวต่อไปโคคามิโดโพรพิลบีเทน
0: ครับ
1: นะครับผมอาจารย์เป็นตัวทำฟองอีก
0: ชนิดนึงคือตัว N70 เนี่ยเขาจะเป็นฟองลักษณะเป็นฟองโป่งๆโป่งใสๆนะตัวคามิโดโพรพิลบีเทนเนี่ยจะให้ฟองเป็นลักษณะลูกโป่งใหญ
1: ่
0: ลูกโป่งใหญ่ๆนะครับแล้วก็ในสูตรนี้อีกตัวนึงก็คือตัวอะมีไล
1: ครับผม
0: GCK12 เนี่ยเป็นสารชำระล้างอย่างอ่อนโยนและให้ฟองด้วยต้องบอกว่าตัวนี้ในสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษซึ่งทำออกมาแล้วจะได้ทั้งฟองนุ่มฟองค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามีตัวบูสต์ฟองถึงฟองเนี่ยถึง3ตัวนะฮะก็คือตัว N70 ตัวคาร์บิโดโพพิบิวเทนและตัวอะมีไล
1: ใช่ครับ
0: อย่าไม่ให้ตัวครีมอาบน้ำตัวนี้ตอนใช้เนี่ยฟองจะเยอะน่าใช้
1: ใช่ครับผมตัวต่อไปตัววอเตอร์นะครับวอเตอร
0: ์อันนี้ก็คือน้ำสะอาดนะน้ำสะอาดเป็นน้ำกลั่นหรือน้ำสะอาดเทียบเท่ากับน้ำดื่มบรรจุขวดตามอย.แนะนำให้เราใช้ก็คือน้ำสะอาดนะครับที่มีการตรวจเชื้อแล้วประมาณนั้น
1: ก็คือเทียบเท่ากับน้ำที่เราทาน
0: ที่เราทานนะฮะมีมาตรฐานนะคือน้ำที่มาตรฐานความสะอาดนะครับ
1: ครับผมอันนี้คือส่วนที่2
0: ครับผม
1: นะครับส่วนที่2ก็มีทั้งหมด6ตัว
0: 6ตัว
1: นะครับ
0: ค่อนข้างจะเยอะ
1: เรามาส่วนที่3กัน
0: ส่วนที่3นะ
1: ครับผมนะครับส่วนที่3คือตัวคาร์โบพอลอัลฟา
0: SF1 แล้วก
1: ็นะครับผม
0: แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำส่วนที่3เนี่ยเป็นตัวปกติแล้วในพาร์ทที่1เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อสบู่อยู่แล้วแต่ค่อนข้างจะเหลว
1: ใช่ครับ
0: แต่ปุ๊บคราวนี้เราใส่ตัวคาร์โบพอลอัลฟา SF1 เนี่ยเหมือนลักษณะเนื้อเขาเนี่ยเป็นตัวทำให้
1: เนื้อ
0: หนืดมีวอลลุ่มขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้นเราใส่ที่5กรัมนะฮะ
1: ครับตัวต่อไปก็คือวอเตอร์นะครับตัวทำละลายใช่ไหมครับ
0: น้ำก็คือไปช่วยตัวทำละลายด้วยตัวคาร์บอนพอลนะครับ
1: ใส่ทั้งหมด7กรัม

0: 7กรัม
1: นะครับอันนี้คือส่วนที่3เรามีทั้งหมด2ตัวนะครับอ่ะส่วนที่4
0: ส่วนที่4
1: นะครับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
0: ์ครับคือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยคือเป็นด่างด่างชิ้นนึงด่างตัวเนี้ยเมื่อเขาทำปฏิกิริยากับไขหรือแว็กแล้วจะไม่ก่อตัวเป็นก้อนแข็งก
1: ็
0: คือจะเป็นกลายเป็นสบู่ซึ่ง
1: เหมือนก้อนนิ่มๆ
0: แล้วก็ละลายน้ำกระจายตัวในน้ำได้นะมีลักษณะได้เป็นเหมือนได้เป็นสบู่เนื้อเหมือนยามสับปะรดน่ะนิ่มๆนะฮะประมาณน
1: ั้
0: น
1: นะครับตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เราใช้ทั้งหมด4กรัม
0: 4กรัมนะฮะ
1: นะครับไอ้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบสบู่เหลว
0: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบสบู่ก้อนนะครับท่านผู้ชมอย่าจำสลับกันเพราะว่าจะมีด่างอยู่
0: 2ชน
1: ิ
0: ดที่เอามาทำสบู่
1: ใช่นะครับเราทำสบู่เหลวตอนนี้เราใช้โพแทสเซียมนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเคยทำสบู่ก้อนอยู่แล้วนะครับไอด่างตัวนั้นมันคือโซเดียมไฮดรอกไซด์
0: คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการทำสบู่ก้อนนะครับ
1: ใช้แทนกันไม่ได
0: ้
1: นะครับผมอ่ะนะครับตัวต่อไปก็คือตัววอเตอร์นะครับวอเตอร์
0: ก็คือน้ำสะอาด
1: ใช่อันนี้คือตัวทำละลายกับตัวโพแทสเซียม
0: เอาน้ำตัวนี้อยู่ในพาร์ทเดียวกันที่พาร์ทที่สี
1: ่
0: น้ำที่ใช้ในการทำละลายนะฮะ
1: ใช่
0: คือท่านผู้ชมก็ดูตามหน้าจอไปด้วยนะครับ
1: ใช่ครับผมเราใช้อยู่ที่10กรัม
0: 10กรัมนะฮะ
1: นะครับผม
0: พาร์ทที่5
1: พาร์ทที่5นะครับเดนาซิล PQ7
0: ครับผม
1: นะครับผมเป็นตัว
0: ช่วยปรับความนุ่มคือก็เป็นตัวที่ใส่เข้าไปแล้วตัวเดนาซิลเนี่ยคล้ายๆตัวซิลิโคนซึ่งใส่เข้าไปแล้วเนี่ยแทนที่สบู่เนี่ยจะตึงผิวกันไปก็ทำให้รู้สึกลื่น
1: ๆ
0: นะลื่นๆนุ่มๆลื่นๆอาบน้ำมาแล้วรู้สึกอาจจะไม่ฝืดตัว
1: ใช่
0: นะครับสบายตัวมันครับ
1: อันนี้คือส่วนที่5 1ตัวนะครับเราใช้อยู่ที่1กรัม
0: 1กรัม
1: ใช้น้อยมาก
0: ใช้น้อยครับเป็นสารเพิ่มนิดหน่อยนะครับ
1: นะครับอ่ะต่อไปส่วนที่6นะครับอาร์จิดิลนะครับสารให้ความชุ่มชื้นอีกตัวหนึ่ง
0: ก็ในสูตรนี้จะเห็นว่าเราค่อนข้างจะให้ความสำคัญต่อการบำรุงผิวนะนอกจากความนุ่มลื่นแล้วยังมีสารที่เพิ่มให้ความชุ่มชื้นนะไม่ให้ทำให้ผิวแห้งกร้านหลังจากอาบน้ำมาเนี่ยคุณไปสบู่เนี่ยถ้าไม่ดีปุ๊บเนื้อตัวจะแตกเลยมันจะตึงๆแต่ตัวนี้ได้ให้ความชุ่มชื้นกลับมา
1: ใช่ครับอาร์จิดิลเราใช้ทั้งหมด2กรัม
0: ครับผมครับ
1: นะครับต่อไปส่วนที่7
0: ครับส่วนที่7
1: ครับก็คือเกลือ
0: เกลือนะฮะ
1: นะครับ
0: โซเดียมไฮคลอไรด์ก็คือ
1: ใช่ครับ
0: เกลือในสูตรเนี่ยเราใช้ปรับหนืดนะฮะคือเราตั้งไว้คือในการที่เราทำเนี่ยในระบบในสูตรเราเนี่ยอาจจะมีน้ำ
1: ใช่
0: พอมีน้ำเยอะสูตรก็จะเหลวขึ้นไป
1: ครับผม
0: เกลือเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในน้ำในสูตรเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ดูดน้ำเข้าหาตัวทำให้เกิดความหนืดขึ้น
1: ครับผม
0: พอขยายปุ๊บก็ดูดน้ำ
1: นะครับซึ่งเกลือโซเดียมคลอไรด์ในสูตรเราเนี่ยก็คือเป็นเกลือที่อยู่ในรูปแบบของเครื่องสำอาง
0: ครับผม
1: นะครับ
0: จะเป็นผงละเอียด
1: ใช่ครับมันจะสามารถละลายได้ดีกว่าเกลือเกง
0: ครับผมคือเขาในตัวเขาจะไม่มีความชื้นไม่มีอะไรอยู่แล้วจะละลายง่าย
1: แต่ถ้าแบบหาไม่ได้จริงๆเกลือแกงใช้ได้
0: ก็ใช้ได้ครับใช้ได้
1: เกลือแกงเราก็สามารถนำมาแทนได
0: ้ครับผม
1: นะครับแต่อาจจะละลายยากนิดนึงนะครับผมนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือสารกันเสีย
0: สารกันเสียเพราะในสูตรของเราเนี่ยเป็นสูตรน้ำนะเป็นสูตรที่มีน้ำค่อนข้างจะเยอะเผื่อมีอะไรตกลงไปหรือว่ามีในส่วนที่ไม่สะอาด
1: ใช
0: ่ไหมตกค้างอยู่นะฮะ
1: นะครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ไม่เกิดเชื้อในสูตรเรา
1: ใช่ครับสารกันเสียในที่นี้เราใช้ฟินโนสแตท
0: ฟินโนสแตท
1: นะครับเรามีสารกันเสียค่อนข้างเยอะเมื่อเทปที่แล้วสารกันเสียเราเป็นตัวไกด์แดน
0: ไกด์แดนนะคร
1: ับ ใช่ไหมครับแต่เทปนี้สารกันเสียเราเป็นโนฟิโนแตทนะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยสารมันค่อนข้างเยอะ
0: ค่อนข้างเยอะ
1: สารกันเสียเราเลยต้องดีขึ้นนิดนึง
0: ก็คือใช้ของที่มันสามารถคุมเชื้อได้เยอะกว่าตัวพีโนสแตทเนี่ยสามารถคุมเชื้อได้ดีกว่าตัวไกด์แดน
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราทำสูตรที่ไม่มีสารอะไรมากมายเราแค่ใช้ไกด์แดนก็พอแล้วก็ไม่อยากจะเพิ่มสารกันเสียซึ่งมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสูตรเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ใช้ปริมาณให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นนะครับโอเค
1: นะครับ
0: ก็อธิบายตัวสารไปเยอะๆเลยท
1: ่
0: านจะงงเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะทวนสูตรที่หลังอีกทีนึงเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ครับผมแต่ตอนนี้
1: เรามาเริ่มทำ
0: ค่อยในสูตรนี้เราใช้ความร้อนด้วยนะครับ
1: นะครับเราจะเริ่มทำกันเลย
0: เริ่มทำกันเลยครับ
1: ระหว่างที่เราทำเนี่ยเราก็จะให้

0: ข้อมูลหรือว่าเสริมไปให้ด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องมีหม้อ2ใบ
1: หม้อ2ใบ
0: เตา2
1: เตา2ชุด
0: ใช่ครับผมคือสูตรนี้เราจะต้อง
1: ทำพร้อมๆกัน
0: ใช่ครับเราจะต้องใช้ความร้อนในการ
1: ทำ2ทาร์ต
0: ใช่ครับผม
1: ในการละลายสาร
0: นะครับก็คือเรานำส่วนที่1นะครับอาจารย์ส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยมาละลาย
1: ละลายคนละหม้อ
0: ใช่หม้อคนละใบหม้อใบที่1คือส่วนที่1
1: ครับ
0: หม้อใบที่2คือส่
1: วนที
0: ่2นะครับซึ่งกรดไขมันเนี่ยเมื่อเขาเจอความร้
1: อ
0: นนะครับเขาจะละลายเป็นของเหลวใส
1: ครับผมคือเขาเป็นไขชนิดนึงน่ะคร
0: ับ
1: คราวนี้พอโดนความร้อนก็จะละลายออกมาเป็นน้ำมัน
0: ใช่ครับเราจะต้องละลายทั้งสองส่วนนี้ก
1: ็สองส่วนนะฮะ
0: นะครับซึ่งอุณหภูมิเนี่ยเราจะใช้ไม่เกิน60องศานะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราใช้อุณหภูมิสูงใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: สารมันไหม
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: จริงๆเนี่ยในการทำเครื่องสำอางหรือทำอะไรที่เป็นทำสูตรทางเคมีเนี่ยในการตั้งอุณหภูมิเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเขาเรียกว่าจุดคาวพอยต์หรือว่าจุดที
0: ่ใช่ครับ
1: ที่ตัวสารเนี่ยไม่เสียหาย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณใช้ไฟแรงกว่านี้ก็คือการที่เขาไหม้ก็คือโครงสร้างทางเคมีก็เสียแล้วแต่ถ้าคุณหลอมเขาที่อุ่นๆโดยยังไม่ถึงจุดเขาพอยต์หรือจุดเบรกดาวของตัวสารเคมีเนี่ยเขาก็แค่เกิดความร้อนจนละลายจนหลอมแค่นั้นเองนะแต่ว่าคุณสมบัติทางการมีประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเขายังไม่เสียหายนะฮะยังได้คุณสมบัติเดิมอยู่นะฮะ
0: นะครับซึ่งหม้อพวกเนี้ยเขาจะควบคุมอุณหภูมิให้เราเลยนะครับอาจารย์เขาจะคุมอุณหภูมิให้เราอุณหภูมิของหม้อจะไม่เกิน60องศานะครับซึ่งมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อสารของเรา
1: ต่อสารตัวนั้นนะคร
0: ับนะครับซึ่ง2ส่วนเนี่ยเราจะใส่สารตัวไหนก่อนก็ได
1: ้
0: นะครับเราไม่จำเป็นต้อง
1: ในพาร์ทในแต่ละพาร์ทเนี่ยเราก็ทยอยใส่ตัวไหนก่อนตัวไหนหลังก็ได้ถูกต้องไหม
0: ครับเฉพาะส่วนที่1กับส่วนที่2นะครับเราก็ใส่แล้วเราก็นำเขาลงไปตุ๋น
1: ครับ
0: นะครับนะครับเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับ
1: ก็กวนไปเรื่อย
0: ๆใช่ครับสาร2ส่วนเนี่ยถ้าจะถามว่าใช้เวลาในการละลายประมาณกี่นาทีมันจะตอบค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าสาร2ตัว2ส่วนนี้ละลายเราจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับว่า
1: เขาเป็นเนื้อใสๆ
0: ใช่ครับ
1: เป็นน้ำใสๆแล้ว
0: ใช่ครับเขาจะเป็นน้ำใสๆนะครับเราละลาย2ส่วนนี้ก่อนนะครับสำคัญนะครับในการละลาย2ส่วนนี้นะครับเนื้อคุณจะสวยหรือไม่สวยขึ้นกับการละลายของ2ส่วนนี้ด้วยนะครับคือละลายเนี่ยจะต้องให้เป็นของเหลวใสทั้งคู่เลย
1: คือต้องละลายให้หมดที่นี
0: ่ใช่ครับ
1: ให้ละลายให้หมด
0: ใช่ต้องละลายให้หมดนะครับนะครับเราก็จะใช้เวลาในการละลายเนี่ยไม่เกิน5นาที
1: 5นาที
0: นะครับแต่เราไม่ถ้าสมมุติในกรณีเราทำเยอะๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเร่งเตาเขานะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเร่งเตาเพื่อที่จะให้สารมันละลายเร็วๆนะครับเราก็ใช้อุณหภูมิปกติเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าสารเขาจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะครับของผมเนี่ยของผมเนี่ยละลายค่อนข้างง่ายแต่ของอาจารย์จเดชเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการละลายนิดนึงนะครับ
1: เพราะว่าเขาค่อนข้างจะหนืด
0: ใช่ครับ
1: คือเขาอาจจะมีจุดหลอมละสูงกว่านิดนึงนานกว่าถ้ากว่าจะละลายหมดนะครับ
0: นะครับแล้วก็ละลายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งช่วงที่เราละลายสารสำคัญพวกเนี้ยถ้ามันเป็นฟองอากาศอ่ะเราไม่ต้องซีเรียสนะครับอาจารย์เพราะว่ามันเป็นสารที่เกี่ยวกับฟองนะครับถ้าเรากวนแรงอาจจะทำให้เขาเกิดฟองอากาศนะครับอาจจะทำให้เขาเนื้อมันดูขุ่นขึ้น อะไรอย่างนี้เราไม่ต้องซีเรียสนะคร
1: ับ ก็เดี๋ยวเขาขายเองได
0: ้ใช่ครับเราละลายเสร็จเราทิ้งเขาไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเป็นแชมพูสวยๆใสๆให้เราเห็น
1: คือก็เอาเนื้อปกติมา
0: ใช่นะครับ
1: อันนี้ละลายยากจริงๆนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: จะละลายยากนิดนึงใช้เวลานิดนึงนะฮะ
0: นะครับจะละลายยากนิดนึงนะครับแต่2ส่วนต่อไปเนี่ยจะ
1: ง่ายละ
0: ใช่ครับจะค่อนข้างง่ายแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเมื่อ

0: เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเรายังมีเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนท่านผู้ชมในการแต่
1: ง
0: สีนะครับแล้วเราก็จะมีถ้าเวลาเหลือเยอะเราก็จะอธิบายเกี่ยวกับสีที่นำมาใช้นะครับสีที่นำมาใช้ในเบสเครื่องสำอางเนี่ยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกับสีที่นำไปทำอาหารเนี่ยมันต่างกันนะครับเดี๋ยวเรารอทำเสร็จก่อนแล้วเราค่อยอธิบายทีเดียวนะครับอาจารย์จะละลายค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมนะครับซึ่งผมทำทีไรเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่าฟองขึ้นทุกทีมือมันไม่เบามือมันหนักมันคนแรง
1: คือเราต้องการให้เขาละลายเร็วใช่ไหมแล้วก็คนแรง
0: ใช่ครับมันก็คนแรงนะครับแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเราก็เซตเขาเซตไว้หนึ่งคืนอยู่แล้ว
1: คือเรารู้ว่าเราทำไปเนี่ยเขามีฟองเนี่ยแสดงว่าเกิดจากตัวสารเป็นฟองเนี่ยเขาเกิดฟองขึ้นมาก็เลยทำให้เนื้อขุ่น
0: ใช่
1: แต่พอเราทิ้งไว้เนี่ยพอยุบปุ๊บเนื้อก็จะกลับมาใสนะฮะตามปกติของเขาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมนะครับอันเนี้ยวันเนี้ยเราสาธิตกันที่400กรัม
1: ครับ
0: นะครับอาจารย์หม้อเขาเราก็ใช้ประมาณเท่านี้ก็พอนะครับหรือว่าในสูตรที่เราให้ทางท่านผู้ชมไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะคือสูตร 100%
1: 100%
0: ก็คือสูตร100กรัม
1: 100กรัม
0: นะครับ
1: ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมจะใช้เท่าไหร่
0: ใช่
1: ก็คูณไป
0: จะทำเท่าไหร่ก็คูณไปนะครับอย่างเช่นวันนี้เราทำทั้งหมด400กรัมใช่ไหมครับเราก็คูณ4ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์อุปกรณ์ที่ควรจะมีอันนึงก็คือตาช่างที่มีตำแหน่งทุนนิยม2ตำแหน่งนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วก็มีปุ่มในการตัดน้ำหนักของภาชนะ
0: ใช่ครับ
1: ในการช่างนะฮะอันนี้เป็นข้อสำคัญที่ทุกคนในการทำ
0: ใช่ครับตาช่างเนี่ยสำคัญมากนะครับตาช่างที่เป็นเข็มไม่แนะนำเด็ดขาดห้ามใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เด็ดขาดนะครับเราจะใช้ตาช่างดิจิตอลเท่านั้นนะครับซึ่งการซื้อทุกวันนี้มันไม่ยากแล้วนะครับอาจารย์เราก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็เขียนบอกเขาว่าตาช่างทศนิยม2ตำแหน่งนะครับอาจารย์ก็จะขึ้นให้เราเยอะแยะไปหมด
1: สมัยนี้ก็อาจจะถูกกว่าเดิมถึงแต่ว่าก็ดูคุณภาพถูกมากไปคุณภาพไม่ดีก็ต้องดูนิดหนึ่งด้วยนะครับ
0: ยิ่งราคาถูกอายุก็ยิ่งสั้น
1: ใช่
0: นะครับถ้าเราใช้
1: อาจจะใช้งานได้แต่ใช้ได้ไม่นาน
0: ใช่ครับถ้าเราใช้เกรดที่มันดีหน่อยนะครับมันก็จะอยู่กับเราค่อนข้างนานนะครับแล้วการช่างเนี่ยมันก็จะแม่นนะครับเพราะว่าตาช่างเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็ละเอียดนะครับแต่ราคาอาจจะสูงนิดนึง
1: บางท่านอาจจะมองว่าคือเราต้องบอกว่าทศนิยมตำแหน่งเนี่ยผิดเพี้ยนไปนิดนึงก็ทำให้สูตรไม่เหมือนเดิมนะ
0: ใช่
1: ต้องระวังในการช่างเนี่ยก็ต้องแม่นต้องค่อนข้างจะเป๊ะเลยตามที่เราคำนวณ
0: สารบางตัวเนี่ยถ้าใส่มากเกินไปมันอาจจะทำให้สูตรเพี้ยนเลยนะครับจากที่จะต้องกลายเป็นครีมอาบน้ำใช่ไหมครับบางทีเหลวไปเลยนะครับเพราะว่าเราช่างสารบางตัวผิด
1: ครับคือก็ต้องระวังนี้คือแค่จุดทศนิยมเนี่ยก็มีความสำคัญ
0: ใช่ครับนะครับละลายค่อนข้างยาก
1: นิดนึงครับ
0: นะครับ
1: เนื้อเขาค่อนข้างจะหนืดๆแล้วก็อาจจะทนอุณหภูมิสูงได้
0: ใช่ครับแต่ถ้าสมมติเราทำอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับอาจารย์เราพอมีเวลานะครับเราเปิดเตาทิ้งไว
1: ้
0: เราเปิดเตาทิ้งไว้เลยแล้วก็แช่เขาไว้
1: แช่เขาไว้เลย
0: ใช่ครับประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเขาก็จะละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยแต่ที่เราต้องคนเนี่ยเพราะว่าเราเวลาน้อยเวลาเราน้อย
1: แล้วก็ต้องมาเร่ง
0: ใช่ครับอ่ะละลายหมดแล้วเรียบร้อยนะครับอาจารย์นะครับเมื่อละลาย
1: ทั้งสองส่วน
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองนะ
0: ครับเราเทสองหม้อ
1: เข้าด้วยกัน
0: เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขยับนิดนึงนะครับอาจารย์เดี๋ยวขยับหม้อมานิดนึงให้กล้องเห็นชัดๆหน่อยนะครับ
1: เราก็จะเอาพาร์ทที่หนึ่งนะเทลงในพาร์ทที่สอง
0: ใช่ครับนะครับในการเทพาร์ทที่1ลงพาร์ทที่2เนี่ยเราจะต้องค่อยๆเทนะครับอาจารย์ค่อยๆเทแล้วกวนไปด้วยนะครับเราจะไม่เทพรวดลงไปเลยเพราะว่าบางทีมันอาจจะทำใ เกิดก้อนขึ้นมาอีก
1: เกิดก้อนขึ้นมา
0: ใช่ครับอ
1: าจจะทำให้เกิดการละลายยากขึ้นมาอีก
0: ใช่ครับ
1: เพราะเหมือนกับวันนี้เขาแยกกันอยู่
0: ใช่ครับ
1: เราค่อยๆใส่ส่วนน้อยๆเข้าไปกระจายตัวในส่วนมากๆ
0: ใช่ครับนะครับแล้วก็คนไปด้วย
1: ครับผมอันนี้เราก็ได้เนื้อเหมือนเนื้อครีมขุ่นๆวาวๆออกมา
0: ใช่ครับผม
1: ครับ
0: นะครับบางทีอาจจะมีก้อนนิดๆหน่อยๆนะครับคือ N70 ยังละลายไม่หมดนะครับเราก็กวนไปเรื่อยๆ
1: กวนไปเรื่อย
0: ๆนะครับผมอันนี้คือส่วนที่1และส่วนที่2
1: ผสมกัน
0: นะครับ
1: ได้เนื้อกับได้สารความชุ่มชื้นนะฮะได้เนื้อบางส่วนนะฮะ
0: นะครับ
1: ได้ลักษณะของเนื้อครีม
0: ใช่ครับก็คือเราละลายส่วนที่1 1หม้อส่วนที่2 1หม้อ
1: ครับผม
0: นะครับแล้วเมื่อ2หม้อละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเรานำส่วนที่1เทล
1: งในส่วนที่2โดยการค่อยๆเททีละน้อย
0: ใช่ครับนะครับแล้วเรามาดูส่วนที่3นะครับในวิธีทำบอกว่าเมื่อ2ส่วนเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้นำ
1: ส่วนที่3
0: ส่วนที่3ผสมกัน
1: ซึ่งส่วนที่3ก็จะมีตัวคาร์โบพอลอะควา SF1 นะฮะกับน้ำก็คือเราต้องเอาตัว
0: 2ส่วนนี้มาผสมกันเลย
1: คาร์โบพอลกับน้ำผสมกันก่อน
0: นะครับ
1: ซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นตัวสร้างเนื้อนะฮะจากที่เราเห็นเนี่ยเป็นเนื้อครีมก็จริงแต่ว่าเป็นเนื้อครีมที่ยังไม่มีความหนืดเท่าไหร่เป็นเนื้อครีมใสๆอยู
0: ่นะครับ
1: อันนี้เราก็จะเติม
0: ผสมกับน้ำเลยแล้วเราก็เทลงไปได้เลยครับอาจารย์
1: อันนี้เราก็จะกวนให้เข้ากัน
0: ใช่
1: เนื้อจะมีลักษณะเป็นหนืดๆ เป็นเจลมากขึ้นไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่นะครับเพราะว่าวันนี้เราทำผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ
1: เนื้อมุกด้วย
0: ใช่ครับนะครับซึ่งเนื้อมุกเนี่ยมันก็จะไม่ใสม
1: ัน
0: จะขาวบุ๊บ
1: ขาวขุ่นขุ่น
0: ใช่ครับ
1: ความเงาๆนิดนึง
0: ใช่ครับเนี่ยครับเมื่อเราเทส่วนที่3ลงไปเนื้อเขาจะเริ่มหนืดเป็นครีม
1: หนืดเป็นครีมขึ้นมาน
0: ะครับ
1: เพราะตัวอัลควาเอสคาร์โบพอลอัลควา SF1 เนี่ยเป็นตัวสร้างเนื้อเจล
0: ใช่ครับ
1: ทำให้เนื้อขุ่นเนื้อแน่นขึ้น
0: นะครับสังเกตเวลาผมเทสารแต่ละตัวเนี่ยผมจะไม่เทพรวด
1: ไม่เททีเดียว
0: นะครับจะค่อยๆเทแล้วกวนไปด้วยนะครับเนี่ยแค่นี้เราก็จะได้เนื้อครีมแล
1: ้
0: ว
1: ได้เนื้อครีม
0: นะครับ
1: เนื้อออกมาเป็นครีมนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: มีความเมาๆของเนื้อมุกนิดหน่อย
0: ใช่ครับอันเนี้ยในรายการเราเนี่ยคือสอนวิธีทำที่เขาเรียกว่าทำได้ง่าย
1: ๆทำได้ง่าย
0: ๆอุปกรณ์ง่ายๆ
1: ถ้านักศึกษาหรือว่าผู้ชมติดตามเราสม่ำเสมอเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วค่อยๆดูไปทีละขั้นทีละตอนเนี่ยทำได้แน่นอน
0: ใช่ครับ
1: ทำได้แน่นอนเพราะว่าสูตรเราก็มีให้ขึ้นที่หน้าจอนะครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าแต่ละเทปที่เรานำมาสอนเนี่ยเราจะพยายามให้ง่ายที่สุดนะครับ
1: แล้วสูตรที่เรามาให้เนี่ยเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะคงตัวแล้วเป็นสูตรที่ดีสูตรนึงที่บางทีบริษัทใหญ่ๆก็ไปทำขายกันนะครับแต่เราพยายามมาดัดแปลงให้ประชาชนสามารถทำใช้เองได้ง่ายๆได้ของดีใช้นะฮะ
0: เพราะว่าก่อนที่เราจะไปทำในเบาที่มันเยอะๆใช่ไหมครับอาจารย์เราก็ต้องทำเบาเล็กๆแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วถ้าในปริมาณที่มันเยอะเราค่อยไปศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรอีกรอบ
1: คือต้องทำตัวเล็กๆเนี่ยให้ได้เนื้อตามที่ต้องการแล
0: ้
1: วมีความคงตัวนะครับอันนี้เราได้เนื้อครีมมาแล้วนะครับ
0: นะครับอันนี้คือเราละลายส่วนที่3ลงไปแล้วนะครับมันก็จะได้ไข่เนื้อครีมแล้ว
1: เนื้อครีม
0: นะครับเป็นครีมอาบน้ำ
1: แต่ยังไม่มีฟองเท่าไหร่นะฮะเพราะเรายังไม่ได้ใส่ในส่วนที่ทำให้เกิดเป็นสบู่ขึ้นมาน
0: ะครับนะครับในสูตรเมื่อทั้งส่วน2ส่วนละลายนะครับละลายส่วนที่3ใส่ลงไปนะครับคนจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วเขาให้ละลายส่
1: วนที
0: ่4
1: ที่4ลงไป
0: เทลงไปนะครับส่วนที่4นะครับในการละลายนะครับถ้าท่านผู้ชมเคยดูเราในการผสมและไอ้ส่วนที่4เนี่ยมันคล้ายๆกันกับเราละลายด่างเลยนะ
1: ครับ
0: เราละลายด่างทำสบู่ก้อนเลยนะครับ
1: ส่วนที่4มันก็จะมีตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะฮะกับน้ำคราวนี้อาจารย์อภิชาติลองอธิบายวิธีการผสมด่างอันนี้คือการผสมด่าง
0: ใช่ก็คืออันเนี้ยคือการผสมด่างเลยแต่ผสมด่างที่อยู่ในรูปแบบสบู่เหลวนะคร
1: ับผสมด่างที่เป็นตัวโพแทสเซียม
0: ใช่ครับผม
1: ก็คือทำเหมือนกันนะต้องทำเหมือนกัน
0: อันนี้คือเราจะต้องทำเหมือนกันนะครับเราจะ

0: ค่อยๆเทโซดาไฟลงน้ำนะครับไม่แนะนำให้เทน้ำลงโซดาไฟ
1: คือมันจะมี2ส่วนใช่ไหมส่วนของที่เป็นตัวโซดาไฟกับตัวน้ำต
0: ั
1: วโพแทสเซียมกับตัวน้ำห้ามเอาตัวน้ำเนี่ยเทพ่วงลงไปในโซดาไฟเลยเราก็ค่อยตักไม่ใช่เอาโซดาไฟเทลงไปทีเดียวนะ
0: ใช่
1: เราต้องค่อยๆตัก
0: ใช่เราค่อยๆเทลงไปแล้วก็คนนะครับต้องคนนะครับถ้าไม่คนตัวโพแทสเซียมจะไม่ละลายนะครับเนี่ยครับเราค่อยๆใส่ลงไปแล้วเราก็คนนะครับไม่ต้องรอให้อุณหภูมิโพแทสเซียมตกนะครับเราใช้อุณหภูมินะครับในการทำสูตรถ้าเราละลายเสร็จปุ๊บเราสามารถเทลงไปได้เลย
1: เพราะว่าอันนี้ยังอุ่นๆอยู่นะครับอุณหภูมิอยู่นะครับอันนี้เราผสมแค่ตัวถ้วยเล็กๆนะถ้าใครผสมเยอะต้องไปผสมที่โล่งแจ้งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าระหว่างผสมเพราะจะเกิดความร้อนขึ้นนะครับแต่เราความร้อนอุ่นขึ้นมา
0: ใช่ครับแต่ด่างตัวโพแทสเซียมเนี่ยอาจจะไม่แรงเท่าตัวโซดา
1: คือ
0: โซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับอาจจะอ่อนๆกว่านิดนึงนะครับแต่ขั้นตอนละลายเนี่ยคือละลาย
1: เหมือนกัน
0: เลยนะครับ
1: ขนาดอ่อนก็ยังร้อนนะครับ
0: ใช่ครับในการละลายนะครับถ้าสมมุติท่านผู้ชมเพิ่งเคยมาดูเราเทปแรกช่วงที่เราละลายตัวโพแทสเซียมเนี่ยอาจจะต้องมีแมสมีถุงป้องกันถุงมือป้องกัน
1: ต้องใส่แมสป้องกันไอของตัวโพแทสเซียมนะครับ
0: ใช่
1: แล้วก็ควรผสมในที่โล่งแจ้ง
0: ใช่ครับโอเคนะครับ
1: อันนี้เราก็จะเอาตัวสารละลายโพแทสเซียมเทลงไปในหัวสบู่ที่เป็นลักษณะของแว็กนะฮะ
0: เราก็เทลงไปได้เลยค่อยๆเทเหมือนเดิมนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่อยๆเทนะครับค่อยๆเท
1: ไม่เทลงไปทีเดียว
0: ใช่ครับไม่เทพรวดลงไปนะครับบางทีมันอาจจะทำให้สารมันกระจายตัวยากนะครับเราค่อยๆเทลงไปนะครับแล้วก็คนไปด้วยเทไปด้วยนะครับนะครับ
1: อันนี้เราก็จะเอาส่วนที่เป็นสารละลายโพแทสเซียมเทลงไปในตัวแว็กที่มีส่วนผสมของพวกสารชำระล้างแล้วก็สารเพิ่มฟองนะฮะ
0: นะครับร้อนนะครับเห็นผมจับแบบนี้คือร้อนนะร้อนนะครับ
1: คือดีที่เป็นปริมาณไม่มากนะถ้ามากๆเนี่ยอาจารย์อภิชาติน่าจะยกไม่ไหว
0: ถ้ามากๆเนี่ยอาจจะต้องมีถุงมือในการป้องกันมีแมสนะครับในการละลายนะครับเพราะว่ามันเป็นสารที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะครับนะครับ
1: อันนี้เราก็จะได้ลักษณะของเนื้อสบู่สีขุ่นนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: สารเรายังไม่หมดนะที่เราเพิ่งผ่านไปที่สารที่4นะ
0: ได้แค่ส่วนที่4
1: และเพียงว่าเราเหลืออีก4สารนะฮะเหลืออีก4สาร
0: นะครับเมื่อเราละลายส่วนต่างๆถึงส่วนที่4แล้วนะครับเราถ้าสมมุติท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษาเนี่ยมีเวลาไม่ได้รีบนะครับเซตเขาไว้ก่อนสัก1ชั่วโมง
1: ทิ้งไว้1ชั่วโมง
0: ให้อุณหภูมิมันตกนะครับแล้วเราค่อยมาใส่ส่วนที่5 6 7 8นะครับ
1: คือให้ตรงนี้เขาเซตตัวก่อน
0: ใช่นะครับเราทิ้งไว้1ชั่วโมงให้อุณหภูมิเขาตกนะครับแล้วค่อยมาใส่ส่วนที่5 6 7 8นะครับแต่วันนี้เวลาเราค่อนข้างจำกัดเราจะต้องใส่เลยนะครับอาจารย์ก็คือส่วนที่5
1: นะฮะ5ตัวเป็นตัวพีนิซิลนะฮะ
0: นะครับ
1: ตัวปรับฟิลดิ้งให้นุ่มนะฮะ
0: นะครับซึ่งมันจะเป็นเนื้อหนืดๆนะครับอาจารย์นี่นะครับเห็นไหมครับเนื้อมันจะหนืด
1: ๆลื่นๆ
0: ใช่ครับเราก็ใช้ช้อนช่วยงัด
1: คือเป็นตัวปรับความลื่นให้กับสูตรนะฮะก็คือให้ใส่แล้วมีความนุ่มนวลนุ่มลื่น
0: นะครับแล้วเราก็คน
1: ครับ
0: นะครับใส่สารหนึ่งตัวแล้วเราก็คนให้สารมันกระจายสักนิดนึงแล้วเราค่อยใส่อีกตัวนึงนะครับ
1: อันนี้เราก็จะเรียงใส่ติดสารทีละตัวไปเลยนะคร
0: ับนะครับเราถึงส่วนที่5แล้วไดโนซิล PQ7 นะครับสารตัวที่6อาจิดิล
1: ก็คือตัวอาจิดิล
0: นะครับอันนี้จะเป็นของเหลวใสนะครับเราใส่ลงไปได้เลย
1: เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับ

0: อยู่นะฮะตัวอาร์จิดิวนะฮะ
1: นะครับแล้วเราก็คน
0: ครับ
1: นะครับนะครับเขาจะมีความหนืดขึ้นมานะครับนิดนึงนะครับหนืดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วถ้าสมมติถ้ากล้องเห็นใช่ไหมครับอาจารย์จะเริ่มมันเงาแล้ว
0: จะมีความมันเงาเป็นข้างหลังเนื้อมุกขึ้นมา
1: ใช่เนี่ยครับจะเริ่มมันเงาเป็นเนื้อมุก
0: เห็นครับเห็น
1: นะครับนะครับเราไม่ต้องคนแรงนะครับเราไม่ต้องคนแรงเราคนไปเรื่อยๆนะครับแต่ในช่วงที่เราคนเนี่ยถ้าขวาขวาเลยถ้าซ้ายซ้ายเลย
0: ครับ
1: นะครับไม่ใช่กวนขวาที่กวนซ้
0: าย
1: ที่
0: ไม่ควรกลับไปกลับมา
1: ใช่ครับ
0: ควรไปในทิศทางเดียวกัน
1: โอเคนะครับแล้วก็ตัวต่อไปคือเกลือโซเดียมคลอไรด์
0: คือถ้าเราดูนะในสูตรเนี่ยถึงมีความข้นแล้วแต่ว่าความหนืดอาจจะยังไม่มากพอนะฮะเราในสูตรเราก็จะมีการเติมตัวโซเดียมคลอไรด์ก็คือเป็นสารปรับความหนืด
1: ใช่
0: โดยใช้เกลือนะฮะสารตัวนี้ก็คือตัวเกลือเนี่ยก็จะเข้าไปดูดน้ำที่อยู่ในระบบเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ออกมานะฮะ
1: ถ้าสมมติตัวเกลือเนี่ยเป็นตัวปรับหนืดเนี่ยถ้าสมมติเราช่างผิดช่างเกลือเยอะเกินไปเนี่ยจะกลายเป็นเนื้อครีมอาจารย์มันจะเหลวทันทีเลยนะ
0: คือถ้าว่าเราใส่เกลือมากไปก็คือมันจะเลยจุดอิ่มตัว
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลับมาเหลวเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: เหมือนกับมีเกลือในระบบมากเกินไปมันจะคายน้ำออกมาน
1: ะครับนะครับตัวต่อไปคือสารกันเสีย
0: สารกันเสียนะครับ
1: นะครับฟินโนนะครับเราใส่ลงไปเลย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทำในเทปนี้เราไม่มีกลิ่นนะครับอาจารย
0: ์แต่ท่านบอกว่าถ้าท่านชอบก็อาจจะเตรียมกลิ่นไว้ได้
1: ใช่ครับ
0: กลิ่นที่เราคุยเคยแนะนำไปแล้วว่าจะเป็นฟาแกนหรือเป็นเอสเซนเชียลออยล์นะฮะแต่ว่าถ้าทำผลิตภัณฑ์ทางเคมีเนี่ยก็อาจจะเน้นไปทางเอสเซนเชียลเป็นทางตัวฟาแกน
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: ตามที่ชอบเลยนะฮะประมาณนั้น
1: เนี่ยครับครีมอาบน้ำเนื้อมุกเรานะครับซึ่งตามปกติของโรงงานใหญ
0: ่
1: ๆนะครับเมื่อเขาทำเสร็จเบ้าหนึ่งเขาจะไม่บรรจุเลยเขาจะทิ้งไว้ก่อน1 คืนนะครับเราทำปริมาณเล็กๆก็เหมือนกันนะครับเราจะต้องทิ้งไว้ก่อน1 คืนนะครับให้เนื้อเขามีการเซตตัวนะครับแล้วเราค่อยใส่บรรจุภัณฑ์นะครับอันนี้เราจะแต่งสีดีผมว่าสีนี้ก็สวยนะครับอาจารย์
0: คือเนื้อมุกถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันก็เข้ากับเนื้อมุกอยู่แล้ว
1: ใช่
0: มุกสีขาว
1: นะ
0: บางทีเราใส่สีอื่นไปอาจจะไม่สวยก็ได้
1: ไม่ต้องแต่งก็ได้นะครับ
0: ใช
1: ่นะครับแต่จะอธิบายเกี่ยวกับสีให้สักนิดนึง
0: ว่าถ้าอยากจะใส่
1: ใช่นะครับซึ่งสีที่เรานำมาสาธิตในวันนี้นะครับเป็นสีที่อยู่ในรูปแบบคอสเมติก
0: คอสเมติกเกรดนะฮะ
1: นะครับอาจารย์คือมันจะแตกต่างจากสีผสมอาหารนะครับเพราะว่าสีผสมอาหารเนี่ยเขาไม่ได้ให้ผลิตภัณฑ์ถึง2 ปี
0: คือไม่จำเป็นยิ่งที่เป็นขนมที่แบบอยู่7วันอะไรเงี้ยครับก็จะอยู่ได้แค่ไม่นานนะครับประมาณนั้น
1: นะครับเราจะต้องใช้สีคอสเมติกที่อยู่ในรูปแบบของน้ำนะครับในการซื้อนะครับแล้ววันนี้ที่เรานำมาสาธิตเนี่ยคือเราละลายมาให้แล้วนะครับ
0: จะให้อาจารย์พิชาติเตรียมลองอธิบายเรื่องการผสมสี
1: ใช่
0: สมมติว่าคือก่อนที่จะมาเป็นสีแบบเนี้ยคือถ้าท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยไปซื้อสีที่เป็นแบบนี้มาเลยอาจจะแพง
1: ใช่ครับ
0: นะเพราะจริงๆแล้วตัวสีเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของสีผงซึ่งเป็นเนื้อสีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์พิชาติอธิบายเหมือนกับหลักเกณฑ์ในการผสมนะถ้าเราได้สีมาเนี่ยสี1ซองมันก็จะประมาณสัก2 กรัม
1: เองครับ
0: เขาจะเป็นแม่สีนะจะสีที่มีอยู่จะเป็นสีเขียวสีแดงสีส้ม
1: สีส้มสีน้ำเงินนะครับ
0: ถ้าคือการเป็นแม่สีเนี่ยถ้าเราอยากได้สีอื่นอย่างเช่นว่าเราอยากจะได้สีม่วงเราก็ต้องเอาสีเขียวมาผสมกับสีน้ำเงิน
1: ใช่สีแดงกับสีน้ำเงิน
0: สีแดงกับสีน้ำเงินออกมาเป็นสีม่วงประมาณนี
1: ้ครับเราจะต้องผสมเองนะครับเราจะไปขอซื้อสีม่วงเลยมันไม่มี
0: ไม่มี
1: นะครับเราถ้าเราทำเก่งและเรื่องสีเนี่ยง่ายมากอาจารย์ถ้าเราทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเก่งและในการแต่งสีแต่งกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลและนะครับว่าเราจะแต่งสีอะไรกลิ่นอะไรให้มันล้อกันให้มันดูน่าใช้นะครับซึ่งสัดส่วนในการผสมนะครับก็คือสี2 กรัมต่อน้ำ

0: 200กรัม
1: น้ำ200กรัมผสมนะฮะ
0: ต่อสี2กรัม
1: จริงๆแล้วในการผสมสีเนี่ยเอาแม่สีผงเนี่ยใส่ลงไปในน้ำ200กรัมแม่สีผง2กรัมต่อน้ำ200กรัมเนี่ยใส่แล้วก็คนทิ้งไว้แล้วหลังจากทิ้งไว้1คืนเนี่ยควรจะเอามากรองใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับกรองด้วยกระดาษกรองชานะครับ
1: กระดาษกรองชาเพราะว่าถึงคุณทิ้งไว้1คืนเนี่ยมันอาจจะมีตัวผงของสีที่ละลายไม่หมดตกค้างอยู่ถ้าเอามาใช้มันก็อาจจะทำให้ผิดพันธุ์คุณเนี่ยกลายเป็นเม็ดสีอยู่ข้างใน
0: ใช่ครับซึ่งในรายการเนี่ยหรือว่าในการสอนของเราแต่ละเทปเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมไปซื้อสีเพราะอะไรครับในการไปซื้อสีเราไม่สามารถกำหนดได้เลยว่าสีออกมาในแต่ละเบ้ามันจะมากน้อยขนาดไหนนะครับเราจะให้ละลายเอง
1: ครับผม
0: นะครับทำกี่ครั้งก็เหมือนเดิม
1: อ่ะคราวนี้เราก็ได้ผิดพันธุ์เนาะ
0: ครับนะครับ
1: เราผิดพันธุ์เทลงในขวดเนาะโชว์นิดนึงนะฮะว่าผิดพันธุ์เรามีเนื้อแบบนี้นะครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราขออีกได้อีก2นาทีนะอีก2นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเทลงอันนี้เลยนะครับ
1: นี่เราก็จะเทโชว์ลงในขวดนะครับอันนี้คือครีมอาบน้ำเนื้อมุกนะฮะท่านผู้ชมก็จะได้ผิดพันธุ์ที่น่าใช้ไปอีกผิดพันธุ์หนึ่งนะครับ
0: นะครับเราจะได้ทั้งหมด2ขวดนะครับ
1: ขวดละประมาณ200กรัมนะฮะ
0: ใช่ครับ

0: วันนี้เราสองคนก็ทำสูตรค่อนข้างจะมีนะฮะแล้ววิธีการค่อนข้างจะยากขึ้นมานิดนึงสำหรับท่านที่ตามเราประจำก็น่าจะทำได้อยู่แล้วนะฮะทำได้ประจำอยู่แล้วนะครับครับผม
1: โอเคครับ
0: วันนี้ก็คือในการทำครีมอาบน้ำเนื้อมุกนะฮะการทำผิดพันธุ์ความสะอาดและผิดพันธุ์ใช้ในครัวเรือนตอนที่2เราก็จะจบแล้ววันนี้เดี๋ยวเทอมนี้เรายังมีตอนที่3ตอนที่4นะอาจารย์นะครับ
1: เหลืออีก2ตัว2ผลิตภัณฑ์ครับผม
0: วันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษา

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้นำเสนอเกี่ยวกับนิทานธรรมะซึ่งสอนให้คนรู้จักที่จะเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความจริงใจต่างๆนะคะดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจะเริ่มจากบันทึกแด่ลูกรักอดทนดีความโลภอยากได้ของตนของคนอื่นเป็นทุกข์ความโกรธอยากแก้แค้นคนอื่นเป็นทุกข์ความหลงอยากได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นทุกข์ทั้ง3อย่างเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และอาจตายได้ลูกจงอย่าคุยโตโอ้อวดว่าเป็นคนมั่งมีเพราะไม่มีใครชอบคนอวดมั่งอวดมีหรอกเราควรจะทำตนให้เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ยกตนของอื่นผู้ที่รู้จักประมาณตนเป็นคนฉลาดรู้จักใช้จ่ายตามฐานะของตนก็จะไม่ขัดสนตลอดไปลูกรักหน้าที่ของคนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องศึกษาและปฏิบัติเมื่อลูกทำหน้าที่ดีแล้วก็ไม่ต้องดีใจจนเกินไปเมื่อทำหน้าที่ผิดพลาดก็ไม่ต้องเสียใจจนเกินไปเมื่อผิดพลาดแล้วจงแก้ไขและตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปการโอนอ่อนผ่อนตามอย่างฉลาดและสุขุมในบางกรณีที่ต่อสู้ไม่ได้คือการต่อสู้ที่มีชัยชนะอย่างแท้จริงการไม่ต่อสู้ในบางกรณีกลับเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายความสุขของลูกคือความปรารถนาของพ่อแม่ความสุขของพ่อแม่คือความดีที่ลูกประพฤติต่อผู้อื่นลูกรักลูกจงจำไว้เสมอว่าการชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะใจตนเองเพราะฉะนั้นลูกต้องหัดบังคับใจตนเองให้ได้เมื่อลูกบังคับใจได้จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทรัพย์สินเงินทองของลูกขโมยสามารถขโมยได้แต่วิชาความรู้ไม่มีใครจะมาขโมยไปได้จากเราเพราะฉะนั้นหาความรู้ใส่ตัวไว้ให้มากๆเราเป็นนักเรียนไม่มีหน้าที่หาเงินใส่ตัวเมื่อเราทำงานเมื่อใดก็มีหน้าที่หาเงินพร้อมหาความรู้และสร้างความสงบสุขให้แก่โลกความอดทนซื่อสัตย์มัธยัสถ์ขยันถ่อมตนเป็นคนกตัญญูคือคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ลูกจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและจงพอใจในสิ่งที่ตนเองไม่มีคิดเสียว่าไม่มีก็ได้จักได้ไม่ต้องเป็นภาระของตนเองจักได้ไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่นไปที่ไหนก็สบายเหมือนนกทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่ถ้าลูกรู้จักจับจ่ายใช้สอยไม่สุรุ่ยสุร่ายรู้จักเก็บรู้จักกินรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่พ่อและแม่หาไว้ให้ได้ลูกก็จะไม่ต้องลำบากถ้าลูก

ทำใจให้สงบลูกจะพบความสุขที่เยือกเย็นถ้าลูกเป็นสุขในการงานความสุขสำราญจะตามมาลูกจงทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานความเบิกบานจากตา

ถ้าลูกอยากมากลูกก็ทุกมากถ้าลูกอยากน้อยลูกก็ทุกน้อยถ้าลูกไม่อยากลูกก็ไม่ทุกความอดทนต่อการศึกษาหาความรู้ยังดีกว่าความอดทนต่อความยากจนความขยันอดทนส่งผลให้คนประสบชัยชนะความซื่อสัตย์ความถ่อมตนส่งผลให้มีความสุขลูกควรพิจารณาในข้อนี้ให้มากๆโอวาทท่านอาจารย์พุทธทาสแด่ยุวชนศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกปัญหาแรกของวัยรุ่นคือนิยมทำสิ่งที่ไม่ควรอีกประการหนึ่งการที่ว่าจะไปชกต่อยกันหรือจะทำระเบิดขวดหรือทำที่มันร้ายกว่านั้นก็เห็นเป็นของดีไปหมดนี่อย่าทำเล่นกับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกิเลสมันต้องเก่งกว่าคนนั้นเสมอไปมันจึงหลอกคนให้ทำอะไรที่ไม่น่าทำได้จึงต้องถือว่าปัญหาแรกที่สุดของคนวัยรุ่นก็คือการนิยมไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำจนต้องมีการบังคับให้ตัดขาเก่งๆให้ถูกต้องบ้างให้ตัดผมให้ถูกต้องบ้างอะไรเช่นนี้แสดงว่าเมื่อปล่อยตามความต้องการของความรู้สึกแล้วมันเป็นไปกับแฟชั่นของคนอันธพาลบ้างของแฟชั่นที่อยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบ้างขออย่าได้มองข้ามสิ่งเหล่านี้ความเห็นผิดเป็นชอบนี้คือต้นเหตุของความล้มละลายต้นเหตุของปัญหาต่างๆต้นเหตุของความที่จะทำลายตัวเราเห็นเป็นของดีไปได้เช่นเห็นกงจักรเป็นดอกบัวปรากฏชัดไปว่าการเล่าเรียนเอาดีไม่ได้เป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กใช้เงินเปลืองตั้งแต่เล็กไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มีบุญไม่มีบาปวัยรุ่นก็พากันเป็นเสียอย่างนี้บางทีเขาจะถือว่านี่เป็นเครื่องหมายของคนดีหรือเครื่องหมายของคนดีหรือเครื่องหมายของคนสมัยใหม่ที่เจริญหรืออย่างไรพุทธทาสภิกขุนะคะนะคะลิงเจ้าปัญญาในป่าใหญ่แห่งหนึ่งค่ะมีสระน้ำใหญ่อยู่สระน้ำนี้ก็มีน้ำใสชวนให้ผู้พบเห็นลงอาบแล้วก็ดื่มกินรากสดน้ำตนหนึ่งได้รับมอบหมายจากท้าวเวสสุวรรณให้ดูแลสระน้ำนี้และมีสิทธิ์จับผู้ที่ลงไปอาบและดื่มกินน้ำนั้นนะคะครั้งนั้นค่ะพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาลิงตัวใหญ่เท่าลูกละมั่งพระเทวทัตเกิดเป็นรากสดน้ำมีท้องเขียวหน้าขาวมือเท้าแดงดูน่าเกลียดน่ากลัวพญาลิงมีลิง 80,000 เป็นบริวารทุกวันก็จะพาบริวารออกไปหากินในป่าและก่อนออกนั้นพญาลิงจะบอกบริวารเจ้าทั้งหลายในป่านี้มีทั้งต้นไม้ที่เป็นพิษมีทั้งสระน้ำที่อับมนุษย์เฝ้ารักษาหวงแหนหากพวกเจ้าไปพบผลไม้ที่ยังไม่เคยกินหรือพบน้ำที่ยังไม่เคยดื่มเข้าก่อนจะดื่มก่อนจะกินขอให้ถามข้าก่อนก็แล้วกันนะแม้พญาลิงจะไม่อธิบายถึงเหตุผลแต่พวกลิงบริวารก็รู้ดีว่าพญาลิงผู้นำของพวกตนมีความเป็นห่วงเพราะเคยมีหลายครั้งที่พวกลิงล้มตายไปเนื่องจากไปกินผลไม้ที่เป็นพิษเข้าบางทีก็หายลงไปในสระน้ำไม่กลับขึ้นมาอีกวันหนึ่งพญาลิงพาบริวารออกไปหากินไกลจากที่ที่เคยหากินพวกลิงบริวารรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาเที่ยวป่าใหม่ซึ่งมีไม้ดอกไม้ผลงามสะพรั่งพญาลิงค่ะปล่อยให้บริวารกระโดดโลดเต้นเก็บผลไม้กันกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญเกือบตลอดทั้งวันจนรู้สึกหิวน้ำพวกลิงบริวาร
จึงได้พาเที่ยวหาน้ำกินจนได้

มาพบสระน้ำใหญ่สระหนึ่งน้ำในสระน้ำใสเย็นชวนให้ลงไปอาบและดื่มกินพวกลิงนะคะบริวารเหล่านั้นต่างดีใจจึงร้องบอกกันและกันพวกเราเว้ยพวกเรามาทางนี้พบสระน้ำใหญ่แล้วโอ้น้ำใสเย็นเสียด้วยลงไปกินเลยพวกเราลิงกลุ่มหนึ่งชักชวนเพื่อนด้วยความดีใจช้าก่อนพวกเราช้าก่อนลิงตัวหนึ่งขัดขึ้นทำไมล่ะพวกลิงหนุ่มสงสัยอ้าวจำไม่ได้หรือว่าเจ้านายสั่งไว้อย่างไรลิงแก่ย้อนถามเออจริงเจ้านายสั่งว่าหากพบผลไม้หรือน้ำที่ยังไม่เคยกินไม่เคยดื่มให้ถามก่อนลิงหนุ่มตัวหนึ่งนึกขึ้นได้พวกเรารอถามเจ้านายก่อนดีกว่าพวกลิงทั้งหมดเห็นด้วยจึงยังไม่มีตัวใดลงดื่มน้ำทุกตัวยังนั่งคอยพญาลิงด้วยความหิวกระหายจนกระทั่งพญาลิงมาถึงพวกเจ้าดื่มน้ำกินแล้วหรือพญาลิงถามยังเจ้านายยังพวกลิงร้องบอกเสียงขลมทำไมล่ะสระน้ำนี้พวกเราไม่เคยลงกินเลยต้องรอถามท่านก่อนดีมากพญาลิงพูดปนหัวเราะจากนั้นก็ได้เดินตรวจดูรอยเท้าของคนและสัตว์รอบๆสระก็เห็นแต่เฉพาะรอยเท้าลงไม่เห็นรอยเท้าขึ้นก็รู้ทันทีว่าสระน้ำนั้นมีรากสดน้ำรักษาอยู่และคอยจับคนและสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่ลงไปในสระกินเป็นอาหารฉะนั้นสัตว์และคนที่ลงไปจะไม่มีโอกาสได้กลับขึ้นมาอีกเป็นอันขาดดีแล้วที่พวกเจ้าไม่ลงไปในสระนี้พญาลิงร้องบอกบริวารทำไมหรือเจ้านายพวกลิงบริวารร้องถามสระน้ำมีรากสดน้ำรักษาอยู่ใครที่ลงไปจะถูกมันจับกินทั้งหมดเจ้านายรู้ได้อย่างไรข้าเดินดูรอบสระเมื่อตะกี้นี้เห็นมีแต่รอยเท้าลงไม่เห็นรอยเท้าขึ้นแสดงว่าใครก็ตามที่ลงไปแล้วไม่มีโอกาสกลับขึ้นมาเลยเพราะถูกรากสดจับกินหมดพวกเจ้าก็เกือบไปแล้วพวกลิงบริวารได้ฟังดังนั้นขนลุกเกลียวด้วยความกลัวต่างมองหน้ากันเลิกลากและเริ่มเข้ามาจับกลุ่มกันลิงบางตัวที่ขี้กลัวก็ถึงกับเบียดลิงตัวอื่นเสียชีวิตฝ่ายรากสดน้ำครั้งแรกที่เห็นเหยื่ออันโอชะมากันเป็นฝูงก็ดีใจจึงคอยดักซุ่มอยู่ในสระน้ำแต่เมื่อไม่เห็นเหยื่อลงไปสักทีจึงโผล่ขึ้นมาจากน้ำพวกลิงบริวารเห็นแล้วต่างตกใจอกสั่นขวัญแขวนหนีเพราะรากสดน้ำมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวท้องเขียวหน้าขาวมือเท้าแดงยิ่งเห็นรากสดน้ำลุยขึ้นมาหาก็ยิ่งกลัวมากขึ้นถึงขั้นนั่งเบียดกันเป็นกระจุกพวกท่านมัวนั่งกันอยู่ทำไมรากสดน้ำถามแล้วเชิญชวนน้ำในสระใสเย็นเชิญท่านลงไปดื่มกินเถิดเสียงรากสดน้ำพูดดังก็พวกลิงเล็กๆหลับตาปีพญาลิงมองดูบริวารแล้วหันมาทางรากสดน้ำท่านเป็นรากสดน้ำลิงสิงอยู่ที่นี่ใช่ไหมพญาลิงถามใช่รากสดน้ำตอบคนที่ลงไปในสระน้ำนี้ท่านมีสิทธิ์จับกินใช่ไหมใช่เรามีสิทธิ์จับกินได้หมดพวกท่านทั้งหมดที่อยู่ที่นี่หากลงไปในสระเราก็มีสิทธิ์จับกินท่านมีสิทธิ์พญาลิงพยักหน้าแต่พวกเราจะไม่ยอมให้ท่านจับกินหรอกพวกท่านต้องการดื่มน้ำไม่ใช่หรือรากสดถามกลับใช่พวกเราต้องการดื่มน้ำแต่จะดื่มโดยวิธีที่จะไม่ถูกให้ท่านจับกินนะคะพญาลิงตอบรากสดน้ำรู้สึกงุนงงในคำพูดของพญาลิง
เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยเห็นใครดื่มน้ำในสระโดยไม่ถูกเขาจับกินท่านจะดื่มโดยวิธีไหนเขาถามพวกเราจะใช้หลอดดูดดื่มพญาลิงตอบขณะที่ลากสดน้ำยังงุนงงอยู่นั้นพญาลิงก็สั่งให้ลิงบริวารทุกตัวนำต้นอ้อมาตัวละต้นให้เด็ดใบเด็ดโคนเด็ดปลายจนเหลือเป็นลำยาวพญาลิงเองก็ทำเช่นนั้นจากนั้นจึงหยิบลำไม้อ้อของตัวเองมาตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจบุญบารมีที่ข้าพเจ้าสั่งสมอบรมมาขอให้ข้างในไม้อ้อลำนี้จงเป็นโพรงตลอดไปครั้นตั้งจิตอธิษฐานแล้วพญาลิงก็เป่าลงไปในลำไม้อ้อผลปรากฏว่าทันใดนั้นเองลำไม้อ้อทั้งลำก็ทะลุถึงกันหมดสามารถใช้เป็นหลอดดูดน้ำในสระดื่มได้เมื่อตั้งจิตอธิษฐานเป่าไม้อ้อของตนเองทะลุเป็นโพรงถึงกันแล้วพญาลิงก็ตั้งจิตอธิษฐานเป่าไม้อ้อของบริวารทั้ง 80,000 ตัวให้ทะลุเป็นโพรงพร้อมกันรวมทั้งต้นอ้อที่ขึ้นอยู่บริเวณนั้นจากนั้นพญาลิงก็สั่งให้พวกลิงบริวารกระจายกันล้อมสระแล้วหย่อนลำไม้อ้อลงไปในสระพญาลิงดูดน้ำและพวกลิงบริวารก็ดูดตามทั้งพญาลิงและพวกลิงบริวารก็ต่างพากันนั่งดูดน้ำจากสระด้วยลำไม้อ้ออยู่ริมสระจนอิ่มน้ำโดยที่ลากสดน้ำไม่สามารถจะจับกินได้เนื่องจากไม่ได้ลงไปในสระอันเป็นเขตครอบครองของรากสดนิทานทำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้นำที่ฉลาดล้ำลึกเมื่อมีภัยเกิดขึ้นย่อมไม่หวาดกลัวหรือตื่นเต้นพยายามใช้ความรอบคอบแก้ปัญหาส่วนบริวารที่ดีเคารพในคำสั่งของผู้นำก็จะช่วยให้แก้ปัญหาได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นเหมือนพญาลิงกับบริวารฉะนั้นม้านักรบในรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตพระองค์หนึ่งมีพระราชาต่างแคว้น7พระองค์ยกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีเพื่อชิงราชสมบัติครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นม้าสินทบอาชาในของพระเจ้าพรหมทัตพระสารีเกิดเป็นนายพาราณสีพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตม้าสินทบถือเป็นม้ามงคลของพระเจ้าพรหมทัตมีลักษณะดีสง่างามได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีอาหารที่กินประจำก็คือข้าวสาลีหอมเก็บค้างไว้3ปีมีรสชาติปรุงอย่างดีภาชนะที่ใส่อาหารให้ม้ากินให้มากินนะคะเป็นถาดทองคำมีราคาเรือนแสนกหาปณะโรงม้าที่ม้าสินทบอยู่นั้นเป็นโรงโอโถงมีพื้นทาด้วยของหอม4ชนิดปรุงผสมกันคือม้าฝรั่งกำยานการภูและกฤษณาพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้เอาผ้ากำพลสีแดงมากั้นเป็นม่านล้อมรอบเอาผืนผ้าที่ประดับประดาด้วยดาวทองคำมาทำเป็นเพดานทรงรับสั่งให้ห้อยพวงดอกไม้มีกลิ่นหอมย้อยเป็นระยะและทรงรับสั่งให้ตามประทีปด้วยน้ำมันหอมส่งกลิ่นอบอวลอยู่ตลอดเวลาเมืองพาราณสีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มีอยู่คราวหนึ่งพระราชา7พระองค์จาก7แคว้นต่างหมายปองจึงทรงปรึกษาหารือกันถึงวิธีที่จะเข้ายึดครองเมืองพาราณสีนั้นให้ได้หม่อมฉันขอเสนอว่าให้เรายกทัพไปพร้อมกันแล้วเรียงรายกันล้อมเมืองพาราณสีให้ตลอดพระราชาพระองค์หนึ่งทรงเสนอความเห็นหม่อมฉันเห็นด้วยพระราชาอีกพระองค์หนึ่งตรัสสนับสนุน
ดังนั้นเมื่อได้

ฤกษ์งามยามดีก็ทรงพร้อมกันยกทัพไปล้อมเมืองพาราณสีหลังจากสร้างค่ายพักเรียบร้อยและเข้าประจำแล้วพระราชาทั้งเจ็ดพระองค์ก็ทรงปรึกษากันอีกจะล้อมไว้อย่างนี้อย่างเดียวหรือพระราชาพระองค์หนึ่งตัดถามในที่ประชุมไม่หรอกพระราชาอีกพระองค์หนึ่งตรัสตามธรรมเนียมโบราณของการออกศึกสงครามผู้รุกรานจะต้องส่งสารไปถึงเจ้าของแคว้นเขาก่อนเป็นการเตือนให้เลือกเอาระหว่างการยอมแพ้กับการออกมาต่อสู้ถ้าอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติตามนั้นเลยพระราชาพระองค์ที่สามตัดสรุปเมื่อที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสรุปนั้นวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพรหมทัตก็ได้รับพระราชสารฉบับหนึ่งความว่าพวกหม่อมฉันต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้คือราชสมบัติหรือไม่ก็การทำศึกกันพระองค์จะให้อย่างไหนทันทีที่ได้รับพระราชสารฉบับนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็รับสั่งให้บรรดาอำมาตย์เข้าประชุมร่วมกันพิจารณาคำขอของพระราชาผู้รุกรานเจ็ดพระองค์จะให้ข้าตอบเขาไปว่าอย่างไรพระองค์ตรัสถามอย่างร้อนรนขอเดชะอำมาตย์คนหนึ่งกราบทูลขอให้ฝ่าพระบาทตอบไปเลยว่าจะทำศึกเจ้าพูดอะไรพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามด้วยความตกพระทัยเราจะเอาอะไรไปสู้เขาได้เขายกมากันตั้งเจ็ดแคว้นขอเดชะขั้นแรกนี้พระองค์ยังไม่ต้องออกไปรบเองหรอกพะยะค่ะแต่ขอให้ส่งนายสารถีผู้ชำนาญในการขี่ม้าออกไปรบแทนนายสารถีคนนั้นคนเดียวนะหรือใช่พะยะค่ะจะไปสู้อะไรเขาได้คนคนเดียวสู้คนเป็นร้อยเป็นพันถ้าสู้ไม่ได้คราวนี้แหละพระองค์ค่อยยกกองทัพออกไปพระเจ้าพรหมทัตยังรู้สึกงงๆในแผนของอำมาตย์ผู้นั้นแต่เป็นเพราะเคยเชื่อมือกันมาก่อนจึงยอมทำตามที่เขาเสนอพระองค์รับสั่งให้นายสารถีผู้ชำนาญการขี่ม้าที่อำมาตย์เอ่ยถึงเข้าเฝ้าแล้วตัดถามถึงความสมัครใจที่จะออกไปสู้รบขอเดชะถ้าข้าพระองค์ได้ขี่ม้าสินทบอาชาในออกรบอย่าว่าแต่แค่พระราชาเจ็ดองค์นี้เลยต่อให้พระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปข้าพระองค์ก็สู้ได้อย่าว่าแต่แค่ม้าสินทบอาชาในเลยอย่างอื่นสิ่งไหนที่เจ้าต้องการจงบอกมาข้าจะให้พระเจ้าพรหมทัตตัดเสียงดังเมื่อได้รับพระราชาอนุญาตเช่นนั้นแล้วนายสารถีก็กราบถวายบังคมลาแล้วลงมาจากปราสาทให้เจ้าหน้าที่จูงม้าสินทบอาชาในมาให้เขาลงมือสวมเกราะให้ม้าจากนั้นจึงสวมเสื้อเกราะให้ตัวเองแล้วคาดพระขันกระโดดขึ้นหลังม้าควบออกจากเมืองไปอย่างรวดเร็วป่านฟ้าแลบนายสารถีได้วางแผนการรบไว้ในใจแล้วคือการบุกจู่โจมแบบสายฟ้าแลบหลังจากที่เขาได้ศึกษาและรู้กำลังของศัตรูทันทีที่เห็นค่ายทหารตั้งรายล้อมเป็นแหล่งแห่งเขาก็ชักพระขันออกมาถือในท่าพร้อมรบแล้วบุกจู่โจมค่ายที่หนึ่งทันทีเขาอาศัยความรวดเร็วและฝีมืออันฉกาจฉกรรจ์ฆ่าทหารค่ายที่หนึ่งนั้นตายเป็นเบื่อจากนั้นจึงจับพระราชามัดแล้วนำไปมอบแก่กองกำลังในเมืองให้กักตัวไว้เขาออกมาบุกจู่โจมค่ายที่สองค่ายที่สามค่ายที่สี่ค่ายที่ห้าและค่ายที่หกตามลำดับและจับพระราชาแห่งค่ายนั้นๆได้แต่คราวบุกจู่โจมค่ายที่หกนั้นม้าสินทบอาชาในเกิดพลาดท่าถูกหอกแทงเลือดโชคได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนายสารถีทราบว่าม้าสินทบถูกแทงอาการสาหัสจึงให้นอนพักที่ใกล้ประตูพระราชวังแล้วแสดงท่าทีจะขี่ม้าตัวอื่นออกรบม้าสินทบนอนลืมตา

มองดูท่าทีของนายสารถีตลอดเวลาและเข้าใจดีว่าเขากำลังจะขี่ม้าตัวอื่นออกรบม้าสินทบรู้ดีว่ากำลังของศัตรูและรู้ดีว่าม้าที่นายสารถีจะขี่ออกรบแทนตัวนั้นไม่สามารถพอที่จะเอาชนะศัตรูค่ายที่7ได้ม้าคิดต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนี้นายสารถีเองก็จะถูกฆ่าตายพระราชาก็จะถูกจับเมืองพาราณสีก็จะถูกยึดครองม้าทนไม่ได้กับสภาพการเช่นนั้นจึงร้องบอกนายสารถีให้ขับขี่ตนออกรบโดยกล่าวว่าม้าสินทบอาชาในแม้จะถูกยิงด้วยลูกศรเจ็บปวดถึงขั้นล้มนอนตะแคงแต่ยังดีกว่าม้ากระจอกมาเถอะสารถีมาสวมเกราะให้ข้าพเจ้านายสารถีได้ฟังม้าสินทบร้องบอกเช่นนั้นก็พละจากม้าตัวใหม่มาหาม้าสินทบพันแผลให้และรัดเกราะแน่นดุจเดิมจากนั้นก็ขี่ควบออกไปบุกค่ายที่7สามารถทำลายค่ายนั้นได้และจับพระราชามากักตัวไว้ในเมืองอย่างที่แล้วมาหลังจากเสร็จศึกแล้วม้าสินทบอาชาในซึ่งเหนื่อยอ่อนเต็มทีก็ล้มตัวลงนอนอยู่ใกล้ๆประตูพระราชวังพระเจ้าพรหมทัตเสด็จมาต้อนรับม้าได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ขอพระองค์อย่าได้ประหารชีวิตพระราชาผู้เป็นเฉลยทั้ง7พระองค์นั้นเพียงแต่ว่าให้ทำพิธีสาบานแสดงความจงรักภักดีแล้วปล่อยตัวไปเถิดยศที่พระราชทานแก่หม่อมฉันและแก่นายสารถีก็ขอได้โปรดพระราชทานแก่นายสารถีแต่เพียงผู้เดียวขอให้พระองค์จงทรงพระเกษมสำราญให้ทานรักษาศีลและครองแผ่นดินโดยธรรมเถิดพระเจ้าค่ะม้าเจ็บปวดเหลือกำลังแต่ก็สู้ข่มความเจ็บปวดกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรดูด้วยความสงสารทรงลูบลำตัวไปมาพลางตรัสว่าม้าเอ๋ยเจ้าทำความดีให้แก่บ้านเมืองมากเมืองพาราณสีปลอดภัยจากศัตรูก็เพราะความเสียสละของเจ้าความดีของเจ้าจะจารึกอยู่ในใจของข้าตลอดไปม้าสินทบรู้ดีว่าเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ของตนเองเหลือน้อยเต็มทีจึงเอาเท้าหน้าวางที่พระบาทของพระเจ้าพรหมทัตฝ่ายพระราชาเฉลยทั้ง7ก็ทรงทำตามที่ม้าแนะนำคือให้ทำพิธีสาบานแสดงความจงรักภักดีแล้วปล่อยตัวไปนับแต่นั้นมาเมืองพาราณสีแคว้นกาสีก็มีแต่ความสงบสุขตลอดราชการนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีไม่ว่าคนหรือสัตว์ทำสมควรได้รับการยกย่องทั้งนั้นเพราะความดีให้ผลออกมาเป็นความสุขสงบของสังคมและบางครั้งผู้ทำความดีอาจจะต้องพบความทุกข์ยากถึงขั้นชีวิตอย่างม้าสินทบอาชาในฉะนั้นแพระลึกชาบมีพราหมณาจารย์คนหนึ่งอยู่ในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีเขาศึกษาจบไตรเพศแล้วทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากมาเรียนด้วยจนเขาได้รับยกย่องว่าเป็นทิสาปาโมกคือผู้เป็นใหญ่ในทิศผู้มีชื่อเสียงไปทั่วทิศพราหมณาจารย์ท่านนี้ถือลัทธิฆ่าสัตว์บูชายัญสัตว์ที่ว่านี้คือแพะถูกนำมาฆ่าตัดคอแล้วเอาไปสังเวยต่อเทพเจ้าด้วยการตรึงหรือแขวนไว้กับเสาหลักครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นลุกขเทวดาคือเทวดาผู้สถิตอยู่ในวิมานบนต้นไม้ได้เห็นการกระทำของพราหมณาจารย์นี้ในวันหนึ่งวันนั้นพราหมณาจารย์เกิดความคิดอยากทำบุญให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วจึงปรึกษากับพวกลูกศิษย์ว่าจะทำอย่างไรดี
สิทธิ์คนแรกออกความเห็นว่าควรเก็บผลไม้ที่มีอยู่ตามป่ามาเส้นบูชาเทพเจ้าจะดีกว่าเพราะจะได้บุญส่งไปถึงญาติมิตรโดยไม่ต้องทำบาปด้วยการฆ่าตัดชีวิตสิทธิ์คนที่สองยังมีความคิดแบบเดิมๆเหมือนกับอาจารย์ที่เคยปฏิบัติมาคือการฆ่าสัตว์บูชายัญและสิทธิ์หลายคนมีความเห็นด้วยต่างก็สนับสนุนในความคิดนี้ดังนั้นพราหมณาจารย์จึงบอกพวกลูกศิษย์ให้จับแพะมาตัวหนึ่งแล้วสั่งให้จูงไปที่แม่น้ำเป็นธรรมเนียมของเขาที่ถือปฏิบัติมานานหากจะฆ่าสัตว์ตัวใดบูชายัญก็จะอาบน้ำชำระร่างกายสัตว์นั้นให้สะอาดและแต่งตัวให้สวยงามก่อนจากนั้นจึงนำมาฆ่าครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อเขาให้ลูกศิษย์จูงแพะไปที่แม่น้ำแล้วก็สั่งลูกศิษย์ให้อาบน้ำแต่งตัวให้แพะจนสวยงามโดยคล้องพวงมาลัยไว้ที่คอขณะที่ยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นคือแพะหัวเราะแล้วร้องไห้พวกลูกศิษย์ของพราหมณ์เห็นแล้วก็รู้สึกประหลาดใจจึงถามว่าแพะเจ้าเป็นอะไรไปเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะไม่ได้เป็นอะไรหรอกนอกจากเสียใจกับดีใจแพะตอบบอกเรื่องที่เจ้าเสียใจและดีใจให้พวกเรารู้หน่อยได้ไหมได้แต่ต้องบอกต่อหน้าอาจารย์ของพวกท่านพวกลูกศิษย์ของพราหมณาจารย์ยอมรับตามที่แพะเสนอคั้นแล้วพวกเขาก็จูงแพะกลับมาที่บ้านอาจารย์วันนี้แพะสวยมากพวกเจ้าอาบน้ำแต่งตัวให้มันเป็นอย่างดีอย่างนี้พวกญาติมิตรของข้าที่ตายไปพอใจแน่อาจารย์พูดขึ้นขณะเห็นพวกลูกศิษย์จูงแพะกลับมาท่านอาจารย์ศิษย์คนหนึ่งกล่าวขึ้นวันนี้เกิดเหตุการณ์ประหลาดแพะตัวนี้อยู่ดีๆก็หัวเราะแล้วร้องไห้แล้วเป็นยังไงอ่ะอาจารย์ถามพวกเราถามถึงเหตุผลแพะก็บอกว่าดีใจกับเสียใจสิตอบดีใจเสียใจเรื่องอะไรพวกเราถามแล้วแต่แพะไม่ยอมตอบมันบอกพวกเราให้ถามเรื่องนี้ต่อหน้าอาจารย์พราหมณาจารย์เริ่มสนใจจึงหันมาทางแพะแล้วร้องถามแพะบอกข้ามาซิเจ้าหัวเราะแล้วร้องไห้ทำไมแพะยืนนิ่งอยู่คู่หนึ่งคล้ายกำลังคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างจากนั้นจึงบอกพราหมณาจารย์ว่าท่านพราหมณ์ที่ข้าพเจ้าหัวเราะแล้วร้องไห้นั้นก็เพราะมีเหตุข้าพเจ้าหัวเราะก็เพราะดีใจว่าจะได้พ้นทุกข์และร้องไห้ก็เพราะเสียใจว่าท่านจะได้รับทุกข์เหมือนที่ข้าพเจ้าเคยได้มาพราหมณาจารย์รู้สึกงุนงงในคำพูดของแพะมากพวกลูกศิษย์เองก็งุนงงไม่แพ้อาจารย์แพ้เห็นดังนั้นจึงเล่าเรื่องราวอดีตชาติของตนให้ทุกคนฟังเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าในอดีตการก่อนนั้นแพ้ตัวนี้เกิดเป็นพราหมณ์สอนมนถือลัทธิฆ่าสัตว์บูชายัญอุทิศให้คนตายเหมือนกับพราหมณาจารย์นี้คราวหนึ่งได้ฆ่าแพะบูชายัญบาปกรรมจากครั้งนั้นส่งผลให้ถูกตัดหัวถึง999ครั้งจนมาถึงครั้งนี้อันเป็นครั้งที่500แพะตัวนี้ก็กำลังจะถูกตัดหัวอีกแพะระลึกได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วและวันนี้เองจะเป็นวันหมดเวรเมื่อระลึกได้ดังนี้ก็เกิดดีใจจึงได้หัวเราะรับการสิ้นเคราะห์ของตนเองแต่ต่อมาก็ระลึกได้อีกว่าพราหมณาจารย์คนที่สั่งฆ่าตนเองบูชายัญนี้จะได้รับทุกข์ถูกตัดหัวถึง500ครั้งเช่นเดียวกับตนรู้สึกสงสารจึงร้องไห้ออกมาครั้นเล่าเรื่องราวจบลงแพะก็ยืนนิ่งพราหมณาจารย์เข้าใจว่าแพะกลัวตายจึงเข้ามาใกล้แล้วปลอบว่าแพะเอ้ยเจ้าอย่ากลัวเลยข้าไม่ฆ่าเจ้าแล้วท่านพราหมณ์แพะพูดขึ้นท่านจะฆ่าข้าพระเจ้าหรือไม่ก็ตามถึงอย่างไรวันนี้ข้าพระเจ้าก็ต้องตายแน่ๆทำไมล่ะบาปกรรมเก่าตามมาทันอีกแล้วเมื่อเราไม่ฆ่าเจ้าแล้วใครจะมาฆ่าได้แพะเอ้ย
อย่ากลัวเลยเราจะคุ้มครอง

เจ้าให้ปลอดภัยขอบคุณท่านพราหมณ์ข้าพเจ้าขอขอบคุณในความกรุณาของท่านที่จะช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าให้ปลอดภัยแต่ท่านจะช่วยคุ้มครองให้ข้าพเจ้าพ้นจากผลของบาปกรรมนั้นคงไม่ได้หรอกเพราะบาปกรรมที่ข้าพเจ้าทำนั้นให้ผลแรงเกินที่ใครหรืออะไรจะขัดขวางได้พราหมณาจารย์เข้าใจดีตามที่แพะกล่าวเขาสั่งให้ปล่อยแพะให้เป็นอิสระในขณะเดียวกันก็บอกพวกลูกศิษย์ให้ช่วยกันดูแลแพะด้วยแพะรู้สึกหิวเมื่อถูกปล่อยให้เป็นอิสระก็เดินเล็มหญ้าและใบไม้ฝ่ายพวกลูกศิษย์ของพราหมณาจารย์ก็พากันเดินตามแพะคอยให้การคุ้มครองตามคำสั่งของอาจารย์แพะยังคงเล็มหญ้าไปเรื่อยๆจนถึงพุ่มไม้แห่งหนึ่งซึ่งทอดยอดไปตามแผ่นหินใบไม้เขียวมันน่ากินแพะเห็นแล้วก็ขยับยื่นคอไปเล็มทันใดนั้นเองก็เกิดฟ้าผ่าลงมาที่แผ่นหินแตกกระจายสะเก็ดหินปลิวมาตัดคอแพะขาดพวกลูกศิษย์ของพราหมณาจารย์หลังจากหายตกใจแล้วก็พากันมามุงดูแพะนอนคอขาดตายอยู่ในที่นั้นลุกขเทวดาที่สถิตอยู่ในวิมานบนต้นไม้ใกล้ที่นั้นเห็นเหตุการณ์นั้นตลอดต้องการจะสอนคนทั้งหลายให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จึงปรากฏตัวให้เห็นในท่านั่งขัดสมาธิอยู่กลางอากาศแล้วกล่าวว่าหากรู้ว่าการเกิดมามีชีวิตเป็นทุกข์อย่างนี้สัตว์ก็ไม่ควรฆ่าสัตว์เพราะสัตว์ผู้ฆ่าสัตว์เป็นปกติย่อมเศร้าโศกนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการฆ่าทำให้เกิดทุกข์ทั้งแก่ผู้ฆ่าและผู้ถูกฆ่าผู้ถูกฆ่าได้รับทุกข์คือความเจ็บปวดส่วนผู้ฆ่าได้รับทุกข์คือจะต้องถูกฆ่าต่อไปไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าสุนัขผู้กล้าหาญบริเวณป่าช้าใหญ่ซึ่งอยู่ชานเมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีสุนัขหลายร้อยตัวมาอาศัยอยู่รวมกันโดยมีพญาสุนัขตัวหนึ่งเป็นหัวหน้าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาสุนัขเป็นหัวหน้าของสุนัขเหล่านั้นมีหน้าที่คอยดูแลความเป็นอยู่และทุกสุขคราวใดที่เกิดภัยก็จะเข้าช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองให้สุนัขเหล่านั้นพ้นภัยวันหนึ่งพระราชาทรงนั่งรถม้าเสด็จไปประพาสพระอุทยานทรงพระเกษมสำราญอยู่ในพระอุทยานนั้นตลอดทั้งวันและเสด็จกลับเข้าเมืองเมื่อเวลาพลบค่ำรถม้าคันหนึ่งพระราชาประทับนั่งไปนั้นตกแต่งสวยงามตัวรถหุ้มด้วยหนังสัตว์ทั้งคันแม้แต่เชือกและเครื่องรัดต่างๆก็ทำด้วยหนังสัตว์ดังนั้นเมื่อเสร็จภารกิจแล้วตามปกติเจ้าหน้าที่จะเก็บหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดต่างๆแยกไว้ต่างหากจากตัวรถเพื่อกันคนขโมยหรือการสุนัขมากัดกินแต่วันนั้นเนื่องจากกลับมาถึงเวลาพลบค่ำเจ้าหน้าที่จึงจอดรถไว้ที่หน้าพระลานโดยที่ยังไม่ได้เก็บหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดต่างๆเหมือนอย่างที่เคยตกกลางคืนเกิดฝนตกหนักหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดทั้งหมดเปียกชุ่มสุนัขหลวงได้กลิ่นจึงลงมาจากปราสาทกัดกินหนังเชือกและเครื่องรัดจนหมดรุ่งเช้าพวกเจ้าหน้าที่ดูแลรถมาตรวจดูต่างก็ตกใจจึงรีบไปกราบทูลพระราชาขอเดชะเมื่อคืนนี้ตอนฝนตกพวกสุนัขจรจัดเข้ามาทางท่อน้ำกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดจนหมดพระเจ้าค่ะพระราชาได้ยินเจ้าหน้าที่กราบทูลเช่นนั้นก็ทรงพิโรธมากกระทืบพระบาทและตัดสั่งอย่างเฉียบขาดว่านับแต่นี้ไปพวกเจ้าพบเห็นหมาจรจัดที่ไหนจงฆ่าทิ้งให้หมดนับแต่นั้นมาสุนัขนอกพระราชวังต่างเดือดร้อนกันทั่วเพราะเมื่อพวกเจ้าหน้าที่มาพบ

ก็จะถูกเหมาว่าเป็นสุนัขจรจัดและถูกฆ่าทั้งหมดสุนัขเหล่านั้นเมื่อไม่ทราบจะช่วยตัวเองได้อย่างไรจึงพากันไปหลบอยู่ในป่าช้ารวมกับบริวารของพญาสุนัขพญาสุนัขเห็นพวกสุนัขมาอยู่รวมกันมากกว่าแต่ก่อนเริ่มรู้สึกผิดปกติวันหนึ่งได้โอกาสจึงเข้าไปถามถึงสาเหตุมีอะไรหรือพวกเจ้าจึงมารวมอยู่ที่นี่กันมากผิดปกติหัวหน้าสุนัขตัวหนึ่งรายงานมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่พวกเราตอนนี้ถูกพระราชาสั่งให้ฆ่าตายเป็นเบื่อเพราะพระองค์โกรธหาว่าพวกเราซึ่งเป็นหมานอกพระราชวังเข้าไปกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดถึงในพระราชวังเรื่องเป็นอย่างนี้แหละหัวหน้าสุนัขอีกตัวหนึ่งสรุปและโอดครวญพวกเรากลัวจะถูกฆ่าตายเหมือนเพื่อนๆเลยพากันมาหลบอยู่กับท่านพญาสุนัขได้ฟังคำนั้นแล้วก็คิดหาเหตุผลในเรื่องที่พระราชากล่าวหาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกสุนัขข้างนอกจะเข้าไปกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดถึงพระราชวังในที่สุดก็สรุปได้ว่าพระราชวังเป็นสถานที่ที่มีการอารักขาอย่างแข็งแรงโอกาสที่พวกสุนัขข้างนอกจะเข้าไปอยู่ไปไม่มีเลยฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกสุนัขข้างนอกอย่างพวกเราจะเข้าไปกัดกินอย่างที่ถูกกล่าวหาแล้วถ้าอย่างนั้นสุนัขพวกไหนล่ะกัดกินพญาสุนัขคิดหาเหตุผลต่อไปก็ประจักษ์ชัดว่าต้องเป็นสุนัขในพระราชวังนั่นเองกัดกินตอนนี้ความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วเขาคิดพวกที่ทำความผิดกลับปลอดภัยแต่พวกที่ไม่ทำความผิดกลับถูกฆ่าเราควรจะเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้เมื่อคิดได้ดังนี้พญาสุนัขก็พูดปลอบพวกสุนัขบ้านมิให้หวาดกลัวภัยอีกต่อไปและขอร้องให้ทุกตัวอยู่รวมกันที่นี่จนกว่าตนจะกลับมาจากนั้นเขาก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปเฝ้าพระราชาถึงพระราชวังพญาสุนัขเป็นสุนัขแสนรู้ก่อนออกเดินทางได้ตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังพระราชาข้าราชบริพารและชาวเมืองทั่วไปรวมทั้งขอให้ทุกคนเมตตาตนและพวกสุนัขบริวารผลปรากฏว่าการตั้งจิตแผ่เมตตาของพญาสุนัขได้ผลตลอดทางที่ผ่านไปนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีใครมาทำอันตรายหรือขัดขวางจนเขาสามารถเข้าไปเฝ้าพระราชาได้สำเร็จขอเดชะเขากราบทูลพระองค์รับสั่งให้ฆ่าสุนัขหรือใช่เราสั่งให้ฆ่าเองพระราชาทรงยอมรับสุนัขพวกนั้นมีความผิดอะไรพระเจ้าค่ะมันกัดหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดที่รถเราพระองค์รู้แน่แล้วหรือว่าสุนัขพวกนั้นกัดกินพระเจ้าค่ะยังไม่รู้แน่แต่ก็เชื่อว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นการที่พระองค์ยังไม่รู้แน่แล้วสั่งให้ฆ่านั้นนับว่าไม่ยุติธรรมเลยพระเจ้าค่ะที่เราสั่งให้ฆ่าก็เพราะเจ็บใจที่พวกสุนัขมากัดกินหนังหุ้มรถพระองค์สั่งให้ฆ่าสุนัขทุกตัวหรือว่าให้ยกเว้นสุนัขบางตัวไม่ได้สั่งให้ฆ่าทุกตัวหรอกสุนัขที่อยู่ในวังเราไม่ได้สั่งให้ฆ่าขอเดชะพญาสุนัขกราบทูลแข็งขันพระองค์ลำเอียงพระองค์สั่งให้ฆ่าแต่เฉพาะพวกสุนัขที่พระองค์ไม่โปรดไว้ชีวิตแก่พวกสุนัขที่พระองค์โปรดทั้งที่พวกสุนัขทั้งหมดมีโอกาสทำผิดได้เหมือนกันพระราชาได้ฟังพญาสุนัขกราบทูลอย่างนั้นแล้วก็นิ่งอึ้งพญาสุนัขเห็นเป็นโอกาสจึงกราบทูลแข็งขันต่อไปว่าขอเดชะพระราชาลำเอียงไม่เหมาะสมพระราชาที่ดีต้องทำตัวให้เป็นเหมือนคันช่างเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต้องสืบหาสาเหตุก่อนจึงค่อยสั่งลงโทษจากนั้นพญาสุนัขนั้นจึงได้กล่าวเตือนพระราชาอีกว่าพวกสุนัขที่เกิดและเติบโตในราชตระกูลมีร่างกายแข็งแรงและ

ผิวพรรณสวยงามทำผิดกลับไม่ถูกฆ่าแต่พระฆ่าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้ทำผิดกลับถูกฆ่าการฆ่าแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะเป็นการฆ่าผู้อ่อนแอคำเตือนของพญาสุนัขทำให้พระราชาได้คิดพระองค์ได้ตรัสถามเขาว่าเจ้าแสนรู้เจ้ารู้หรือว่าสุนัขพวกไหนกัดกินหนังหุ้มรถเชือกและเครื่องรัดรถของเรารู้พระเจ้าค่ะพญาสุนัขกราบทูลพวกไหนล่ะพวกที่พระองค์เลี้ยงไว้ในพระราชวังนั่นแหละพระเจ้าค่ะเจ้ามีหลักฐานหรือมีพระเจ้าค่ะพญาสุนัขกราบทูลจากนั้นก็ทูลพระราชาให้ต้อนพวกสุนัขหลวงมาอยู่ในที่เดียวกันและให้หาหญ้าคาและน้ำปลาเรียงมาโขลกคุกกันคั้นเอาน้ำกรอกปากสุนัขพวกนั้นพอน้ำยาตกถึงท้องเท่านั้นสุนัขพวกนั้นก็สำรอกออกพร้อมกับชิ้นหนังที่กินเข้าไปพระราชาทรงยอมจำนนต่อหลักฐานและยอมรับผิดพญาสุนัขจึงทูลขอให้พระราชทานอภัยแก่สุนัขทั้งหมดรวมทั้งทูลขอให้ไว้ชีวิตแก่สุนัขทุกประเภทพระราชาทรงรับคำและเพื่อเป็นการตอบแทนความดีแก่พญาสุนัขพระราชาจึงรับสั่งให้พระราชทานอาหารแก่เขาและบรรดาสุนัขทั้งหมดทั้งในและนอกพระราชวังตลอดรัชกาลนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้นำต้องตั้งอยู่ในความยุติธรรมการลงโทษโดยที่ยังมิทันได้สืบสวนหาความผิดนั้นไม่ถูกต้องอย่างพระราชาสั่งให้ลงโทษพวกสุนัขโดยไม่สอบสวนฉะนั้นนะคะรายการนิทานธรรมนำชีวิตของเราค่ะวันนี้หมดเวลาลงกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการบริหาร

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโดวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเรื่มใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบันทั่วโลกว่าการเมืองเศรษฐกิจมีปัญหาอย่างไรและมีสาเหตุที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าการที่ผู้คนทั้งหลายนั้นต่างพยายามแสวงหาความสุขเพราะว่าความสุขนั้นเป็นความต้องการของบุคคลผู้ครองเรือนทั้งหลายแต่ความสุขที่แตกต่างกันแสวงหานั้นย่อมมีรสนิยมและทัศนคติที่แตกต่างกันเพราะว่าความสุขของคนบางคนนั้นอาจจะไม่ใช่ความสุขของใครอีกหลายๆคนทั้งนี้ก็เกิดการมองโลกที่ทัศนคติที่แตกต่างกันและการมีสภาพสังคมที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงและทำให้การแสวงหาความสุขดังกล่าวนั้นก็มีความแตกต่างกันด้วยณโอกาสนี้กับก้าวกับผมก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าวาดวัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กรุณาเมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อที่1คือขิหิสุขกับพุทธธรรมจึงขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันตัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านเรื่องความสุขนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์เราตามโครงการขิหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาความสุขในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นคือความสุขของคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนท่านบอกไว้หลักๆมีทั้ง4อย่าง4ประการด้วยกันคือประการที่1อัตถิสุขความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ประการที่2โภคสุขความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคประการที่3อานะนะสุขความสุขเกิด

จากการไม่เป็นหนี้และประการที่4อนวัชสุขความสุขเกิดจากการทำงานที่ไม่มีโทษแนวทางการสร้างความสุข

หนึ่งเพื่อศึกษาหลักความสุขตามหลักขิยสุขในทางพระพุทธศาสนา 2. เพื่อศึกษาสภาพความสุขตามหลักขิยสุขในทางพระพุทธศาสนาและประการที่ 3. การศึกษาแนวทางการสร้างความสุขส่งเสริมการสร้างความสุขตามหลักพระพุทธศาสนามีคำอธิบายว่าความสบายกายสบายใจของผู้ครองเรือนท่านเรียกว่าขิหิสุขคือความสุขของคฤหัสถ์ชีวิตของคฤหัสถ์จะมีความสุขสมบูรณ์ได้ก็ด้วยหลักทั้ง4ประการดังกล่าวมาคือความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ได้แก่ความมั่งมีสีสุขมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงพอที่จะใช้จ่ายไปได้ตลอดชีวิตการเป็นคฤหัสถ์นั้นถ้าหากว่าขาดทรัพย์สินเงินทองเสียอย่างแล้วก็หาความสุขได้ยากจะมีแต่ความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนอยู่ร่ำไปที่เราเรียกกันว่าทุกข์ร้อยแปดบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นมุมานะตั้งใจปฏิบัติภารกิจอาชีพหน้าที่การงานหาเงินหาทองได้มากมายเพียงพอก็ย่อมจะมีความสุขและที่สำคัญก็คือมีความภาคภูมิใจว่าเราได้มีความเพียรพยายามจนบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายคือประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้จึงถือว่าเป็นความสุขประการที่หนึ่งส่วนประการที่สองนั้นความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์คนเราที่มีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็จะมีความคาดหวังว่าจะได้ใช้สอยทรัพย์สินเงินทองนั้นไปในทางเครื่องอุปโภคบริโภคมีความต้องการอยากจะได้อะไรก็หาซื้อมาด้วยทรัพย์ของตนตามต้องการอันนี้แหละที่ทำให้เกิดความสุขแต่จริงๆแล้วท่านบอกว่าความสุขในการใช้จ่ายทรัพย์นั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักใช้ในสิ่งที่ควรใช้รู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายเพราะเมื่อเรารู้จักใช้ในสิ่งที่ควรใช้รู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องของการใช้จ่ายที่เรียกว่าได้ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในเรื่องของวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงท่านบอกว่ารายได้เท่าไหร่ไม่เป็นประมาณแต่สิ่งที่สำคัญก็คือรายเหลือเพราะฉะนั้นรายเหลือนั้นจึงถือว่าเป็นหลักประกันเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในความสุขของเราท่านทั้งหลายที่จะต้องรู้จักใช้ในสิ่งที่ควรใช้รู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายเราจะต้องรู้จักประพฤติปฏิบัติตนหรือวางตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งฐานะภาวะเพศภูมิดังกล่าวส่วนประการที่สามความสุขเกิดขึ้นจากการไม่เป็นหนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง
แล้วท่านทั้งหลายคง

คงจะทราบดีว่าการเป็นหนี้นั้นเป็นทุกข์อย่างไรซึ่งคนที่เป็นหนี้เท่านั้นจะรู้รสชาติของความเป็นหนี้ว่ามีรสชาติของความทุกข์อย่างไรส่วนคนที่มีความสุขก็จะรู้รสชาติของความสุขของความไม่เป็นหนี้อย่างไรซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นหนี้นั้นจะประสบกับความคือรู้จักรสชาติของความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนยิ่งเป็นหนี้นอกระบบด้วยเราท่านทั้งหลายก็ทราบดีตามด้านหนังสือพิมพ์บ้างตามด้านข่าวด้านโทรทัศน์บ้างอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้ที่รัฐบาลแจ้งหรือบอกให้ประชาชนหรือเป็นปัญหาหลักของรัฐบาลกำลังที่จะต้องแก้ไขอยู่การเป็นหนี้นั้นเป็นทุกข์ซึ่งมีพระบาลีรับรองไว้ว่าอินาทานังทุกขังโลเกการกู้หนี้ยืมสินเป็นทุกข์ในโลกดังนี้ส่วนประการที่สี่นั้นความสุขเกิดจากการทำงานที่ไม่มีโทษการงานในที่นี้นั้นท่านหมายถึงเรื่องที่เราจะต้องคิดกิจที่เราจะต้องทำกรรมที่เราจะต้องประกอบเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบถ้าหากปล่อยปละละเลยก็จะก่อให้เกิดความเสียหายได้ดังคำกล่าวที่ว่าหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถเมื่อเรามีหน้าที่เราก็จะต้องรู้จักหน้าที่ว่าเรานั้นมีหน้าที่อะไรบ้างที่เราจะต้องรับผิดชอบเมื่อรู้จักหน้าที่แล้วเราก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ปล่อยปละละเลยหน้าที่ไม่ก้าวก่ายหน้าที่และไม่ทำอะไรเกินอำนาจหน้าที่ของตนซึ่งได้แก่หน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่หน้าที่เป็นข้าราชการหรือหน้าที่ของประชาชนทั่วไปอย่างที่เขาบอกว่าหน้าที่ชาวประมงก็คือการหาปลาหน้าที่พ่อค้าคือหาผลกำไรหน้าที่ศิลปินก็คือการสร้างศิลปะหน้าที่พระก็คือสั่งสอนประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีหน้าที่แล้วเราก็จะต้องรู้จักหน้าที่รู้จักปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอย่างที่ท่านบอกว่าถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรมทั้ง4อย่าง4ประการดังกล่าวมานี้เป็นความสุขของคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นเราเป็นคฤหัสถ์เราก็จะต้องรู้หลักการวิธีการแผนงานขั้นตอนต่างๆในการที่จะสร้างความสุขให้เกิดแก่ตนเองครอบครัวสังคมตลอดจนประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญแต่ท่านก็บอกเมื่อเรารู้หลักการวิธีการหรือแนวทางของการที่จะหาความสุขได้แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องสร้างพื้นฐานของความสุขเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเราที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาได้ทุกวันนี้ก็อาศัยสถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักสถาบันหลักทั้ง3ประการซึ่งเป็นพื้นฐานของความสุขที่สำคัญยิ่ง

เพราะถ้าหากว่าสถาบันหลักไม่สามารถจะดำรงคงอยู่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ถึงจะรู้จักหลักการวิธีการต่างๆอย่างไรก็ตามสถาบันหลักทั้งสามก็คือชาติชาติก็คือประชาชนคนในชาติจะต้องมีแผ่นดินอยู่เป็นของตัวเองถ้าหากมีแต่ประชาชนไม่มีแผ่นดินอยู่ความเป็นชาติก็ไม่ปรากฏหรือมีแผ่นดินไม่มีคนอยู่รักษาแผ่นดินความเป็นชาติก็ไม่ปรากฏเช่นเดียวกันฉะนั้นคำว่าชาติในที่นี้ท่านจึงหมายถึงแผ่นดินที่มีประชาชนอยู่รักษาแผ่นดินเหมือนอย่างประเทศไทยของเราแต่ชาติคือประชาชนนั้นจะสามารถรักษาแผ่นดินไว้ได้ก็ต้องอาศัยหลักศาสนาอาศัยกฎระเบียบกติกาสังคมกฎหมายบ้านเมืองจึงจะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเป็นปกติสุขสามารถรักษาชาติคือแผ่นดินไว้ได้แต่เราก็จะเห็นได้ว่ามีบุคคลบางคนบางพวกบางกลุ่มบางเหล่าไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาสังคมไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองจึงจำเป็นต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์คอยควบคุมกำกับดูแลแต่ก็อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถที่จะปกครองดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งราชอาณาจักรได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีข้าราชการคือเลือกหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเข้ามาปกครองประเทศชาติบ้านเมืองโดยปฏิบัติคือเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทช่วยกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติสูงสุดรับผิดชอบด้านการบริการและการพิทักษ์ประโยชน์สุขให้แก่คนทั่วราชอาณาจักรแต่อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายอีกต่อไปว่านอกจากพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถที่จะดูแลประชาชนทั่วราชอาณาจักรได้หรือจะปกครองในระบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือระบบประธานาธิบดีก็ตามนั่นก็คือการปกครองโดยประชาชนทั้งสิ้นเพราะว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถปกครองดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่คนทั่วราชอาณาจักรได้แม้แต่ประธานาธิบดีคนเดียวก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่นี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบบไหนก็ตามก็คือการปกครองในระบบประชาชนประเทศชาติไทยเรานับว่าโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ถูกกำกับด้วยหลักศาสนาเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดจึงทำให้เรามีแต่ธรรมิกราชคือกษัตริย์ผู้ทรงธรรมเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเรานั้นปกครองกันมาตลอดยาวนานโดยสถาบันหลักจนมาถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราจะเห็นได้ว่าสถาบันหลักนี้ได้ร่วมกันเป็นเอกภาพคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราลองพิจารณาดู
ถ้าหากสถาบันหลักทั้ง3ประการนี้แยกออกจากกันแล้วจะเป็นอย่างไรศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าหากขาดการยอมรับนับถือจากประชาชนจะเป็นอย่างไรก็คงจะเป็นอย่างที่สุนทรผู้กล่าวไว้ว่าบ้านเมืองใดไร้ธรรมอำภัยบ้านเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนหรือดังคำกล่าวที่ว่าบ้านเมืองใดไร้ศีลธรรมบ้านเมืองนั้นก็บรรลัยแน่นอนเราจะเห็นได้ว่าหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นก็คงเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนอยู่แต่คนจะขาดธรรมเมื่อคนขาดธรรมแล้วก็ยังเป็นคำดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นสถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่าจำเป็นที่จะต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเราจะเห็นได้ว่าประเทศเรานั้นเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนี้และสามารถทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเป็นปกติสุขตามสมควรภายใต้ของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีมหามงคลพระชนมาพรรษาครบ6รอบของพระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าอยู่หัวจึงจำเป็นที่เราท่านทั้งหลายจะต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผูกโยงกันมาตลอดการยาวนานในประวัติศาสตร์ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองมาโดยตลอดโดยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองตลอดจนถึงการศึกษาทำให้เราสามารถเจริญรุ่งเรืองได้อยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะสถาบันหลักเพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญอย่างน้อยๆก็ขอให้เราประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาและเป็นประสบนิกรราษฎรที่ดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านบอกว่าให้เอาอย่างชนิดที่เรียกว่าเอกราชชาติที่รักพิทักษ์ไว้มิยอมให้สูญสิ้นทั้งถิ่นฐานพึงรักชาติเชิดชูให้อยู่นานชาติต้องการแม้ชีวิตอุทิศพันศาสนาคือพระธรรมคำสั่งสอนดับทุกข์ร้อนเย็นยิ่งเป็นมิ่งฝันแต่งกายใจให้สงบดีครบครันจงป้องกันศาสนาให้ถาวรพระมหากษัตริย์เป็นฉัตรเชิดพระคุณเลิศล้ำยิ่งกว่าสิงขรแผ่ปกคลุมชุ่มกระมนชนนิกรดับทุกข์ร้อนล่มเก้าของชาวไทยก็จำเป็นที่เราท่านทั้งหลายจะต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเพราะว่าคนเราจะมีความสุขได้ก็ด้วยสถาบันหลักทั้งสามคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะมีความสุขได้ต่อไปเราก็ต้องอาศัยสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผนึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เรียกว่าเป็นเอกภาพเป็นอันเดียวกันเราก็จะสามารถอยู่บนผืนแผ่นดินไทยบนผืนแผ่นดินไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขได้อย่างมีความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาดังกล่าวเพราะฉะนั้น

นั้นการที่เราจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาตินั้นขั้นพื้นฐานหลักๆ ก็คือศีล5ประการเพราะศีล5ประการนั้นท่านบอกว่าเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคนเราจะมีร่างกายสมบูรณ์แบบก็ต้องอาศัยเคยรักษาศีล5กันมาก่อนเราจึงสามารถเกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายสมบูรณ์แบบไม่พิกลพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบไร้สติปัญญาเป็นเครื่องทรงจำแต่คนเหล่านั้นท่านบอกว่าจะมีร่างกายสมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่เพียงพอจำเป็นที่จะต้องมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบด้วยคนเราจะมีจิตใจสมบูรณ์แบบได้ก็ต้องรักษาศีล5กันต่อไปเพราะเมื่อเรามีร่างกายสมบูรณ์แบบจิตใจสมบูรณ์แบบการงานสมบูรณ์แบบความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพหน้าที่การงานก็จะสมบูรณ์แบบไปก็จะสมบูรณ์แบบไปด้วยอันนี้ถือว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบก็หมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นจากความเป็นปุถุชนคนหยาบคนหนาด้วยกิเลสให้เป็นกัลยาณชนคนงามงามกายงามวาจางามน้ำใจให้เป็นสาธุชนคนดีมีประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมและให้เป็นอริยชนคนประเสริฐตามลำดับคือที่เราเรียกกันว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นศีล นั้นจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนอกจากมีพื้นฐานที่สำคัญแล้วเราจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงคือหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามีศรัทธาคือความเชื่อมั่นในคุณพระศรีรัตนตรัยเพราะเมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วจะทำให้เกิดวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามในการหาหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนเพื่อจะให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันสูงสุดในชีวิตเมื่อเรามีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแล้วเราก็เริ่มดำเนินการคือตั้งเป้าแล้วก็ตั้งต้นเริ่มดำเนินการใช้สติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาในการควบคุมกำกับดูแลในการดำเนินการต่างๆในการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมเพราะเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เรื่องที่เราคิดกิจที่เราทำคำที่เราพูดเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเรียกว่ามีสมาธิและสมาธิคือความสงบใจหรือจิตใจตั้งมั่นในการที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานต่างๆนั้นท่านบอกว่าเป็นบาตรให้เกิดปัญญาท่านบอกว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถทำตนให้วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสต่างๆทั้งหลายทั้งปวงหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาหรือบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามีปัญญาพาตนให้พ้นผิดรู้จะคิดมีเหตุผลพ้นกังขาทำอะไรได้เหมาะเจาะเพราะปัญญาช่วยรักษาตัวตนให้พ้นภัยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานั้นจึงศึกษาเพื่อให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจ
ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าการที่เราจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้เราจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลนั้นชีวิตให้สูงปรุงชีวิตให้สวยทำชีวิตให้รวยช่วยชีวิตให้รอดและปลอดภัยคนที่บริบูรณ์ในศีลนั้นจะปิดประตูนรกและเปิดประตูสวรรค์แต่ในทางที่ตรงกันข้ามคนที่ขาดศีลขาดธรรมนั้นจะเปิดประตูนรกและปิดประตูสวรรค์อยากเห็นทุกคนทำความดีอยากเห็นมิตรไมตรีอันสดใสอยากเห็นความรักความจริงใจอยากเห็นสังคมไทยดีมีศีลธรรมเพราะเมื่อเรามีศีลธรรมก็จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเป็นปกติสุขสามารถรักษาชาติคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยนี้ไว้ได้นี่ถือว่าเป็นพื้นฐานของคนเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่พื้นฐานของตึกก็คือคอนกรีตหรืออิฐพื้นฐานของชีวิตก็คือศีลเราจะเห็นได้ว่าตึกที่สร้างใหญ่ๆถ้าหากว่าพื้นฐานไม่ดีไม่ต้องรอพายุมาก็สามารถพังได้นอกจากพื้นฐานดีแล้วโครงสร้างก็ต้องดีด้วยเพราะถ้าหากว่าโครงสร้างไม่ดีแล้วเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดพายุเมื่อพื้นฐานเคลื่อนโครงสร้างเคลื่อนก็จะทำให้ชำรุดแล้วก็ซ่อมแซมลำบากถึงซ่อมได้ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นพื้นฐานต้องดีเมื่อพื้นฐานดีโครงสร้างก็ต้องดีและเมื่อโครงสร้างดีก็ต้องมีการประดับประดาตกแต่งให้ดีเหมือนอย่างวัดของเราถ้าหากว่าเราไม่มีการตกแต่งไม่มีสัญลักษณ์ของความเป็นวัดก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นวัดเพราะว่าอาตมาเคยทำเรื่องไปขอสร้างวัดตั้งหลายปีเขาก็ไม่อนุญาตอาตมาก็ไปแล้วก็แวะเข้าไปแล้วก็ถามเขาตลอดแล้วก็บอกเขาว่าโยมนี่ตั้ง2ปีแล้วยังไม่อนุญาตเลยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเนี่ยคณะกรรมการเขามองยังไงก็ไม่เป็นวัดเพราะไม่มีสัญลักษณ์ของความเป็นวัดเพราะฉะนั้นการก่อสร้างต่างๆใดๆนอกจากพื้นฐานดีแล้วก็ยังจำเป็นที่จะมีโครงสร้างที่ดีเมื่อโครงสร้างดีแล้วก็จะต้องประดับประดาตกแต่งให้ดีเพราะเมื่อเรามีโครงสร้างดีมีพื้นฐานดีประดับประดาตกแต่งดีก็จะเป็นอาคารที่สมบูรณ์แบบเวลาเก่าก็จะเก่าแบบลายคามคือสมควรที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์รักษาเก็บเอาไว้แต่ถ้าหากว่าพื้นฐานก็ไม่ดีโครงสร้างก็ไม่ดีแถมยังการประดับตกแต่งก็ไม่ดีเวลาเก่าก็เก่าแบบค่ำค่าต้องรื้อทิ้งเมื่อรื้อแล้วก็ต้องขนไปทิ้งอีกอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นคนเราก็เช่นเดียวกันเราจำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานที่ดีก็คือศีลมีโครงสร้างที่ดีก็คือคุณธรรมมีการประดับประดาตกแต่งที่ดีก็คือจริยธรรมเพราะเมื่อเรามีศีลธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมแล้วก็จะทำให้เกิดจรรยาบรรณครูรู้จักหน้าที่ของตนว่าเราเป็นใครมีฐานะภาวะเพศภูมิอย่างไรมีความรู้ความสามารถขนาดไหนอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวเองหรือเปล่า
พราะถ้าหากว่าเราอ่านตัวไม่ออกบอกตัวไม่ได้ใช้ตัวไม่เป็นไม่เห็นตัวเองเราก็ไม่สามารถที่จะวางตัววางตนได้เหมาะสมกับตำแหน่งฐานะหน้าที่การงานของตนเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้ทุกอย่างที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้ในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าจะต้องรู้เรารู้เขารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและรู้อย่างสัตบุรุษท่านบอกว่าเราจะต้องรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลาและรู้จักประชุมชนและรู้จักบุคคลและความรู้ที่สำคัญยิ่งที่เราจะขาดไม่ได้อีกประการหนึ่งก็คือต้องรู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสเพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสแล้วถึงแม้ว่าเราจะทำงานดีมีหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนดีขนาดไหนก็ตามหรือทำดีขนาดไหนก็ตามบางทีก็อาจไม่ได้ดีก็ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่รู้จักกาลเทศะจังหวะเวลาและโอกาสที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมวลมนุษยชาติซึ่งเราจะเห็นได้ว่าองค์การสหประชาชาติหรือยูเนสโกหรือยูเอ็นให้ความยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่ามีหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนต่างอย่างถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์ยุติธรรมที่เรียกว่ามีหลักการที่ดีที่สุดในหลักศาสนาในโลกก็ว่าได้เพราะถ้าหากว่ามวลมนุษยชาตินั้นสามารถศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการวิธีการในทางพระพุทธศาสนาแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้เกิดความเป็นปกติสุขที่เขาเรียกว่าสันติภาพเกิดขึ้นในโลกซึ่งเราจะเห็นได้ว่าปัญหาในโลกในทุกวันนี้ที่เขาลบลาฆ่าฟันกันท่านบอกว่าไม่ใช่เพราะเฉพาะที่จะเดือดร้อนสำหรับประเทศที่มีสงครามเท่านั้นแม้ประเทศที่ไม่มีสงครามก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติจึงเห็นว่าถ้าหากมวลมนุษยชาติพร้อมใจกันนำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกฉะนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่เราโดยเฉพาะเป็นชาวพุทธจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่าพุทธศาสนาคืออะไรมีหลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนต่างๆอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังที่เรียกว่าตั้งใจเมื่อเราสามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างจริงจังที่เรียกว่าตั้งใจแล้วเราก็จะได้รับผลของการปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาแต่ไม่นำพาไม่รู้ว่าศาสนาคืออะไรมีวิธีการหลักการแนวทางแผนงานขั้นตอนอย่างไรและเป็นประโยชน์อย่างไรถึงจะนับถือพระพุทธศาสนาก็ไม่สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาถึงเราจะนับถือพระพุทธศาสนาก็ตาม
หรือถึงแม้ว่าเราจะเข้ามาทำบุญในพระพุทธศาสนาหรือเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราเข้ามาแล้วก็ไม่รู้หลักการวิธีการแนวทางแผนงานขั้นตอนต่างๆในการประพฤติปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ซึ่งในทางตรงกันข้ามชาวต่างชาติถึงเขาจะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่หลักการวิธีการหรือพฤติกรรมของเขาถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเขาก็ย่อมจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาดังกล่าวถึงเขาจะไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็ตามเพราะฉะนั้นเราในฐานะพุทธศาสนิกชนต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและประพฤติปฏิบัติตนเป็นพระสกนิกรราษฎรที่ดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการปลูกศรัทธาคือความเชื่อภาษาท่าคือความเลื่อมใสในสถาบันหลักทั้งสามเราจะเห็นได้ว่าเมื่อศตวรรษที่7ทางตอนใต้ของประเทศจีนมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีทัศนคติแตกต่างกันมีศรัทธาคือความเชื่อแตกต่างกันในทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีศาสนามีทั้งฝ่ายมหายานและเถรวาทส่วนประชาชนที่เชื่อในหลักการวิธีการแนวทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทจึงได้ล่นลงมาทางใต้แล้วก็สร้างถิ่นฐานจนมั่นคงเป็นเมืองสุโขทัยและต่อมาก็อยุธยากรุงธนบุรีมาจนถึงปัจจุบันรัตนโกสินทร์คือกรุงเทพซึ่งแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าได้มีการบริหารงานปกครองโดยสถาบันหลักมาโดยตลอดคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จนมาถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราจะเห็นได้ว่าประเทศชาติบ้านเมืองเราที่อยู่ร่วมกันได้ด้วยก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะเห็นได้ว่ามีบุคคลต่างชาติหลายชาติแต่ไม่มีแผ่นดินอยู่เป็นของตัวเองต้องเที่ยวเร่ร่อนเพราะฉะนั้นเราจงภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราที่มีแผ่นดินอยู่เป็นของตัวเองอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราควรภาคภูมิใจและควรที่จะสร้างศรัทธาคือความเชื่อภาษาทะคือความเลื่อมใสในสถาบันหลักเราจะได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีดังกล่าวด้วยการที่เรามีความรับผิดชอบต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ร่วมกันมีความสำนึกตระหนักในความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ร่วมกันฉะนั้นขอให้เราในโอกาสปีอันเป็นมงคลปีนี้ขอให้เราทุกท่านจงตั้งใจหรือพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจหรืออนุภาพของพระคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
และบุญกุศลทั้งหลายที่เรา

เราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาและจะต้องร่วมกันกระทำบำเพ็ญต่อไปจงมาเป็นเดชเดชะภรวะปัจจัยดลบันดาลให้ความสำนึกชอบประกอบด้วยหลักสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเพื่อจะให้เกิดอุดมคติขึ้นภายในจิตใจจะได้มีอุดมการณ์อันสูงส่งเพื่อจะลงสถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงคงอยู่คู่กันไปตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพรท่านทั้งหลายทุกท่านขอเจริญพร

้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทย

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ซีบอร์ดของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นทฤษฎีการเงิน